ในเวลา6นาฬิกาส่วนกลุ่มเดียวปารากวัยจะพบกับออสเตรเลียและทูเคียดวลกับเจ้าภาพสหรัฐเตะพร้อมกันในเวลา9นาฬิกาสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับกันในเวลา6นาฬิกาส่วนกลุ่มเดียวปารากวัยจะพบกับออสเตรเลียและทูเคียดวลกับเจ้าภาพสหรัฐเตะพร้อมกันในเวลา9นาฬิกาสุรเชษฐ์โชติกุลรายงาน

0: การจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางใน

0: การแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
1: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยกาและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: 7:13 นครับมาติดตามกันต่อกับจอสร้อยนะครับคุณผู้ฟังครับมีแจ้งเข้ามาจากทางคุณชินะนะครับบอกว่ารัชดาท่าพระในฝั่งขาเข้านะครับก่อนถึงเชิงทางขึ้นสะพานพระราม3ก่อนถึงประมาณ200เมตรมีรถแท็กซี่นะครับไปจอดเสียนะช่วงที่แจ้งเนี่ยบอกว่าเห็นควันขึ้นมาที่ฝากระโปรงหน้ารถด้วยนะครับขวางช่องทางด้านขวาครับใครใช้เส้นทางอยู่ให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับช่วงนั้นเนี่ยบอกว่าการจราจรเริ่มเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับเป็นฝั่งขาเข้านะครับรัชดาท่าพระก่อนถึงเชิงทางขึ้นสะพานพระราม3สัก200เมตรเลนขวาสุดนะครับมีรถแท็กซี่จอดเสียอยู่นะครับส่วนที่คุณนพดลรายงานนะครับวงแหวนอุตสาหกรรมตรงนั้นก็มีรถจอดเสียบริเวณเชิงทางลงแล้วนะครับของสะพานภูมิพลคือลงมาแล้วเนี่ยก่อนจะออกพระราม3ประมาณ300เมตรมีรถกระบะตอนนี้บอกเป็นรถกระบะนะจอดเสียอยู่ช่องทางด้านซ้ายนะครับก่อนจะออกทางด้านของพระราม3นะก็ตอนนี้ก็มีสะสมนะครับสำหรับทางด้านของวงแหวนอุตสาหกรรมนะก็เป็นปกติในช่วงเช้าด้วยนะครับการจราจรหลายจุดนะเช้าวันนี้อาจจะมีผลกระทบนะครับจากทั้งเรื่องของอุบัติเหตุอย่างเช่นการจราพิเศษที่มีกรณีของรถปิกอัพชนกับรถบรรทุกนะซึ่งตอนนี้เคลื่อนย้ายไปแล้วนะครับบริเวณปากทางเข้าวัดคงคาแต่ยังมีปริมาณรถสะสมนะครับสำหรับวงแหวนตะวันตกการจราพิเศษในด้านขาเข้านะครับก็ยังมีผลกระทบอยู่แต่เริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้แล้วนะครับเลยจากทางปากทางวัดคงคามาเนี่ยก็ยังมีสะสมนะครับช่วงแถวๆหน้าโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะครับยังมีปริมาณรถมากนะครับหัวแถวคือถ้าผ่านโรงเรียนเทพศิรินทร์ไปได้แล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าเช้าวันนี้ยังค่อนข้างดีนะครับนะตัดกับชัยพฤกษ์มาทางวงเวียนบางขุนกองนะฮะเนี่ยผ่านมาทางด้านของต่างระดับบางรักน้อยนี่เคลื่อนตัวได้นะครับวงเวียนบางขุนกองก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับราชพฤกษ์เช้าวันนี้ผมถือว่าดีนะครับนะแล้วก็ที่มีปริมาณรถเริ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้านะครับก็เริ่มที่จะมีสะสมเกือบถึงโค้งสายใต้แล้วนะครับแล้วก็ทางด้านของสะพานพระราม8ก็เรียกได้ว่าหนาแน่นนะตั้งแต่เข้ามาตัดกับทางด้านของอรุณอมรินทร์ส่วนสิรินธรเข้าแยกบางพลัดยังมีปริมาณรถเคลื่อนตัวช้านะครับตอนนี้กำลังเร่งระบายกันอยู่ในฝั่งขาเข้านะครับวงเวียนใหญ่สะพานพระปกเกล้าในฝั่งขาเข้ายังเคลื่อนตัวได้แต่ว่ารถที่ออกจากวงเวียนใหญ่มีท้ายนะครับสะสมในวงเวียนนะฮะแล้วก็หนาแน่นเข้ามาทางด้านของแยกบ้านแขกมาทางโรงเรียนศึกษานารีนะครับถนนสมเด็จเจ้าพระยาที่จะออกมาทางวงเวียนเล็กก็เริ่มมีท้ายนะครับท้ายเนี่ยสะสมอยู่บริเวณช่วงตัดกับท่าดินแดงนะส่วนลงจากสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้ายังไม่ติดในฝั่งขาออกแต่ว่าจะเริ่มมีชะลอช่วงเข้าแยกบ้านแขกนะครับสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินท้ายอยู่BTS วงเวียนใหญ่ในฝั่งขาเข้านะครับเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมเรื่องของอุบัติเหตุพระราม2กันหน่อยนะฮะทางด้านของคุณเล็กมหาชัยสวัสดีครับคุณเล็กครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: คุณเล็กใช้ฝั่งไหนมาครับเนี่ย
1: ผมใช้ขาเข้าครับใช้ช่องทางด่วนนะครับ
0: ครับ
1: ทีนี้บนกลางสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนน่ะคู่ขนานน่ะมันเห็นมีอุบัติเหตุแต่ว่ามีรถฉุกเฉินรถเจ้าหน้าที่มาแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ก็การจราจรก็มีเริ่มมีท้ายแถวแล้ว
0: เห็นรถอะไรฮะชนกันตรงนั้น
1: ผมเห็นรถกระบะจอดอยู่ครับจอดอยู่ช่องทางขวาของคู่ขนานนะครับ
0: อ๋อครับ
1: แต่ว่าน่าจะเกิดลักษณะเฉี่ยวชนแล้วก็ผู้บาดเจ็บน่าจะอยู่ช่องทางซ้ายอะครับ
0: ก็เลย
1: ว่าพอดีเห็นไม่ชัดเจนว่าคู่กรณีเป็นรถอะไรบ้างอะฮะ
0: อ๋อครับใช้ผ่านได้กี่ช่องทางครับคุณเล็ก
1: เห็นมีรถจอดช่องขวากับซ้ายสุดจั่วก็น่าจะวิ่งได้แค่ช่องทางกลางอ่ะเพราะว่าตรงนั้นมันจะมีแค่2ช่องทางเองอ่ะครับ
0: ก่อนหน้านี้มีทางคุณสมพงษ์เขาแจ้งมาช่วงก่อน 18:00 นเขาบอกมีรถปิกอัพไปจอดเสียอยู่ช่องทางซ้ายเชิงทางลงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนอันนี้น่าจะคนละจุดกันไหมคุณเล็ก
1: คนละจุดครับ
0: คนละจุดนะ
1: ตรงนี้นี่คือกลางสะพานเลยครับ
0: อ๋อแต่ว่าขวางขวาใช่ไหมขวางขวาสุด
1: ขวางขวานี่เห็นมีรถกระบะจอดอยู
0: ่ครับด้านขวานะ
1: คู่กรณีนี่ผมคาดว่าน่าจะเป็นจักรยานยนต์นะเพราะว่าช่วงเช้าๆเนี่ยจะใช้เยอะครับแล้วก็ เหมือนกับว่าถนนน่ะบนสะพานค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องหลุมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอาจจะทำให้เฉี่ยวชนกับรถกระบะอย่างเงี้ยได้ครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าต้องสอบถามเจ้าหน้าที่เขาดูอีกทีว่าเป็นเหตุระหว่างรถอะไรกับรถอะไรครับ
0: แต่ก็ไม่ติดมากใช่ไหมครับยังพอเคลื่อนตัวตามได้ใช่ไหมคุณเล็ก
1: ตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยผ่านพ้นไปก็ใช้การได้น่าจะช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยน่าจะวิ่งได้แค่เลนเดียวน่าจะเป็นค่อมๆเลนกลางนะครับเพราะมันมีแค่2เลนเองเพราะมันมีรถจอดขวากับรถเจ้าหน้าที่จอดซ้ายอยู่เนี่ยฮะ
0: ตรงกลางแคบไหมตรงนั้นรถใหญ่พอผ่านได้ไหมครับ
1: รถใหญ่นี่น่าจะผ่านได้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจอะเพราะว่าผมไม่เห็นระยะที่เขารถเขาจอดกันแต่เท่าที่เห็นด้วยคือกระบะเนี่ยจอดอยู่ขวาแล้วก็มีรถแอมบูลานซ์เนี่ยจอดอยู่ด้านซ้ายกำลังช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอยู่ฮะ
0: อ๋อได้ก็เริ่มชะลอตัวเหมือนกันนะคู่ขนานนะครับตอนนี
1: ้ครับช่องทางด่วนนี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็จะมีลักษณะชะลอดูก็เลยทำให้รถเบรกกันนะครับ
0: อ๋อได้ครับนะคุณเล็กถึงไหนแล้วครับตอนนี
1: ้ผมเข้าเมืองสมุทรสาครแล้วครับไม่มีปัญหาการจราจรนะครับแต่ว่าจะมีตรงช่วงวงแหวนที่เข้าตัวเมืองตัวนี้เป็นปกติเพราะว่านักเรียนเปิดเทอมด้วยครับก็เลยทำให้รถเยอะนิดนึง
0: ครับได้เลยขอบคุณมากเลยครับคุณเล็ก
1: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับข้างหน้ามีอะไรเพิ่มเติมกันครับขอบคุณครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เป็นฝั่งขาเข้านะครับของถนนพระราม2นะครับที่คุณเล็กรายงานนะฮะก็คือบริเวณกลางสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนในช่องทางคู่ขนานเลนก็คือเลนซ้ายเนี่ยจะมีรถของกู้ภัยเขาจอดแต่รถกระบะเนี่ยจอดอยู่เลนขวาตรงกลางเนี่ยวิ่งได้ลักษณะค่อมเลนกลางนะฮะผ่านได้ก็เลยทำให้รถชะลอตัวนะครับตั้งแต่บริเวณเชิงทางขึ้นเลยก็จะเริ่มมีรถชะลอตัวถ้าเลยจุดดังกล่าวไปได้เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้ลงมาทางตลาดทะเลไทยเนี่ยไม่ติดนะครับเคลื่อนตัวได้ยาวๆเลยนะฮะขอบคุณทางคุณเล็กมหาชัยด้วยนะครับคือเป็นกรณีของปิกอัพนะฮะชนกับรถจักรยานยนต์มีคนเจ็บนะครับที่เห็นรถแอมบูเรนซ์เข้ามาเนี่ยมีคนเจ็บเคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางแล้วนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งระบายรถนะครับเป็นพื้นที่ของสภ.เมืองสมุทรสาครนะที่เพิ่มเติมมานะครับอันนี้เพิ่มเติมมาจากทางเจ้าหน้าที่นะครับก็ย้ำนะครับเป็นปิกอัพชนกับรถจักรยานยนต์มีคนเจ็บตอนนี้เคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางแล้วกำลังเร่งระบายรถให้นะครับสังเกตรถที่ออกซอยมาเนี่ยก็ติดนะครับเนี่ยนะฮะก็เริ่มมีท้ายสะสมแถวๆเนี่ยตรงบริเวณซอยวัดกลางอ่างแก้วตรงเนี้ยนะฮะก็เดี๋ยวน่าจะดีขึ้นนะครับใครใช้พระราม2ในฝั่งขาเข้าคู่ขนานเนี่ยชะลอตัวแต่ว่าช่องทางหลักยังวิ่งได้นะครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ศรีนครินทร์นะครับตั้งแต่ทางด้านของพื้นที่สำโรงเหนือเข้าบางนาเนี่ยจะมีชะลอช่วงเข้าแยกแบริ่งนะครับผ่านหน้าโรงเรียนเซนต์โยเซฟเนี่ยรถก็เยอะนะครับในซอยแบริ่งศรีนครินทร์เข้าเนี่ยมีท้ายสะสมอยู่บริเวณช่วงแถวสีด่านซอย1นะครับแถวก่อนถึงนะตรงข้ามกับแจ๊สนะครับตรงข้ามกับแจ๊สเออร์เบิร์นทีเนี้ยถ้าเลยทางด้านของแบริ่งไปเนี่ยก็เคลื่อนตัวได้นะครับลาซานไม่ติดสีเอี่ยมไม่ติดสีอุดมคล่องตัวสีนุชดีไปติดช่วงเข้าแยกสีพัดก็คือพัฒนาการมีท้ายสะสมอยู่นะครับเลยร้านจรินทิพย์มาเล็กน้อยนะฮะลงอุโมงค์พัฒนาการยังเคลื่อนตัวได้นะครับข้ามทางรถไฟหัวหมากก็ยังเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องใต้มอเตอร์เวย์ไปสีกรีธาเข้าแยกลำสาลีเคลื่อนตัวได้นะครับมอเตอร์เวย์เข้ามาทางกิโลเมตรที่1เริ่มมีชะลอตัวช่วงต่างระดับศรีนครินทร์นะครับเนี่ยเริ่มมีชะลอตัวช่วงต่างระดับศรีนครินทร์จะขึ้นทางด่วนทางพิเศษศรีรัตน์เนี่ยยังใช้การได้นะครับลงพระราม9รถเริ่มเคลื่อนตัวช้าช่วงจุดนั้นจะเป็นจุดเปลี่ยงนะครับศรีนครินทร์เข้ามามอเตอร์เวย์ลงมาก็จะมีชะลอตัวหน่อยถ้าเลยจุดนั้นมาได้ก็จะคล่องตัวมาทางด้านของแยกรามนะฮะ มันจะมีชะลอตัวอีกนิดนึงนะครับช่วงสะพานข้ามแยกรามนะฮะแต่ขาเข้าดูภาพรวมของพระราม9เนี่ยยังถือว่าภาพรวมดีนะครับณเวลานี้เนี่ยฮะดูโดยรอบของต่างระดับศรีนครินทร์ลงพระราม9เนี่ยจะมีชะลอตัวนิดนึงช่วงนั้นพัฒนาการเริ่มเยอะนะครับพัฒนาการด้านขาเข้าเนี่ยครับมีท้ายสะสมอยู่ช่วงประมาณพัฒนาการซอยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวขอดูก่อนนะเนี่ยตรงเนี้ยจากทางสีพัดเข้ามาเนี่ยนะครับรถจะเยอะนะฮะเริ่มที่จะเคลื่อนตัวช้ากันละแล้วก็ผ่านทางด้านของถาวรทวัฒน์นะฮะไปทางคลองตันก็เรียกได้ว่ายังมีปริมาณรถมากท้ายสะสมอยู่ช่วงบริเวณใต้ทางด่วนนะครับเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมในส่วนของกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับที่กระทรวงอุตสาหกรรมกับทางด้านของพันตำรวจโทอดิศักดิ์จันทราสารวัตรจราจรสนพญาไทสวัสดีครับสารวัตรครับสวัสดีครับสารวัตรครับ
3: ฮัลโหลสวัสดีครับพี่คร
0: ับครับผมตอนนี้เริ่มมีทยอยเข้ามาแล้วใช่ไหมครับสำหรับกลุ่มผู้ชุมนุมครับ
3: ใช่ครับกลุ่มผู้ชุมนุมเริ่มทยอยมาคันแรกมาตั้งแต่ตีสี่ครึ่งแล้วครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรประเทศไทยอำนวยความสะดวกอยู่หน้านี้ต้องรอรับตั้งแต่ตีสี่นะครับ
0: ครับ
3: ครับ
0: รถติดไหมครับเนี่ยตอนนี
3: ้ตอนนี้การจราจรยังไม่มีปัญหาครับมีกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับอยู่ได้กระทรวงประมาณ1,000คนครับประเทศแล้วก็มีการใช้ช่องทางด้านซ้ายหนึ่งช่องทางนะครับแต่ปัญหาการจราจรยังไม่มีปัญหาครับในพื้นที่ครับ
0: อ๋อครับก็คือช่องทางด้านซ้ายเนี่ยระยะทางผ่านหน้ากระทรวงใช่ไหมครับตรงนั้น
3: ใช่ครับแค่หน้ากระทรวงอุตสาหกรรมครับแล้วก็มีเจ้าที่จราจรของประเทศสนามบินไทยเนี่ยสิบนายนะครับในการจัดการจราจรรอบพื้นที่ครับ
0: ครับก็คือเหลือกี่ช่องทางครับนอกเหนือจากช่องซ้ายครับที่จะผ่านได้
3: เหลือสองช่องทางครับ
0: ครับ
3: แต่ยังไม่มีปัญหาถนนพระรามหกขาเข้ายังเคลื่อนตัวได้ดีครับ
0: มีรายงานว่าจำนวนกี่คนนะครับวันนี้ครับสารวัตร
3: ยอดที่การนำประสานมาตอนแรก 1,500 รายครับแต่ว่าอาจจะมีบวกลบนิดหน่อยครับ
0: อ๋อครับครับมีลงถนนบ้างไหมครับ
3: มีลงมายืนตรงถนนช่องทางด้านซ้ายหนึ่งช่องทางครับผม
0: ครับกำหนดเวลาถึงกี่โมงครับสารวัตร
3: ขออนุญาตถึง15 นาฬิกาครับผมหนังสือที่การนำขออนุญาตมาครับ
0: ครับนะฮะก็ให้หลีกเลี่ยงไหมครับตรงนี้ถ้าใครจะผ่าน
3: ถ้าไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรอครับหรือมีธุระแถวถนนพระราม6แถวหน้ากระทรวงอุตสาหกรรมก็แนะนำให้ใช้ถนนศรีอยุธยาถนนพญาไทนะครับประชาชนที่จะใช้เส้นทางแถวนี้ครับ
0: ครับนะฮะก็เลี่ยงได้ก่อนเลยดูแนวโน้มปริมาณรถจะเพิ่มขึ้นไหมครับหลังจากนี
3: ้ปริมาณรถผมว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ดีนะครับไม่มีปริมาณไม่น่าจะเพิ่มขึ้นกว่าเดิมครับ
0: ครับก็คือยังผ่านได้ช่องทางกลางกับขวานะครับนะ
3: ใช่ครับทั้งขาเข้าขาออกยังเคลื่อนตัวได้ครับยังผ่านได้ปกติครับ
0: โอเคครับผมเดี๋ยวเราอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับนะฮะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับสวัสดี
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ขอบคุณพันตำรวจโทอดิศักดิ์จันทรานะครับสารวัตรจราจรสนพญาไทด้วยนะครับก็เป็นกลุ่มผู้ชุมนุมชาวไร่อ้อยนะครับคุณผู้ฟังสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยกำหนดยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับที่บริเวณหน้ากระทรวงอุตสาหกรรมนะครับก็เป็นเรื่องของการเรียกร้องเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะฮะเวลาประมาณ8 นาฬิกานะครับจนถึง15 นาฬิกาตอนนี้เริ่มทยอยมาแล้วนะครับกำหนดผู้เข้าร่วมถ้าอัปเดตตามที่สารวัตรนำเรียนก็คือประมาณ 1,500 คนอาจจะมีบวกนะครับเพราะว่าตัวเลขที่ผมได้มาเนี่ยเขาบอกประมาณ 2,500 คนนะฮะก็ฝากเป็นข้อมูลนะครับใครที่ไม่จำเป็นก็ให้หลีกเลี่ยงไปพญาไทหลีกเลี่ยงนะครับไปทางด้านของศรีอยุธยาแต่ว่าถ้าผ่านทางด้านหัวหน้ากระทรวงเนี่ยยังพอเคลื่อนตัวได้นะครับก็ยกเว้นช่องทางด้านซ้ายนะครับที่อาจจะมีปิดเพราะว่ามีลงถนนลงมาด้วยตรงนั้นนะฮะช่วงนี้ฝากกันไว้ด้วยกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนร่วมกับสถานีวิทยุจสร้อยนะครับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สมาชิกนะครับสามารถที่จะเข้าร่วมได้ทั้งการทำประกันประเภทที่1หรือประเภทที่3นะครับก็เป็นประกันภาคสมัครใจนะครับขับรถดีก็จะมีสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมให้ด้วยนะครับนั่นคือสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% นะครับแล้วก็ยังมีส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันปีต่อไปด้วยการทำประกันประเภท1สมาชิกจะได้ยืมรถสำรองใช้ระหว่างซ่อมในกรณีที่เกิดเหตุแล้วเราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดยืมรถได้สูงสุดไม่เกิน20 วันนะครับ รถที่จะเข้าร่วมต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7ปีนับจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรกได้สิทธิ์ผ่อน 0% นาน6เดือนนะครับส่วนอีกครั้งเลือกหนึ่งรถที่เกิน7ปีก็ย้ายไปทำประกันประเภท3ได้นะครับเปิดรับสมาชิกใหม่ที่สนใจสมัครได้ทั้งรถประเภทรถเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลปิกอัพเชิงพาณิชย์ก็เข้าร่วมได้ประกันประเภท3ได้สิทธิ์เหมือนกับประเภทที่1คือสมาชิกมีโอกาสได้เงินกองทุนคืนในกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดผ่อนได้ 0% นาน3เดือนนะครับใครสนใจต่อสายเพิ่มเติมข้อมูลกันได้กับบริษัทวิริยะประกันภัย02150888นะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคุณผู้ฟังที่ทางด้านของกรมการขนส่งทางบกเขาจัดอบรมใบขับขี่รุ่นที่381เปิดมาตั้งแต่เนี่ยฮะเอาขออภัยคือใช่ไหมวันนี้วันสุดท้ายใช่แล้วนะครับก็คือเปิดมาตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมถึงวันนี้นะ26มิถุนายนนะครับก็เป็นทางด้านของบริษัทวิริยะประกันภัยเขาร่วมกับกรมการขนส่งทางบกจัดโครงการอบรมเสริมความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับขี่รุ่นที่381นะฮะนิดนึงนะจริงๆอ่ะถึงวันที่28นะ28มิถุนายนใช่ไหมระหว่างวันที่27ถึง28มิถุนายนอาคาร4ชั้น3กรมการขนส่งทางบกนะครับก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการขอรับใบอนุญาตขับขี่ตลอดจนสร้างจิตสำนึกการขับขี่อย่างปลอดภัยพร้อมรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ทันทีหลังผ่านการอบรมและทดสอบด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าหลักสูตรในการอบรมผู้เข้าร่วมเรียนทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัตินะครับครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญนะฮะรวมถึงการช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกรมการขนส่งทางบกเพื่อเสริมความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการประกันภัยรถยนต์จากบริษัทวิริยะประกันภัยโดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมทฤษฎีผู้เข้าร่วมจะต้องผ่านการทำทดสอบข้อเขียนในรูปแบบ e-exam นะครับและการทดสอบภาคปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกับการสอบในวันและก็เวลาราชการด้วยนะผู้ที่สนใจเข้าร่วมจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์และไม่เคยมีใบอนุญาตขับขี่มาก่อนโดยยื่นเอกสารประกอบการสมัครได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนใบรับรองแพทย์อันนี้ต้องมีนะครับใบรับรองแพทย์นะแล้วก็อายุไม่เกิน1เดือนนับจากวันที่ออกเอกสารนะครับก็ไปได้ที่กรมการขนส่งทางบกนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้กับบริษัทวิริยะประกันภัยนะครับแผนกกิจกรรมเพื่อสังคมหมายเลขโทรศัพท์02-129-8888เบอร์ต่อ7419-7422หรือ7443ครับขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะฮะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะครับกับทางคุณอนัชชาฉิมตระกูลกันครับ
4: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้สวัสดีครับคุณอนัชชาครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: คร
5: ับวันนี้เมื่อวานนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนำเสนอร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพุทธศักราชในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ครั้งที่24สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เป็นพิเศษโดยมีนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาเป็นประธานการประชุมร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้นะคะมีหลักการก็คือให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ของหน่วยรับงบประมาณเป็นบางรายการนะคะไปตั้งไว้เป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน 13,228 ล้านบาทโดยที่ในปีงบประมาณพุทธศักราช2569ประเทศไทยเผชิญวิกฤตด้านเศรษฐกิจและสังคมจากปัจจัยทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมจากนั้นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการด้วยคะแนนเสียง 2,462 เสียงงดออกเสียง1เสียงผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมดคือ436คนนะคะแล้วก็มีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาจำนวน25คน กำหนดวันแปรยติ1วันโดยกรรมาธิการจะประชุมนัดแรกวันนี้เวลา 9:00 น.ที่อาคารรัฐสภาเพื่อพิจารณารายละเอียดโครงการและงบประมาณในชั้นกรรมาธิการจากนั้นก็จะเสนอสภาพิจารณาในวาระต่อไปนะคะส่วนที่กระทรวงพาณิชย์นะคะนายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าแถลงผลการส่งออกของไทยในเดือนพฤษภาคมมีมูลค่า 34,333 ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ 1,095,000 ล้านบาทนะขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่23ที่ร้อยละ 10.6 หากสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมันทองคำและยุทธปัจจัยขยายตัวที่ร้อยละ 8.6 ปัจจัยขับเคลื่อนยังคงเป็นความต้องการสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูงและการลงทุนพื้นฐานด้าน AI และ Data Center ทั่วโลกรวมถึงปัจจัยเร่งจากการนำเข้าเพื่อลดความเสี่ยงจากความกังวลห่วงโซ่อุปทานที่ตึงตัวและความไม่แน่นอนของมาตรการภาษีสหรัฐกลุ่มสินค้าหลักที่ยังขยายตัวได้ดีก็คือสินค้าอุตสาหกรรมอย่างเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องส่งวิทยุเครื่องโทรศัพท์ส่วนประกอบและอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะที่สินค้าเกษตรอย่างทุเรียนและเงาะยังคงเติบโตได้ดีตามฤดูกาลนอกจากนี้สินค้าเกษตรกลุ่มศักยภาพเช่นถั่วเขียวผิวมันนะคะกาแฟและมาเล็บมะม่วงหิมพานต์แม้ว่าจะมีสัดส่วนมูลค่าน้อยและมีอัตราการขยายตัวที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่องโดยมีตลาดส่งออกที่เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญก็คือสหรัฐญี่ปุ่นอาเซียน65และสหภาพยุโรปนะคะโดยการส่งออก5เดือนแรกของปีนี้ขยายตัวที่ร้อยละ17หากสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมันทองคำและยุทธปัจจัยขยายตัวที่ร้อยละ16.7แนวโน้มการส่งออกในปี69ยังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางภาวะการฟื้นตัวอย่างจำกัดของเศรษฐกิจโลกค่ะส่วนรายงานของทางกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะเขามีการเปิดเผยผลการจับกุมแอดมินเว็บพนัน2เครือข่ายและตามที่มีการสืบสวนจับกุมการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ในห้วงการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะเครือข่ายแรกนะคะมีเงินหมุนเวียนมากกว่า240ล้านบาทต่อปีอันนี้ตำรวจนำหมายค้นศาลแขวงเชียงรายไปตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งอยู่ในพื้นที่หมู่10ตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายเป็นฐานปฏิบัติการของเว็บพนันซ่อนอยู่ในหมู่บ้านชาวเขานะคะบนดอยสูงในพื้นที่ตำบลแม่ยาวแอดมินเนี่ยเป็นผู้หญิงอายุ28ปีนะคะตั้งข้อหาร่วมกันทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานก็สารภาพนะคะบอกว่าได้รับว่าจ้างให้ทำหน้าที่แอดมินด้านการตลาดให้กับเว็บพนันทำมานานกว่า2ปีแล้วนะคะส่วนเครือข่ายที่2เนี่ยมีเงินหมุนเวียนกว่า180ล้านบาทต่อปีตำรวจนำหมายค้นศาลแขวงอุดรธานีเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่5ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีจับกุมชายอายุ27ปีและหญิงอายุ32ปีเป็นแอดมินเว็บพนันในข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานยอมรับว่าได้รับการว่าจ้างทำหน้าที่แอดมินนะคะตอบคำถามลูกค้าให้กับเว็บไซต์พนันออนไลน์ทำมาประมาณ3เดือนแล้วนะคะส่วนข่าวตามประเทศนะคะมีความคืบหน้าเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งต่อเนื่องกันที่เวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายนตามเวลาท้องถิ่นทางการบอกว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย188คนแล้วก็บาดเจ็บมากกว่า 1,500 คนนะคะทีมกู้ภัยเร่งค้นหาภายใต้ซากปรักหักพังในกรุงการากัสและรัฐลาไกวราซึ่งองค์การสหประชาชาติบอกว่ามีอาคารกว่าร้อยหลังพังถล่มลงมาแผ่นดินไหวครั้งแรกมีความรุนแรง 7.2 ครั้งที่2นี่คือ 7.5 เกิดขึ้นห่างกันแค่39วินาทีเป็นแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงที่สุดที่เกิดขึ้นในเวเนซุเอลาตั้งแต่ปี2443เลยนะคะสำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาสหรัฐอธิบายว่าแผ่นดินไหวคู่ในครั้งนี้จะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างมากเพราะว่าเกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นนะคะ รักษาการประธานาธิบดีเดลซีโรดิเกสแห่งเวเนซุเอลาหารือคณะเสนาธิการทหารเพื่อที่จะประสานมาตรการบรรเทาทุกข์เร่งด่วน นสำหรับรัฐลาโกอิราซึ่งเป็นพื้นที่ที่รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวหนักที่สุดรวมถึงการเปิดเส้นทางหลักสำหรับการจัดส่งความช่วยเหลือกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐประกาศส่งทีมตอบสนองความช่วยเหลือภัยพิบัติระดับภูมิภาคก็มีทั้งทีมค้นหาและกู้ภัยนะจะปฏิบัติหน้าที่2ทีมภารกิจหลักก็คือการค้นหาผู้รอดชีวิตนะคะแล้วก็มอบความช่วยเหลืออีก150ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่เวเนซุเอลาผ่านพันธมิตรต่างๆรวมถึงองค์การแพทย์นานาชาติและโครงการอาหารโลกแล้วก็มีบริจาคเพิ่มเติมอีก100ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่กองทุนรวมของสำนักงานประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติแล้วก็มีการจัดตั้งคณะทำงานด้วยนะคะที่วอชิงตันเพื่อที่จะประสานความช่วยเหลือให้แก่ชาวอเมริกันที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวนะคะ
0: ครับ
5: ส่วนในช่องแคบฮอร์มุสนะคะทางองค์การทางทะเลระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติตอนนี้แจ้งระงับการอพยพเป็นการชั่วคราวเพราะว่ามีเรือสินค้าถูกโจมตีในอ่าวโอมานนะสำนักงานปฏิบัติการการค้าทางทะเลแห่งสหราชอาณาจักรบอกว่าเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งแจ้งเหตุสงสัยว่าถูกโจมตีขณะพยายามเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสใกล้กับชายฝั่งโอมานในวันพฤหัสบดีโดยมีความเป็นไปได้ว่าเรือจะถูกโจมตีด้วยโดรนแต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าฝ่ายไหนเป็นผู้ลงมือนะคะโดยเมื่อวันอังคารในหน่วยงานของสหประชาชาติเขาเริ่มการอพยพเรือ600ลำและลูกเรือประมาณ 11,000 คนที่ติดค้างเนื่องจากการปิดช่องแคบฮอร์มุสในช่วงสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลแล้วก็อิหร่านโดยเดินทางออกจากอ่าวเปอร์เซียผ่าน2เส้นทางก็คือหน้าน้ำอิหร่านแล้วก็หน้าน้ำโอมานภายใต้การกำกับดูแลของสหรัฐนะคะนายอาร์เซนิโอโดมิงเกสเลขาธิการองค์การทางทะเลระหว่างประเทศกล่าวในแถลงการณ์ว่าเขาตัดสินใจระงับการอพยพการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยโดยจะมีการตรวจสอบเงื่อนไขสำหรับการเดินเรืออย่างปลอดภัยก่อนที่จะเริ่มการอพยพอีกครั้งนะคะแล้วก็มีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรือที่ถูกโจมตีนะคะบอกว่าเป็นเรือบรรทุกสินค้า Ever Lovely นะคะจดทะเบียนในสิงคโปร์เรือลำนี้ไม่ได้อยู่ในรายชื่อเรือที่จะมีการอพยพขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศนะคะแล้วก็จากเหตุเรือสินค้าที่ถูกโจมตีในอ่าวโอมานก็สร้างความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานโลกอีกครั้งนะคะสัญญาณน้ำมันดิบเวสเท็กซัสจะไปเดือดร้ายสวิตคูดว่าสมอบเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น101.58ดอลลาร์ปิดที่ 71.92 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอนว่าสมอบเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 1.52 ดอลลาร์ปิดที่ 75.26 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหุ้นสหรัฐปิดผสมผสานดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 71.72 จุดโดยได้ละ 0.14 ปิดที่ 51,920.62 จุด S&P ลดลง 0.73 จุดโดยได้ละ 0.01 ปิดที่ 7,357.49 จุด Nasdaq ลดลง118.03 จุดหรือได้ละ 0.46 ปิดที่ 25,358.60 จุดแล้วก็ราคาทองคำ US Gold Future งวดสมอบเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นได้ละ1ปิดที่ 4,047.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะ
0: ครับ
5: ทั้งหมดนี้คือเมืองไทยวันนี้ค่ะ
0: ขอบคุณครับ
4: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: ขอบคุณคุณอนัชชาฉิมตระกูลด้วยนะครับกับความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
6: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: 26ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษป๊อปปูล่าโหวตเปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: หนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
3: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT Power Newton พื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับ Go Inter Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานี Power Newton
4: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: เครียดกังวลหรือกำลังเผชิญปัญหาชีวิตอย่าเก็บไว้คนเดียวผู้มีสิทธิ์บัตรทองสามารถปรึกษาสุขภาพจิตฟรีโทรสายด่วนสุขภาพจิต1323มีนักจิตวิทยาคอยรับฟังและให้คำปรึกษาไม่เสียค่าใช้จ่ายและเป็นความลับสุขภาพใจที่ดีเริ่มต้นได้แค่โทรสายด่วนสุขภาพจิต1323

0: มาติดตามกันต่อกับจอสร้อยนะครับคุณผู้ฟังครับมีอุบัติเหตุนะครับบริเวณช่วงเทพรัตน์นะครับหรือว่าบางนาตราดทิศทางขาเข้านะครับบริเวณหน้าตลาดเซฟวันโกมีอุบัติเหตุนะครับชนกัน 3-4 คันนะครับเนี่ยครับรถชะลอตัวนะครับอยู่ช่องทางขวาเท่าที่เห็นนี่มีทั้งรถนั่งส่วนบุคคลมีรถปิกอัพตู้ทึบด้วยนะครับเป็นรถ4ล้อตู้ทึบเนี่ยครับรถต้องเบี่ยงออกหลบมาเลนกลางหลบเลนมาทางเลนซ้ายนะครับเพราะว่าขวางไปเนี่ยน่าจะ2ช่องด้านขวาเลยนะครับรถเคลื่อนตัวช้านะครับมีคุณเจี๊ยบเนี่ยก็รายงานมาด้วยนะครับบอกว่ารถติดนะเทพรัตน์ด้านขาเข้าก็เป็นอุบัติเหตุนะครับที่เราได้เพิ่มเติมจากทางด้านของดาบตำรวจสาโรจน์สน.บางนานะครับบอกว่ามีอุบัติเหตุขาเข้านะครับกิโลเมตรที่3ตรงบริเวณหน้าตลาดเซฟวันโกบางนานะครับรถเก๋งรถน่าจะเบรกไม่ทันนะครับก็เลยชนกันหลายคันนะครับตรงนี้มีท้ายสะสมนะครับเท่าที่ผมเข้าไปดูเนี่ยท้ายอยู่ประมาณหน้าโรงพยาบาลปรินซ์สุวรรณภูมินะฮะก็คู่ขนานเนี่ยยาวเลยนะฮะติดคือพอถึงใกล้จุดที่เกิดเหตุเนี่ยเริ่มเคลื่อนตัวช้านะครับด้านบนของบุรพาวิถียังวิ่งได้ช่องทางหลักก็เคลื่อนตัวช้าเหมือนกันนะครับฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับก็อัปเดตมานะสำหรับทางด้านของพื้นที่สน.บางนาในช่วงนี้ครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: มีทาง YouTube JS ร้อยนะครับคุณกาญจนาสอบถามเข้ามาว่าธัญญะคลอง3เกิดอะไรขึ้นคะรถติดมากผมเข้าไปดูเนี่ยรังสิตนครนายกด้านขาเข้านะครับโอ้รถเยอะมากนะครับตั้งแต่เลยตัดกับกาญจนาวงแหวนสาย9มาเนี่ยเคลื่อนตัวช้าสาย4สาย3สาย2แต่ยังไม่ได้มีใครแจ้งเรื่องของอุบัติเหตุแบบเหมือนจะมีสัญลักษณ์อุบัติเหตุขึ้นมานะแถวๆประมาณคลอง4หรือเปล่าตรงเนี้ยท่านใดที่ใช้เส้นทางนะครับขาเข้าช่วยเพิ่มเติมไม่ได้หรือว่าคุณกาญจนาตอนนี้พอทราบสาเหตุแล้วหรือยังโทรเข้ามาเพิ่มเติมได้นะครับดอกจัน1808หรือ1137นะครับรังสิตนครนายกด้านขาเข้าท้ายเนี่ยชะลอตัวช่วงใต้ต่างระดับกาญจนาวงแหวนสาย9นะครับรถหนาแน่นมากนะเนี่ยครับติดนะครับตรงช่วงตัดกับกาญจนาเข้ามาทางคลอง4เนี่ยหนาแน่นนะครับคลอง4ต่อเนื่องคลอง3ก็ยังมากอยู่ปริมาณรถที่เราขึ้นให้ดูทาง YouTube JS ร้อยนะครับคุณฟังเข้ามาดูได้นะครับเราจะอัปเดตทั้งข้อมูลแล้วก็ภาพให้ดูเลยเพื่อจะเป็นการประเมินเรื่องของการวางแผนการเดินทางให้กับคุณฟังได้อย่างแม่นยำขึ้นด้วยเห็นทราบมาว่าเมื่อวานนี้ก็ติดนะเนี่ยทราบมาว่าเมื่อวานนี้ก็ติดแบบนี้เลยนะฮะเขาบอกเนี่ยครับก็ทำให้หลายคนที่ใช้เส้นทางในฝั่งขาเข้ารังสิตนครนายกต้องใช้เวลานะครับต้องเผื่อเวลานะครับนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังหาสาเหตุอยู่ว่าเอ๊ะวันนี้มีอุบัติเหตุหรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะครับแต่รถจะเยอะเหมือนกับเมื่อวานเลยนะเท่าที่ตรวจสอบเนี่ยใครที่พอทราบสาเหตุช่วยเพิ่มเติมได้นะครับคุณผู้ฟังเขาจะได้เป็นข้อมูลให้กับท่านอื่นด้วยเพราะบางท่านก็เอ๊ะทำอะไรเกิดอะไรขึ้นนะครับมีการทำงานหรือเปล่ายังไงนะฮะหรือว่าอุบัติเหตุเพราะเท่าที่เห็นเหมือนมีเหมือนจะมีสัญลักษณ์อุบัติเหตุขึ้นมานะแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามอัปเดตอีกทีนะครับส่วนวงแหวนต้นตกกาญจนาภิเษกนะครับเช้าวันนี้ไม่ค่อยดีนะคุณผู้ฟังตั้งแต่เมื่อเช้ามืดที่มีอุบัติเหตุรถกระบะบรรทุกปลาดุกสดชนกับรถบรรทุกนะฮะแล้วปลาดุกเนี่ยก็เกลื่อนถนนเลยนะครับช่วงปากทางวัดคงคาตอนนี้เขาเคลื่อนย้ายหมดแล้วนะครับทั้งการทำความสะอาดปลาที่เรียกได้ว่าเกลื่อนถนนเมื่อเช้ามืดเนี่ยก็เคลื่อนย้ายไปหมดแล้วแต่ว่าท้ายยังยาวนะสำหรับการจนาพิเศษวงแหวนต้นตกเนี่ยท้ายอยู่ตัดกับจันทองเอี่ยมนะครับต่อเนื่องต่างระดับบางใหญ่เนี่ยหนาแน่นนะครับรถมาเคลื่อนตัวช้าคู่ขนานยังพอวิ่งได้นะครับคู่ขนานเนี่ยนะต้องเลยตัดกับเดี๋ยวดูนิดนึงนะตัดกับทางด้านของต่างระดับบางคูเวียงตัดกับนครอินทร์ไปก่อนถึงจะเคลื่อนตัวได้นะครับ ส่วนราชพฤกษ์เช้าวันนี้ยังดีนะครับโอ้เช้าวันนี้นี่ส่งเข้าประกวดเลยนะราชพฤกษ์นะครับก็ถือว่าดีนะครับถือว่าดีนะฮะส่วนข้อมูลการจราจรมีรายงานเข้ามาจากทางคุณทรงพลบอกว่าการจนาพิเศษในฝั่งขาเข้านี่แหละหนาแน่นนะครับบริเวณเลยห้างเซ็นทรัลเวสเกตมาเล็กน้อยการจราจรติดขัดทั้งช่องทางหลักและคู่ขนานด้านกลับการขาออกเคลื่อนตัวได้นะครับมีรับแจ้งทาง LINE @JS100 นะครับประชาชื่นด้านขาเข้ารถปริมาณมากเคลื่อนตัวช้านะครับเนื่องจากบริเวณบนสะพานข้ามคลองประชาชื่นซอย12หรือว่าทางเข้ามอธุรกิจบัณฑิตมีรถบัสจอดเสียอยู่ช่องทางด้านซ้ายนะครับรถบัสจอดเสียอยู่ช่องทางด้านซ้ายทำให้รถเนี่ยเคลื่อนตัวช้าครับด้านกลับการฝั่งขาออกตรงข้ามกันเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนการจราจรในจุดอื่นคือวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วก็ศุกร์สิ้นเดือนด้วยเกี่ยวไหมคุณผู้ฟังรถจะเยอะหน่อยนะรถจะเยอะหน่อยนะครับหลายๆจุดนะอย่างรอบในเองก็เต็มเร็วเหมือนกันอโศกมนตรีกลางซอยฝั่งมุ่งหน้าไปทางอโศกเพชรเคลื่อนตัวช้าแล้วนะครับแล้วก็ช่วงขาเข้าของสุขุมวิทเข้าแยกอโศกมีท้ายสะสมอยู่บริเวณหน้าอุทยานเบญจสิรินะครับส่วนนานาเข้าอโศกเนี่ยยังถือว่าดีแล้วก็ช่วงจตุรทิศวันนี้ไม่ค่อยดีนะครับจตุรทิศคือจะติดก็คือช่วงลงมักกะสันนะฮะรถเนี่ยท้ายยาวนะครับลงทางด้านของพญาไทก็แน่นเหมือนกันนะแล้วก็ทางด้านของราชปรารภจากประตูน้ำไปมักกะสันจะมีชะลอช่วงหน้าอินทราสแควร์นะครับด้านที่มาจากทางสามเหลี่ยมดินแดงท้ายเนี่ยอยู่ถนนดินแดงนะครับแล้วก็ดินแดงขาเข้ามุ่งหน้าอนุสาวรีย์ท้ายเนี่ยอยู่ใต้ทางด่วนดินแดงนะครับพญาไทเข้าอนุสาวรีย์ก็แน่นท้ายอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลราชเวชส่วนราชวิถีเข้ามีชะลอตัวสะสมช่วงหน้าโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าพหลโยธินเข้าก็หนาแน่นเหมือนกันนะครับช่วงก่อนถึงใต้ทางด่วนเนี่ยวันนี้ถือว่ารถเยอะนะโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วก็ฝากคุณผู้ฟังเลี่ยงนะครับสำหรับกรณีเหตุการณ์กลุ่มผู้ชุมนุมด้วยนะที่หน้ากระทรวงอุตสาหกรรมนะครับถนนพระราม6คือช่องทางด้านซ้ายเนี่ยมีลงมาบนถนนแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็ยืนอำนวยการจราจรเหลือช่องทางกลางกับขวากลางเนี่ยก็เริ่มมีปิ่มๆเหมือนกันนะครับ8:00 นถึง15:00 นะครับในส่วนของกลุ่มผู้ชุมนุมสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยที่มีกำหนดยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับนะก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับแนะนำก็ให้หลีกเลี่ยงนะครับบริเวณหน้ากระทรวงอุตสาหกรรมถนนพระราม6เลี่ยงไปใช้ศรีอยุธยาเลี่ยงไปใช้พญาไทได้นะครับฝากเป็นข้อมูลด้วยครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: มีเพิ่มเติมมานะครับถนนรังสิตนครนายกสาเหตุที่ติดเนี่ยเพราะว่าติดบริเวณหน้าโรงเรียนนะครับติดบริเวณหน้าโรงเรียนท้ายยังสะสมอยู่ช่วงตัดกับวงแหวนสาย9การจนาพิเศษนะครับก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับส่วนช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังปตท.เติมพลังสร้างสรรค์ชวนส่งผลงานประกวดศิลปกรรมปตท.นะครับคุณผู้ฟังครับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับเชิญชวนศิลปินเยาวชนและประชาชนที่สนใจนะครับร่วมส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมปตท.พื้นที่แสดงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยนะครับต่อยอดศิลปะสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยปีนี้ครับ2569ในวาระครบรอบ48ปีปตท.เพื่อเป็นการตอกย้ำสนับสนุนวงการศิลปะมาอย่างต่อเนื่องครับปตท.ได้จัดการประกวดผลงานศิลปะประจำปี2569ก็จะมีจำนวน2โครงการนะครับรวมทั้งสิ้น48รางวัลรวมมูลค่ากว่า 1,200,000 บาทประกอบไปด้วยโครงการที่1ก็คือ PTT Arts Award 2026การประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41จำนวน32รางวัลมูลค่ารวมกว่า 900,000 บาทภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตกำหนดส่งผลงานระหว่างวันที่25กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนะครับประเภทผลงานคือจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และสื่อผสมโครงการที่2คือ PTT Digital Art 2026 การประกวดผลงานศิลปะดิจิทัลนะครับจำนวน16รางวัลรวมมูลค่ากว่า 270,000 บาทภายใต้หัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตกำหนดส่งผลงานก็คือระหว่างวันที่1ถึง7กรกฎาคมนะครับประเภทผลงานคือศิลปะดิจิทัลปตท.ขอเชิญชวนศิลปินและผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้ง2โครงการนะโดยจะมีการจัดพิธีมอบรางวัลณ PTT Art Gallery ณบ้านเจ้าพระยาในช่วงเดือนตุลาคม2569ครับทั้งนี้ครับสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยานะครับขอบคุณทางด้านของบริษัทปตท.จำกัดมหาชนด้วยนะครับคุณฟังครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะครับ26มิถุนายนวันอะไรครับแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนจำได้ใช่ไหมครับมนุษย์นี้ที่รักอยู่สองสถานบิดามารดารักมักเป็นผลที่พึ่ง1พึ่งได้แต่กายตนเกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจาแม้ใครรักมั่งชังตอบให้รอบคอบคิดอ่านนะหลานหนารู้สิ่งใดไม่รู้สู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีจำได้ใช่ไหมครับทุกคนน่าจะได้เรียนบางส่วนนะครับจากกลอนนิทานพระไพมณีวันนี้วันสุนทรภู่นะครับ26มิถุนายนก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะครับทางวรรณกรรมไทยเพื่อรำลึกถึงพระสุนทรโวหาหรือว่าสุนทรภู่นะครับเป็นกวีเอก4แผ่นดินผู้สร้างสรรค์ผลงานอมตะเลยครับอย่างพระอภัยมณีขุนช้างขุนแผนแล้วก็ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลดีเด่นด้านวัฒนธรรมระดับโลกด้วยเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนะครับ7:57 น.เดี๋ยวเราพักกันก่อนชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
3: จริง
4: ว้าว
2: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
3: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
2: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับ
3: เหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกที
2: แต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
3: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่องสบาย
2: เพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
4: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซียวโต้ใกล้บ้าน
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: กลุ่มสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยใช้รถบัส60คันขนคนกว่า 2,000 คนมาชุมนุมเรียกร้องเรื่องเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยแนะประชาชนเลี่ยงถนนพระรามที่6ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีติดตามพร้อมประเด็นที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
7: วันนี้เวลา 10:00 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดงานคิกออฟโครงการเครือข่ายภาคประชาชนด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล 13:30 น.นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจและเป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ 2 การประชุมต่อเนื่องที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติวันนี้เวลา 9:00 น.มีกิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดโดยมีเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานพร้อมด้วยเลขาธิการปปส.พร้อมด้วยคณะผู้บริหารครูนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่สำนักงานปปส.ดินแดงกระทรวงอุตสาหกรรมแจ้งประชาสัมพันธ์และสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางถนนพระราม6ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีวันนี้มีกลุ่มสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยประมาณ 2,500 คนใช้รถบัส60คันมาชุมนุมเรียกร้องเรื่องเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยและยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและติดตามการประชุมคณะกรรมการสรรหากสทช.จับตาการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของศาสตราจารย์นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายหรือไม่ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
6: จากกรณีผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์หนึ่งในผู้ต้องหาในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นขบวนการแก้ไขกระดาษคำตอบสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568มูลค่าความเสียหายถึง 4,500 ล้านบาทเตรียมจะมายื่นหนังสือลาออกนั้นโดยช่วงบ่ายวันนี้นางสาวสุนีมังคระรัตนศรีรองนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีเผยมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนำซองเอกสารที่มีหนังสือลาออกของผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีมาให้ตนโดยซองเอกสารดังกล่าวถูกนำมาวางไว้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ในขณะที่เจ้าหน้าที่ไปร่วมกิจกรรมคลินิกเกษตรที่หอประชุมของผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีมาให้ตนโดยซองเอกสารดังกล่าวถูกนำมาวางไว้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ในขณะ

0: บกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ธนาคารเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เป็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เขาเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: ครับ
0: มันเป็นของโบราณหรือจ๊ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ๊ะสมัยก่อนนู้นน่ะสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนนู้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าทำอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทำมาเองอันนี้
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
2: ใส่ตะแคง
0: แล้วต้องหูก็ทำด้วยนะหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจน
1: ๆพัฒชามีอยู่ครับแม่ครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะได้เงินทุกวันที่เขาไปเรียน

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: 8นาฬิกากับ12นาทีนะครับมาติดตามกันต่อกับสสร้อยนะครับวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับกำลังเข้าไปดูหน้าแอป JS100 Application นะครับหลายคนตอนนี้กำลังรอที่จะอัปเดตนะฮะเวอร์ชันใหม่นะครับที่เราส่งข่าวกันไปตั้งแต่เช้านะฮะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะครับนะคือกำหนดในส่วนของการอัปเดตเวอร์ชันใหม่เนี่ยช่วง8นาฬิกานะครับเดี๋ยวอาจจะดีเลย์หน่อยนะคุณผู้ฟังนะครับอย่างของผมเนี่ยก็ยังเข้าไปดูใน App Store อยู่แล้วก็กำลังดูว่าไอ้เขาเปิดอัปเดตหรือยังนะครับอาจจะช้านิดนึงนะไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวสักหลังจากนี้ไปเนี่ย8โมงครึ่ง9โมงน่าจะอัปเดตได้แล้วแต่มาส่งกาวกันก่อนตอนนี้นะครับเราเปิดตัวกันไปสำหรับแอปพลิเคชัน JS100 New Edition นี่นะครับดาวน์โหลดนะฮะท่านใดที่ดาวน์โหลดหรือว่าอัปเดตแอปเวอร์ชันใหม่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะแล้วได้ลองใช้งานไปแล้วนะครับสามารถส่งฟีดแบคกลับมาหาเราได้นะครับนะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างมีข้อเสนอแนะอย่างไรเพื่อนำไอเอาไปพัฒนาแอปของเราต่อไปนะครับนะฮะว่าตอบโจทย์กับการใช้งานของคุณผู้ฟังอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับตัวแอปพลิเคชัน JS100 เวอร์ชันใหม่นะเรายังคงคอนเซปต์นะครับแอปเดียวจบเหมือนพกจอสร้อยเป็นเพื่อนคุณตลอดเวลาตลอดการเดินทางด้วยฟีเจอร์สำคัญอย่างปุ่ม SOS ปุ่ม SOS เนี่ยเป็นการแจ้งเหตุฉุกเฉินที่ปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้นมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นใช้งานก็ไม่ยุ่งยากนะครับเนี่ยเมื่อพบเหตุฉุกเฉินต้องการขอความช่วยเหลือต้องการรถพยาบาลไปช่วยคนป่วยขอให้เป็นเหตุฉุกเฉินเพียงกด SOS เข้ามาปุ่มเดียวเราจะทราบพิกัดจุดที่คุณผู้ฟังอยู่สามารถที่จะประสานนะครับให้คุณได้รับความช่วยเหลือนะครับในพื้นที่นั้นๆอย่างรวดเร็วบางทีเนี่ยคือเรามีปัญหาว่าเอ๊ะจุดเนี้ยที่เราจะแจ้งอุบัติเหตุที่เราจะแจ้งขอความช่วยเหลือรถเสียเนี่ยเราอยู่ถนนเส้นอะไรนะเราอยู่ถนนสายอะไรบางคนเดินทางไปต่างจังหวัดแต่ถ้าคุณฟังมีแอปพลิเคชัน JS100 แล้วคุณกดมาที่ฟีเจอร์ SOS เราจะทราบพิกัดจุดที่คุณอยู่ไม่ต้องบอกรายละเอียดเยอะเราทราบเลยเพราะจะมีระบบ GPS นะครับระบุตำแหน่งอย่างแม่นยำนี่นะฮะง่ายดายมากๆมีฟีเจอร์ของข่าวสารกิจกรรมประสัมพันธ์นะครับอีเวนต์ต่างๆด้วยให้คุณอัปเดตฟีเจอร์แผนที่และเหตุการณ์บอกจุดเสี่ยงจุดไหนมีอุบัติเหตุสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์นะครับเหมือนคุณผู้ฟังได้พกจอสร้อยติดตัวไปตลอดเลยนะครับแล้วก็ฟีเจอร์ช่องทางโซเชียลของจอสร้อยอันนี้สำคัญนะครับในช่องทางของฟีเจอร์โซเชียลเนี่ยก็จะมีทั้ง Facebook X IG TikTok นะครับมี YouTube และเว็บไซต์ด้วยนะฮะส่วนปุ่มการรับฟังจอสร้อยออนไลน์นะครับก็มีฟังก์ชันตรวจสอบเรดาร์ฝนมีฝนตกไหมนะเวลานั้นอย่างไรนะครับล้อสัญฟาวของหายได้คืนนะฮะแล้วก็เรียกได้ว่าเวอร์ชันใหม่นะครับคุณผู้ฟังใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะก็เข้าไปดาวน์โหลดกันได้นะครับที่สำคัญเรามีกิจกรรมด้วยนะครับจะเป็นสมาชิกใหม่หรือสมาชิกเก่านะครับก็มีสิทธิ์ลุ้นรับบัตรกำนัน Starbucks จำนวน5รางวัลครับรางวัลละ200บาทกติกาก็ง่ายๆเลยนะครับนะคุณผู้ฟังต้องอัปเดตให้เป็นเวอร์ชันใหม่ก่อนนะครับระบบ iOS ต้องเป็นเวอร์ชัน12ขึ้นไประบบ Android ต้องเป็นเวอร์ชัน9ขึ้นไปนะครับแล้วก็เข้าใช้งานในหน้าของโซเชียลมีเดียนะครับกดไปรับชม YouTube ผ่านแอปพลิเคชัน JS100 ของเรานะครับต้องกดผ่านทางแอปเท่านั้นเข้าไปที่ YouTube แล้วแคปหน้าจอนะครับว่าคุณกำลังติดตามอยู่นะทาง YouTube ผ่านแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ส่งภาพที่คุณแคปเนี่ยมาที่ LINE @JS100 นะครับพร้อมระบุชื่อนามสกุลเบอร์โทรครับต้องตรงกับที่ลงทะเบียนเอาไว้นะครับสามารถแคปภาพร่วมลุ้นรางวัลได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับวันแรกจนถึง30มิถุนายนนะครับนะขอสงวนสิทธิ์ภาพที่ส่งมาจะต้องแคปจากแอปพลิเคชันที่เปิดใช้งานบนโทรศัพท์มือถือเท่านั้นนะครับนี่นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับเดี๋ยวใครยังไม่อัปเดตนะเข้าไปอัปเดตกันได้นะครับสำหรับJS100 New Edition JS100 New Edition นะครับนะสำหรับเวอร์ชันใหม่ของแอป JS100 ของเรานะครับแล้วก็รอลุ้นนะครับช่วงไหนที่จะร่วมกิจกรรมกันนะฮะเดี๋ยวติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปที่สายจากทางคุณพี่โตก่อนนะฮะสวัสดีครับคุณพี่โตสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ครับผมมีอุบัติเหตุทางรัชดาช่วงไหนครับ
3: อ๋อผมใช้รัชดาขาออกซึ่งด้านหลังเป็นในเมืองนะครับแล้วด้านหน้าก็คือถนนวิภาวดีรังสิตลอดใต้อุโมงค์สุดท้ายก่อนจะวกเข้าวิภาวดีครับผมมันเรียกว่ารัชวิภานครับ
2: ครับผม
3: ใต้อุโมงค์เลยครับมีรถตู้ซื้อชนท้ายรถ
2: อุโมงค์เดี๋ยวก่อนนะรัชโยธินไหมตรงนั้นน่าจะเป็น
3: รัชโยธิน
2: รัชโยธินครับ
3: ครับรถตู้ทึบชนท้ายรถตู้วอล์กสวาเก้นครับอยู่เลนขวามือ
2: ครับโอ้แล้วรถติดไหมครับเนี่ย
3: ก็ผมติดก่อนลงอุโมงค์ประมาณ 2-300 เมตรนะฮะก็เบรกติดตอนนั้น
2: ครับจุดเกิดเหตุนี่คือน่าจะกลางอุโมงค์เลยไหมครับคุณพี่โต
3: ใช่ครับข้างในข้างเปิดไฟฮะนะฮะน่าจะถึงประมาณกลางๆนะครับก่อนขึ้นเยอะเลย
2: ครับเหลือวิ่งผ่านได้แค่ช่องเดียวใช่ไหมครับตรงนี
3: ้ซ้ายมือสุดครับคิดว่าน่าจุดชนไม่แรงรถไม่มีอะไรทำคอมเลนซ้ายมืออยู่ในเลนขวามืออย่างเดียวเลยครับ
2: เห็นมีเจ้าหน้าที่ไหมครับ
3: ผมเห็นน่าจะน้องกับรถที่ข้ามเพิ่งขับลงมาเดินด้านขวามือรถตู้ยังไม่เห็นมีไม่เห็นคนเดินเลยนะครับยังไม่มีเจ้าหน้าที่ครับ
2: อืมครับผ่านจุดดังกล่าวไปหรือยังครับคุณพี่โต
3: อ๋อผมเลี้ยวเข้าวิภาวดีออกเกษตรแล้วครับ
2: อ๋อเป็นยังไงบ้างครับถ้าผ่านไปแล้วเป็นยังไงบ้าง
3: ตอนนี้ผมกำลังติดรถเลี้ยวซ้ายเข้าจะไปทางแคลายครับก็เลยติดต่อเนี่ยก็เลย
2: ครับ
3: ก็ผ่านจุดนั้นมาก็ดีฮะ
2: ครับตอนที่มานี่ท้ายอยู่ตรงไหนครับตอนที่คุณพี่โตมา
3: ก่อนลงสะพานก่อนลงอุโมงค์ประมาณ100-200เมตรฮะช่วงหัวโค้งพอดีนะฮะต้องไป
2: ครับตอนนี้ท้ายตอนนี้ท้ายอยู่หน้าศาลอาญาแล้วฮะเลยไปนิดนึงด้วยใช่ครับท้ายยาวกว่าเดิม
3: โชคดีมาเร็วนิดนึงโชคดีว่าอุบัติเหตุไม่คล่อมเส้นที่ไม่เกี่ยวข้องเลยมีทางระบายใต้อุโมงค์ด้วยไม่งั้นติดยาวแน่เลย
2: ครับแต่ว่าด้านบนที่จะรอสัญญาณไฟเนี่ยยังใช้การได้นะครับเท่าที่ดูล่าสุดนะ
3: ครับ
2: ผมได้ขอบคุณมากเลยครับคุณพี่โตที่ช่วยเพิ่มเติมรายงานกันให้นะครับขอบคุณครับ
3: ยินดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: มีอีกท่านหนึ่งก็รายงานมาเหมือนกันนะฮะจุดเดียวกันคือคุณสิทธิชัยนะครับแจ้งมานะครับบอกว่ารัชดาฝั่งขาออกนะครับกลางอุโมงค์รัชโยธินมีรถปิกอัพตู้ทึบชนกับรถตู้นะครับขวางช่องทางขวาสุดยังไม่เห็นมีเจ้าหน้าที่นะครับก็การจราจรเคลื่อนตัวช้าอย่างที่บอกนะครับท้ายเนี่ยตอนนี้เกือบถึงศาลแพ่งแล้วนะครับรัชดาด้านขาเข้านะฮะติดนะครับส่วนด้านกลับการเคลื่อนตัวได้ด้านบนที่รอสัญญาณไฟช่วงแยกรัชโยธินยังใช้ได้อยู่นะครับส่วนทางด้านของคุณกาญจนะรายงานอุบัติเหตุเพชรเกษมฝั่งขาออกนะครับช่วงระหว่างสาย3พุทธมณฑลสาย3มุ่งหน้าแยกหนองแขมก่อนถึงแยกหนองแขมประมาณ100เมตรมีรถจักรยานยนต์นะครับชนกัน2คันขวางช่องทางกลางกับขวาทำให้การจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับแต่ด้านกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับคุณฟังกรณีรถบัสที่ไปจอดเสียบริเวณทางเข้ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตตอนนี้รถติดนะครับประชาชนด้านขาเข้าเนี่ยรถติดนะครับถ้าเลยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตไปก็จะคล่องตัวมีท้ายเนี่ยสะสมอยู่นะครับเดี๋ยวผมดูล่าสุดนิดหนึ่งนะก่อนหน้านี้ผมเข้าไปดูเนี่ยท้ายอยู่เกือบถึงแจ้งวัฒนะนะครับตอนนี้คือรถที่มาจากแจ้งวัฒนะในฝั่งขาออกจะซ้ายมาทางประชาชื่นเลี้ยวซ้ายมานิดเดียวก็ติดเลยนะครับให้ทราบเป็นข้อมูลนะครับบริเวณช่วงหน้ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมีรถบัสนะครับจอดเสียอยู่คือเสียตรงปากทางเข้าเลยครับปากทางเข้ามอธุรกิจบัณฑิตเลยถ้าเลยตรงจุดนี้ไปก็จะเคลื่อนตัวได้ฝั่งกลับกันรถชะลอตัวเหมือนกันนะครับช่วงเลยมอธุรกิจบัณฑิตเข้าสามัคคีเนี่ยนะรถชะลอตัวแล้วทีเนี้ยกรณีดังกล่าวเนี่ยก็กระทบถนนสามัคคีที่จะออกมาทางประชาชื่นด้วยนะครับแต่ท้ายในซอยสามัคคียังไม่ยาวเท่าไหร่แต่ที่มีผลกระทบก็คือรถที่มาจากทางด้านของแจ้งวัฒนะประชาชื่นนะครับที่จะต่อเนื่องมาทางการประปานครหลวงเนี่ยนะต่อเนื่องมาทางมอธุรกิจบัณฑิตการจราจรติดขัดนะครับตรงจุดนี้ครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์ สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ส่วนช่วงนี้นะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับทางด้านของรฟม.เขาแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งขาเข้านะครับคุณผู้ฟังเพื่อดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงต่อปูนราชบุรณะนะครับวงแหวนการจนาพิเศษการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรฟม.นะครับแจ้งการทำงานนะในส่วนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงต่อปูนราชบุรณะวงแหวนการจนาพิเศษนะครับมีความจำเป็นครับต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งขาเข้าบริเวณห้างทองหลายเส้นเหงถึงคลองบางไส้ไก่เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับงานขุดเจาะอุโมงค์นะครับสถานีวงเวียนใหญ่ระหว่างวันที่4เมษายนถึง30มิถุนายนเวลา4ทุ่มเป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงนะครับโดยผู้ใช้ทางฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกสามารถสัญจรได้ฝั่งละ2ช่องจราจรนะครับคุณผู้ฟังครับการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางนะครับและอาจจะมีเสียงดังรบกวนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงในช่วงวันเวลาดังกล่าวนะครับดังนั้นครับหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับทางรฟม.ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0843565211ติดตามข้อมูลโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.mrta.purplelinesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงต่อปูนราชบุรณะและที่ LINE @mrtpurpleline นะครับขอบคุณทางรฟม.ด้วยครับมีข้อมูลแจ้งมานะครับจากทางด้านของคุณสุรพลนะครับบอกว่าพระราม4ขาเข้าบริเวณแยกใต้ด่วนพระราม4มีผู้ชายคนหนึ่งเขาเข็นรถเข็นนะครับอยู่เกาะกลางถนนด้วยคือพยายามจะข้ามถนนไปในช่องทางด่วนขออภัยพยายามจะข้ามถนนไปบริเวณทางด่วนบ่อนไก่ตรงนั้นนะฮะไม่แน่ใจว่ามาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรนะครับแต่เห็นเขาแล้วเป็นห่วงด้วยแล้วก็ดูแลอันตรายด้วยฝากให้เราประสานเจ้าหน้าที่ให้นะครับเหมือนจะเป็นผู้พิการนะฮะก็ฝากระวังด้วยนะครับเดี๋ยวเราประสานเจ้าหน้าที่ให้นะครับใครใช้เส้นทางก็ชะลอความเร็วนิดนึงนะฮะตอนนี้รถยังไม่ค่อยติดเท่าไหร่ด้วยนะครับส่วนทางคุณทรงพลแจ้งมานะครับบอกว่าการจนาพิเศษฝั่งขาเข้านะที่ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุเพราะว่าตั้งแต่เช้ามืดแล้วนะครับแล้วรถก็ยังเยอะเคลื่อนย้ายไปแล้วนะครับกรณีของรถกระบะที่ชนกับรถบรรทุกรถกระบะบรรทุกปลาดุกสดมานะเก็บเรียบร้อยเคลื่อนย้ายพ้นไปแล้วก่อนหน้านี้ช่วงเช้ามืดเนี่ยปลาดุกสดนี่กระจายเกลื่อนเลยแต่ทางคุณทรงพลก็บอกว่ายังมีท้ายสะสมอยู่นะครับตั้งแต่ช่วงเซ็นทรัลเวสเกตเข้ามาเนี่ยนะครับก็เลี่ยงไปใช้ราชพฤกษ์ได้นะครับเพราะว่าราชพฤกษ์เช้าวันนี้ยังค่อนข้างดีนะยังถือว่าเคลื่อนตัวได้นะครับเท่าที่ดูล่าสุดนี้ก็ยังไม่ติดนะราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าเช้าวันนี้ดีนะฮะแต่ว่าจะมีเริ่มปริมาณรถเริ่มมากขึ้นตรงช่วงตรงข้ามเหมือนเซ็นทรัลเวสเกตแต่ไม่ติดก็ยังเคลื่อนตัวได้ปริมาณรถเยอะนะครับข้ามคลองมหาสวัสดิ์มาทางข้ามทางรถไฟตลิ่งชันนะส่วนตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับสวนเรียบนะครับในฝั่งขาเข้าก็ยังไม่ติดนะครับกระปรึกเข้ามานี่ก็ยังเคลื่อนตัวได้นะฮะสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินด้านขาเข้ายังมีปริมาณรถมากนะครับท้ายสะสมอยู่บริเวณช่วงใกล้เคียงกับเหนือแยกตากสินนะฮะแล้วก็ทางด้านของฝั่งขาออกยังเคลื่อนตัวได้สาทรวันนี้ยังดีนะครับคุณผู้ฟังสาทรเหนือสาทรใต้ยังคล่องตัวสีลมก็เช่นเดียวกันนะครับในช่วงนี้ด้วยนะส่วนทางด้านของพระรามหนึ่งนะครับต่อเนื่องมาจากบำรุงเมืองต่อเนื่องมาทางด้านของเจริญผลเนี่ยรถเริ่มมากขึ้นนะครับเจริญผลเข้าแยกปทุมวันรถหนาแน่นแล้วนะครับปทุมวันมาเฉลิมเผ่าราชประสงค์เนี่ยยังเคลื่อนตัวได้นะครับทั้งสองด้านยังดีนะฮะส่วนทางด้านของเพชรบุรีในด้านขาออกติดตั้งแต่ช่วงลอยข้ามแยกยมราชลงมาทางเพชรอุทัยต่อเนื่องทางด้านของแยกราชเทวีแนวก่อสร้างด้วยนะครับนะมีท้ายสะสมอยู่ด้านบนของสะพานข้ามแยกยมราชราชเทวีต่อเนื่องมาทางประตูน้ำรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับกันในฝั่งขาเข้ายังเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนการจราจรจัตุรทิศนะฮะก็ยังมีสะสมอยู่แต่ท้ายสั้นลงนะครับด้านบนของยกระดับจัตุรทิศท้ายอยู่ประมาณเหนือบึงมักกะสันลงมาทาง ด้านของมักกะสันเนี่ยนะครับก็ยังมีปริมาณรถมากรถจากนิคมมักกะสันที่จะออกมาทางราชปรพก็เรียกได้ว่าหนาแน่นเหมือนกันนะครับแล้วก็ราชปรพที่มาจากทางสามเหลี่ยมดินแดงท้ายก็ยังนะอยู่บนถนนดินแดงดินแดงด้านขาเข้ายังมีท้ายอยู่ใต้ทางด่วนดินแดงนะครับเข้าอนุสาวรีย์ก็ยังเรียกได้ว่าเคลื่อนตัวช้าส่วนทางราชวิถีท้ายตอนนี้อยู่เลยโรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับด้านพญาไทท้ายอยู่ซอยโยธีนะครับผลโยธินดีขึ้นนะครับณเวลานี้ด้วยนะสำหรับสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ายังมีท้ายสะสมอยู่ช่วงเหนือแยกบรมนะครับสะพานสังฮีดีแล้วนะครับนะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีสะพานพระปกเกล้านะครับสะพานพุทธเช้าวันนี้เนี่ยก็ยังคงไม่มีปัญหานะครับทั้งสองด้านเลยวงเวียนใหญ่เข้าแยกบ้านแขกท้ายสั้นลงนะครับเด็กๆ เข้าโรงเรียนกันหมดแล้วนะครับตอนนี้ผ่านหน้าโรงเรียนศึกษาแนวรีก็เริ่มเคลื่อนตัวได้ดีแล้วด้วยครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: เดี๋ยวช่วงนี้ขอเข้าสู่ช่วงเวลาของกรมทางหลวงกันครับ
4: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: คุณฟังครับทางด้านของแขวงทางหลวงชลบุรีที่2แจ้งปิดเปลี่ยนการจราจรทางหลวงหมายเลข3นะครับหรือว่าถนนสุขุมวิทเพื่อดำเนินการก่อสร้างจุดกลับรถชั่วคราวเริ่ม29มิถุนายนนี้ครับโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข3นะครับตัดกับทางหลวงหมายเลข3134แยกอ่างศิลาจังหวัดชลบุรี1แห่งนะครับมีการปิดเบี่ยงเส้นทางบนทางหลวงหมายเลข3ถนนสุขุมวิทนะครับกิโลเมตรที่99บวก500ถึงกิโลเมตรที่99บวก900นะครับบริเวณปั๊มน้ำมันปตท.สาขาชลบุรีบางแสนแมคโครนะครับถึงห้างบิ๊กซีโฮมโปรสาขาอ่างศิลานะครับเขาจะเริ่มเบี่ยงการจราจรตั้งแต่วันจันทร์29มิถุนายน2569เป็นต้นไปโปรดใช้ความระมัดระวังนะครับผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือนจราจรต่างๆและปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้อื่นกรมทางหลวงขออภัยในความไม่สะดวกกับผู้ใช้เส้นทางทุกท่านด้วยนะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมข้อมูลกันได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงนะครับขอบคุณกรมทางหลวงด้วยนะครับ
4: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
2: มาติดตามกันต่อนะครับสภาพการจราจรณเวลานี้ 8:30 นฉลองกรุงด้านขาเข้าบริเวณช่วงระหว่างแยกตัดถนนเจ้าคุณทหารมุ่งหน้าตัดกับทางมอเตอร์เวย์ปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับรับแจ้งเข้ามาทางไลน์ @JS100 นะครับการจราจรติดขัดท้ายแถวนี่เกือบถึงซอยฉลองกรุง8ท้ายนะครับอยู่เกือบถึงซอยฉลองกรุงซอย8หัวแถวอยู่บริเวณหน้าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับหนาแน่เลยครับตรงนี้ท้ายยังยาวอยู่นะฮะคุณฟังกรณีของอุบัติเหตุในพื้นที่ของสน.บางนาด้านขาเข้าของเทพรัตน์นะครับตอนนี้ก็เริ่มเคลื่อนตัวได้ดีแล้วนะครับบริเวณช่วงหน้าตลาดเซฟวันโกบางนาที่มีรถชนกัน 3-4 คันเลนขวาสุดนะครับท่านใดอยู่ตรงนั้นก็อัปเดตเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมกรณีของถนนฉลองกรุงนะครับที่รถเยอะนะครับรถติดกับทางด้านของพันตำรวจตรีเสริมภูลสวัสดิ์สารวัตรจราจรสน.ฉลองกรุงสวัสดีครับสารวัตรครับ
5: สวัสดีครับผมพันตำรวจโทเสริมสวัสดิ์สารวัตรจราจรฉลองกรุงครับ
2: ครับ
5: ถนนฉลองกรุงที่ตอนนี้เป็นรถมากเนื่องจากซอยฉลองกรุง8ที่จะเลี้ยวเข้าไปซอยวัดสุทธาโพธิ์ทะลุไปแยกวัดอุทัยครับมันทางเขตลาดกระบังเขาจะมีการปรับปรุงถนนใหม่ครับผมคือถนนมันต่ำกำลังจะยกถนนขึ้นทั้งเส้นเป็นถนนแบบสวนเลนกันนะครับไปกับสวนเลนจากปากซอยฉลองกรุงไปถึงวัดนะประมาณ800เมตรนะครับผมตอนนี้เลนซ้ายถนนฉลองกรุงเลี้ยวซ้ายเข้าวัดสุทธาโพธิ์เลนซ้ายเราจะปิดไม่ให้เข้านะครับคนที่จะเข้าวัดถนนฉลองกรุงนี่ต้องตรงไปคู่ขนานมอเตอร์เวย์แล้ววนไปเข้าแยกวัดอุทัยวนกลับมาเข้าวัดได้ครับผมแต่ในส่วนที่ออกจากวัดนะครับออกมาจากแยกวัดอุทัย แล้วก็จะมาถนนฉลองกรุงสามารถมาได้นะครับผมถนนนี้ปรับปรุง10 ถึง 31กรกฎาคมครับผมทำถนนของเขตลาดกระบังครับผมมันเลยเป็นปัญหาการจราจรช่วงเลี้ยวไม่ได้ครับมีป้ายห้ามเลี้ยวเข้าเรียบร้อยครับผม
2: ตรงช่วงผ่านวัดสุทธาโพธิ์ใช่ไหมครับสารวัตรตรงนี้
5: ใช่ครับเลี้ยวเข้าไปวัดนะครับเนื่องจากวันนี้ในวัดจะมีกิจกรรมทางวัดนะครับผมก็เลยทำให้มีผู้ใช้ทางประชาชนจะมาที่วัดสุทธาโพธิ์วัดสุทธาโพธิ์ขออนุญาตนะครับพอข้ามคลองมันเป็นวัดสุทธาโพธิ์เป็นพื้นที่ของจระเข้น้อยครับครับ
2: ครับแต่ว่าด้านนอกสองกรุงที่ติดก็คือตรงที่จะต่อเนื่องมาทางตัดกับมอเตอร์เวย์ตรงนี้ก็มีผลกระทบด้วยใช่ไหมครับที่จะผ่านเจ้าคุณหาลาดกระบังเนี่ยตรงเนี้ย
5: ถ้าไปจุฬาหันลาดกระบังพอดีว่าของลาดกระบังเขามีกิจกรรมมอเตอร์คนทหารลาดกระบังมีกิจกรรมรับน้องนะครับผมของเป็นพื้นที่ของสน.จระเข้น้อยครับ อาจจะพื้นที่อาจจะข้ามสะพานข้ามแยกมอเตอร์เวย์ลงมาอาจจะไม่มีกระทบมาทางเราก็ยังเคลื่อนตัวได้อยู่ครับผมครับ
2: ครับผมในส่วนของการทำงานตรงวัดนี้ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับ8กรกฎาคมหรือฮะสารวัตรเมื่อสักครู่ที่ทำงาน
5: 31กรกฎาคมครับครับคร
2: ับ
5: ครับผม
2: ก็คือปิดเฉพาะช่อง
5: 5วันนะครับปิดครับ
2: ปิดแค่ช่องเดียวเนาะสารวัตรตรงนี
5: ้ปิดช่องเดียวครับเป็นถนนสวนเลนครับตอนนี้ก็ทำฝั่งเลี้ยวเข้าคือฝั่งซ้ายครับก็เลยฝั่งซ้ายจะเลี้ยวเข้าไม่ได้ออกแต่ออกจากซอยฉลองกรุง8หรือซอยวัดสุทธาโพธิ์ยังได้ปกติแต่ถ้าจะเลี้ยวเข้าต้องตรงไปคู่ขนานมอเตอร์เวย์ครับไปวนเข้าแยกวัดดูไทยกลับมาทางวัดได้ครับขออนุญาตเรียนเป็นข้อมูลนะครับ
2: ได้ครับก็คือก็ให้เลี่ยงก่อนนะครับตอนนี้เพราะว่าเป็นถนนสวนเลนแล้วก็ต้องสลับกันไปอย่างนั้นใช่ไหมครับสารวัตร
5: ถนนสวนเลนเราจะไม่ให้เลี้ยวเข้าเลยครับผม
2: ไม่ให้เข้าเลยนะ
5: ครับแต่ออกได้ครับแต่ว่าเราจะให้ตรงไปพอตรงไปคู่ขนานเลี้ยวเข้าไม่ได้ก็จะผู้ที่จะไปวัดก็คือจะต้องตรงไปคู่ขนานมอเตอร์เวย์แล้วก็จะเลี้ยวคู่ขนานมอเตอร์เวย์แล้วก็วนมาบริเวณแยกวัดอุทัยอะครับมันจะวนแยกวัดอุทัยแล้วก็จะมาทางวัดสุทธาโพธิ์ได้ครับคร
2: ับ
5: ครับสามารถเข้าได้แต่อาจจะต้องระยะทางมันไกลหน่อยนะครับผมครับ
2: ครับก็เป็นการหลีกเลี่ยงก่อนนะตรงนี้ชั่วคราวนะครับ
5: ครับใช่ๆมันเป็นการปรับปรุงเขตและกระบังครับปรับปรุงเพื่อจะยกถนนให้มันสูงขึ้นเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ต่ำครับ
2: ครับ
5: ครับ
2: นะฮะได้เลยครับเป็นข้อมูลการเช้าวันนี้มีอุบัติเหตุบ้างไหมครับสารวัตรในพื้นที่
5: อ๋อยังไม่มีเลยครับครับครับผมครับ
2: ได้ครับขอบคุณครับสารวัตรขอบคุณมากครับ
5: ครับผม
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: แต่ว่าช่วงฉลองกรุงนะครับที่จะผ่านทางด้านของเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเนี่ยติดนะครับเพราะว่าวันนี้เขามีกิจกรรมรับน้องเนี่ยครับท้ายยาวนะมีกิจกรรมรับน้องนะครับท้ายนี่ใช้อยู่ช่วงก่อนถึงตัดกับมอเตอร์เวย์เลยครับแล้วก็ทีเนี้ยรถที่เขาจะเข้าฉลองกรุงซอย8ก็คือเขาปิดไม่ให้เข้าอ่ะนะครับที่จะไปวัดผ่านวัดสุทธาโพธิ์ตรงเนี้ยก็จะมีรถที่เข้ามาทางด้านของเลียบมอเตอร์เวย์สาย7ด้วยนะครับที่จะต้องวนไปออกทางวัดอุทัยเพื่อจะเข้าซอยนะครับฉลองกรุงซอย8หรือว่าซอยถนนเลียบคลองมอนตรงเนี้ยนะก็เลยทำให้รถเนี่ยก็จะมาชะลอกันนะครับช่วงก่อนถึงตัดกับมอเตอร์เวย์สาย7นะฮะก็เรียกได้ว่ามีกิจกรรมรับน้องนะครับวันลูกพระจอมด้วยนะฮะเป็นการจัดกิจกรรมตั้งแต่6โมงเช้านะครับเป็นต้นไปเลยนะครับที่เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะฮะ6โมงถึง4ทุ่มเลยนะอ๋อตามกำหนดข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยนะครับ6นาฬิกาถึง22นาฬิกานะครับเนี่ยรถติดนะครับถ้าเลยนะครับทางด้านของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับใครที่ใช้ฉลองกรุงเช้าวันนี้ก็มีหลายท่านโทรเข้ามาสอบถามกันนะฮะ บอกรถติดนะครับเราก็เลยนะเชิญทางด้านของสารวัตรมาเพิ่มเติมให้นะครับเขาเป็นข้อมูลด้วยนะครับทั้งการทำถนนนะครับที่ซอยฉลองกรุงซอย8ปิดไม่ให้รถเข้าซอยออกได้อย่างเดียวนะครับตรงนั้นถ้าใครจะเข้าซอยก็ย้ำนะครับว่าจะต้องเลยมานะแล้วก็เลี้ยวซ้ายทางด้านของเลียบมอเตอร์เวย์สาย7แล้วก็ไปเข้าทางวัดอุทัยอ้อมหน่อยอ้อมไม่หน่อยละเยอะเลยสารวัตรบอกอ้อมเยอะเลยแต่ก็ทำงานก่อนนะครับตรงนี้นะปรับผิวการจราจรยาวถึงประมาณนู่นแหละสิ้นเดือนหน้าเลยนะครับก็วางแผนการเดินทางด้วยนะครับช่วงเช้านี่รถจะเยอะหน่อยนะส่วนกรณีรถที่จอดเสียในอุโมงค์รัชโยธินนะครับตอนนี้ท้ายแถวก็ยังอยู่ที่บริเวณโค้งศาลอาญานะครับสำหรับกรณีที่มีรถไปจอดเสียอยู่ในอุโมงค์นะครับนะเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะเพราะก่อนหน้านี้ก็มีทั้งคุณสิทธิชัยออฟกรณีอุบัติเหตุขออภัยเป็นรถปิกอัพตู้ทึบที่ชนกับรถตู้คู่นี้ครับยังมีผลกระทบนะครับสำหรับรัชดาด้านขาออกกลางอุโมงค์รัชโยธินมีท้ายสะสมนะครับรัชดาช่วงโค้งศาลอาญานะครับแล้วก็เดี๋ยวดูนิดนึงนะมีทางด้านของคุณพนิดานี่แจ้งมานะครับบอกว่าถนนวิทยุช่วงระหว่างแยกสารสินมุ่งหน้าแยกเพลินจิตตั้งแต่แยกสารสินต่อเนื่องมาทางด้านของเพลินจิตวิทยุเนี่ยนะฮะเห็นมีรถกู้ภัยเปิดเสียงหวอแล้วก็มีควันดำออกมามีปริมาณมากตลอดทางเลยนะครับส่วนทางด้านของการจราจรในแต่ละจุดบางจุดเนี่ยดูดีขึ้นนะครับจากเมื่อช่วงเร่งด่วนเช้าเด็กๆ เข้าโรงเรียนกันแล้วนะครับแจ้งวัฒนะยังไม่ค่อยดีครับฝั่งขาเข้าลงจากสะพานพระราม4ต่อเนื่องมาทางเลี่ยงเมืองนะยังมีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้าส่วนทางด้านของรัตนาธิเบศเข้าแครายตรงนี้ก็เป็นจุดประจำแต่คู่ขนานเนี่ยวิ่งได้นะครับช่องทางหลักก็ยังมีท้ายสะสมอยู่นะครับเกือบถึงโรงแรมแกรนด์ริชมอนด์นะครับตีวานนท์สองด้านเข้ามาท้ายยังไม่ยาวงามวงวานจากแครายไปใต้ทางด่วนนะครับต่อเนื่องมาทางด้านของพงเพชรเนี่ยปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับเลยจากพงเพชรเข้าบางเขนต่อเนื่องเกษตรดีนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามเพิ่มเติมกันนะครับ
6: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
7: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
8: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
9: อัมพลฟู้ดจะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
10: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านไ หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
11: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
12: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
13: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
12: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น
14: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
15: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
14: แล้วฤดูฝนเล่า
15: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
14: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
15: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
14: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
15: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
16: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
17: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
5: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
17: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
5: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
17: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
5: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
17: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
18: Bangkok Vote Bangkok Vote เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok Vote Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
19: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
18: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
11: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแพลนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแพลนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแพลนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

0: คุณฟังครับกรณีที่คุณกาญจนาแจ้งอุบัติเหตุเพชรเกษมด้านขาออกนะครับก่อนถึงแยกหนองแขมประมาณ100เมตรนะครับหรือว่าบริเวณหน้าวัดอุดมรังสีที่มีรถจักรยานยนต์2คันนะครับชนกันและขวางช่องทางขวาและกลางมีคนเจ็บนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยเราได้เพิ่มเติมจากทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมาถึงที่เกิดเหตุแล้วด้วยนะครับตอนนี้กำลังดำเนินการทำ CPR ผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับการจราจรติดนะครับท้ายแถวมีสะสมประมาณ1กิโลเมตรเพชรเกษมด้านขาออกช่วงก่อนถึงแยกหนองแขมนะครับหน้าวัดอุดมรังสีนะครับมีจักรยานยนต์2คันชนกันบาดเจ็บอาการหนักเลยนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังทำ CPR ในจุดดังกล่าวท้ายสะสมประมาณ1กิโลเมตรนะครับท่านใดตามหลังอยู่ทราบเป็นข้อมูลด้วยนะครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ล่าสุดมีคุณซันนะครับกด SOS ในแอปพลิเคชัน JS100 เพิ่มเติมมาด้วยนะครับบอกว่าจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีมีคนเจ็บนะยังเห็นคนเจ็บอยู่ขวางช่องทางกลางและขวาคุณซันบอกว่ารถติดขัดมากตรงจุดนี้นะครับปากทางบริเวณหน้าวัด อุดมรังสีนะครับการจราจรติดขัดมากนะครับนะก็ให้เป็นข้อมูลท่านใดตามหลังอยู่นะครับระหว่างพุทธมณฑลสาย3ต่อเนื่องมาทางแยกหนองแขมมีอุบัติเหตุนะครับส่วนช่วงนี้นะครับทางด้านของ Toyota ถั่วเหลืองสีขาวเขามีกิจกรรมประจำเดือนมิถุนายนคุณฟังเข้าไปร่วมสนุกกันได้นะครับที่ Facebook JS100 Radioเราปักหมุดไว้ด้านบนแล้วนะครับโพสต์ของกิจกรรมโครงการ Toyota ถนนสีขาวคุณผู้ฟังเข้าไปที่โพสต์นี้ก็จะมีการแปะลิงก์ไว้ให้กดตามลิงก์ได้เลยนะครับไปลงทะเบียนก่อนแล้วค่อยตอบคำถามคุณผู้ฟังช่วงนี้หน้าฝนนะครับถนนลื่นกว่าที่คิดนะครับอย่าฝืนเบรกแรงทีนี้ถ้าคุณเจอถนนลื่นแบบนี้นะครับควรเบรกอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุดให้เลือกระหว่างข้อ Aตั้งสติผ่อนคันเร่งลดความเร็วค่อยๆเหยียบเบรกเพื่อชะลอความเร็วลงหรือข้อ B ครับเบรกให้แรงที่สุดเพื่อให้รถหยุดเร็วที่สุดนะครับเพียงแค่ร่วมตอบคำถามเพื่อลุ้นรับรางวัลบัตรกำนันจากเซ็นทรัลกรุ๊ปนะครับ5รางวัลด้วยกันสนับสนุนโดย Toyota ถนนสีขาวนะครับตอนนี้เราขึ้นภาพให้ดูทาง YouTube JS100 นะฮะคุณผู้ฟังเข้ามาสแกนหน้าจอสแกน QR code ตรงนี้ก็ได้นะครับก็จะพาคุณไปลงทะเบียนก่อนแล้วค่อยตอบคำถามนะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึง30มิถุนายนนะครับอย่าลืมนะทางทีมงานเราจะคัดเลือกผู้โชคดีจากผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้นต้องลงทะเบียนก่อนนะครับการตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุดนะครับประกาศผลวันที่7กรกฎาคมประกาศผ่านช่องทาง JS100 Radio ทาง Facebookโดยผู้ที่ได้รับรางวัลต้องสามารถเดินทางมารับรางวัลได้ที่อาคารตึกไทยเขตคลองเตยที่สถานีวิทยุจส.100ของเรานะครับหรือให้ผู้มารับมอบมารับแทนก็ได้นะครับหากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมดอกจัน1808หรือ1137นะครับก็เป็นกิจกรรมโครงการโตโยต้าถนนสีขาวนะครับขอบคุณโตโยต้าถนนสีขาวในช่วงนี้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับใครยังไม่ได้อัปเดตแอปพลิเคชัน JS100 บ้างครับตอนนี้อัปเดตได้แล้วนะสำหรับ JS100 New Edition นะครับเป็นเวอร์ชันใหม่ของแอป JS100 นะครับเวอร์ชันใหม่ใช้ไรกว่าเดิมครับนี่ผมเพิ่งอัปเดตเมื่อสักครู่นี้เองสดๆร้อนๆเลยใครที่ดาวน์โหลดแอปไว้แล้วคุณผู้ฟังมีแอป JS100 แล้วนะครับให้เข้าไปที่ App Store หรือ Play Storeเข้าไปที่ App Store หรือ Play Store คุณผู้ฟังพิมพ์ค้นหาตัว J ตัว S 100 JS100 แล้วก็จะขึ้นคำว่าอัปเดตให้เราคุณผู้ฟังแตะไปที่การอัปเดตอัปเดตเสร็จก็จะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ส่วนใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน JS100 ก็ทำเหมือนกันเข้าไปที่ App Store หรือ Play Store พิมพ์ค้นหา JS100 แล้วให้ดาวน์โหลดคุณก็จะได้เวอร์ชันใหม่ซึ่งหน้าตาของเวอร์ชันใหม่แม่ใช้งานง่ายขึ้นดีจริงๆไม่มีอะไรเยอะแยะหน้าจอแรกมีปุ่ม SOS แจ้งเหตุขอความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงปุ่มใหญ่เลยครับ คุณผู้ฟังเข้ามาที่เนี่ยก็จะได้เจอปุ่ม SOS เจออุบัติเหตุรถเสียขอความช่วยเหลือขอรถพยาบาลไปช่วยผู้ป่วยถ้ามีเหตุฉุกเฉินกดปุ่มนี้ได้เลยตลอด24ชั่วโมงอย่างที่บอกเราจะทราบพิกัดจุดที่คุณอยู่ว่าอยู่ตรงไหนของประเทศไทยเราจะประสานความช่วยเหลือของพื้นที่นั้นไปช่วยคุณเร็วที่สุดแล้วก็ในช่องทางโซเชียลถ้าแตะเข้าไปก็จะมีการฟังวิทยุจสร้อยแบบออนไลน์ก็จะมีช่องทางของโซเชียลมีเดียครบทั้ง Facebook Instagram X TikTok เว็บไซต์จสร้อยอัปเดตข่าวสารได้มี YouTube เนี่ยสำคัญเพราะเรามีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังร่วมแคปหน้าจอแบนเนอร์ JS100 Radio Application นะครับในเวอร์ชันใหม่ของเราโดยคุณผู้ฟังต้องเข้าไปที่แอปพลิเคชันก่อนแล้วเข้าไปที่หน้าของช่องทางโซเชียลนะครับหลังจากนั้นคุณผู้ฟังแตะไปที่ YouTube แอปแดงนี่แหละอยู่ในนั้นแล้วนะครับก็จะพาคุณไปติดตามสำหรับช่องของ JS100 Radio App Official ทาง YouTube คุณผู้ฟังก็เข้าไปที่ไลฟ์สดรายการสดนะครับแค่นี้เองหลังจากนั้นเนี่ยตอนนี้ผมก็เปิดไปด้วยนะครับระหว่างที่ผมจัดรายการเนี่ยเปิดดู YouTube ของ JS100 Radio App Official ผ่านแอป JS100 คุณผู้ฟังไม่งงนะคือเข้าแอปก่อนแล้วคุณผู้ฟังไปที่ช่องทางโซเชียลนะฮะหลังจากนั้นคุณผู้ฟังเข้าไปที่ YouTube ก็คือง่ายๆดู YouTube ผ่านแอปพลิเคชัน JS100 นะครับให้แคปหน้าจอครับให้แคปหน้าจอคือถ่ายภาพหน้าจอนะครับถ่ายภาพหน้าจอแล้วส่งแบนเนอร์ที่คุณแคปได้เนี่ยมาที่ Line @JS100 พร้อมระบุชื่อคุณนามสกุลเบอร์โทรคุณด้วยต้องตรงกับที่ลงทะเบียนในแอปเอาไว้นะครับสามารถแคปภาพร่วมลุ้นรางวัลนะครับได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับวันแรกจนถึง30มิถุนายนอีกเท่าไหร่ล่ะ26 27 28 29 33 5วัน5วันนี้นะครับนะเราจะร่วมสนุกกับคุณผู้ฟังที่เปิดเข้ามาดู YouTube จอสร้อย YouTube JS 100ผ่านแอปพลิเคชัน JS 100นะครับให้คุณได้มีสิทธนะครับร่วมสนุกลุ้นรางวัลเพียบนะครับนะต้องบอกเลยว่าโอ้โหน่าสนใจมากๆนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกใครที่ยังไม่ได้อัปเดตเข้าไปอัปเดตก่อนนะครับทาง App Store หรือ Play Store ใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ App Store หรือ Play Store สำหรับแอปพลิเคชัน JS 100นะครับทั้งสมาชิกใหม่และสมาชิกเก่าได้หมดนะครับนะมีสิทธิ์ลุ้นรับบัตรกำนัน Starbucks จำนวน5รางวัลรางวัลละ200บาทนี่นะฮะคอกาแฟคอสตาร์บัคเนี่ยแฟนคลับสตาร์บัคนี่ต้องไม่พลาดนะฮะนะคุณผู้ฟังเข้ามาเยอะๆนะครับอย่าลืมนะคุณต้องติดตาม YouTube ผ่านแอปพลิเคชัน JS 100เข้าไปที่แอปพลิเคชัน JS 100ในเวอร์ชั่นใหม่นะครับนะก็ฝากด้วยนะครับส่วนช่วงนี้นะครับดูเรื่องของสภาพการจราจรหลายจุดเนี่ยที่มีผลกระทบมาจากอุบัติเหตุก็เรียกได้ว่ายังมีผลกระทบกันอยู่นะครับส่วนกรณีของเทพรัตน์ในฝั่งขาเข้านะครับบริเวณหน้าตลาดเซฟวันโกเนี่ยตอนนี้เริ่มเคลื่อนตัวได้แล้วนะครับท้ายก็เริ่มสั้นลงแต่คู่ขนานยังมีปริมาณรถมากช่องทางหลักดีกว่านะครับช่องทางหลักเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้นะฮะแล้วก็ทางด้านของการจราจรพิเศษวงแหวนต้นตกปริมาณรถมากนะครับช่วงต่างระดับบางใหญ่ต่อเนื่องมาทางบางคูเวียงหรือว่าตัดกับนครอินนะครับคู่ขนานนี้ก็ยังวิ่งได้เช่นเดียวกันช่องทางหลักรถเยอะราชพฤกษ์ก็เริ่มมีปริมาณรถมากนะครับตั้งแต่ช่วงลงอุโมงค์บางขุนกองมาทางด้านของข้ามคลองบางขวางเนี่ยตรงข้ามกับเซ็นทรัลเวสต์วิลล์นะครับปริมาณรถมากเริ่มเคลื่อนตัวช้าข้ามคลองมหาสวัสดิ์มาทางด้านของข้ามทางรถไฟตลิ่งชันนะครับก็รถมากเคลื่อนตัวช้าเหมือนกันนะครับรอบในหลายๆจุดก็เรียกได้ว่าเริ่มที่จะเคลื่อนตัวช้ากันด้วยบำรุงเมืองต่อเนื่องมาทางพระราม1หนาแน่นนะครับนะยังมีสะสมอยู่นะครับช่วงตัดกับจักรพรรดิพงษ์นะฮะพระราม1มาต่อเนื่องมาทางด้านของแยกปทุมวันเนี่ยก็หนาแน่นนะครับเคลื่อนตัวช้าด้านกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับ 8:57 น.นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมา อัปเดตกันต่อครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมพิจารณามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ไม่เผาแปลงปลูกอ้อยหลังการเก็บเกี่ยวอัตรา 300-500 บาทต่อไร่เพิ่มเติมสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
2: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสุก
2: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
3: อมแล้วชื่นใจ
4: ยุงขยงแมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียว

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
4: ์บอร์ดกอ.น.เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการช่วยเหลือชาวไร่อ้อยเพิ่มยืนยันพร้อมดูแลเกษตรกรชาวไร่อ้อยกว่า 140,000 รายเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายไทยคุณอิคณินบุญประเสริฐรายงานค่ะ
5: ที่ประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือบอร์ดกนอได้มีมติเห็นชอบมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 จากการเผาอ้อยในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายฤดูการผลิตปี 2568/2569 โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลได้รับทราบก่อนเริ่มฤดูการผลิตล่าสุดได้ทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยไปแล้ว2มาตรการได้แก่มาตรการสนับสนุนการปรับปรุงอุปกรณ์และเครื่องจักรกลการเกษตรอัตรา31บาทต่อตันอ้อยสดและมาตรการสนับสนุนเกษตรกรที่ไม่ลักลอบเผาอ้อยก่อนเก็บเกี่ยวสำหรับการผลิตอ้อยและน้ำตาลที่มีประสิทธิภาพที่ดีในทุกเขตปลูกอ้อยอัตรา40บาทต่อตันอ้อยขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสนอ.จึงเสนอครม.พิจารณามาตรการช่วยเหลือชาวไร่อ้อยอีก2มาตรการตามมติกนอ.ที่แถลงไว้ตั้งแต่ก่อนเปิดหีบได้แก่มาตรการสร้างแรงจูงใจการเก็บเกี่ยวอ้อยสด 100% อัตรา69บาทต่อตันอ้อยมาตรการสร้างรายได้เพิ่มจากใบและยอดอ้อยอัตรา300บาทต่อตันใบอ้อยนอกจากนี้ยังเตรียมพิจารณามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ไม่เผาแปลงปลูกอ้อยหลังเก็บเกี่ยวอัตรา 300-500 บาทต่อไร่เพิ่มเติมอีกด้วยทั้งนี้ยืนยันว่าพร้อมจะดูแลพี่น้องชาวเกษตรกรชาวไร่อ้อยทุกคู่สัญญาราว 140,000 รายควบคู่กับการยกระดับประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 และพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปอิทธิพลบุญประเสริฐรายงานครับ
4: ติดตามความคืบหน้าเหตุแผ่นดินไหวใหญ่ที่เวเนซุเอลาในช่วงหน้าต่างโลกวันนี้กับคุณอัญชลีศิลปชัยค่ะ
6: ยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหว2ระลอกครั้งรุนแรงที่สุดในรอบกว่า100ปีของเวเนซุเอลาเพิ่มสูงเป็นอย่างน้อย188คนแล้วส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บมีมากกว่า 1,500 คนด้านทีมกู้ภัยยังทำงานหนักแข่งกับเวลาเพื่อพยายามค้นหาผู้ที่ยังติดอยู่ตามซากปรักหักพังอย่างต่อเนื่องขณะที่สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐประเมินว่าตัวเลขยอดผู้เสียชีวิตอาจเพิ่มสูงถึงหลักพันคนขณะเดียวกันหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงสหรัฐจีนและอินเดียได้ประกาศให้ความช่วยเหลือเวเนซุเอลาอย่างเต็มที่และล่าสุดประเทศต่างๆในยุโรปได้แก่สเปนอิตาลีสาธารณรัฐเช็กฝรั่งเศสเยอรมนีลักเซมเบิร์กเนเธอร์แลนด์และโปรตุเกสได้ทยอยส่งทีมค้นหาและกู้ภัยเข้าร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเวเนซุเอลาแล้วนอกจากนี้องค์การระหว่างประเทศหลายแห่งยังเร่งสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือโดยองค์การอนามัยโลกเผยว่ากำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่และพร้อมส่งบุคลากรเข้าไปเพิ่มเติมรวมถึงเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์หากมีความจำเป็นเร่งด่วนอัญชลีศิลปชัยรายงาน
7: เพราะยาเสพติดไม่ได้ทำร้ายแค่ผู้เสพแต่กำลังทำลายความสุขของคนในครอบครัวและชุมชนรอบข้างหากคุณพบเห็นเบาะแสหรือมีคนใกล้ชิดที่กำลังหลงผิดและต้องการโอกาสในการเริ่มต้นใหม่แจ้งสายด่วนปปส. 1386พลังของคุณหยุดยาเสพติดได
4: ้พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 10 นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช่วยกันประหยัด การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกาย

0: ทยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยกาและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
3: ก้านนาฬิกา15นาทีครับมาติดตามกันต่อกับจอสอร้อยครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้นะครับทางด้านของ PEA นะครับโดยทางหวัดดีครับแจ้งเตือนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพจะมาแอบอ้างเป็นพนักงาน PEA นะครับเขาจะมาชักชวนให้ติดตั้ง PEA Smart Plus ปลอมนะครับซึ่งตรงนี้นะครับอย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาดนะครับคุณผู้ฟังแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ของแท้ครับต้องดาวน์โหลดผ่านApp Store หรือ Google Play Store เท่านั้นนะครับนะก่อนกดติดตั้งนะครับอย่าลืมตรวจสอบชื่อแอปและผู้พัฒนาให้ถูกต้องนะครับเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัวและทรัพย์สินของท่านนะครับที่ถ้าหากพบพฤติกรรมต้องสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ PEA Contact Center 1129ตลอด24ชั่วโมงนะครับคุณผู้ฟังย้ำเลยนะครับอันนี้ต้องแจ้งเตือนเลยนะอย่าไปหลงเชื่อมิจฉาชีพมาแอบอ้างนะเป็นพนักงาน PEA มาชวนติดตั้ง PEA Smart Plus ปลอมเด็ดขาดเลยนะครับคุณผู้ฟังดูดีๆนะแอปของแท้ PEA Smart Plus ต้องดาวน์โหลดผ่าน App Store หรือ Google Play Store เท่านั้นนะครับนะก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับขอบคุณทางด้านของ PEA ด้วยนะครับมาติดตามกันต่อนะครับกับจอสอร้อยนะครับในชั่วโมงใหม่ 9:00 นผ่านมาแล้วในการจราจรหลายจุดก็เรียกได้ว่าเริ่มดีขึ้นนะครับคุณผู้ฟังมีรับแจ้งนะครับกรณีของอุบัติเหตุนะฮะทางหลวงหมายเลข331อำเภอศรีราชานะครับจังหวัดชลบุรีช่วงบริเวณหน้าปั๊มคาวเทคปิ่นทอง1อำเภอศรีราชาเนี่ยนะครับ8นาฬิกา5นาทีมีรถชนกันหลายคันนะครับตรงนี้ขวาง2ช่องทางด้านขวาการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับเนี่ยครับทางหลวงหมายเลข331ช่วงระหว่างนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง1มุ่งหน้านิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง2จุดเกิดเหตุตรงปั๊มดาวเลยนะครับปั๊มคาวเทคปิ่นทอง1ชนกันท้ายชนท้ายกันน่ะหลายคันนะครับขวางช่องทาง2ช่องนะครับด้านขวานะครับรถติดนะครับตรงนี้ส่วนถนนศรีอยุธยานะครับเดี๋ยวขอไปติดตามเพิ่มเติมกันนิดนึงกรณีของอุบัติเหตุนะครับที่เพชรเกษมนะครับก่อนถึงแยกหนองแขม100เมตรหน้าวัดอุดมรังสีเนี่ยนะฮะเพิ่มเติมกับทางพันตำรวจโทสมศักดิ์สุภาพชนนะครับสารวัตรจราจรสน.หนองค้างพลูสวัสดีครับสารวัตรครับ
4: สวัสดีครับผมครับ
3: ครับผมสารวัตรครับตรงนี้เป็นเหตุรถจักรยานยนต์ก็ชนกันใช่ไหมครับ2คัน
4: ใช่ครับ
3: ลักษณะเหตุเป็นยังไงครับลักษณะเหตุเป็นยังไงครับ
4: ลักษณะคือสอบถามจากคู่กรณีนะครับเป็นวินมอเตอร์ไซค์อยู่เกษม112นะครับวิ่งมาทางตรงเนี่ยแล้วก็ผู้บาดเจ็บเนี่ยปาดหน้ามาเพื่อจะกลับรถบริเวณจุดกลับรถเพื่อเกษตร110ทับ3ชนเข้าตรงอย่างแรงครับทำให้เจ็บสาหัสครับผม
3: โอ้กี่รายครับที่บาดเจ็บ
4: บาดเจ็บก็วินมอเตอร์ไซค์ก็เจ็บเล็กน้อยแต่ว่าส่วนผู้ที่ถูกชนเนี่ยผู้บาดเจ็บเนี่ยเจ็บหนักครับตอนนี้ไปโรงพยาบาลวิชัยเวชครับ
3: คนที่ถูกชนนี่เป็นรถอีกคันนึงเหรอครับ
4: เป็นรถอีกคันครับผมมีจักรยานยนต์2คันครับชนกันครับ
3: คนเจ็บเป็นหญิงเป็นชายอ่ะครับสารวัตร
4: เป็นชายทั้งคู่ครับ
3: ชายทั้งคู่เลยอาการเห็นบอกว่าทำ CPR ในที่เกิดเหตุด้วยใช่ไหมฮะตอนนั้น
4: ใช่ๆครับจำทำ CPR ที่เกิดเหตุอยู่ครับ
3: นำส่งที่ไหนครับสารวัตร
4: รพ.วิชัยเวชครับผม
3: วิชัยเวชหนองแขมนะฮะ
4: ครับ
3: ตอนนี้มีสะสมไหมครับสำหรับการจราจรมีท้าย
4: ไหมครับไม่สะสมตอนนี้คล่องตัวมาครึ่งชั่วโมงแล้วครับ
3: โอ้ครับที่เกิดเหตุตรงนั้นมันเป็นแยกเป็นอะไรยังไงครับสารวัตร
4: ก็ไม่ได้เป็นแยกคือบริเวณหน้าวัดอุดมเนี่ยเลยมานิดหนึ่งครับจะมีจุดกลับรถเพื่อเกษตร110ทับ3ส่วนใหญ่ประชาชนจะใช้ตรงนั้นกลับรถครับอันนี้วินมอเตอร์ไซค์เนี่ย112เนี่ยเขาก็จะมุ่งหน้าขาออกเพื่อเกษตรมาออกเพื่อไปกลับรถตรงแยกเพื่อเกษตร81เข้าวินเขาอันนี้จักรยานยนต์อีกคันเนี่ยผู้บาดเจ็บเนี่ยครับเขาก็บอกว่าจากคำให้การนะครับไปทราบว่ามาจากไหนตัดหน้าพอดีก็ชนอย่างแรงทำให้สลบนะครับพอดีในช่วงนั้นนะครับมีเจ้าที่อยู่ใกล้เคียงก็เลยแจ้งผู้ชี้พิชัยเวชสนับสนุนแต่เจ้าที่ตำรวจก็ยังอำนวยการจราจรอยู่ก็ได้ไปที่เกิดเหตุไว้ครับแต่ช่วงที่ว่ารถมันหยุดเนี่ยเพราะว่าประชาชนมาเสียช่องทางการเดินรถไปสองช่องทำให้เดินรถได้ช่องทางเดียวคือคล้ายว่าคนดูครับคนมุงดูแล้วรถที่ ออกจากพุทธมณฑลสายสามเนี่ยมันปล่อยออกมาไม่ได้เพราะถ้าปล่อยมามันก็จะคาแยก ก็จะปล่อยได้เฉพาะเพื่อเสร็จแล้วต้องเข้าแล้วออกสลับกันไปอยู่สักพักหนึ่งนะประมาณ15นาทีครับ
3: อ๋อ15นาทีนะครับตอนนี้ก็กลับมาสู่ภาวะปกติแล้วเนาะ
4: ปกตินะครับแป๊บเดียวครับใช้เวลา15นาทีแป๊บเดียวพอเขาทำ CPR พอที่ประจอนขึ้นปุ๊บก็ดำ
3: คนเจ็บ
4: ข
3: ึ้
4: นรถ
3: ครับจุดอื่นในพื้นที่มีอุบัติเหตุบ้างไหมครับตั้งแต่เช้ามาจนถึงตอนนี
4: ้ไม่มีครับไม่มีครับ
3: ได้ครับขอบคุณมากเลยนะครับสารวัตรครับ
4: ครับผมครับสวัสดีครับ
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณพันตำรวจโทสมศักดิ์สุภาพชนสารวัตรจราจรสน.หนองค้างพูก็หลายท่านสอบถามเข้ามาหลายท่านเพิ่มเติมเข้ามานะครับมีทั้งคุณกาญจนะมีทั้งคุณซันด้วยนะฮะตอนนี้เคลื่อนย้ายหมดแล้วนะครับคนเจ็บก็นำส่งโรงพยาบาลวิชัยเวชหนองแขมเจ็บ2รายเนี่ยต้องระวังนะครับจุดกลับรถต่างๆบางทีเราอาศัยเราเอาสะดวกเราอะแต่มันผิดกฎไม่ได้นะครับเพราะว่าบนเส้นทางนี่คือนอกจากเราคนอื่นที่เขาใช้เส้นทางเขามาถูกกดกลายเป็นชนกันเนี่ยมันเป็นผลกระทบเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเอาแต่เราสะดวกคุณเอกครับแจ้งมาบอกว่าราชพฤกษ์ด้านขาเข้านะครับการเคลื่อนตัวช้านะครับบริเวณช่วงแยกบางกรวยไซน้อยมุ่งหน้าแยกบางขุนกองบริเวณก่อนถึงอุโมงค์บางขุนกองรถติดมากนะคุณเอกว่าอย่างนั้นนะครับแหมตอนนี้สายๆมาก็เริ่มที่จะติดนะปริมาณรถเริ่มมากขึ้นนะส่วนทุ่งสุขขานะครับถนนทุ่งสุขขาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับสลับหยุดนิ่งบริเวณแยกอ่าวอุดมมีคราบน้ำมัน6ช่องทางกลางนะครับฝากผู้ใช้เส้นทางระมัดระวังด้วยนะครับถนนทุ่งสุขขานะครับบริเวณแยกอ่าวอุดมช่วงระหว่างแยกทุ่งสุขขามุ่งหน้าแยกอ่าวอุดมเนี่ยนะครับด้านขาเข้ามีคราบน้ำมันนะครับอยู่ช่องทางกลางเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับวิภาวดีครับด้านขาออกบริเวณแยกบางเขนมุ่งหน้าแยกหลัก4ช่องทางคู่ขนานนะครับช่วงแยกหลัก4ที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนแจ้งวัฒนะขาออกเลยไปแล้วใช้การได้ดียังพอเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็ย้ำด้วยนะฮะสำหรับทางด้านของถนนพระราม6วันนี้เนี่ยบริเวณหน้ากระทรวงอุตสาหกรรมก็มีการชุมนุมนะคุณผู้ฟังนะครับของกลุ่มสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยที่มีกำหนดยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับก็เมื่อเช้าได้คุยกับในพื้นที่นะครับก็ให้เลี่ยงนะครับถนนผู้ใช้เส้นทางนะถนนพระราม6นะครับหรือว่าศรีอยุธยาราชวิถีเนี่ยโปรดหลีกเลี่ยงนะครับการเดินทางไปยังบริเวณโรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลสงฆ์สถาบันมะเร็งแห่งชาติมหาวิทยาลัยมหิดลกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงต่างประเทศด้วยนะครับนะซึ่งเริ่มกิจกรรมชุมนุมกันเนี่ยมาตั้งแต่เช้าแล้วนะทยอยมาตั้งแต่เช้าเลย6โมงเช้ากิจกรรมจริงๆเริ่ม8นาฬิกาถึง15นาฬิกานะครับอันนี้ก็ฝากเป็นข้อมูลกันด้วยส่วนช่วงนี้ย้ำคุณผู้ฟังกันหน่อยนะครับทางด้านของวิริยะประกันภัยนะครับกับทางกรมการขนส่งทางบกเขาจัดอบรมใบขับขี่รุ่นที่381เปิดรับสมัครนะครับวันนี้วันสุดท้ายนะ26มิถุนายนเปิดรับสมัครนะครับเดี๋ยวการอบรมเนี่ยเป็นการอบรมความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับขี่รุ่นที่381จะเริ่มอบรมตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับ27แล้วก็28มิถุนายนอาคาร4ชั้น3กรมการขนส่งทางบกเขตจตุจักรนะครับก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการขับขี่ที่ปลอดภัยพร้อมรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ทันทีหลังผ่านการอบรมและทดสอบนะครับโดยโครงการอบรมเปิดรับสมัครวันนี้อีกวันนึงนะครับคุณผู้ฟังสำหรับหลักสูตรในการอบรมผู้เข้าร่วมก็จะได้รับการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติครอบคลุมเนื้อหาสำคัญของการขับขี่ทั้งกฎหมายว่าด้วยรถยนต์กฎหมายจราจรทางบกมารยาทในการขับขี่การรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินรวมถึงการช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับก็จะมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกรมการขนส่งทางบกมาเสริมความรู้นะครับเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการประกันภัยรถยนต์จากบริษัทวิริยะประกันภัยด้วยภายหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมภาคทฤษฎีผู้เข้าร่วมก็จะต้องผ่านการทดสอบข้อเขียนในรูปแบบของ e-exam และการทดสอบภาคปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกับการสอบในวันและก็เวลาราชการด้วยนะครับผู้ที่สนใจสามารถที่จะเข้าร่วมโครงการนะครับจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์และไม่เคยมีใบอนุญาตขับขี่รถมาก่อนโดยยื่นเอกสารประกอบการสมัครได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนใบรับรองแพทย์ตามแบบแพทยสภารับรองนะครับอายุไม่เกิน1เดือนนับจากวันที่ออกเอกสารนะก็ยื่นได้ที่กรมการขนส่งทางบกนะครับและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนแผนกกิจกรรมเพื่อสังคมนะครับหมายเลขโทรศัพท์ก็คือ02 129 88 8888ต่อ7419 7422หรือ7443นะครับคุณฟังเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปเพิ่มเติมกรณีของกลุ่มผู้ชุมนุมชาวไร่อ้อยนะครับนะที่บริเวณหน้ากระทรวงอุตสาหกรรมกับทางพันตำรวจโทอดิศักดิ์จันทรานะครับสารวัตรจราจรสน.พญาไทครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณพัชคร
3: ับครับผมตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับบริเวณนั้นครับสารวัตร
5: สถานการณ์เนื่องจากตอนนี้กลุ่มผู้ชุมนุมครับไม่พอใจในการเจรจานะครับได้มีการปิดถนนพระราม6ขาเข้านะครับบริเวณหน้ากระทรวงอุตสาหกรรมนะครับทางเจ้าหน้าที่จราจรสารวัตรชัยก็เปิดช่องรีเวิร์สนะครับพระราม6ขาออกให้วิ่งได้สวนทางได้222นะครับตอนนี้กำลังช่วยเร่งระบายอยู่ปริมาณรถหนาแน่นนะครับประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องหรือว่าไม่มีความจะเป็นเร่งด่วนนะครับให้หลีกเลี่ยงเส้นทางถนนพระราม6หน้ารพรามานะครับกระทรวงอุตสาหกรรมครับผมครับ
3: ครับผมคือตอนแล้วมีแนวโน้มว่าจะต้องปิดถึงเมื่อไหร่ครับสารวัตร
5: อันนี้อยู่ระหว่างเจรจาอยู่ครับยังไม่ทราบครับผม
3: ติดแค่ไหนแล้วครับตอนนี้การจราจร
5: การจราจรตอนนี้ท้ายอยู่บริเวณแยกตึกชัยนะครับ ท้ายอยู่แค่แยกตึกชัยแต่ว่าประชาชนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยก็ไม่อยากให้เข้ามาในเส้นนี้ครับผม
3: หลีกเลี่ยงเลยนะครับให้สารวัตรนำเรียนหลีกเลี่ยงเส้นทางไหนได้บ้างอีกทีนึงครับ
5: ให้ใช้ถนนราชวิถีถนนศรีอยุธยานะครับแล้วก็ถนนเพชรบุรีถนนพญาไทเป็นหลักนะครับ
3: ราชวิถีศรีอยุธยานะครับพญาไทนะ
5: คร
3: ับ
5: ผมคร
3: ับ นะครับหลีกเลี่ยงก่อนเลยนะได้ครับแล้วช่องรีเวิร์สนี่ติดไหมครับที่ไปเปิดฝั่งขาออกเนี่ย
5: รีเวิร์สจะไปได้เรื่อยๆครับแต่ช้าครับผม
3: อ๋อโอเคครับได้ครับเพิ่มเติมการเดี๋ยวติดตามกันต่อครับอัปเดตล่าสุดขอบคุณครับสารวัตร
5: ข
3: อบคุณครับสารวัตรก็งานเยอะเลยนะฮะเช้านี้นะครับบริเวณหน้ากระทรวงสาธารณสุขนะตอนนี้ปิดการจราจรแล้วนะครับการเจรจาไม่เป็นผลเนี่ยทำให้ท้ายเนี่ยอยู่แยกตึกชัยนะครับฝั่งกลับกันเขาเปิดรีเวิร์สนะครับสวนกัน2ช่องทางไปกลับเปิดช่องทางพิเศษนะครับฝั่งตรงข้ามเพราะฉะนั้นให้หลีกเลี่ยงเลยนะครับหลีกเลี่ยงถนนพระราม6นะครับแล้วให้ไปใช้ศรีอยุธยาพญาไทราชวิถีทดแทนนะครับคุณผู้ฟังนะก็เป็นเรื่องของอัปเดตกลุ่มผู้ชุมนุมชาวไร่อ้อยนะครับบริเวณหน้ากระทรวงอุตสาหกรรมนะครับเดี๋ยวติดตามอัปเดตกันนะครับส่วนตรงนี้ผมส่งข่าวหน่อยสำหรับใครที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน JS100 เวอร์ชันใหม่หรือว่าอัปเดตอาจจะพบปัญหากรณีที่แบบเมื่อดาวน์โหลดไปแล้วเนี่ยบางครั้งบางเครื่องเนี่ยก็จะขึ้นหน้าจอรูปแบบเก่าอยู่แม้ว่าจริงๆมันเปลี่ยนเวอร์ชันใหม่แล้วแต่ว่าเข้าไปในหน้าจอเนี่ยอาจจะเป็นหน้าจอเก่ารอประมาณ10นาทีแล้วเปิดดูอีกทีนึงนะครับก็จะเข้ามาในหน้าจอใหม่บางคนอาจจะดีเลย์นะครับมันจะมีดีเลย์นิดนึงประมวลผลดีเลย์หน่อยไม่เป็นไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากอัปเดตกันแล้วเดี๋ยวไปร่วมสนุกกิจกรรมกันนะฮะคุณผู้ฟังก็เข้าไปที่แอปพลิเคชัน JS100 แล้วเข้าไปที่ YouTube ของเรานะครับในหน้าจอของโซเชียลคุณผู้ฟังเข้าไปที่ YouTube ผ่านแอปนะฮะแล้วแคปหน้าจอนะส่งมาที่ line@JS100 พิมพ์ชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ให้ครบคุณมีสิทธิ์ลุ้นรับนะครับเป็นบัตรกำนันจาก Starbucks ด้วยนะครับนะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่นึงครับ
6: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: สชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
1: ไรหรือจะสู้มัสมั่นรอยไทยแม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะ
2: อร่อยแบบไทยแท้รอยไทยแกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
3: นำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
4: อัมพลฟู้ด
5: แกไปเที่ยวทะเลกัน
6: ไม่เอาอ่ะ
5: งั้นไปคาเฟ
6: ่ไม่อยาก
5: ไปกินหมูกระทะ
6: กลัวอ้วน
5: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
7: เมื่อก่อนวิ่งรถจากโนนไปเมืองกาญอย่างน้อยก็ต้องเกือบ3ชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้แค่ไม่ถึงชั่วโมงก็เอาอยู่เพราะใช้มอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่กาญจนบุรีเส้นทางที่เชื่อมโยงกรุงเทพและนนทบุรีถึงกาญจนบุรีรวมถึงจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันตกและภาคใต้สนับสนุนการท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกให้ทุกการเดินทางของคุณสะดวกรวดเร็วปลอดภัยM81 เปิดใช้งานแบบเต็มรูปแบบแล้ววันนี้เช็คอัตราค่าผ่านทางหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1586กด81แล้วคุณจะพบว่ากาญจนบุรีก็แค่ปากซอย
8: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานชิลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on Mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
1: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
2: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
3: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
1: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
4: ตรวจวินิจฉัยด้วยสลิปเทสสิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
4: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมายสลิปเทสย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
5: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์หน้าบ้านเจ้าพระยา
6: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
7: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์@ MEAEI

0: ทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: เครียดกังวลหรือกำลังเผชิญปัญหาชีวิตอย่าเก็บไว้คนเดียวผู้มีสิทธิ์บัตรทองสามารถปรึกษาสุขภาพจิตฟรีโทรสายด่วนสุขภาพจิต1323มีนักจิตวิทยาคอยรับฟังและให้คำปรึกษาไม่เสียค่าใช้จ่ายและเป็นความลับสุขภาพใจที่ดีเริ่มต้นได้แค่โทรสายด่วนสุขภาพจิต1323
5: Bangkok Boat Bangkok Boat เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok Boat Bangkok Boat มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Boat เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

คุณแฟนครับช่วงนี้นะครับฝากหลีกเลี่ยงนะครับถนนพระราม6ก่อนเลยนะครับผ่านทางด้านของหน้ากระทรวงอุตสาหกรรมนะฮะก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับมีการปิดถนนนะครับฝั่งบริเวณด้านหน้าของกระทรวงอุตสาหกรรมถนนพระราม6นะครับตอนนี้เนี่ยทางด้านของพื้นที่ต้องเปิดรีเวิร์สเลนในฝั่งขาออกนะครับก็ไปสวนทางกันฝั่งละ2ช่องจราจรนะครับการจราจรติดนะครับคุณผู้ฟังท้ายแถวมีสะสมนะครับด้านฝั่งขาเข้าเนี่ยสะสมถึงแยกตึกชัยนะครับก็ให้หลีกเลี่ยงนะครับไปใช้ถนนศรีอยุธยาแทนใช้ถนนพญาไทหรือราชวิถีทดแทนนะครับเนี่ยครับตอนนี้บริเวณโดยรอบนะครับรถติดนะการจราจรคับข้างเลยคือฝั่งที่จะผ่านหน้ากระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเขาปิดทุกช่องทางเลยนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยไปเปิดรีเวิร์สเลนในฝั่งขาออกทดแทนนะฮะก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับทางด้านของฝั่งขาออกสวนทางกันฝั่งละ2ช่องจราจรนะครับการจราจรมีผลกระทบผมเน้นย้ำนะครับใครที่กำลังจะเข้ามาผ่านทางด้านของกระทรวงอุตสาหกรรมผ่านโรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยให้หลีกเลี่ยงก่อนนะครับก็ให้ไปใช้ถนนศรีอยุธยาถนนพญาไทถนนราชวิถีทดแทนนะครับการชุมนุมของกลุ่มสหพันธ์ชาวไร่อ้อยเขามายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับจำนวนผู้ที่เข้าร่วมประชุมเนี่ยประมาณ 2,500 คนก็มีทั้งการใช้รถบัสนะครับจำนวน60คันนะเริ่มกิจกรรมมาตั้งแต่8นาฬิกาจนถึงเวลา15นาฬิกาแต่ว่าเมื่อช่วงเช้าเนี่ยตั้งแต่6นาฬิกาก็เริ่มมีทยอยเข้ามาชุมชนกันชุมนุมกันตั้งแต่เช้าแล้วนะครับเนี่ยครับการจราจรบริเวณโดยรอบรถติดนะครับส่วนคุณฟังอีกเรื่องนึงจากกรณีฝนตกแล้วก็มีลมกันโชคแรงเมื่อคืนที่ผ่านมาครับก็เลยส่งผลให้เกิดปัญหาต้นโพล้มเนี่ยครับโอ้โหต้นใหญ่มากครับคุณผู้ฟังใครที่ติดตามรับฟังทางวิทยุ FM 100คุณผู้ฟังเข้าไปดูภาพได้นะครับทาง YouTube JS 100ครับโอ้ต้นใหญ่จริงฮะเป็นต้นโพนะครับล้มแล้วไปกีดขวางบริเวณถนนแฮปปี้แลนด์ครับก่อนถึง SR Resident โอ้หลายคนโอบเลยนะครับเนี่ยซึ่งเจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดร่วมกับเทศกิจเขตบางกะปิเข้าดำเนินการตัดและเคลื่อนย้ายต้นไม้ที่ล้มนะครับออกจากพื้นผิวการจราจรครับโดยมีความจำเป็นต้องใช้พื้นผิวการจราจร1ช่องทางครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของทางเจ้าหน้าที่เขาอะนะเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสน.ลาดพร้าวนะครับเข้าดูแลและอำนวยการจราจรในพื้นที่ครับเพื่อทำการจัดระเบียบการสัญจรแล้วก็เร่งระบายรถนะครับเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทางนะครับก็ฝากเพิ่มความระมัดระวังนะครับแล้วใครจะเดินทางผ่านจุดดังกล่าวให้เผื่อเวลานะครับต้นใหญ่มากโอ้เห็นแล้วตกใจเลยครับต้นใหญ่จริงๆโอ้ก็เป็นเพิ่มเติมข้อมูลให้นะครับนะยังไงฝากระมัดระวังด้วยนะครับให้พื้นที่ของเจ้าหน้าที่เขาทำงานด้วยนะตรงนี้นะครับส่วนจุดอื่นๆการจราจรเนี่ยนะครับทางด้านของพระราม2ฝั่งขาเข้านะฮะช่วงระหว่างสน.แสมดำมุ่งหน้าต่างระดับพระราม2คุณจุรีรัตน์แจ้งมานะครับบอกว่ารถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับด้านขาเข้าก่อนถึงต่างระดับพระราม2ประมาณ300เมตรเห็นมีแมวสีดำนะครับคาดว่าจะถูกรถเฉี่ยวอยู่ช่องทางด่วนเลนขวานะครับแล้วอยากจะให้เจ้าหน้าที่มาช่วยพาน้องเขาออกไปด้วยนะโอ้ยน่าสงสารครับนะพระราม2นะครับด้านขาเข้าก่อนถึงต่างระดับพระราม2 300เมตรแล้วก็อยู่ในช่องทางด่วนเลนขวาด้วยนะครับใครตามหลังมาเห็นยังเห็นอยู่หรือเปล่ายังไงเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวเราประสานให้ในจุดนี้นะครับขอบคุณทางคุณจุลีรัตน์ด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมคืบหน้ากันมานะครับในช่วงนี้ด้วยนะก็หลายเส้นทางนะตอนนี้เนี่ยก็เริ่มดีแต่วันนี้อาจจะมีอุปสรรคนะครับเรื่องของการเดินทางเนื่องจากมีสาเหตุคุณฟังทางด้านของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังก็มีกิจกรรมรับน้องและงานปฐมนิเทศด้วยนะครับเริ่มมาตั้งแต่6โมงเช้าแล้วนะครับจนถึงเวลา22นาฬิกา
แต่ที่เข้าไปดูการจราจรณเวลานี้เนี่ยไม่ติดแล้วนะฮะเมื่อเช้านี้หนักเลยแล้วก็บริเวณฉลองกรุงซอย8เขามีการทำถนนนะครับเจ้าหน้าที่ต้องปิดทางเข้าซอยคือเข้าไม่ได้เลยนะครับต้องเลยไปแล้วก็ไปใช้เรียบมอเตอร์เวย์นะฮะทดแทนแต่ว่าออกซอยฉลองกรุงซอย8นี่ยังออกได้ปิดเฉพาะทางเข้าเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ฝากเป็นข้อมูลเพราะว่าเขาจะทำงานกันมีการทำถนนกันเนี่ยจนถึงสิ้นเดือนหน้าเลยนะครับกรกฎาคมนะฮะก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับหลายเส้นทางตอนนี้เนี่ยรอบในคุณผู้ฟังจากผลกระทบของการชุมนุมของกลุ่มชาวไร่อ้อยบริเวณหน้ากระทรวงอุตสาหกรรมรถติดกระทบหลายจุดนะครับซึ่งณตอนนี้เองเนี่ยเท่าที่ดูนะครับบริเวณที่จะผ่านหน้ากระทรวงอุตสาหกรรมถนนพระราม6นะฮะมีผลกระทบนะครับคุณผู้ฟังเนี่ยนะครับคือตอนนี้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมเขาปิดการจราจรเนื่องจากการเจรจาไม่เป็นผลนะฮะก็เลยปิดทางด้านของฝั่งขาเข้าถนนพระราม6บริเวณหน้ากระทรวงอุตสาหกรรมนะครับเจ้าหน้าที่เขาเปิดช่องทางพิเศษในฝั่งขาออกเป็นรีเวิร์สนะครับฝั่งขาออกเนี่ยก็รถตอนนี้ก็เริ่มหนาแน่นเหมือนกันนะนะฮะกระทบทางด้านของศรีอยุธยานะครับเข้าแยกผ่านโรงเรียนอำนวยศิลป์นะแล้วก็ทางราชวิถีนี่ยังใช้ได้นะคุณผู้ฟังก็เลี่ยงไปใช้ราชวิถีเลี่ยงไปใช้พญาไทนะครับพญาไทด้านขาเข้าอนุสาวรีย์เนี่ยยังได้นะครับจากแยกราชเทวีต่อเนื่องพญาไทเข้าอนุสาวรีย์ยังเคลื่อนตัวได้นะครับแต่ด้านขาออกรถจะเยอะตั้งแต่เนี่ยทางด้านของวงเวียนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเลยแล้วก็เลี่ยงไปใช้ราชวิถีได้นะครับราชวิถีเท่าที่ดูภาพรวมนะตอนนี้เนี่ยก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับราชวิถีคุณผู้ฟังเข้าออกพระราม5พิชัยแยกการเรือนนะครับทั้งเข้าและออกยังดีด้านบนของสะพานกรุงทนลงมาเนี่ยก็ไม่ติดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไม่จำเป็นให้หลีกเลี่ยงการจราจรถนนพระราม6นะครับบริเวณช่วงหน้ากระทรวงอุตสาหกรรมนะครับเนื่องจากมีกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับทำให้มีปัญหาเจ้าหน้าที่เลยต้องไปเปิดช่องทางรีเวิร์สในฝั่งขาออกเป็นกรณีพิเศษเป็นช่องทางพิเศษให้นะครับหลายท่านก็วันนี้ติดตามกันนะในช่องทางของแอปพลิเคชัน JS100 เวอร์ชั่นใหม่อย่าลืมนะเราอัปเดตใหม่แล้วนะคะเราอัปเดตใหม่แล้วนะจ๊ะเป็นเวอร์ชันใหม่ใช้ไลกว่าเดิมคุณผู้ฟังใครที่ยังไม่อัปเดตเข้าไปที่ App Store หรือ Play Store พิมพ์ค้นหาแอป JS100 นะครับ JS100 JS100 แล้วแตะไปที่การอัปเดตก่อนคุณผู้ฟังจะได้เวอร์ชันใหม่หน้าจอไม่รกก็จะมีปุ่ม SOS ปุ่มใหญ่ขึ้นมีฟีเจอร์ที่เรียกได้ว่าเข้าง่ายนะครับช่องทางโซเชียลก็จะมีครบเลยโดยเฉพาะเราเน้นที่ YouTube นะฮะให้คุณผู้ฟังเข้าไปฟังเข้าไปดู YouTube ผ่านแอปพลิเคชัน JS100 เวอร์ชันใหม่แล้วคุณแคปหน้าจอนะครับที่คุณได้เข้าร่วมที่คุณได้เข้าชม YouTube ผ่านแอปพลิเคชันแคปหน้าจอแล้วส่งมาที่ LINE @JS100 @assign JS100 นะครับเข้าไปที่ LINE แล้วเพิ่มเพื่อน @assign JS100 คุณผู้ฟังส่งภาพที่แคปหน้าจอจากการชม YouTube ผ่านแอปพลิเคชัน JS100 เนี่ยนะเข้ามาแล้วพิมพ์ชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ด้วยลุ้นรับนะบัตรกำนันจาก Starbucks ด้วยนะครับกิจกรรมเริ่มวันนี้วันแรกนะครับจนถึง30มิถุนายนมีเพื่อนบอกเพื่อนมีญาติบอกญาติให้ทุกคนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน JS100 เวอร์ชันใหม่ได้เลยใน App Store หรือ Play Store นะครับก็ติดตามกันนะฮะส่วนช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรับสัญญาณถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรัสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังช่วงนี้ติดตามการถ่ายทอดเสียงกันก่อนครับ

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันดรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอเชิญทุกท่านรับฟังณบัดนี้ครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันดรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ15วันในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้ครับในวันนี้เวลา9:50 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีบังกรรัศมีโชติมหาวิชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10:00 น.ริยนพระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นจะได้เสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงพลอยเพ็ญจินเซนยืนที่หน้าเก้าอี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนจะถวายพรพระเมื่อถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงประเคนปิณโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะประทับพระราชอาสน์พระทหารที่ถวายพระสงฆ์นอกนั้นทรงพระนามโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับจากนั้นเจ้าพนักงานจะได้ถอนพระทหารเสร็จแล้วเจ้าพนักงานจะลาดพระผู้สายโยงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระไตร10ไตรประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สนับพระกรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโอทกพระสงฆ์ถวายนุพัฒนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สนับพระกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงแล้วสวดมาติกาจบแล้วจะเป็นงานลาดพระผู้สายโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวเสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระไตร11ไตรในเที่ยวแรกประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สนับพระกรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโอทกพระสงฆ์ถวายนโมทนาถวายอัตุเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งแล้วจะพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งอย่างอาสงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระไตรพระสงฆ์สนับพระกรทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ3เที่ยวจากนั้นจะได้เสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านพระบรมสารีวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทไปส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีบังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิลานกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกดาสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพรสถานพระราชมนุสิตกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนี่คือหมายกำหนดการในการเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปานรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาครับ
2: ท่านผู้ฟังครับในส่วนของพระราชพิธีพระบรมศพหรือพระศพมักจะได้ยินคำที่เกี่ยวกับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพหรือพระศพอยู่บ่อยครั้งทั้งคำว่าสัตมวานปันนรสมวานปัญญาสมวานและสัตมวานซึ่งทั้ง4คำนี้มีความหมายที่เหมือนกันคือการทำบุญอุทิศแก่ผู้ล่วงลับแต่ใช้ต่างกันครับคือคำที่ใช้ในการเรียกวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลโดยแต่ละคำมีความหมายดังนี้ครับสัตมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ7วันในการเสด็จสวรรคตปันนรสมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันในการเสด็จสวรรคตปัญญาสมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันในการเสด็จสวรรคตและสัตมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันในการเสด็จสวรรคตครับซึ่งพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ได้อธิบายคำของคำว่าสัตมวานปันนรสมวานปัญญาสมวานและสัตมวานซึ่งเป็นคำบาลีสันสกฤตหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลาของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งในบริบทของพิธีกรรมหมายถึงการทำบุญครบวาระเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ถึงแก่กรรมครับทั้งนี้ในทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่วิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยยะสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับนั่นเองครับทั้งนี้ครับท่านผู้ฟังมติมหาเถระสมาคมได้กล่าวถึงแนวทางการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาโดยมีการกำหนดให้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์หรือสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลตามเวลาที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนประจำทุกวันเป็นเวลา15วันเริ่มมาตั้งแต่วันที่13มิถุนายน2569ที่ผ่านมานอกจากนี้ครับยังมีในส่วนของการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนครบสัตมวาน7วันปันนรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตมวาน100วันโดยตามหมายกำหนดการวันแรกของพระราชพิธีแต่ละวาระด้วยการบำเพ็ญกุศลต่างๆตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนเช่นการทำบุญตักบาตรการแสดงพระธรรมเทศนาการสวดพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเช้าหรือเพลการสวดพระพุทธมนต์และถวายวัตถุปัจจัยสังฆทานในเวลาบ่ายหรือเย็นรวมถึงการสวดมาติกาสดับปกรณ์พระรูปเป็นต้นครับนอกจากนี้ให้ทางสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลเป็นกรณีพิเศษเมื่อครบสัตมวาน7วันปันนรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตมวาน100วันนอกจากนี้ให้คณะสงฆ์เจริญจิตตภาวนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลถวะเป็นภายหลังทำวัดสวดมนต์เย็นเป็นประจำทุกวันจนถึงการบำเพ็ญกุศลสัตมวานนอกจากนี้ยังได้เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลด้วยการสวดมนต์เจริญจิตตภาวนารักษาศีล ฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลรวมไปถึงการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลทั้งแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยเพิ่มวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยครับ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะในวันนี้เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวสระราชธิดาสำนักพระราชวังนะคะขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันนี้นะคะ26มิถุนายน2569โดยจะเปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึงขออภัยค่ะ 13:00 น.ถึง 15:30 น.นะคะและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.นะคะและสำหรับจุดคัดกรองจะอยู่ในจุดของอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานแล้วก็จะปิดในเวลา 19:00 น.ค่ะ
4: ท่านผู้ฟังครับตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพ
5: ท่านผู้ฟังครับตามที่
4: สำนักพระราชวังได้ประกาศเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

Tình Một Tổ. Bãi thức mình còn

0: ที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังโดยเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภากองทหารกิตยศถวายความเคารพและตุลยานบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
1: ท่านผู้ฟังครับตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นโดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 20:00 นครับโดยจะเริ่มในวันพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569โดยที่สำนักพระราชวังได้แจ้งเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับโดยที่สำนักพระราชวังได้มีการกำหนดเวลาและเส้นทางเข้าถวายสการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยเปิดให้เข้าถวายสการะพระศพทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา 8:00 ถึง 21:00 โดยแบ่งเป็น3ช่วงเวลานะครับคือช่วงที่1ตั้งแต่เวลา 8:00 ถึง 10:00 ครับช่วงที่2เวลา 11:30 ถึง 16:00 และช่วงที่3เวลา 20:00 ถึง 21:00 นะครับโดยมี

0: การจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพนะครับ
1: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทางบันไดมุกดาสันขึ้นนะข้าที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระองค์สานุวงศ์ในข้าราชการผู้มาเฝ้าและในขณะนี้ได้เสด็จพระชำเนินทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทอง2 ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูตินะ

0: ต้องจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
1: ปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะ

0: ติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย
2: ยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริญญาปริญญาโยมถวายศีลแล้วพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์ตะวันก่อนจะได้ถวายพรพระ

0: หลังจากที่พระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบแล้วนะครับซึ่งพระสงฆ์ที่มาสวดพระพุทธมนต์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพันธนาสมวานแต่เมื่อวานนี้ซึ่งประกอบด้วยรายนามพระสงฆ์ดังนี้ครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับรายนามพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์นะครับสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีรอาจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามพระพรหมวชิรรังสีวัดบวรนิเวศและพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการถวายพรพระนั้นเป็นชื่อเรียกของการสวดบทสวดของพระสงฆ์อย่างหนึ่งครับการถวายพรพระนะครับคือการสวดของพระก่อนที่จะฉันภัตตาหารในงานต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นในวัดหรือในบ้านนะครับใช้บทสวดเดียวกันครับประกอบไปด้วยบทอิติปิโสบทพาหุงและบทมหาการุณิโกครับถ้าในงานนั้นมีการสวดมนต์ด้วยนะครับจะสวดถวายพรพระต่อจากการสวดมนต์ครับจบแล้วจึงจะมีการฉันภัตตาหารครับถ้าเป็นการทำบุญในวัดนะครับเช่นทำบุญในวันพระนั้นพระจะสวดพรพระอย่างเดียวแล้วฉันครับหากเป็นพิธีทำบุญหลังเพลไปแล้วจะสวดมนต์อย่างเดียวครับไม่มีการถวายพรพระเพราะไม่มีการถวายภัตตาหารนะครับ
0: ตรับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนภัตตาหารแด่พระอริยวงศ์สักขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชคณะประทับพระราชอาณาจักรได้ทรงพระนามโปรดเกล้าให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนพัฒนาตามลำดับจากนั้นพนักงานเจ้าพนักงานจะได้ถอนพัฒนารนะครับเมื่อถอนพัฒนารจากอาสงแล้วเจ้าพนักงานจะลาดพระภูษาโยงเพื่อให้พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวจะได้เสด็จทอดพระไตรสิบไตรนะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระภูษาโยงนั้นคือผ้าที่โยงจากพระโกศพระศพนะครับไปยังอาสงครับโดยมีเสาบัวรองรับซึ่งถือเป็นสายที่1เพื่อไปเชื่อมกับพระภูษายงอีก1สำรับครับหรือว่าสายที่2ซึ่งวางอยู่บนพานทอง2ชั้นต้นอาสงสำหรับทรงทอดพระไตรให้พระสงฆ์สถัปกรครับ

ระผู้สายอยู่ซึ่งจะมีสังกัด2ชั้นด้วยกันนะครับซึ่งได้ทอดพระผู้สายโยงจากพระโกศประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาที่บริสถานภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อพระสงฆ์นะครับได้เมื่อเจ้าพนักงานราชพระผู้สายโยงได้เสร็จแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ส่งทอดพระไตรสิบไตรและประทับพระราชาประสงค์ได้สนับประกอบซึ่งในการสนับประกอบนั้นนะครับภายหลังที่ได้มีการจัดเตรียมพระบรมศพหรือพระศพเจ้านายเรียบร้อยขั้นตอนในส่วนของพิธีสงฆ์ที่จะสรุปเป็นการสวดสนับประกอบหรือสวดพระพิธรรมทำนองหลวง7คัมภีร์อันเป็นบทสวดที่ใช้ในพระราชพิธีของราชสำนักเพื่อเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่ดวงพระวิญญาณเจ้านายที่ล่วงลับนะครับซึ่งความหมายของสนับประกอบนั้นก็คือการบังสุกุลนั่นเองนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวได้ทรงพระนามโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชินีนะครับได้เสด็จพระเนินทอดพระไตรที่ด้านหน้าตรีลานพระผู้สายโยนสิบไตรนะครับทั้งสิบไตรที่ได้ทรงทอดนั้นก็คือประสงค์ที่ได้มานะครับในการเจริญพระมนต์ในการเริ่มทีในเมื่อวันที่ในการทรงบำเพ็ญพระกุศลเมื่อวานนี้นะครับทั้งสิบรูปด้วยกันก็คือสมเด็จพระสังฆราชจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนะครับหลังจากที่เสด็จพระชำเนินทรงทอดพระไตรแล้วทั้งสิบไตรนะครับพระสงฆ์จะได้สดับประกอบในลำดับต่อไปครับ

0: รแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชนีจะได้ทรงหลักทักษิโณทกประสงค์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาครับ
1: ยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉะตุสัพเพปุเรนตุ

เอกวัฏสะตังชีวตุอะติเรกวัฏสะสะตังชีวตุอะติเรกวัฏสะสะตังชีวตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทมหาราชาวรัสสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนนามสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอัตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระสงฆ์ทั้ง10รูปได้ถวายอนุโมทนาถวายอัติเรกและถวายพระพรลาแล้วพระสงฆ์ทั้ง10รูปจะได้ออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระสงฆ์นะครับได้ถวายนะครับอนุโมทนาถวายอัติเรกถวายพระพรลาสำหรับในการถวายอนุโมทนานะครับนั่นคือการที่พระสงฆ์นะครับเป็นการสวดให้พรนะครับหลังจากที่มีการถวายภัตตาหารหรือเครื่องทัยทานเสร็จสิ้นครับเพื่อแสดงความขอบคุณและให้พรแก่ผู้ที่ถวายครับส่วนสำหรับในการถวายอัติเรกนั้นนะครับสำหรับในการถวายอัติเรกคือการสวดถวายพรพระพิเศษแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับซึ่งบทที่ว่าอัติเรกวัตตะสตังชีวตุนั้นคือการขอให้ทรงมีพระชนมายุเกินกว่า100พรรษาครับส่วนบทที่ขึ้นว่าทีคายุโกโหตุอโรโคโหตุนั้นคือขอให้ทรงพระเจริญอายุยืนยาวปราศจากโรคภัยครับส่วนที่ขึ้นด้วยสิทธิกิจจังนั้นคือขอให้การงานและพระราชกรณีกิจทุกอย่างนั้นสำเร็จสมปรารถนาครับและสำหรับในการถวายพระพรลาเมื่อสักครู่นี้นะครับคือสมเด็จพระมหาธีราจารย์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามครับ

0: ท่านผู้ฟังครับในส่วนของการบรรเลงวงปี่พาทย์นั้นนะครับมีบทบาทสำคัญในการประโคมประกอบพิธีศพอย่างมีแบบแผนของไทยมาแต่ครั้งโบราณนะครับโดยก่อนที่ภายหลังจะหันมานิยมใช้วงปี่พาทย์มอญปัจจุบันพบเฉพาะในงานพระบรมศพพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์นะครับซึ่งวงปี่พาทย์นางหงนี้ก็เป็นการนำวงปี่พาทย์ธรรมดามาร่วมกับวงโบลอยโดยมีการลดทอนเครื่องดนตรีของวงปี่พาทย์นะครับก็คือปี่ในตะโพนแล้วก็กลองทัดออกไปแล้วก็มีการลดทอนเหม่งในวงโบลอยออกไปด้วยนะครับแต่ว่าจะมีการใช้โม่งในวงปี่พาทย์เท่านั้นนะครับทั้งนี้นะครับที่ใช้ชื่อว่าวงปี่พาทย์นางหงนั้นเนื่องจากว่าในสมัยโบราณนิยมใช้เพลงเรื่องนางหงสองชั้นหรือว่าเพลงพราหมณ์เก็บหัวแหวนนะครับเป็นหลักสำคัญในการบรรเลงแล้วก็ประโคมซึ่งก็มีน้ำเสียงสนุกสนานเป็นการปลอบโยนจิตใจแก่ญาติผู้วัยชนให้ผ่อนคลายจากความสูญเสียอีกทั้งเป็นปริศนาธรรมด้วยนะครับว่าในการเกิดย่อมมีการดับและในการดับย่อมมีการเกิดเช่นกันนะครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการพระราชพิธีที่เกี่ยวกับพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงในราชสำนักไทยได้แสดงให้เห็นถึงทั้งพระเกียรติยศและขนบธรรมเนียมอันสืบทอดมาแต่โบราณอย่างลึกซึ้งหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ปรากฏในพระราชพิธีคือพระโกศซึ่งถือเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศอันสูงส่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งสิ้นพระชนหรือพระมหากษัตริย์นั่นเองครับซึ่งพระโกศเป็นภาชนะทรงสูงยอดแหลมมีลักษณะเป็นเครื่องสูงใช้สำหรับทรงพระบรมศพหรือพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์โดยจัดสร้างอย่างประณีตตามลำดับพระอิสริยยศนั่นเองครับซึ่งโครงสร้างของพระโกศโดยทั่วไปจะประกอบไปด้วย2ส่วนคือเด็กส่วนของพระรองหรือชั้นนอกทำจากโครงไม้หุ้มทองคำส่วนพระโกศหรือชั้นในทำจากโลหะเช่นเงินทองแดงหรือเหล็กนั่นเองครับซึ่งในสมัยอดีตมีการเรียกชื่อพระรองและพระโกศสลับกันตามยุคสมัยซึ่งปัจจุบันเรียกตามสมัยนิยมโดยเรียกชั้นนอกว่าพระโกศเรียกชั้นในว่าพระรองนั่นเองนะครับ

0: านผู้ฟังครับพระสงฆ์11รูปครับในจำนวน47รูปนะครับได้สวดมาติกาจบนะครับผมซึ่งสำหรับรายนามพระสงฆ์11รูปนะครับในเที่ยวนี้นั้นประกอบด้วยพระพรหมดิลกวัดสามพระยาพระพรหมมูลีวัดปากน้ำพระพรหมสิทธิวัดสะเกษพระพรหมวชิระปัญญาจารย์วัดราชโอรสารามพระพรหมกวีวัดกัลยาณมิตรพระพรหมเสนาบดีวัดปทุมคงคาพระพรหมวัดชราจารย์วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามพระพรหมวชิรากรวัดราชภาติการามพระพรหมวชระเมธีวัดอรุณราชวรารามพระพรหมวชิรานุวัตรวัดบพิตรพิมุขและพระพรหมวชระปิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตครับ11รูปนะครับสำหรับพระสงฆ์ในเที่ยวที่1นะครับจากพระสงฆ์41รูปที่สถาปกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาครับซึ่งขณะนี้นั้นเจ้าพนักงานครับได้ลาดพระภูษาโยงครับเพื่อเตรียมสำหรับการทรงทอดผ้าไตรครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับได้ทรงทอดผ้าไตรครับพระสงฆ์11รูปครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับภูษาโยงคือแถบผ้าที่โยงจากปากโกฎหีบศพโกฎอัฐิหรือพระบรมรูปรวมไปถึงในส่วนของพระบรมรูปของผู้สวรรคตรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ถึงแก่กรรมไปแล้วสำหรับคลี่ทอดถวายผ้าไตรบังสุกุลเพื่อให้พระสงฆ์สดับปกรหรือบังสุกุลแทนการใช้สายสินทำด้วยผ้าตาดสีทองและสีเงินนะครับในขณะที่ผ้ารองโยงคือผ้าสีขาวมีขนาดกว้างกว่าภูษาโยงเล็กน้อยนำมาม้วนกลมวางทับด้วยผ่านภูษาโยงใช้สำหรับลาดรองรับภูษาโยงกรณีพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพหรือพระศพตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปครับซึ่งในส่วนของพิธีหลวงนั้นในส่วนของพระภูษาโยงใช้สำหรับพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปซึ่งการลาดพระภูษาโยงต้องมีผ้ารองโยงเพื่อรองรับพระภูษาโยงอีกชั้นหนึ่งโดยจะมีภูษาโยง2 สายนั่นเองครับ

ปุระปริโภเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมังคิปเมวะสมิจตุ

Paramenta Maharaja Parama Rajiniya Saha Pavatu Sapatam.

0: ายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงประคุณอันประเสริฐขณะนี้สมควรแล้วที่อาตมาภาพทั้งปวงจะขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับเมื่อสักครู่นั้นพระสงฆ์ครับได้สดับปกรณ์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกครับและพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาครับและขณะนี้เจ้าพนักงานนั้นจะนิมนต์พระสงฆ์นะครับในเที่ยวแรก11รูปนะครับออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ

0: ังครับขณะนี้ครับเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปนะครับในเที่ยวที่2นะครับขึ้นนั่งยังอาสงนะครับสำหรับรายนามครับของพระสงฆ์นะครับ12รูปประกอบด้วยพระพรหมวชิระธีราจารย์วัดปากน้ำพระพรหมวชิระสุทธาจารย์วัดอาวุธวิกสิตารามพระพรหมวชิระโพธิวงศ์วัดไทยพุทธคยาประเทศอินเดียพระพรหมวชิระยานกวีวัดโสมนัสวิหารพระพรหมวชิระเมธาพรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระธรรมปัญญาพรวัดมหาธาตุพระธรรมกิตติเมธีวัดราชาธิวาสพระธรรมวชิระเมธีวัดหงรัตนารามพระธรรมวชิรยาจารย์วัดสุวรรณารามพระธรรมวชิระเวทีวัดดุสิตดารามพระธรรมวชิระดิลกวัดสุทัศน์เทพวรารามและพระธรรมวชิระปาโมกวัดเทพศิรินทราวาสครับซึ่งขณะนี้นั้นนะครับเจ้าพนักงานนะครับหลังจากที่ได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปขึ้นนั่งอย่างอัศจรรย์ครับเจ้าพนักงานลาดพระภูสายงครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับเบื้องหน้าพระโกศทองใหญ่ที่ตั้งอยู่หน้าพระศพสมเด็จพระนางเจ้าขออภัยค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะคะก็จะมีในส่วนของตั้งม้าหมูทอดเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคและเครื่องราชอิสริยพรประกอบพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะซึ่งประกอบด้วยด้านซ้ายของพระโกศเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคทอดถวายได้แก่พานพระสีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระสีทองคำลงยาพร้อมพานทองคำลงยาขันพระสุธารสทองคำพร้อมพานทองคำกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันสงพระพักทองคำลงยาและพานรองและบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยาค่ะ
0: ขณะนี้ครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเสด็จไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรครับในเที่ยวที่2ครับและได้เสด็จประทับพระราชอาณครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในส่วนของด้านขวาของพระโกศนั้นนะคะก็จะมีเครื่องราชอิสริยพรที่ทอดถวายได้แก่เครื่องราชอิสริยพรอันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในค่ะ

0: อิสริยพรอันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายในเครื่องราชอิสริยพรจุลจอมเกล้าชั้นที่1ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายในเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1เครื่องราชอิสริยพรอันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่1ปฐมดิเรกคุณาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชทานมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยื่อบับและฉลองพระองค์เต็มยศเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยื่อบับ
1: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้ครับเจ้าพนักงานนั้นได้นิมนต์พระสงฆ์นะครับ12รูปออกจากพระที่นั่งครับและเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปนะครับขึ้นนั่งอย่างอาสมครับสำหรับพระสงฆ์นะครับในเที่ยวที่3นี้ครับรายนามพระสงฆ์ครับพระธรรมวชิระปัญญาภรวัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีพระธรรมวชิราธิการวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวชิราภิรัตวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวชิระญาณโสภณวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวชิระปัญญาจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระธรรมวชิระญาณวิสิทธิ์วัดปฐุมวนารามพระเทพรัตนมุนีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกพระเทพบัณฑิตวัดเฉลิมกาญจนาภิเษกจังหวัดอ่างทองพระเทพวัชิราภรณ์วัดสวนพลูพระเทพวัชิระเวทีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดสุโขทัยพระเทพวัชิระโสพลวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระเทพวัชิระเมธาจารย์วัดมกุฏกษัตริยารามครับและขณะนี้นั้นเจ้าพนักงานครับได้ลาดพระภูษาโยมครับเพื่อเตรียมสำหรับส่งทอดพระไตรอีก12ไตรครับในเที่ยวที่3ครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับเรื่องของพระพิธีธรรมนั้นคือตำแหน่งของพระสงฆ์ที่มาสวดบทพระอภิธรรมในทำนองเฉพาะและได้รับพระราชทานนิตยภัตรจากพระมหากษัตริย์พระพิธีธรรมนั้นเกิดขึ้นในสมัยใดไม่มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนครับแต่ว่าจะมีวัดที่มีการทำพระพิธีธรรมมาแต่ดั้งเดิมด้วยครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมครับให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาครับทรงทอดพระไตร12ไตรครับในเที่ยวที่3นี้ครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของพระพิธีธรรมนั้นแต่เดิมมีทั้งสิ้น9วัดคือวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดราชสิทธารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดราชบูรณะวัดสะเกษวัดโมนีโลกยารามวัดหงรัตนารามวัดอรุณราชวรารามโดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการเพิ่มพระพิธีธรรมวัดสุทัศน์เทพวรารามขึ้นใหม่และเลิกพระพิธีธรรมวัดโมนีโลกยารามเปลี่ยนมาเป็นวัดบวรนิเวศวิหารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระพิธีธรรม10สำรับปัจจุบันวัดที่มีพระพิธีธรรมคือวัดระฆังโคสิตารามวัดประยุรวงศาวาสวัดราชสิทธารามครับ

าพนักงานครับนิมนต์พระสงฆ์นะครับใน12รูปในเที่ยวที่3นี้ออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ

0: สำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเป็นสถานที่ประดิษฐานประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะสำหรับพระที่นั่งนี้นะคะตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหลังจากพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทต้องอสุนีบาตจนเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่เมื่อพุทธศักราช2332ค่ะจากเดิมพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทถ่ายแบบพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทที่กรุงศรีอยุธยามาสร้างนะคะจึงมีลักษณะมุกหน้ามุกหลังทางด้านทิศเหนือและทิศใต้เป็นมุกยาวพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นในลักษณะอาคารจตุรมุขที่มีมุขแต่ละด้านยาวเสมอกันและโปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเชื่อมต่อจากมุขกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้ค่ะพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาประทับณพระราชมณฑลหมู่พระมหาปราสาทนี้และเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทบางคราวโปรดให้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาประทับเช่นในสมัยรัชกาลที่2นะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพยวดีพระราชธิดาในรัชกาลที่1ในสมัยรัชกาลที่5ค่ะได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรในคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำแหน่งที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปครับขึ้นนั่งยังอาสงครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมครับให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริพิบูลราชกุมารครับทอดผ้าไตรในเที่ยวนี้ครับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริพิบูลราชกุมารครับเสด็จไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรครับสำหรับรายนามพระสงฆ์12รูปครับในเที่ยวนี้ครับมีรายนามดังต่อไปนี้ครับพระเทพสมุทรวชราจารย์วัดบางพลีใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการพระเทพวชิระปัญโยภาสวัดชิโนรสารามพระราชวชิระนายกวัดนางนองพระราชวชระภัทราจารย์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระจุลคณิศรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระศรีรัตนโมลีวัดประดูชิมพลีพระปริยัติวชิระกวีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระวชิระรัตนสุธีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระชินวงศ์วชิระเวทีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระพิสนวชิรากรวัดมกุฏกษัตริยารามพระสุธีวชิรคุณวัดพระศรีมหาธาตุพระสุวัฒนะวัดชิรคุณวัดบวรนิเวศวิหารครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการถวายผ้าไตรจีวรเป็นหนึ่งในมหากุศลที่มีความสำคัญในทางพระพุทธศาสนาซึ่งถือเป็นการสร้างบุญอันประเสริฐที่หลายคนเลือกปฏิบัติทั้งในโอกาสพิเศษและในชีวิตประจำวันไม่เพียงแต่แสดงความศรัทธาแต่ยังแฝงไปด้วยอนิสงส์ที่ส่งผลทั้งในโลกนี้และโลกหน้าและก็มีความสำคัญด้วยนั่นเองครับ

ระสงฆ์12รูปครับทรงขอไปครับพระสงฆ์12รูปครับได้รับพระไตรครับและจากนั้นเจ้าพนักงานครับนิมนต์พระสงฆ์ครับออกจากพระที่นั่งครับ

0: ่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อสักครู่นี้ที่ได้กล่าวถึงในสมัยต้นรัชกาลนะคะตั้งแต่ในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะคะที่ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรในคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำแหน่งที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทนะคะซึ่งต่อมาในสมัยรัชกาลที่9ค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินเมื่อพุทธศักราช2489ค่ะและใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพและพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันและปัจจุบันนี้นะคะภายหลังการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้พระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่ประดิษฐานพระศพในครั้งนี้ค่ะ
1: ฟังครับสำหรับในส่วนพระราชพิธีที่เกี่ยวกับพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงในราชสำนักไทยที่แสดงให้เห็นถึงทั้งพระเกียรติยศและขนบธรรมเนียมที่สืบทอดมาแต่โบราณอย่างลึกซึ้งในส่วนของพระโกศนั้นซึ่งเป็นภาชนะทรงสูงยอดแหลมมีลักษณะเป็นเครื่องสูงใช้สำหรับทรงพระบรมศพและพระศพซึ่งในเบื้องต้นนั้นพระโกศมีหลายประเภทแบ่งตามชั้นพระอิสริยยศของพระผู้วายชนอาทิพระโกศทองใหญ่ซึ่งใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงสุดพระโกศทองรองทรงและพระโกศทองเล็กนั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับเสด็จไปทรงกราบครับขณะนี้ครับทรงเสด็จพระราชดำเนินครับไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ

0: ท่านผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับซึ่งกองทหารเกียรติยศได้ถวายความเคารพและดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ
1: ท่านผู้ฟังครับตามประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพซึ่งในเบื้องต้นพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวาน15วันทุกวันเวลา9นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยจะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้คือวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569ซึ่งในเบื้องต้นนะครับทางสำนักพระราชวังเองได้มีการกำหนดเรื่องของเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งเบื้องต้นกำหนดเวลาและเส้นทางไว้แบ่งเป็น3ช่วงเวลาช่วงที่1คือเวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกาช่วงที่2เวลา11นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาและช่วงที่3เวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกาและต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานซึ่งจุดคัดกรองจะปิดในเวลา20นาฬิกาจากนั้นเข้าทางประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังได้กำหนดไว้ในส่วนของการแต่งกายแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นในส่วนของการเดินเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปจะเปิดให้เข้าชมได้ตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 นครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการถ่ายทอดเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีที่รับสัญญาณค่ะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณสัญญาวงทองเหลือคุณภูมิพัฒน์ธีระพัทรพันธ์คุณพิญโยรุ่งสมัยคุณอนนท์นันตสุคนคุณพฤกแก้วพิบูลคุณยุทธพรบานเย็นและดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอลาท่านผู้ฟังไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: คุณผู้ฟังครับเมื่อสักครู่นะครับนั่นก็เป็นการถ่ายทอดเสียงนะครับจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับช่วงนี้ครับ 11:00 นกับ30นาทีนะครับเรามาติดตามกันต่อนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีแจ้งหลายเหตุนะครับคุณผู้ฟังทั้งเรื่องของกรณีอุบัติเหตุนะครับเดี๋ยวย้อนไปดูข้อมูลนิดนึงนะครับเมื่อช่วง 10:00 นนะครับที่มีแจ้งเหตุเป็นทางหลวงหมายเลข3079นะครับจังหวัดปราจีนบุรีนะครับตรงนี้เนี่ยจุดที่เกิดเหตุอยู่ระหว่างแยกตัดทางหลวงหมายเลข2033นะครับถึงมุ่งหน้ามาทางวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีนะครับจุดที่เกิดเหตุก่อนถึงวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีตรงนี้เล็กน้อยมีรถตู้รับส่งนักเรียนนะครับปรากฏว่าไปชนกับเสาไฟนะฮะแล้วนักเรียนเนี่ยได้รับบาดเจ็บบอกว่า10กว่ารายเลยนะครับแต่ว่าบาดเจ็บเล็กน้อยนะฮะเจ้าหน้าที่นำส่งคนเจ็บไปที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะฮะการจราจรเมื่อช่วงที่เกิดเหตุเคลื่อนตัวช้านะครับนะส่วนนักเรียนเนี่ยก็บอกบาดเจ็บเล็กน้อยนะแต่ว่านำส่งโรงพยาบาลแล้วนะครับ เดี๋ยวช่วงนี้นะครับขอไปที่สายจากทางนายแพทย์แท้จริงสิริพานิชเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับคุณหมอจะมาสรุปตัวเลขของอุบัติเหตุกันนะครับสวัสดีครับคุณหมอแท้จริงครับ
4: สวัสดีครับคุณปั๊บครับ
3: สวัสดี
4: ท่านผู้ชมร้อยทุกท่าน
3: ครับ
4: เมื่อวานนี้ก็25มิถุนายนไปแล้วนะ
3: ครับผม
4: โอ้แต่ว่า 2-3 วันวันนี้นะครับไม่ค่อยดีเลยครับตัวเลขความสูญเสียเพราะว่าการเดินทางของบ้านเราจะไม่ค่อยปลอดภัยเลยนะครับสูงมากเลยนะครับ2-3 วันนี้สูงมากเป็นพิเศษที่สั้นไป
3: คร
4: ับ ค่อนข้างผมดูแล้วผิดปกติคุณปั๊บมีวันนึงขึ้นไปถึง60กว่าชีวิตเลยโอ้โหหนักยิ่งกว่าช่วง7วันอันตรายนะแต่วันนี้วันธรรมดาธรรมดาเนี่ยครับแต่วันนี้40เลยนะครับโอ้โหไม่ไหวครับไม่ไหวยิ่งทำให้ภาพรวมนี่ยิ่งหนักขึ้นไปอีกครับ25วันนี้884ชีวิตนะ
3: ค
4: ุณเสียไปเลยท้อถึงทุ่นเลยเพราะว่าตอนเดินทางเรายังไม่คือปลอดภัยนะครับดูภาพรวมตั้งแต่ต้นปีนะภาพรวมทุกวันปีนี้นะครับยังไม่ถึง6เดือนดีนะแต่ขึ้นไป 6,302 ชีวิตแล้วครับ 6,302 ชีวิตนะมีสมมุติเป็นเงินท่องขึ้นทั่วประเทศนะเทียบกับปีที่แล้วนี่เท่าไหร่ลูกชายครับ6,105ชีวิต
3: ครับ
4: ดูลบกันแล้วเนี่ยปีนี้องค์อีสูงกว่าปีที่แล้วถึง197ชีวิตนะคุณนัท
3: ครับ
4: อีก200เป็นประวัติการเลยนะโอ้โหโดยเฉพาะที่ปีที่แล้วเนี่ยช่วงเวลาเนี้ยเทียบกับปี67น้อยกว่าตั้ง600ชีวิตนะ
3: ครับ
4: ไม่น่าเชื่อนะโอ้ปีนี้มันไม่รู้เป็นยังไงครับเสียชีวิตแม้ว่าเศรษฐกิจถือว่าดีนะโอ้แสดงว่าเศรษฐกิจนี้ไม่ได้บอกเลยนะว่าการเดินทางจะปลอดภัยหรือเปล่าเมื่อก่อนนี้ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีนะการเดินทางจะน้อยแล้วก็
3: น้อยลงนะ
4: คนเสียชีวิตน้อยลงแต่ปีนี้ก็มีอะไรนะกับ
3: ร
4: ับเสียงโอ้คุณเสียง197คนนะไม่เคยไม่น้อยเลยนะครับในกรุงเทพเมื่อวานนี้คือ2ชีวิตพบรูปฝั่งยอดในกรุงเทพมีขึ้นมาถึง404ชีวิตนะครับ
3: ทั้
4: งเฉลี่ยวันละ2ชีวิตนะท
3: ั่
4: วประเทศนี่คือเฉลี่ย35คนครับ
3: ครับคุณหมอมองว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรสำหรับปีนี้ทำไมตัวเลขมันถึงได้เยอะเป็นประวัติการ
4: มันไม่ได้เยอะเป็นประวัติการนะครับแต่มันเยอะกว่าปีก่อน
3: เยอะกว่าปีที่แล้ว
4: มันลดลงมาจากปี67อ่ะแล้วคนดูปีนี้อะไรมันก็เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีจะลดลงไปอีกนะปรากฏว่ามันสวนทางปืนนะครับขึ้นมาดังปีที่แล้วไปเป็นร้อยแล้วอีกครึ่งปีนี่จะมีโอกาสตีตื้นหรือเปล่าไม่รู้นะ
3: บัต
4: รไม่รู้จริงๆเลยนะครับต้องตามดูเนี่ยแสดงให้เห็นว่าการเดินทางในประเทศเราเนี่ยยังอะไรเห็นไม่ปลอดภัยใช่คร
3: ับ
4: นะครับต้องถามว่ามันดีกว่านี้ได้ไหมดีกว่านี้ได้ครับถ้ามีการดำเนินการมีนโยบายที่ชัดเจนเข้มข้นดุเดือดนอกกว่านี้พัดเราคงเดินทางได้อย่างปลอดภัยณขณะนี้บอกได้เลยครับว่าอย่างอื่นเนี่ยอาจจะดูดีแต่ว่าการเดินทางนี่ยังเป็นอันตรายต่อชีวิตเราอยู่นะครับเป็นออกจากบ้านไปต้องนอกจากเราขับรถดีเองแล้วเนี่ยต้องระวังคนอื่นด้วยนะที่เขาขับรถดีแต่บางครั้งเนี่ยไม่รู้จะระมัดระวังยังไง
3: คร
4: ับขับตัวพุ่งข้ามมาไงเลนเนี่ย
3: นี่แหละ
4: อย่างเงี้ยคุณพันโอ้โหแล้วคนที่พุ่งผ่านมาเนี่ยเขาก็แบบว่าไม่ได้ระมัดระวังเลยที่เขาง่วงมันนะเร็วมันเมามันอย่างเงี้ยซึ่งเหล่านี้มันป้องกันได้ครับ
3: คร
4: ับ ก็ยังรอนะนโยบายจากผู้รับที่จะมาต่อสู้กับเรื่องนี
3: ้
4: รอด้วยความหวัง
3: ครับ
4: ขอบคุณครับ
3: ทุกวันครับผมขอบคุณครับคุณหมอสวัสดีครับขอบคุณนายแพทย์แท้จริงสิริพานิชเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับด้วยนะครับคุณหมอก็จะมาอัปเดตตัวเลขของความสูญเสียเพื่อที่จะสะท้อนให้พวกเราได้เห็นถึงได้ตระหนักถึงนะครับผลกระทบจากอุบัติเหตุนะครับดูจากตัวเลขปีนี้กับปีที่ผ่านมาแหมก็เรียกได้ว่ามัน ตัวเลขมันสูงขึ้นนะครับกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วพอสมควรทีเดียวนะฮะ40รายนี่ไม่ใช่น้อยนะครับสำหรับตัวเลขความสูญเสียของอุบัติเหตุอย่างข้อมูลที่แจ้งเข้ามาที่จส.ร้อยนะก็เรียกได้ว่าในแต่ละวันเนี่ยเราก็จะมาสรุปภาพรวมนะครับในช่วงจบวันก็จะเห็นเลยนะครับว่าบางวันเนี่ยตัวเลขนี่ก็สูงแล้วก็ยังมีความสูญเสียที่เกิดขึ้นอยู่นะเพราะฉะนั้นก็เป็นการสะท้อนให้คุณผู้ฟังนะครับได้เห็นถึงพิษภัยของอุบัติเหตุนะครับก็ให้เพิ่มความระมัดระวังนะครับในการใช้เส้นทางนะชีวิตทุกคนมีคนละหนึ่งชีวิตเท่ากันนะครับสูญเสียไปแล้วเรียกกลับคืนมาไม่ได้นะยิ่งถ้าเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นคนที่จะต้องดูแลปากท้องของคนในครอบครัวมันก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับนะที่คนข้างหลังก็จะลำบากไปด้วยนะฮะอย่างก่อนหน้านี้คุณผู้ฟังก็มีอุบัติเหตุแจ้งเข้ามาเรื่อยๆนะครับมีกรณีของคุณวัดคลองเตยแจ้งมาครับบอกว่าถนน347ด้านขาออกช่วงระหว่างแยกเชียงรากใหญ่มุ่งหน้าแยกเชียงรากน้อยนะครับจุดเกิดเหตุเลยตรงข้ามกับโรงไฟฟ้าเชียงรากน้อยมานิดเดียวมีรถ6ล้อตู้ทึบปรากฏว่ายางล้อหน้าระเบิดแล้วรถนี่ก็เสียหลักพลิกตะแคงครับขวางอยู่ช่องทางกลางและขวานะครับส่งผลกระทบทำให้การจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับรถ6ล้อตู้ทึบยางระเบิดเสียหลักพลิกตะแคงนะจุดเกิดเหตุเลยตรงข้ามโรงไฟฟ้าเชียงรากน้อยมาเล็กน้อยถนน347ขาออกนะครับส่วนทางด้านของลำลูกกานี่ก็มีอุบัติเหตุนะครับขาออกนะฮะแจ้งมาเมื่อช่วง 11:12 นาทีนะครับช่วงระหว่างคลอง2ทางลัดเสมาฟ้าครามมุ่งหน้าคลอง4สายไหมวัชรพลบริเวณหน้าตลาดคูคตสเตชันนะครับมีรถบรรทุกเบรกแตกครับเอ้าแล้วไปพุ่งชนรถเสียหายหลายคันเลยนะครับทำให้การจราจรติดขัดนะครับบริเวณหน้าตลาดคูคตสเตชันลำลูกกาด้านขาออกครับการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับกันขาเข้ายังดีเคลื่อนตัวได้อีกจุดหนึ่งรับแจ้งเข้ามาทาง LINE @js100 นะครับเมื่อช่วง 11:00 นมีรถจักรยานยนต์ชนกับรถกระบะถนนนนทรีครับช่วงบริเวณปากซอยนนทรี3ขวางช่องทางซ้ายครับจุดนี้มีคนเจ็บเป็นหญิง1รายเจ้าหน้าที่นำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลราชบุรณะนะครับพื้นที่ของสน.บางพงพางการจราจรก็มีผลกระทบเหมือนกันนะเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับกันยังเคลื่อนตัวได้เป็นฝั่งขาออกปากซอยนนทรีซอย3นะครับเกิดเหตุเมื่อช่วง 11:00 นที่เราได้รับแจ้งนะครับจากทาง LINE @js100 จักรยานยนต์ชนกับรถปิกอัพแล้วขวางช่องทางด้านซ้ายมีคนเจ็บสุขุมวิทด้านขาเข้านะครับบริเวณบนสะพานข้ามคลองพระโขนงขาเข้านะคุณผู้ฟังที่จะมุ่งหน้ามาทางเอกมัยมีรถประจำทางสาย46จอดเสียอยู่ขวางช่องทางด้านซ้ายนะครับสุขุมวิทด้านขาเข้านะครับบนสะพานข้ามคลองพระโขนงรถเมย์จอดเสียช่องทางด้านซ้ายการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับกันขาออกไม่ติดนะฮะเคลื่อนตัวได้เดี๋ยวดูล่าสุดก่อนนะครับก็มีสะสมนะครับอยู่ช่วงบริเวณเชิงทางขึ้นนะสำหรับถนนสุขุมวิทข้ามคลองพระโขนงในฝั่งขาเข้านะครับลงมาทางด้านของแยกปรีดีพนมยงค์เนี่ยนะเลยจากแยกปรีดีไปยังเคลื่อนตัวได้นะครับไปเอกมัยนะแต่ช่วงทองหล่อรถเริ่มเยอะแล้วนะครับทองหล่อเข้ามาทางด้านของพร้อมพงนะติดตรงแยก26นะครับคุณผู้ฟังล่าสุดเนี่ยเราสอบถามไปถึงกรณีกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มชาวไร่อ้อยที่มายื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับสอบถามไปกับทางสนพญาไทนะครับแจ้งมาว่าเมื่อช่วง 11:00 นในกลุ่มผู้ชุมนุมแยกย้ายกลับเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เปิดการจราจรแล้วนะครับก่อนหน้านี้ที่มีการปิดการจราจรในฝั่งขาเข้าบริเวณหน้ากระทรวงอุตสาหกรรมตอนนี้เปิดแล้วนะฮะผมเข้าไปดูการจราจรไม่ติดแล้วนะตรงจุดบริเวณดังกล่าวเนี่ยนะครับไม่ติดแล้วนะก็กำหนดการจริงๆเนี่ยเขามายื่นตั้งแต่เช้าเลยนะครับ 8:00 นแล้วก็คาดหมายว่าจะถึงประมาณ 15:00 นแต่ว่าตอนนี้ ก็เรียกได้ว่าแยกย้ายกันกลับหมดแล้วเรียบร้อยแยกย้ายกันกลับเรียบร้อยเปิดการจราจรได้แล้วเดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวอาจจะติดตามกันต่อนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
5: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
6: สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบอันนั้นสามสิบอันนี้สี่สิบอันนั้นสามสิบอันนี้สี่สิบ
7: อะไรสามสิบอะไรสี่สิบอ่ะ
6: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
9: อ่ะดูนี
8: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
9: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
8: โหเร็วจัง
9: บอกแล้วไงไวไหม
10: คุณปู่โทร1586กด1ถามเรื่อง M-Flow คุณพ่อโทร1586กด5ติดต่อสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะคุณแม่โทร1586กด7ถามเส้นทางมอเตอร์เวย์ส่วนผมก็โทร1586กด9เพราะมีคำถามเกี่ยวกับ M-Pass โทร1586ตอบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เรื่องทางหลวงและมอเตอร์เวย์แจ้งอุบัติเหตุขอความช่วยเหลือโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
11: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
12: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ NEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง NEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ NEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1ต่อ1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
11: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครสำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานเชลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
13: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
14: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
15: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
13: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
15: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
16: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
11: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแพร์รวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแพร์เชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแพร์พลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

0: คุณฟังครับจรัญสนิทวงศ์ด้านขาเข้านะครับช่วงซอยจรัญ96/2มีการทำงานนะครับเจ้าหน้าที่ปิดการจราจรช่องทางขวานะครับเนื่องจากมีรถแบ็คโฮขุดดินนะฮะ บริเวณเกาะกลางถนนเพื่อดำเนินการวางท่อนะครับจุดนี้เนี่ยการจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดด้วยนะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจะทางคุณมดเอ็กนะครับสวัสดีครับคุณมดเอ็ก
1: สวัสดีครับคุณพัชครับ
0: ครับผม
1: การจราจรตะวันตก
0: ครับ
1: ผมมาจากพระราม2นะครับวิ่งมาทางด้านต่างระดับเพชรเกษมบางแคนี่ก็ช่วงนี้ใช้การได้ดีนะครับทั้งไปและกลับ
0: ครับ
1: ก็วิ่งมาเรื่อยๆอ่ะตอนก่อนถึงทางออกบางแวกที่จะไปทางพนกตัดใหม่อ่ะครับ
0: ครับ
1: ประมาณ500เมตรก่อนถึงทางออกจะเป็นปิกอัพเขาจอดเปลี่ยนยางด้านหน้าก็จะเป็นหน้าซ้ายนะครับอยู่ในช่องไหลทางทางด่วนแต่ว่ามันไม่มีการมีใครมาโบกหรือว่ามาตั้งกลวยยางนะครับก็ตอนนี้รถใช้ความเร็วกันพอสมควรก
0: ็
1: ขอให้ระมัดระวังกันหน่อยนะครับเขาเปิดไฟกระพริบเพื่ออย่างเดียว
0: รถคล่องตัวด้วยใช่ไหมคุณรถเอ็ก
1: ครับรถคล่องตัวครับ
0: ใช้ความเร็วกันด้วยไง
1: เพราะการจนานี่เวลารถคล่องตัวแล้วจะใช้ความเร็วกันค่อนข้างสูง
0: ครับ
1: ครับผม
0: ก็ฝากเรามาระวังเขาด้วยนะ
1: รายงานมาถึงชิมทีแล้วนะครับ
0: เป็นยังไงบ้างครับ
1: ขึ้นร่องคล่องตัวครับสบายอากาศร้อนหน่อย
0: ๆแดดแรง
1: ไม่แดดไม่จ้าครับ
0: ไม่จ้าออกไม่จ้าเท่าไหร่แต่ร้อนเนาะ
1: ครับแดดประมาณเบอร์3แต่ร้อน
0: ครับครับ
1: ครับผม
0: ได้ครับ
1: ขอบคุณครับรายงานที่ต่างระดับชิมทีครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณคุณมด X ครับสวัสดีครับนะฮะส่วนเจริญราษฎร์นะครับซอย2บริเวณใกล้กับโรงเรียนโกศลวิทยานะครับเห็นมีรายงานเข้ามาทาง LINE @JS100 นะครับฟุตบาทตรงนั้นเนี่ยชำรุดนะเป็นหลุมก่อนหน้านี้มีพระภิกษุนะครับได้รับบาดเจ็บด้วยโอ้นะครับใครสัญจรใครเดินเท้าอยู่ระมัดระวังด้วยนะครับซอยเจริญราษฎร์ซอย2นะครับบริเวณใกล้กับโรงเรียนโกศลวิทยาฟุตบาทชำรุดเป็นหลุมนะส่วนพรานกกาญจนาภิเษกคุณสายชนแจ้งมาบอกว่ากลางสะพานข้ามแยกตัดกับกาญจนาภิเษกมีถุงพลาสติกสีขาวด้านในเนี่ยมีขวดพลาสติกหลายใบนะครับน้ำหนักเนี่ยน่าจะประมาณสัก10กิโลได้นะครับตกอยู่ช่องทางด้านขวาอันตรายมากครับใครตามหลังมาระมัดระวังด้วยนี่แจ้งมาเมื่อช่วง11:29 นถนนพรานกกาญจนาภิเษกนะครับช่วงระหว่างตัดกับพุทธมณฑลสาย1มุ่งหน้ามาตัดกับทางกาญจนานะฮะกลางสะพานข้ามแยกตัดกับกาญจนานะครับระวังด้วยนะครับเลนขวานะมีถุงพลาสติกแล้วมีขวดน้ำพลาสติกอยู่ข้างในตกอยู่นะครับช่องทางขวาคุณหัวโต99นะครับสวัสดีครับพี่หัวโต99ครับ
2: สวัสดีครับคุณพัชครับ
0: ครับ
2: นี่มาที่มาส่งคุณพัชไม่ได้มารับคุณพัชตอนเช้า
0: ครับ
2: ครับก็ออกมาจากนครปฐมเลยก็โล่งตลอดเข้าบรมก็โล่งตลอดพอถึงเขาเรียกเข้ากรุงเทพใช่ไหมพูดจนสายสี่เนี่ยก็เริ่มชะลอตัวเต็มเลยทุกช่องทางในช่องทางด่วนนะครับมุ่งเข้าไปสายสามเต็มๆขณะน
0: ี
2: ้ติดเร็วจังเลย
0: โอ้นี่ติดเพราะมันน่าจะมีสาเหตุไหมครับเนี่ยผมก็เห็นอยู่นะเนี่ยว่าติด
2: ไม่ทราบก็ยังไม่รู้เลยเพราะมาถึงพุ่มธรรมดลสายสี่ปุ๊บก็เริ่มชะลอตัวเริ่มเคลื่อนตัวช้าเลยนะเวลานี้ได้40ประมาณนี้เองนะก็คู่ขนานดีฝ่านะเท่าที่ดูขนาดนี้คู่ขนานดีฝ่าในทิศทางขาออกก็ไม่เป็นปัญหาก็แดดยังออกอยู่ก็มีเมฆบ้างเป็นบางจุดนะครับแต่ถามคุณทัศน์นิดนึงถ้าขึ้นทางคู่ขนานลอยฟ้าไปลงราชดำเนินเข้าไปทางพระรามสี่นี่กับสาทรด้านไหนจะดีฝ่าม
0: าปลายทางไปไหนนะฮะพระราม4เหรอ
2: ปลายทางจอสอร้อย
0: อ๋อมาที่บ้านจอสอร้อยด้วยผมว่ามันก็เริ่มดีแล้วแต่ว่าทีเนี้ยลงตรงสะพานพระราม7อ่ะรถก็จะเยอะหน่อย
2: คือจริงๆแล้วจะขึ้นคู่ขนานลอยฟ้าแล้วเข้าจากคอนพอดีคงไม่รู้ทำถนนติดหรือเปล่าก็คือหมายความว่าเราก็จะเข้าทางด้านนี้แล้วก็ไปเข้าบำรุงเมืองแล้วก็เข้าหัวลำโพง
0: ติดเหมือนกันนะ
2: ก็คือมันมี2ทางให้เลือกทางนี้จะใกล้กว่า
0: จักรพรรดิพงษ์นี่ติดนะผมบอกเลยติดจักรพรรดิพงษ์เนี่ยนะใช่เพราะว่าตรงหลานหลวงเขาก็มีทำทางด้วยไงครับใช่
2: ยิ่งเยาวราชน่าจะดี
0: น่าจะดีกว่าใช่ครับใช่ครับ
2: เข้าแถวจีนชา เราจะเข้าเสาชิงช้าแล้วไปเข้าเส้นดิบ
0: อ๋อดีใช่
2: กุ้ง
0: ดีกว่าครับเท่าที่ดู
2: เพราะว่าผมกลัวไปทางด้านสาทรกูจะไปติดสาทรแต่ว่าสาทรถ้าใช้สาทรใช้ราชพฤกษ์ไปใช้สาทรมันจะไกลฝากว่าเราจะไปถึงสะพานไอ้ตรงสาทรสุดแล้วเลี้ยวขวาก็คือจุดมุ่งหมายคือจุดขายของเตย
0: มาที่นี่นะครับจะมาถึงกี่โมงเดี๋ยวมาลุ้นกันนะฮะ
2: ครับก็มาลุ้นกันนะครับตอนแรกเขากะว่าจะให้ทันคุณพัชคงไม่ทัน
0: ครับผมไม่เป็นไรได้พี่โอโต้เดี๋ยวอาจจะได้เจอกันเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมเรื่องของเหตุต้นไม้ล้มนิดนึงพี่โอโต้ได้นะเดี๋ยวบ้านมาที่บ้านนะเดี๋ยวรอต้อนรับเลยนะครับครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวขอไปคุยกับทางผอ.เขตบางกะปินะครับคุณสิริการสุยวนิชนะครับเรื่องของต้นไม้ล้มนะครับที่ฮัปปี้แลนด์นะครับเป็นไงบ้างครับตอนนี้ครับท่านผอ.ครับสวัสดีครับ
3: ก็ขอรายงานความคืบหน้านะคะทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดของเขตบางกะปิก็เข้าดำเนินการตัดตรงต้นไม้ขนาดใหญ่แล้วนะคะเนื่องจากมันใหญ่ก็เลยใช้เวลาดำเนินการในเรื่องของความเสียหายเนี่ยก็ได้คุยกับเจ้าของที่อาคารแล้วนะคะว่าถ้าอะไรเสียหายบ้างสำรวจแล้วเดี๋ยวมาแจ้งได้ที่ฝ่ายปกครองเราจะได้ดำเนินการเรื่องการเยียวยาไปนะคะทั้งนี้นะคะเขตก็ประสานกับสน.ลาดพร้าวนะคะในเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจมาอำนวยการจราจรให้อ่ะค่ะ
0: ครับหมายถึงว่าคือตอนต้องค่อยๆแบ่งตัดทอนออกมาใช่ไหมครับ
3: ใช่มันใหญ่ก็ต้องค่อยๆค่อยทอนมันออกมาค่ะ
0: ตอนนี้ดำเนินการไปได้แล้วกี่เปอร์เซ็นต์ครับถ้าตีเป็น 100% เนี่ย
3: ถ้าตีเป็น 100% ก็ประมาณเกือบ 50% นะคะต้นมันใหญ่จริงต้นโพใหญ
0: ่
3: ตอนนี้ผอ.ก็อยากจะให้ไม่ใช่ให้นะเป็นการรบกวนประชาชนเนาะถ้าเป็นผู้ฟังเนี่ยต้นไม้มันใหญ่เนี่ยก็สามารถแจ้งเขตที่รับผิดชอบในพื้นที
0: ่
3: ไปตัดแต่งนะคะสามารถตัดแต่งได้เพราะเดี๋ยวมันจะฤดูฝนแล้วเนาะมันก็จะมีลมแบบเนี้ยมาบ่อยๆนะคะต้นโพมันจะเป็นรากแผ่ขยายมันก็จะไม่ลงลึกมันก็จะโค่นล้มได้ง่ายอะค่ะ
0: อันนี้ล้มไปแล้วบ้านเขาเสียหายกี่หลังนะครับตรงนั้นนะฮะ
3: หลังเดียวหลังเดียว
0: ทั้งหมด
3: หลังเดียว
0: เสียหายเยอะไหมครับ
3: ไม่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันทับหลังคา
0: ครับ
3: ก็คือแบบไม่ใช่หัวล้อว่าเหมือนไอ้นี่นะแบบในความรับผิดชอบเขตเนี่ยเขตช่วยเต็มที่ค่ะ
0: ก็คือแจ้งไปได้ที่สำนักงานเขตแล้วเดี๋ยวก็จะ
3: เขตก็เข้าดำเนินการอยู่ตอนนี้ก็ยังไม่ถอนกำลังนะคะยังกำลังดำเนินการอยู
0: ่เสียช่องทางไปกี่ช่องทางที่จะผ่านนะครับตรงเนี้ย
3: หนึ่งช่องทางค่ะ
0: ด้านซ้ายใช่ไหม
3: แต่ตรงนั้นมันเป็นทางลัดได้ค่ะก็ไปสายอื่นได้ก็เป็นด้านซ้ายค่ะ
0: ครับผมน่าจะ
3: เสียหนึ่งช่องทาง
0: น่าจะดำเนินการเสร็จกี่โมงครับตรงนี้พอครับประเมินแล้วเท่าที่ประเมิน
3: น่าจะสักบ่ายเย็นนะคะบ่ายเย็นๆนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่สองชุดก็เดี๋ยวผัดเปลี่ยนกันเดี๋ยวให้เขาพักเที่ยงก่อนเนาะแล้วก็เข้าดำเนินการต่อก็จะทำให้เร็วที่สุดอะค่ะเพราะมันต้องใช้รถยกด้วยอะไรด้วย
0: มีไปเกี่ยวไปโดนเสาไฟสายไฟอะไรยังไงบ้างไหมครับ
3: ไม่ค่ะขับบ้านอย่างเดียว
0: ครับ
3: ตามข่าวเราไอ้นี่ไปแล้วค่ะเสนอภาพข่าวไปใน Facebook ละของฝ่ายรักษา
0: อายุเยอะแน่นอนเลยนะต้นโพต้นนี้ใหญ่มาก
3: ต้นใหญ่คือต้นโพมันเป็นไม้โตเร็วด้วยอะค่ะ
0: ครับผม
3: แล้วเป็นไม้ประเภทแผ่ลากแผ
0: ่
3: รากแก้วจะไม่ลงลึกค่ะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำแล้วกทม.ก็เป็นรากแผ่มันก็จะเสี่ยงต่อการโค่นล้มเวลามีพายุลมแรงที่เป็นโดนช่องลมพอดีนะคะเขตบางกะปิก็มีตรงนี้ที่หนักหน่อยแล้วก็มีที่สวนฟึกไม่หนักอันนั้นยังพอไว้ที่หลังแต่บ้านนี้ต้องทำก่อนอันดับแรกนะคะเพราะประชาชนได้รับความเดือดร้อนแล้วก็มีเต็นท์ที่เตรียมเลือกตั้งก็ต้องไปดำเนินการแก้ไขบางส่วนนิดหน่อย
0: ได้ครับเดี๋ยวอาจจะรบกวนคืบหน้ากัน
3: ไม่นิ่งนอนใจเน
0: า
3: ะ
0: ครับผมถ้ามีความคืบหน้าแล้วเสร็จดำเนินการแล้วเดี๋ยวอาจจะได้รบกวนอีกทีนะครับพอครับ
3: ได้พี่บอกน้องๆไว้แล้วว่าถ้าตัดเสร็จบอกด้วยเดี๋ยวพี่จะโทรแจ้งจส.ร้อยอะค่ะ
0: ขอบคุณมากเลย
3: ขอบคุณตำรวจสน.ลาดพร้าวนะคะที่มาร่วมอำนวยการจราจรให้เรา
0: ได้ครับขอบพระคุณมากครับผอ.ครับ
3: ขอบคุ
0: ณมาก
3: กันครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณสิริการสุยวนิชนะครับผู้อำนวยการเขตบางกะปิก็ขอเวลานะครับประมาณช่วงบ่ายช่วงเย็นนี่แหละก็น่าจะแล้วเสร็จเพราะว่าต้นใหญ่เขาต้องค่อยๆตัดทอนออกมานะฮะอ่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามด้วยนะครับทาง YouTube ด้วยคุณผู้ฟังที่โอ้โหเรียกได้ว่าเข้าไปทางแอปพลิเคชัน JS100 New Edition ของเราแล้วก็เข้าไปที่โซเชียลนะฮะก็จะมี YouTube ให้ติดตามกันนะฮะอย่าลืมนะเดี๋ยวเพิ่มเติมกันช่วงหน้าช่วงส่งหน้าที่ขอบคุณพี่จุกระเบียบคุณวิรัตนะครับคุณกระปุกแดงคุณระพีคุณพักเคอินด้วยนะฮะคุณ AAทุกท่านเลยคุณสุรีรัตน์นะครับมีใครอีกหลายท่านเลยนะฮะคุณสมพงศ์นะครับแหมวันนี้อาจจะไม่ค่อยได้อ่าน YouTube เท่าไหร่นะคุณวิมลนกน้อยนะครับนกน้อยแล้วก็คุณเอกชนนะครับนะขอบคุณทุกท่านเลยนะฮะที่ติดตามกันเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะส่งหน้าที่ต่อพักกันสักครู่ครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 12:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒออกแถลงการฉบับ2กรณีสอบข้อเท็จจริงปมทุจริตสอบราชการพนักงานท้องถิ่นยืนยันส่งหลักฐานให้ปปช.ครบแล้วรู้ผลภายใน7วันสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัย
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: ยุงขยง1แมลงขยับ2เมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: น้อมพนมก้มเกล้าด้วยอาลัยส่งดวงใจตามเสด็จสู่เวหาพระเกียรติคุณงามเด่นเหนือพระสุธาตรึงศรัทธาปวงไทยชั่วกาลนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทควอลิตี้พัทมีเดียเอเจนซี่จำกัด
6: สนับสนุนโดย
7: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
1: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ออกแถลงการฉบับที่2ถึงความคืบหน้ากรณีการดำเนินงานของสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาในการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นใน3ประเด็นหลักประเด็นแรกมหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงกระบวนการทั้งหมดอย่างรอบด้านและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยให้แล้วเสร็จภายใน7วันตั้งแต่วันที่มีคำสั่งแต่งตั้งวันที่23มิถุนายน2569ประเด็นต่อมามหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยารวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องดำเนินการรวบรวมข้อมูลเอกสารและหลักฐานทั้งหมดที่จำเป็นต่อรูปคดีล่าสุดทางมหาวิทยาลัยได้ส่งมอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เป็นที่เรียบร้อยแล้วและประเด็นสุดท้ายมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนว่าหากผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏพยานหลักฐานแน่ชัดว่ามีบุคคลใดกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตการสอบในครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการลงโทษตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมสูงสุดแก่ผู้เข้าสอบทุกคนปัญหายาเสพติดไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นภัยเงียบที่ทำลายทั้งชีวิตครอบครัวและอนาคตของชาติ26มิถุนายนวันต่อต้านยาเสพติดโลกติดตามกับคุณธิตารีสายสว่างค่ะ
8: ปัญหายาเสพติดยังคงเป็นปัญหาที่ทั่วโลกให้ความสำคัญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเดินหน้าสืบสวนสกัดกั้นปราบปรามสาวให้ถึงตัวการใหญ่เพื่อทำลายวงจรนรกสำหรับประเทศไทยนั้นไม่ต่างกันหน่วยงานความมั่นคงและที่เกี่ยวข้องยังพยายามปราบปรามเข้มข้นต่อเนื่องซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ได้รายงานสถิติ6เดือนแรกของปีงบประมาณ2569กวาดล้างเด็ดขาดจับกุมไปแล้วกว่า 1.5 แสนคดียึดยาบ้าได้เกือบ800ล้านเม็ดไอซ์อีก25ตันทลายเครือข่ายโค่นไปกว่า139เครือข่ายรายใหญ่ใช้ยุทธการตัดเนื้อร้ายฟันวินัยอาญาเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องเด็ดขาดไม่ละเว้น ยึดทรัพย์ทะลุเป้าเครือขายยาเสพติดได้กว่า 9,000 ล้านบาทและในวันที่26มิถุนายนของทุกปีองค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกหรือเพื่อให้ทุกประเทศทั่วโลกได้ตระหนักถึงภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกปฏิบัติยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกับประชาคมโลกในการต่อต้านยาเสพติดมาโดยตลอดโดยมีการเดินหน้าปรับปรุงกฎหมายปรับปรามผู้ค้าทั้งรายใหญ่รายย่อยตัดเส้นทางการลำเลียงรวมไปถึงทำลายเส้นทางการเงินสำหรับปีนี้สำนักงานปปส.ยังขอเชิญชวนทุกคนให้ร่วมสวมเสื้อสีขาวแสดงสัญลักษณ์และรวมพลังต่อต้านยาเสพติดไปด้วยกันในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดเพราะทุกคนคือกลไกสำคัญในการปกป้องสังคมและหากพบเบาะแสยาเสพติดสามารถแจ้งสายด่วนปปส.1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติดตลอด24ชั่วโมงจิตารีสายสว่างเรียบเรียง
6: การดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลาการปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้งถ้าคนเราไม่หมั่นเพียรไม่มีความอดทนก็อาจจะท้อใจไปโดยง่ายเมื่อท้อใจไปแล้วไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่27มีนาคม2523
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา13นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
11: เป้าหมายสำคัญของการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริคือการรวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตรการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้แก่เกษตรกรที่สนใจนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ตนเองต่อไปและในโอกาสครบรอบ100ปีวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสำนักงานกปร.ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่งและจังหวัดกลุ่มเป้าหมาย10จังหวัดจัดทำโครงการครบรอบ100ปีวันพระราชสมภพสืบสานพระราชปณิธานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรของแต่ละศูนย์ให้แก่เกษตรกรที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริและยังเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อภาวะความยากจนหากไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือคำแนะนำที่ถูกต้องสำหรับแนวทางการดำเนินงานโครงการจะทำการคัดเลือกเกษตรกรที่มีคุณลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อภาวะความยากจนหากไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือคำแนะนำที่ถูกต้องสำหรับแนวทางการดำเนินงานโครงการจะทำการคัดเลือกเกษตรกร

0: ประกอบที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปสร้างประโยชน์บนที่ดินของตนเองได้อย่างยั่งยืนและมีคุณภาพปัจจุบันโครงการครบรอบ100ปีวันพระราชสมภพสืบสานพระราชปณิธานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้เริ่มดำเนินการแล้วในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริคือศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองจังหวัดนราธิวาสศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานจังหวัดสกลนครและศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
1: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร024478500

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ีจ้ะนางเต็มเขตชมพูอายุ39ปีสวยสมาชิกทอผ้าไหมอันนี้สวยทำอย่างนี้มาอีกสินะจ๊ะอย่างเงี้ยนะอย่าให้เขาดูนี่แบบเนี้ยสวยให้เขาดูไว้เดี๋ยวสวยค่ะฝีมือสวยสีสวยนะทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นหรือยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใส่แว่นซะก่อนนะ

0: อบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
2: สวัสดีครับ
1: เมื่อเช้ามีอุบัติเหตุต
2: ั้
1: งแต่เช้ามาเลยนะครับที่กาญจนาภิเษกวงแหวนต้นตกขาเข้านะครับช่องทางหลักปากทางวัดคงคาตรงนั้นเนี่ยเมื่อช่วงเช้ามืดเลยนะครับมีรถกระบะเขาบรรทุกปลาดุกสดไปชนกับรถบรรทุกแล้วปลากับปลาดุกเกลื่อนถนนเลยนะครับซึ่งทางด้านของผู้ประกอบการเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เก็บกลับคืนนะก็เลยให้ประชาชนน่ะมารับไปได้นะครับซึ่งเมื่อเช้านี้รถติดมากนะครับกว่าจะเคลื่อนย้ายปลากว่าจะเคลื่อนย้ายรถนะครับติดท้ายแถวนี่ยาวนะฮะก็ก่อนถึงต่างระดับบางใหญ่ด้วยซ้ำนะฮะท้ายแถวล่าสุดเนี่ยเคลื่อนย้ายไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ทางด้านของดับเพลิงอบต.บ้านบางม่วงเนี่ยเขาแจ้งมาว่าปลาดุกสดเนี่ยเขาเก็บไว้ที่อบต.นะฮะของดับเพลิงบ้านบางม่วงใครจะไปรับสามารถไปแจ้งได้เมื่อเช้านี้มีประมาณ20กว่ากิโลสดๆดิ้นๆได้ทุกตัวเลยนะฮะแต่ว่าอันเนี้ยขอสงวน

0: งดให้พ่อค้าแม่ค้านะครับที
1: ่
0: จะมารับไปจำหน่ายต่ออันนี้เขาห้ามนะไม่แน่ใจนะ
1: ให้ชาวบ้านไป
0: ให้ชาวบ้านใช่
1: ใช่ไหม
0: แต่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้หมดหรือยังนะก็น่าจะมีไปรับกันเยอะเลยนะครับการจราจรไม่มีปัญหาแล้วนะครับถนนเจริญฉลองกรุงนะครับซอย8เขามีการทำถนนนะครับยาวไปจนถึงสิ้นเดือนหน้าก็ปิดทางเข้าซอยคือเข้าซอยไม่ได้เลยแต่ออกซอยยังให้ออกได้นะครับทีเนี้ยใครจะเข้าซอยก็ต้องเลี่ยงเลยไปทางด้านของเลียบมอเตอร์เวย์สาย7แทนแล้วก็จะมีทางเข้าซอยอ้อมไกลหน่อยมีการทำงานนะครับจนถึงสิ้นเดือนหน้าแล้วก็วันนี้เนี่ยที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณหาราชกระบังมีการรับน้องปฐมนิเทศด้วยนะตั้งแต่6โมงเช้าแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นมีคอนเสิร์ตด้วยไปจบประมาณ4ทุ่มเมื่อเช้ารถติดมากแต
1: ่
0: ตอนนี้คลี่คลายแล้วนะครับแล้วก็กรณีของกลุ่มสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยอันนี้เขามายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมที่กระทรวงอุตสาหกรรมถนนพระราม6เนี่ยนะฮะคือกำหนดการจริงๆอ่ะจะเริ่มชุมนุมกันตั้งแต่8โมงแต่เมื่อเช้านี่มากันไวมาก6โมงแล้วรถเริ่มติดแล้วนะแล้วก็มีการปิด1ช่องทางจราจรเพราะว่ากลับแจ้งมาเนี่ยตอนหลังบอกว่าเรียกร้องไม่ได้ก็เลยปิดช่องทางการจราจรทั้งหมดเจ้าหน้าที่นะครับสอบถามไปยังสน.พญาไทนี่บอกว่าต้องไปเปิดฝั่งขาออกเป็นรีเวิร์สนะครับแต่ว่าล่าสุดในตอนนี้เนี่ยเพิ่มเติมมานะครับเมื่อช่วง 11:00 น.กลุ่มผู้ชุมนุมแยกย้ายไปหมดแล้วนะ
1: ครับ
0: ก็กลับบ้านกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้เปิดการจราจรเป็นปกติแล้วเมื่อเช้ารถติดเหมือนกันนะครับช่วงกรมทางหลวงนะครับแขวงทางหลวงชลบุรีที่1มีการแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรทางหลวงหมายเลข3นะครับหรือว่าสุขุมวิทมีการดำเนินการก่อสร้างจุดกลับรถชั่วคราวเริ่มตั้งแต่29มิถุนายนนะครับซึ่งก็จะมีการปิดเบี่ยงนะครับบริเวณแยกต่างระดับจุดตัดกับทางหลวงหมายเลข3นะฮะตัดกับทางหลวงหมายเลข31 34หรือว่าแยกอ่างศิลาปิดเส้นทางนะครับก็คือกิโลเมตรที่99บวก500ถึงกิโลเมตรที่99บวก900นะครับตรงปั๊มน้ำมันปตท.สาขาชลบุรีต่อเนื่องมาทางบางแสนก็คือทางแมคโครสาขาบางแสนตรงนี้นะครับถึงแถวๆทางบิ๊กซีโฮมโปรสาขาอ่างศิลามีการปิดเบี่ยงเส้นทางดังกล่าวนะครับเพื่อดำเนินการในส่วนของการสร้างจุดกลับรถชั่วคราวนั่นเองนะฮะแล้วก็กรณีเมื่อวานนี้มีฝนตกลมกันโชกแรงนะครับเมื่อคืนแล้วส่งผลให้ต้นโพต้นใหญ่อายุเก่าแก่มากๆล้มนะครับถนนแฮปปี้แลนด์ก่อนถึง SR Residenceล่าสุดณตอนนี้เองเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็มีการอำนวยการจราจรโดยสน.ลาดพร้าวได้คุยกับทางคุณสิริการสวยเยาวนิตนะครับผู้อำนวยการเขตบางกะปิบอกว่าตอนนี้ดำเนินการตัดทอนต้นไม้พวกมันขนาดใหญ่มากต
1: ้
0: องตัดทอนเพื่อให้การเคลื่อนย้ายสะดวกขึ้นแล้วก็น่าจะใช้เวลาประมาณช่วงบ่ายหรืออาจจะช่วงเย็นเดี๋ยวอาจจะส่งข่าวอีกทีถ้าเคลื่อนย้ายเรียบร้อยทีเนี้ยเขาล้มไปทับบ้านหนึ่งหลังเสียหายนะครับทางผอ.เขตก็บอกว่าเดี๋ยวจะเยียวยาให้อะไรที่เสียหายก็จะดูแลเยียวยากันให้เพิ่มเติมตรงนี้แล้วก็ฝากถึงบ้านที่อาจจะมีต้นไม้ใหญ่ๆนะครับทั่วกรุงเทพเลยนะอันนี้ต้องตรวจสอบนะครับเพราะว่าช่วงนี้เข้าหน้าฝนแล้วลมก็กันโชกแรงเดี๋ยวจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ได้ก็แจ้งประสานไปที่สำนักงานเขตแต่ละเขตของพื้นที่บ้านของเราได้นะครับวันนี้วันแรกสำหรับการเปิดตัวแอปพลิเคชัน JS100 New Edition
1: ครับ
0: ตั้งแต่8โมงมาเลยนี่ล่าสุดผมก็ไปอัปเดตกันมาแล้วใช้ง่ายขึ้นง่ายเลยคุณสวยมาป
1: ุ
0: ่ม SOS ใหญ่เลยอยู่หน้าจอแรกนะครับแล้วก็วันนี้เรามีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังใครที่ยังไม่มีแอปพลิเคชัน JS 100เข้าไปดาวน์โหลดกันได
1: ้
0: ทาง App Store หรือ Play Store ส่วนใครที่มีแอปแล้วเข้าไปที่ App Store หรือ Play Store ไปอัปเดตให้เป็นเวอร์ชั่นใหม
1: ่
0: เม
1: ื่
0: อเช้าอาจจะมีหน่วงบ้างหน้าตาเป็นหน้าเดิมแต่หน้าใหม่ยังไม่มาก็รอ10นาทีหน่อยบางทีมันดีเลย์วันนี้มีกิจกรรมนะครับก็คือดาวน์โหลดวันนี้นะภายในวันนี้นะ 8:00 น.ถึง 23:59 น.ลุ้นรับบัตร Starbucks มูลค่า400บาท10รางวัลดาวน์โหลดแอปนะครับแล้วก็ลงทะเบียนภายในวันนี้นะครับเข้าไปที่ YouTube ซึ่งอยู่ในแอป JS100 แล้วคุณผู้ฟังทำตามกติกาเดี๋ยวคุณเสมาก็จะมีเพิ่มเติมด้วยง่ายๆนะครับใครยังไม่ดาวน์โหลดไปดาวน์โหลดกันใครยังไม่อัปเดตไปอัปเดตกันนะครับเดี๋ยวติดตามต่อกับคุณเสมานะครับวันนี้ผมพัฒน์อภิธนการลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

0: วัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจสร้อยทุกท่านครับเสมาบุญนาครับดูแลคุณผู้ฟังตลอดการเดินทางจนถึงช่วง18นาฬิกาเศษของเย็นวันนี้นะครับ1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับเป็นช่องทางหลักที่ไว้ติดต่อกันฝากติดตามทาง YouTube Channel JS100 Radio Official ด้วยนะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาร่วมพูดคุยสอบถามนะครับเส้นทางสภาพการจราจรได้นะครับพูดคุยจัดรายการไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับผ่านช่องทาง Facebook JS100 Radio ของเรานะครับแล้วก็วันนี้อย่าลืมนะดาวน์โหลดหรือยังสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดลงทะเบียนด้วยเรามี2กิจกรรมให้ได้ติดตามกันเลยนะครับทั้งกิจกรรมทางหน้าจอที่บอกว่าพอเห็นโลโก้แบรนด์ขึ้นเนี่ยก็ให้แคปแล้วก็ส่งไปที่ทาง LINE @JS100 อันนี้ก็มีของรางวัลให้เหมือนกันนะครับเป็นบัตรกำนันจาก Starbucks นะครับทั้งหมดเนี่ย5รางวัลรางวัลละ200บาทส่วนอีก1กิจกรรมก็คือทาง Facebook Fanpage JS100 Radio อันเนี้ยเราให้เวลาจนถึง5ทุ่ม59นาทีของวันนี้เท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นลุ้นรับบัตรจาก Starbucks เหมือนกันนะครับมูลค่า400บาทจำนวน10รางวัลซึ่งกิจกรรมอันนี้เนี่ยสามารถไปติดตามได้ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage JS100 Radio ของเรานะครับช่วงนี้ติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กันนะครับคุณบุษพงศ์บุษปะวณิชครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
2: ดิฉันกำลังพยายามจะ
0: ดาวน์โหลดเหรอ
2: ใช่
0: อัปเดตสิ
2: อัปเดตแล้วแต่ว่าบางทีคือโทรศัพท์เราอาจจะนั่นไปอ่ะเวอร์ชันไม่ได้ก็เลยต้องลบทิ้งแล้วก็ลงใหม
0: ่อัปเดตเวอร์ชันยางของคุณแม่เป็น Android ใช่ไหม
2: คุณแม่เป็นหัวเว่ย
0: Android อัปเดตเวอร์ชันยาง
2: อัปเดตแล้วมันก็ไม่ขึ้นไงมันเป็นของเก่าก็เลยลบทิ้งแล้วโหลดใหม่ดีกว่า
0: ต้องเป็น Android เวอร์ชัน9ขึ้นไปถึงจะ
2: ใช้ได้ก็เลยก็เรียบร้อยละแต่เราไม่มีสิทธิ์นะได้บัตร Starbucks อ่ะเราไม่มีสิทธิ
0: ์พนักงานไม่เกี่ยวใครมีชื่อเป็นพนักงานที่นี่อย่าหวังว่าเธอจะมาแอดเล่นไม่ได้นะ
2: ไม่แต่ฉันแอดแอปไว้โหลดแอปไว้เพื่อใช้ไงเพื่อฟังเสมาไง
0: ใช้งานได้แต่จะมาขอหวังของรางวัลคนเองไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้
2: ไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ให้เสมาเลี้ยงก็ได
0: ้
2: แม่ไม่ต้องเข้าไปรอรางวัลจากแอปให้คุณผู้ฟังได้รางวัลจากการโหลดแอปกับของ JS100 ดีกว่านะคะมาติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเที่ยงครึ่งวันนี้กันนะคะขอให้ไปเริ่มต้นค่ะเมื่อวานนี้ทางด้านของสถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทยนะคะเขาจัดงานวันประกาศอิสรภาพครบ250ปีหรือว่าวันชาติซึ่งจะตรงในวันที่4กรกฎาคมของทุกปีแต่ว่าเมื่อคืนนี้เขามีงานแล้วก็นายกรัฐมนตรีก็ไปร่วมงานด้วยที่สถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทยนะคะแต่ไฮไลท์ของงานก็คือการแสดงโดรนค่ะมีการแปลอักษรพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะนอกจากนั้นก็ยังมีการแปลอักษรสถานที่สำคัญของสหรัฐก็คือมัลรัชนะคะซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานแห่งชาติซึ่งโดดเด่นไปด้วยประติมากรรมแกะสลักใบหน้าประธานาธิบดี4คนก็คือจอร์จวอชิงตันโทมัสเจฟเฟอร์สันทีโอดอร์รูสเวลล์นะคะแล้วก็อับราฮัมลินคอนซึ่งจริงแล้วทั้มก็อยากจะเป็นหน้าที่5เหมือนกันนะคะนอกจากนั้นก็มีการใช้โดรนนะคะเป็นการแสดงภาพต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นคำขวัญเช่นสุขสันต์วันประกาศอิสรภาพนะวันเกิดอเมริกาเทพีเสรีภาพนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการประกาศเอกราชของสหรัฐอเมริกาครบรอบ250ปีค่ะ
0: ครับ
2: มาดูทางด้านเรื่องร้อนๆนะข้อสอบรั่วรั่วไม่พอยังโกงข้อสอบด้วยมีโอ้โหเป็นกอกอะไรคีย์คะแนนกันใหม่เนี่ยเป็น 3,000 2,000 3,000 คนเลยนะว่าจริงไม่จริงนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ปปช.นะคะรับเป็นปปช.ก็อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลหลักฐานนะซึ่งกระทรวงมหาดไทยเองก็ไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วนะคะกับประเด็นที่เกิดขึ้นซึ่งในวันนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยในกรณีที่มีเพจ ชื่อดังอย่าง CSI LA ได้เผยแพร่คลิปเสียงและอ้างว่าเป็นภรรยาของปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตสอบบรรจุท้องถิ่นโดยนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าให้ถามปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนที่นายกจะพูดคำว่าเพ้อเจ้อไปเรื่อยนะคะส่วนปลัดกระทรวงมหาดไทยมีการชี้แจงนายกหรือไม่นายกก็บอกไม่ต้องชี้แจงเพราะมันไม่มีสาระนะคะเป็นคลิปอะไรก็ไม่รู้ผู้สื่อข่าวต้องแยกแยะนะคะก็เลยทำให้เจอคำถามที่บอกว่านายกต้องยึดหลักการสอบสวนโดยไม่สนใจข้อมูลทางโซเชียลมีเดียใช่หรือไม่นายกก็บอกว่าถ้าเราไม่ยึดข้อเท็จจริงเราจะไปยึดข้อมูลอะไรยืนยันว่าไม่มีอะไรทุกอย่างเดินหน้าไปแล้วเราอยู่ตรงนี้ต้องแยกแยะให้เป็นว่าสิ่งไหนเป็นเรื่องสาระหรือไม่มีสาระจะไปให้ค่าทำไมกับเรื่องที่ไม่มีสาระค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามจี้อีกนะคะได้มีการยกเลิกคือเมื่อวานนี้ทางด้านของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยมีการตอนแรกที่เขาบอกว่าเขาจะชะลอยังไม่ประกาศนะว่าใครได้เป็นข้าราชการท้องถิ่นแต่ว่าสุดท้ายก็ยกเลิกแล้วก็ประกาศตามเดิมแล้วก็จะเปิดให้คนเข้ามารายงานคนที่สอบได้เข้ามารายงานตัวตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนะคะซึ่งก็เป็นประเด็นที่ไปถามนายกเหมือนกันนายกก็บอกว่าบอกได้อย่างเดียวว่าตรงไหนโกงก็สับให้เละแค่นั้น คนที่มีหน้าที่สับก็คือตำรวจคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.และคนที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งเป็นผู้สืบสวนสอบสวนซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งความแล้วในฐานะผู้เสียหายโดยกระทรวงและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีโดยนโยบายของนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยมีความชัดเจนว่าตรงไหนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันหรือทำด้วยความไม่โปร่งใสไม่เป็นธรรมกับผู้ที่เข้ามาสอบต้องดำเนินการทั้งหมดนะคะโดยขณะนี้ถึงแม้จะมีคณะกรรมการกลางบอกให้มีการบรรจุข้าราชการไปก่อนก็ไม่เป็นไรเขาต้องรับผิดชอบเพราะกระทรวงมหาดไทยบอกว่าไม่ให้บรรจุซึ่งแม้จะมีการใช้มติเสียงข้างมากบรรจุไปไม่เป็นไรให้บรรจุข้าราชการได้แต่เมื่อไหร่ผลสอบสวนผลสืบสวนออกมาพบการทุจริตก็จะต้องดำเนินการนะคะตอนไหนก็ได้เพราะคดีพวกนี้ไม่มีอายุความค่ะ
0: ครับ
2: ก็มีการกำชับไปถึงการสอบอื่นๆของกระทรวงมหาดไทยด้วยว่าจะมีการเชื่อมโยงไปถึงการสอบในอำเภอด้วยหรือเปล่านะคะนายอนุทินก็บอกว่าไม่ได้สอบโรงเรียนในอำเภอมานานแล้วขอเอาคำถามที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองดีกว่าซึ่งโรงเรียนในอำเภอไม่ได้จัดสอบตั้งแต่ช่วงที่นายอนุทินถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีมหาดไทยนะคะครบ1ปีพอดีและกลับเข้ามาในรอบ2ก็ยังไม่มีการสอบเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตก็ไม่รู้ว่าเป็นอดีตแค่ไหนค่ะขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่รับผิดชอบกรมการปกครองสู่ท้องถิ่นนะคะนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์นะคะก็บอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นเห็นชอบยกเลิกการชะลอการรายงานตัวของผู้สอบข้าราชการท้องถิ่นในวันที่1กรกฎาคมนี้ออกไปซึ่งนายกบอกว่าหากพบการทุจริตในการสอบก็ต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้นายวรสิทธิ์บอกว่าคณะกรรมการกองกลางเป็นคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนของประชาชนท้องถิ่นทั่วประเทศนะคะซึ่งการประชุมมีการแสดงความเห็นที่หลากหลายเราต้องยึดตามที่สิ่งที่คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณานะคะซึ่งในส่วนของคณะกรรมการเองก็เป็นตัวแทนท้องถิ่นทั่วประเทศที่ให้ความเห็นมาเมื่อถามว่าดูเหมือนว่าท่าทีของนายกจะไม่เห็นด้วยกับมตินี้นายวรสิทธิ์ก็บอกว่ายังไม่ได้ฟังสิ่งที่นายกพูดนะคะขณะเดียวกันปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะนายอรรถสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะคะก็บอกถึงประเด็นที่มีเสียงหลุดออกมาแล้วบอกว่าเสียงคล้ายภรรยานะคะก็บอกว่าคำตอบของเขาก็คือเหมือนกับนายก นะคะซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าประวัติคนเรามันสืบได้สบายอยู่แล้วคนที่เขาให้ข้อมูลเอามาจากไหนก็ต้องไปถามเขาส่วนจะมีการปกป้องตัวเองด้วยกฎหมายหรือไม่เพราะข้อกล่าวหาค่อนข้างแรงนะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าคนกล่าวหามันลอยๆจะไปให้ค่าทำไมก่อนที่นายกจะกล่าวแทรกขึ้นมาบอกว่าพอแล้วไม่ต้องถามแล้วก็สามีบอกแล้วว่าภรรยาไม่เกี่ยว มันกลายเป็นเยอะไปกว่านั้นนะข้อสอบดิฉันว่านอกจากโกงยังไม่พอนะมันไปกันใหญ่แล้วโกโซวิกเลยตอนนี้นะคะก็เป็นประเด็นที่ต้องยังคงต้องติดตามกันต่อนะคะส่วนเหตุรุนแรงเมื่อวานนี้ในต่างประเทศค่ะไปที่แผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลานะคะที่เกิดแผ่นดินไหวระดับ 7.2 แล้วหลังจากนั้นไม่ถึง1นาทีนะคะก็มีแผ่นดินไหวซ้ำมาเป็นรอบที่2ก็คือ 7.5 ซึ่งเป็นแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี1900เลยนะคะอันนี้เป็นข้อมูลของสำนักงานธรณีพิบัติของสหรัฐนะคะส่งผลทำให้คาร์ลอสอัลวาราโดรัฐมนตรีสาธารณสุขเปิดเผยเมื่อช่วงค่ำวันนี้ค่ะว่าจนถึงขนาดนี้ศูนย์การแพทย์ต่าง างๆของเวเนซุเอลานะคะได้รับร่างผู้เสียชีวิตแล้ว235รายค่ะแต่ก็ไม่ได้พูดถึงจำนวนภาพรวมนะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จำนวนยอดผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเนี่ยจะสูงเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงเช้าที่ศูนย์ข่าวรายงานไปก็คือยอดผู้เสียชีวิตเนี่ย188รายแล้วนะคะขณะเดียวกันประธานสมัชชาแห่งชาติของเวเนซุเอลาจอร์จโรดริเกสซึ่งเป็นพี่ชายของรักษาการประธานาธิบดีเดลซี่โรดริเกสก็บอกในวันเดียวกันว่ามีประชาชนยังติดอยู่ใต้ซากอาคารอย่างน้อย200รายค่ะท่ามกลางอาคารที่เสียหายหรือพังถล่มลงมาอย่างต่ำนะ250หลังโรงพยาบาล8แห่งสำนักงานสภากาชาติเวเนซุเอลาหลายแห่งและสถานทูตฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในอาคารที่ได้รับความเสียหายร้ายแรงขณะที่รัฐมนตรีกิจการภายในของเวเนซุเอลาค่ะก็บอกว่ามีประชาชนประมาณ 70,000 ครัวเรือนในรัฐลาไกรานะคะซึ่งเป็นรัฐชายฝั่งที่ติดกับกรุงการากัสเมืองหลวงและเป็นที่ตั้งของสนามบินหลักเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดมันเป็นโซนหายนะค่ะขณะที่เดียวกันรักษาการประธานาธิบดีโรดิเกสก็บอกว่ารัฐบาลกำลังทำงานร่วมกับบริษัทเอกชนหลายแห่งทั้งการนำเครื่องไม้เครื่องมือในการเร่งรัดและช่วยเหลือค้นหาผู้สูญหายจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะในบางพื้นที่ของรัฐแห่งนี้นะคะก็ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้สนามบินการากัสต้องปิดทำการเพราะความเสียหายโดยภาพจากคลิปวิดีโอผู้เห็นเหตุการณ์ภายในอาคารผู้โดยสารเห็นภาพฝ้าเพดานที่ร่วงหล่นลงมาขณะที่แผ่นดินไหวรุนแรงนะคะขณะเดียวกันอาสาสมัครก็ต้องใช้มือเปล่าขุดคุ้ยเข้าไปใต้ซากปรักหักพังค่ะเพื่อค้นหาผู้ที่ติดภายในซากแห่งนี้นะคะขณะที่ครอบครัวของประชาชนก็รอฟังข่าวญาติๆที่หายสาบสูญแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ชาวเวเนซุเอลาจำนวนมากพักผ่อนอยู่ที่บ้านเพราะว่ามันเป็นวันหยุดเนื่องในวันครบรอบชัยชนะทางทหารเมื่อปี1821ที่ทำให้เวเนซุเอลาได้รับประกาศเอกราชจากสเปนนะคะชาวบ้านต้องวิ่งหนีออกมาจากอาคารที่เกิดที่สั่นไหวลงมาสู่ท้องถนนท่ามกลางอาคารที่ยกไปยกมาหรือพังถล่มต่อหน้าต่อตาในกรุงการากัสเมืองหลวงและชุมชนริมชายฝั่งใกล้เคียงนะคะขณะเดียวกันสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐได้นำแบบจำลองคาดการมานะคะที่เมื่อวานนี้ออกมาเปิดเผยว่าแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวครั้งนี้อาจจะทำให้ยอดผู้เสียชีวิตนั้นพุ่งเป็นหลักหลายพันคนหรือบางทีอาจจะพุ่งเกิน 10,000 คนนะคะ
0: ครับ
2: ขณะเดียวกันก็มีเว็บไซต์แห่งหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อติดตามคนสูญหายและแชร์โดยบรรดาผู้นำฝ่ายค้านโดยบอกว่าจนถึงขนาด เวลา 19:00 นของเมื่อวานนี้ตามเวลาประเทศตามเวลาท้องถิ่นเนี่ยนะคะตรงกับประเทศไทยก็คือ 6:00 นวันนี้ยังมีประชาชนที่หาตัวไม่เจออีกกว่า 46,000 รายค่ะโดยประเทศต่างๆทั่วโลกก็รับปากที่จะช่วยเหลือเวเนซุเอลานะคะแม้ว่าชาติที่เคยต่อต้านเวเนซุเอลามาก่อนก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือค่ะโดยเวเนซุเอลาเนี่ยถูกโดดเดี่ยวจากนานาชาติมาหลาย10ปีแล้วท่ามกลางการปราบปรามทางการเมืองที่มีการชุมนุมประท้วงนะคะการล่มสลายทางเศรษฐกิจแล้วก็แรงกดดันทางการทูตโดยรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาก็บอกว่าทีมช่วยเหลือจากนานาชาติคาดหมายว่าจะเดินทางถึงเร็วๆนี้พร้อมขอบคุณผู้นำทั่วโลกนะคะรวมไปถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียโดยสหรัฐยังคงประกาศเคลื่อนไหวผ่อนปลนมาตรการคว่ำบาตรให้กับเวเนซุเอลาด้วยนะคะรวมไปถึงการอนุญาตให้ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือเกี่ยวกับแผ่นดินไหวด้วยค่ะก็เว้นวรรคมาตรการคว่ำบาตรเอาไว้นะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็ถือว่าเป็นเขาบอกเป็นร้อยปีเลยนะแผ่นดินไหวครั้งนี้นะคะขณะเดียวกันค่ะแม้ว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงเดินหน้าต่อไปนะคะท่ามกลางสถานการณ์การพักครบ60วันแต่ก็หลายคนก็คาดหวังนะว่าราคาน้ำมันก็จะน่าจะลดลงแล้วก็เศรษฐกิจโลกจะดีขึ้นแต่ว่าในมุมมองของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ค่ะคุณเสมาก็บอกว่ามันต้องรอเวลาต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งกว่าที่ราคาน้ำมันโลกแล้วก็การไหลเวียนด้านการค้าในอ่าวเปอร์เซียจะกลับสู่ภาวะปกติแล้วก็มันก็เจอภาวะที่มันมาซ้ำซ้อนด้วยเพราะว่า มีโดรนนะคะไปโจมตีเรือสินค้าเป็นสัญชาติสิงคโปร์นะเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดวิกฤตเข้าไปอีกว่าแล้วตกลงจะเจรจากันได้ไหมและไอ้โดรนลำนั้นมันเป็นของใครนะคะซึ่งทางด้านของ IMF เองก็บอกว่าในวันที่8กรกฎาคมนี้จะมีการใช้สถานการณ์จำลองนะคะเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ3รูปแบบที่เคยนำเสนอไปแล้วเมื่อเดือนเมษายนมาทบทวนนะคะหลังจากที่การพักรบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเดินหน้าอยู่ในขณะนี้นะคะขณะเดียวกันปัจจัยราคาทองในบ้านเราสักนิดนึงนะคะก็เมื่อวานนี้ก็ปรับตัวลงไปเยอะเลยแต่วันนี้เปิดตลาดมาบวกไปทีเดียวนะคะ550บาทนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเมื่อเนี่ยตอนเนี้ยตอนเที่ยง40เนี่ยทองเป็นยังไงบ้างนะ
0: กลับมาบ้างนะ
2: เอาไปบวก500กลับมาแบบคือตอนที่ทำข่าวเนี้ยตอน 11:02 นเนี่ยบวกเพิ่มขึ้น350นะคะแต่ว่าตอนนี้บวกเพิ่มมาเป็น500นะคะทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 63,350 บาทขายออก63,550 บาทค่ะรูปพรรณนะคะรับซื้อ 62,080 บาท20สตางค์นะคะขายออก 64,350 บาทส่วนราคาทองคำโกลด์สปอตค่ะก็กลับมาอยู่ที่ 4,015 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนนะคะหลังจากที่เมื่อตอนช่วงประมาณสัก 10:00 น. กว่าๆเนี่ยหลุดระดับ 4,000 เหรียญไปแล้วนะคะตอนนี้ก็ดีดกลับมาอยู่ระดับ 4,015 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนต้องอย่างที่บอกไปว่าค่าเงินบาทบ้านเราเนี่ยอ่อนค่านะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเทียบค่าเงินบาทอยู่ที่ประมาณ 31-32 บาทแต่ตอนนี้เงินบาทบ้านเราเนี่ยหลุดไป33บาท42สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะก็มันก็ดีกับสำหรับการส่งออกเนาะแต่ว่ามันก็อ่อนค่าเร็วๆอ่อนเร็วมากเลยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรายังอ่านอยู่32อยู่เลยนะแป๊บๆนี่33บาท42สตางค์แล้วก็ไม่แน่สัปดาห์หน้าอาจจะเห็น34 35หรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปนะคะ
0: คร
2: ับ ส่วนหุ้นกันบ้างหุ้นเอเชียค่ะช่วงเช้าวันนี้ปิดตลาดภาคเช้านะคะนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวเจอแรงเทขายทำกำไรในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีค่ะทำให้หลุดระดับ 70,000 จุดไปนะคะปิดตลาดภาคเช้าอยู่ที่ 69,602.72 จุดค่ะลดลงไป 2,763.62 จุดลดร่วงทีเดียว 2,700 นะคะนิกเกอิโตเกียวค่ะส่วนหางเสงฮ่องกงนะคะปิดตลาดภาคเช้าก็ลดลงไป 432.42 จุดนะคะปิดที่ระดับ 22,644.49 จุดนะคะส่วนหุ้นไทยเป็นยังไงบ้างปิดตลาดภาคเช้านะคะก็ลดลงไป 16.79 จุดค่ะอยู่ที่ 1,541.76 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายกว่า 37,272 ล้านบาทค่ะก็เรียกว่าตัวเลขเศรษฐกิจนี้ต้องอัปเดตกันเรื่อยๆตอนนี้ใครมีสตางค์เย็นๆเอาไว้เห็นทองร่วงไปเยอะๆจะไปช้อนซื้อเพื่อทำกำไรหรือเปล่าหรือว่าถือเอาไว้ช้อนซื้อได้นิ่งๆเอาไว้นิ่งๆเอาไว้ตอนนี้ก็ลองพิจารณาดูเอาตามความเหมาะสมนะคะแต่ว่าทาง
0: ด้านต้องเป็นเงินเย็นจริงๆ
2: ต้องเป็นเงินจริงๆนะ
0: ไม่ใช่ไปแนะนำแล้วมันลงไป
2: ใช่เพราะว่าทางด้านของนักวิเคราะห์เองเขาบอกว่าต้องดูราคาทองคำโลกด้วยนะคะถ้าเกิดไม่สามารถทะลุแนวต้านที่ระดับ 4,045 ดอลลาร์ได้นะคะก็ประเมินว่าราคาทองโลกก็มีโอกาสปรับตัวลงมาทดสอบที่แนวรับ 4,000 ดอลลาร์สหรัฐแล้วก็อาจจะเกิดแรงซื้อกลับอีกครั้งจากแนวรับนี้นะคะก็แล้วก็แนะนำว่าถ้าทองราคาทองโลกเนี่ยหลุดแนวรับไปที่ 3,964 ดอลลาร์สหรัฐก็มีโอกาสสูงนะคะที่ราคาทองจะลงไปมากกว่านี
0: ้
2: เอางั้นถือนิ่งๆไว้ก่อน นิ่งๆไว้ก่อนใครไม่ขายก็นิ่งเลยลืมกันไปก่อนก็ได้ทองบอก
0: ไม่ขายก็เท่ากับไม่ขาดทุน
2: ใช่
0: แต่ก็ถือยาวเลย
2: นะคะเอามีคนเข้ามาคุยกับคุณเรื่องฟุตบอลน่ะ
0: เรื่องฟุตบอล
2: บอกว่าญี่ปุ่นเก่งมากเลยนะเสมอสวีเดนนะคุณปาเกอินนะ
0: ญี่ปุ่นเขายังไม่แพ้ใครเลยนะ
2: เกาหลีใต้ยังแพ้ไปแล้วเนาะ
0: ใช่ญี่ปุ่นมีแต่เสมอกับชนะ
2: ใช่แล้วก็ตอนนี้ได้ทีมมาแล้วเข้ารอบแล้วนะ
0: ใช่
2: 19ทีม
0: แต่ยังเตะไม่ครบ
2: ยังเหลืออีก13ยังเหลืออีก13ทีมที่ว่าจะเข้ารอบในรอบ2หรือเปล่าสำหรับฟุตบอลโลก2026นะคะก็ดิฉันมาอัปเดตคร่าวๆนะไม่มีรูปได้ไหมแต่บอกว่าทีม19ทีมที่เข้ารอบแล้ว3นะคะเม็กซิโกสหรัฐเยอรมนีอาร์เจนตินาฝรั่งเศสนอร์เวย์โคลัมเบียสวิตเซอร์แลนด์นะคะ เดี๋ยวก่อนนะ
0: แคนาดาบราซิล
2: แคนาดาบราซิลแล้วอะไรอีกอะ
0: โมร็อกโก
2: บอสเนียว่าบอสเนียเข้ารอบนะแอฟริกาใต้ญี่ปุ่น
0: ถูกต้อง
2: ไอวอรี่โคสต์คุณเชียร์ใช่ไหมญี่ปุ่น
0: ใช่ใช
2: ่เอลกวาดอร์เนเธอร์แลนด์ออสเตรเลียแล้วก็สวีเดน
0: ก็ผลเสมอทำให้ญี่ปุ่นกับสวีเดนกอดคอกันเข้ารอบนะ
2: เขาหัวกันไหม
0: ไม่น่าจะหรอก
2: ไม่เขาไม่น่าจะหัว
0: เขาก็เต็มที่ใช่ญี่ปุ่นนำไปก่อนด้วย
2: ใช่แล้วสวีเดนมาตีตื้นทีหลังเนาะอ่ะก็ลุ้นกันต่อไปยังเป็นมหกรรมของฟุตบอลโลกนะคะแล้ววอลเลย์ด้วยเนาะวอลเลย์ไทยก็ต้องเชียร์ต่อนะทั้งทีมชายทีมหญิงด้วยนะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเที่ยงวันนี้ค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: ค่ะ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
3: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน

ือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย

0: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
3: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
5: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอสร้อยดูอย่างเงี้ยค่ะ
6: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
4: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
5: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

น่าเสียดายน่าเสียดายหลายท่านฟังจสร้อยดูจสร้อยแต่ทำผิดกติกาแคปเนี่ยเขาให้แคปเอาใน YouTube ก่อนตอนนี้เราแบ่งเป็น2ส่วนกติกาการเล่นเกมของเราคือ2ส่วนนะครับคุณจะอยากได้แบบ YouTube คุณต้องดูจสร้อยแล้วทันทีที่แบนเนอร์ขึ้นที่เขาจะเขียนว่าโหลด JS 100 application version ใหม่ตึ๊ดๆๆอันเนี้ยถึงค่อยแคปแล้วก็ส่งมาที่ LINE @js100 อันเนี้ยใน YouTube กับใน LINE เนี่ยผู้โชคดีเนี่ย5รางวัลรางวัลละ200บาทเนี่ยอย่างตอนเนี้ยขึ้นอยู่เลยเข้ามาดูเลยเนี่ยตอนเนี้ยแล้วแคปเลยเนี่ยอย่างเงี้ยคือแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์โครงการตอนนี้เลยครับเนี่ยพอคุณเข้ามาปุ๊บคุณแคปตอนนี้เลยคุณเห็นไหมเห็นโลโก้ตัวแอปใหม่ที่เราขึ้นไหมเนี่ยแคปตอนนี้แคปตอนที่JS 100 application version ใหม่ขึ้นข้อความเนี่ยเป็นแบนเนอร์ขึ้นมาต้องแคปตอนนี้นะครับหลายท่านเนี่ยไปแคปตอนที่แบนเนอร์ตัวเนี้ยมันไม่ได้โผล่ขึ้นมาก็เท่ากับว่ามันไม่ถูกกติกานะครับถ้าอย่างนั้นคือไม่ได้รางวัลนะถ้าตามกติกาที่ถูกต้องอันนี้พูดถึงใน YouTube ที่จะต้องแคปแล้วส่งมาทาง LINE @นะคือต้องมีแบนเนอร์ตัวนี้คุณเห็นไหมคุณเห็นรูปแอปจอสร้อยไหมตอนนี้เนี่ยข้างล่างเนี่ยข้างล่างเนี่ยใครที่เปิด YouTube อยู่นี่ๆๆแล้วก่อนที่มันจะหายไปรีบแคปไปเลยเนี่ยมันจะเป็นแบนเนอร์ข้อความประชาสัมพันธ์โครงการโหลดฟรีตั้งแต่วันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android เนี่ยแล้วข้อความนี้มันจะรันไปเรื่อยๆมันจะรันไปเรื่อยๆซึ่งไม่มีใครรู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่แล้วมันจะหมดเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นตอนนี้ผมพูดอยู่เนี่ยใครอยากจะได้รางวัลคุณเข้ามาแคปเลยตอนนี้เลยเพราะว่าเมื่อสักครู่ผมออกไปดูเจ้าหน้าที่เรียกไปดูปรากฏว่าหลายท่านส่งมาเยอะจริงแต่เกินกว่า 50% คุณไปแคปผิดคุณไปแคปตอนที่มันไม่มีข้อความเนี่ยดาวน์โหลดเนี่ย JS 100 application version ใหม่แล้วก็เป็นเนี่ยรูปโทรศัพท์มือถือเห็นไหมอยู่มุมขวาล่างคุณน่ะแล้วมุมซ้ายล่างคุณน่ะจะเป็นตัวแอปของจสร้อยเห็นไหมนี่คุณต้องแคปตอนนี้เลยรีบแคปเลยดูผ่านในมือถือแล้วเข้าไปในแอปจสร้อยเปิด YouTube ผ่านแอปพลิเคชันของจสร้อยแล้วแคปเลยถ้าคุณเปิดผ่าน YouTube โดยที่ไม่ผ่านตัวแอปจสร้อยไม่ได้ผิดกติกาน่าเสียดายครับหลายท่านส่งมาเยอะแล้วเกินกว่า 50% ที่คุณทำผิดมีไม่กี่ท่านที่ทำถูกเพราะฉะนั้นตอนนี้เลยครับถ้าฟังอยู่แล้วถ้าอยากร่วมสนุกกับกิจกรรมใน YouTube ที่บอกว่าเข้าไปในแอปของจสร้อยลงทะเบียนอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เปิดตัว YouTube ผ่านแอปจสร้อยแล้วแคปมาตอนนี้แล้วก็ส่งมาทาง LINE @js100 เพิ่มเพื่อนใน LINE พิมพ์ @js100 คุณก็ส่งกลับเข้ามาพร้อมกับแจ้งชื่อจริงนามสกุลจะต้องตรงกับในแอปที่คุณลงทะเบียนไว้นะแล้วก็แจ้งเบอร์โทรศัพท์มาทางช่องทาง LINE @js100อันนี้คือแคปภาพเป็นกิจกรรม YouTube แล้วก็ส่งข้อมูลผ่าน LINE @อันเนี้ย5รางวัลเป็นบัตรกำนันจาก Starbucks รางวัลละ200บาทอันเนี้ย5รางวัลส่วนอีก1กิจกรรมเขาแยกกันอีก1กิจกรรมคือกิจกรรมใน Facebook Fanpage JS100 อันเนี้ยคุณเข้าไปดูกฎกติกาผ่านช่องทาง Facebook จส100ได้เลยผมดูคร่าวๆเนี่ยตามความเข้าใจของผมเนี่ยคือเขาแค่ให้ลงทะเบียนถ้าคุณเคยมีแอปอยู่แล้วคุณก็แค่กดอัปเดตถ้าคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนคุณก็แค่ลงทะเบียนก็ไปกรอกชื่อนามสกุลเบอร์ถ้าใครที่ยังไม่เคยมีแอปเลยยิ่งง่ายเลยเข้าไปดาวน์โหลดเลยแต่ว่า iOS ต้องเป็นระบบปฏิบัติการ12ขึ้นไป Android ต้องเป็นระบบปฏิบัติการ9ขึ้นไปแล้วคุณดาวน์โหลดมาคุณลงทะเบียนเสร็จให้เรียบร้อยแล้วอยู่เฉยก็มีสิทธิ์ร่วมลุ้นรับรางวัลแล้วมันง่ายใน Facebook อ่ะมันง่ายกว่านะครับใน Facebook เนี่ยเขาให้10รางวัลรางวัลละ400บาทเป็นบัตร Starbucks เหมือนกันแต่เขาแยกกันเห็นไหมไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ติดตามทาง YouTube คุณจะต้องแคปตอนที่มันขึ้นแบนเนอร์โหลดฟรีตั้งแต่วันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android แล้วก็มีโลโก้มือถืออยู่เห็นไหมมุมล่างขวาแล้วก็มุมล่างซ้ายจะเป็นโลโก้จส100อันนี้แหละถึงแคปตอนนี้ส่วนถ้าเป็นใน Facebook Fanpage เนี่ยคุณแค่ไปกดอัปเดตแล้วก็ลงทะเบียนแต่ว่าชื่อตอนที่ลงทะเบียนกับชื่อที่คุณแจ้งอ่ะต้องตรงกันนะนะครับเขาแยกเป็น2 ส่วนสอบถามเพิ่มเติม1137หรือว่าดอกจัน1808
ไม่เสียค่าใช้จ่ายช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเริ่ม27มิถุนายนนี้เป็นต้นไปสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 11ทุกสาขา
2: สำนักพระราชวังแจ้งกำหนดเวลาและเส้นทางการเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาเริ่มตั้งแต่27มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณกิติยารอดรัตนาทูลรายงานค่ะ
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาน15วันพระราชทานพระศพโดยจะเริ่มในวันพรุ่งนี้วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นวันแรกและจะเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.แบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือช่วงที่1ระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 10:00 น.ช่วงที่2 11:30 น.ถึง 16:00 น.และช่วงที่3 20:00 น.ถึง 21:00 น.โดยจะต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานซึ่งจะปิดเวลา 20:00 น.จากนั้นเข้าทางประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดทั้งนี้ขอให้ประชาชนทุกคนที่จะเข้าถวายสักการะพระศพแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งคลุมเข่าเท่านั้นส่วนการเดินเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปเปิดให้เข้าชมได้ตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.เข้าทางประตูมณีนพรัตน์เช่นเดียวกันและผ่านจุดคัดกรองตามมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยงดเข้าชมพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเดินออกทางประตูวิมานเทเวศกฤตยาราชรัตนทูลรายงานค่ะ
2: เมื่อเวลา 12:47 น.ตามเวลาในญี่ปุ่นสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.8 ศูนย์กลางอยู่นอกทางเหนือของจังหวัดชิบะลึกลงไปในดิน50กิโลเมตรจังหวัดที่รับรู้แรงสั่นสะเทือนประกอบด้วยไซตามะชิบะคานากาวะอิบารากิอุนมะนิกาตะขณะนี้ยังไม่มีการเตือนภัยสึนามิและยังไม่มีรายงานความเสียหายโดยวันนี้เมื่อเวลาประมาณ 7:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่นได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.9 นอกชายฝั่งจังหวัดอิวาระเตะทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่นส่งผลให้ประชาชนในหลายพื้นที่สามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้อย่างชัดเจนขณะที่ทางการออกคำเตือนให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวัง aftershock ที่อาจเกิดขึ้นในระยะต่อจากนี
4: ้เพราะยาเสพติดไม่ได้ทำร้ายแค่ผู้เสพแต่กำลังทำลายความสุขของคนในครอบครัวและชุมชนรอบข้างหากคุณพบเห็นเบาะแสหรือมีคนใกล้ชิดที่กำลังหลงผิดและต้องการโอกาสในการเริ่มต้นใหม่แจ้งสายด่วนปปส. 1386พลังของคุณหยุดยาเสพติดได
2: ้พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนัก

0: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: ติดตามจสร้อยกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับรวมไปถึงใน YouTube ของจสร้อยด้วยนะครับแล้วก็ทาง LINE @jsroy ด้วยหลังจากที่เมื่อสักครู่นะครับทบทวนกฎกติกากันใหม่คราวนี้ถูกเยอะเลยฮะคราวนี้กลายเป็นว่าต้องขออภัยหลายๆท่านที่ทำถูกก่อนหน้านี้นะแทนที่จะช่วยท่านตัดคู่แข่งออกไปได้ตอนนี้ที่ส่งมาทาง LINE@ เนี่ยคือทำถูกกันหมด

0: เลยหลังจากเมื่อสักครู่มาอธิบายกันอีกรอบหนึ่งเก่งมากๆเก่งมากๆแบบนี้แหละถึงจะมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลส่วนท่านใดที่จะไปร่วมสนุกผ่านทาง Facebook ก็ทำตามกฎกติกาผ่านทาง Facebook Fanpage JS100 Radio ได้เช่นเดียวกันทีมงานปักหมุดไว้ให้แล้วนะกิจกรรมอยู่ด้านบนสุดเลยอ่ะลองศึกษาลองเล่นดูนะครับใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดดาวน์โหลดด้วยสำหรับตัวแอปพลิเคชัน JS100 โฉมใหม่ New Edition นะฮะแล้วก็สำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนลงทะเบียนด้วยท่านใดที่โหลดไว้แล้วแต่ยังไม่ได้อัปเดตเลยนะครับวันนี้วันแรกเปิดให้อัปเดตการเป็นที่เรียบร้อยนะครับใช้งานยากง่ายยังไงฟีดแบ็กมาได้เลยผ่านช่องทางคอมเมนต์ YouTube จอสร้อยณขนาดนี้เลยนะครับเราจะได้ประสานงานแจ้งทางทีมงานด้วยนะมีตรงไหนอยากจะให้ปรับเปลี่ยนอยากจะให้แก้ไขอยากจะเพิ่มฟังก์ชันฟีเจอร์ไหนเป็นพิเศษบอกมาได้เลยผ่านช่องทาง YouTube JS 100หรือจะโทรเข้ามาก็ได้ครับ1137ดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุจากบริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนครับอีก1พันธมิตรที่อยู่คู่กับจส100มาอย่างยาวนานโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุจากบริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนท่านสมาชิกประเภทที่1ท่านมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหากสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีถัดไปกรณีที่ผู้ทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการหากท่านเกิดอุบัติเหตุแต่ว่าท่านเป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถสำรองให้ท่านยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันคุณสมบัติรถที่สามารถเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภทที่1กับทางโครงการได้นั้นต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลมีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกท่านใดสนใจสามารถสอบถามค่าเบี้ยประกันภัยประเภทที่1ได้กับทางเจ้าหน้าที่โดยตรงเลยเสริมอีกนิดนึงสามารถผ่อนชำระได้ 0% นาน6เดือนติดต่อสอบถามได้ที่020-150-0888ครับสำหรับท่านใดที่ไม่สามารถเข้าเงื่อนไขตามประเภทที่1ได้เขามีประเภทที่3ครับเป็นอีก1ทางเลือกนะครับซึ่งประเภทที่3เนี่ยสิทธิประโยชน์ยังคงเดิมนะมีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษมีเงินกองทุนคืนเมื่อสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ผ่อนชำระได้เหมือนกัน 0% นาน3เดือนครับเงื่อนไขเปิดกว้างมากขึ้นครับรองรับทั้งเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลรวมไปถึงปิกอัพเชิงพาณิชย์ก็สามารถเข้าร่วมได้ครับแตกต่างกันตรงที่ว่าประเภทที่3จะไม่มีรถสำรองให้ท่านยืมใช้ระหว่างซ่อมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์เดียวกันเลยนะครับ02-150-0888บริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนครับกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุขอบคุณวิทยาด้วยนะครับสวัสดีทักทายพี่พัชนีด้วยคุณกระปุกแดงคุณรับพีคุณวิรัตพี่ปักเคอินนะครับคุณ AA คุณวิรัตพี่สำลิดพี่อุทัยคุณครูน้อยพี่ประพบพรนะครับสวัสดีแล้วก็ขอบคุณทุกๆข้อความเลยนะครับรับแจ้งจากทางไลน์ครับเมื่อตอนประมาณสักเกือบบ่ายโมงมีอุบัติเหตุปากซอยพระราม2 32เป็นรถประจำทางสาย68เบรกกระทันหันกีดขวางช่องทางคู่ขนานด้านซ้ายมีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง3รายเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนำส่งไปที่โรงพยาบาลบางประกอบ9เป็นที่เรียบร้อยแล้วการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ครับสุขุมวิทสายเก่าเมื่อสักครู่ฝั่งขาออกหลักกิโลเมตรที่36บริเวณช่วงโค้งสีจันทร์เห็นบอกว่ามีรถจักรยานยนต์เสียหลักไปชนกาดเร็วกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวา มีผู้ชายคนขับได้รับบาดเจ็บอาการค่อนข้างสาหัสเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลได้แล้วการจราจรเคลื่อนตัวช้าก่อนหน้านั้นตอนนี้เริ่มดีขึ้นฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณพันอยู่สมเด็จพระปิ่นเกล้าเป็นฝั่งขาเข้าจากช่วงแยกอรุณอมรินทร์ที่จะมุ่งหน้าไปสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณพงศกรถนนบรมราชชนนีเป็นฝั่งขาเข้าจากช่วงตัดพุทธมณฑลสาย4ที่จะมุ่งหน้าไปพุทธมณฑลสาย2ก่อนถึงสาย3เขาบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจควันดำอยู่ในช่องทางหลักการจราจรชะลอตัวผ่านพ้นไปดีขึ้นฝั่งกลับกันคุณพงศกรให้ข้อมูลไว้หลังใหม่อย่างเคลื่อนตัวได้แจ้งทราบเป็นข้อมูลครับทางศูนย์วิทยุพระราม199แจ้งเรื่องของการซ้อมอพยพหนีไฟที่ศาลอาญาธนบุรีถนนเอกชัยแขวงบางขุนเทียนเขตจอมทองจะมีการซ้อมแผนดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงเป็นต้นไปจนถึง4โมงเย็นนะครับวันนี้นะครับจนถึง16นาฬิกานะครับซ้อมอพยพหนีไฟศาลอาญาธนบุรีที่เอกชัยนะครับบางขุนเทียนเขตจอมทองกรุงเทพมหานครจะมีการซ้อมแผนดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟขอบคุณข้อมูลจากศูนย์วิทยุพระราม199ด้วยนะครับ คุณมนตรีแจ้งบอกว่ามีอุบัติเหตุ1จุดครับอโศกดินแดงฝั่งขาเข้าก่อนถึงแยกบทแม่พระ200เมตรมีรถกระบะชนกับรถบรรทุก6ล้อครับกีดขวางอยู่ในช่องทางกลางเลยส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับที่คุณมนตรีแจ้งไว้หลังไมค์คุณประทีปพระรามสองขาออกก่อนถึงโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศสมุทรสาครเล็กน้อยครับมีรถกระบะลักษณะแบบมีคอกนะเขาบอกว่าเสียหลักพลิกตะแคงเลยกีดขวางอยู่ในช่องทางหลักด้านขวาส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุครับส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับคุณเบญจวรรณฝากประชาสัมพันธ์มานะครับบอกว่าตัวเองเนี่ยลืมแว่นสายตาเป็นแว่นสายตาสีม่วงดำนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนประมาณ 8:45 นาทีลืมไว้บนรถแท็กซี่เขียวเหลืองขึ้นมาจากตรงข้ามซอยนนทบุรี52แล้วก็มาลงที่เดอะมอลล์งามวงศ์วานช่วง 8:45 นาทีเมื่อช่วงสายของวันนี้ที่ผ่านมารบกวนพี่ๆที่ขับรถสาธารณะด้วยนะครับหรือว่าผู้โดยสารที่ขึ้นต่อหากเก็บของผู้โดยสารได้สามารถแจ้งติดต่อกับจสร้อยได้นะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับคุณวิมลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเสมา
0: สวัสดี
1: แจ้งเหตุรถเสียหน่อยนะฮะ
0: ที่ไหนครับ
1: จากเป็นรถเมย์สายครีมแดงนะฮะสาย205
0: ครับ
1: จากแยกอันไม่แยกสาทรนะฮะ
0: ครับ
1: ที่จะมุ่งหน้ามาแยกช่องนนทรีนะฮะ
0: ครับ
1: ก่อนถึงแยกประมาณสัก10เมตร
0: อ๋อ
1: จอดเสียเลนที่2จากซ้าย
0: oh.
1: เนื่องจากซ้ายผ่านตลอด นะฮะเลนที่2คือต้องตรงไปแล้วจอดเสียอยู่ตรงนั้นเลย
0: โอ้ครับ
1: นะยังไม่มีเจ้าหน้าที่นะรถเริ่มติดยาวแล้ว
0: เริ่มยาวแล้วครับ
1: ฮะ oh. เริ่มยาวแล้ว
0: ท้ายนี้เป็นกี่ร้อยเมตรได้แล้วครับพี่วิมล
1: ก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่ฮะที่เมื่อกี้ผมผ่านมาแต่มันก็เยอะแล้วอะฮะ
0: แล้ว
1: รถจะต้องมาเบี่ยงเบี่ยงกัน
0: แล้วถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปข้างหน้าติดอยู่ไหมครับเนี่ยหรือ
1: ไม่ติดเลยฮะ
0: ไม่ติดแล้ว
1: เนี่ยผมมาถึงแยกตัดพระราม3แล้ว
0: โอ้แล้วฝั่งกลับกันติดไหมครับ
1: ฝั่งกลับกันติดแค่ตรงที่จะไปเนี่ยนะฮะไปที่ไปสาทรนะฮะ
0: อ๋อครับครับ
1: แต่ก็ไม่ยาวเท่าไหร่
0: ครับฮะได้ครับเดี๋ยวยังไงประสานงานตามต่อให้ครับคุณวิมล
1: ครับครับผมสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณวิมลด้วยนะครับเป็นรถประจำทางสาย205สีครีมแดงจอดเสียช่องทางที่2จากซ้ายนะครับก่อนถึงแยกรัชนนทรีเล็กน้อยนะมาจากสาทรผ่านพ้นไปดีขึ้นกลับกันเห็นบอกว่าการจราจรยังไม่มีปัญหานะครับยังเคลื่อนตัวได้ติดตามข้อมูลจากทางด้านของ PEA กันนะครับในช่วงเวลานี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่าทาง PEAหวัดดีแจ้งเตือนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นพนักงาน PEA ชักชวนติดตั้ง PEA Smart Pass ปลอมเด็ดขาดแอปพลิเคชัน PEA Smart Pass ของแท้ต้องดาวน์โหลดผ่าน App Store หรือ Google Play Store เท่านั้นก่อนกดติดตั้งอย่าลืมตรวจสอบชื่อแอปและผู้พัฒนาให้ถูกต้องนะครับเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัวและทรัพย์สินของท่านหากพบพฤติกรรมต้องสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ PEA Contact Center 1129ตลอด24ชั่วโมงนะครับย้ำครับ PEA Contact Center 1129ตลอด24ชั่วโมงครับขอบคุณข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่าทาง PEA ด้วยนะครับมีรับแจ้งทางหลังไมค์ครับเมื่อครู่นี้คุณบุษกรครับบอกว่าพบเห็นรถหงายท้องเลยอยู่ที่มอเตอร์เวย์สาย7เป็นฝั่งขาเข้านะครับหลักกิโลเมตรที่3บวก300ครับคุณบุษกรแจ้งบอกว่าเป็นรถกระบะครับลักษณะคือพลิกแบบหงายท้องล้อชี้ฟ้าเลยนะครับกม3บวก300รถกระบะหงายท้องอยู่เลนซ้ายครับไม่ได้แจ้งเรื่องของผู้ได้รับบาดเจ็บมานะไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าแต่ไม่ได้บอกว่ามีคนเจ็บมาการจราจรเคลื่อนตัวช้าฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็กรณีคุณอภิชาติแจ้งมาทางหลังไมค์เมื่อครู่นี้เองเจอคนเร่ร่อนนะครับบอกเป็นผู้ชาย ลักษณะเหมือนกำลังจะเดินข้ามถนนไปที่เกาะกลางอยู่ในช่องทางหลักพหลโยธินเป็นฝั่งขาออกครับก่อนถึงเชิงทางขึ้นต่างระดับรังสิตเล็กน้อยในช่องทางด่วนเลยนะช่องทางหลักเลยเขาบอกว่าลักษณะเหมือนจะเดินข้ามไปที่เกาะกลางอ่ะแต่รถเนี่ยไม่ติดแล้วมันอันตรายนะเดี๋ยวยังไงเราประสานงานตามต่อให้ขอบคุณคุณอภิชาติด้วยนะครับการจราจรเห็นบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้พหลโยธินก่อนถึงเชิงทางขึ้นต่างระดับรังสิตเล็กน้อยฝากระวังด้วยนะครับใครที่รับฟังอยู่แล้วผ่านจุดดังกล่าวไปพอดีเขาบอกว่าจะเป็นชายเล่ร่อนเหมือนกำลังจะพยายามที่จะข้ามไปแต่ว่ารถเนี่ยไม่ติดแล้วเกรงว่าเดี๋ยวจะเกิดอันตรายกันสวัสดีพี่ตู่ระยองด้วยนะครับคุณสวนทองคุณ 3M นะคุณกระปุกแดงคุณละพีเพิ่มเติมข้อมูลให้นะผ่านช่องทาง YouTube แล้วก็คุณสำลิดคุณวิรัตคุณปะเกอินคุณ AA คุณอุทัยนะฮะที่เพิ่มเติมข้อมูลมาเมื่อสักครู่นี้พี่พัชนีด้วยนะครับก็หลายท่านวันนี้บอกว่าร้อนเหมือนเดิมนะดูแล้วบางที่เนี่ยมีครึ้มฟ้าครึ้มฝนมีเมฆเยอะแต่ร้อนนะภาษีเจริญพี่สุวรรณทองเพิ่มเติมมานะฮะคุณ 3M อัปเดตแล้วใช่ไหมฮะสำหรับตัวแอปนะแล้วก็พี่ตู่ระยองนะครับก็เพิ่มเติมข้อมูลมาให้ใช่วันสุนทรภู่ใช่ไหม26มิถุนาเป็นวันสุนทรภู่นะครับขอบคุณพี่อุทัยด้วยนะครับแจ้งเข้ามานะครับผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube ของเราเนี่ยตอนนี้มีแบนเนอร์ตัวนี้ขึ้นถ้าใครจะเล่นเกมนะครับร่วมสนุกก็สามารถแคปได้เลยนะตอนนี้เห็นไหมคือเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะตัวผมเองก็ไม่รู้ว่าแบนเนอร์อันนี้จะขึ้นมาไหร่เพราะเราตั้งเวลาเอาไว้มันจะหมุนวนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะก็คือไม่มีใครทราบนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากพลาดก็ต้องเปิดสแตนด์บายรอไว้พอเห็นตัวเนี่ยโลโก้อย่างเงี้ยขึ้นตัวประชาสัมพันธ์แอป JS100 New Edition เนี่ยขึ้นปุ๊บสามารถแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับตัวหนังสือมันก็จะวิ่งวนไปวนมาแต่ที่หลักๆที่สำคัญก็คือ1มุมซ้ายล่างจะต้องมีตัวแอป JS100 เห็นไหมที่เป็นสีเขียวๆแล้วก็เป็นโลโก้ JS100 ส่วนมุมขวาจะเป็นหน้าต่างแบบใหม่เป็นตัวฟังก์ชัน SOSที่เราปรับปรุงใหม่ทำให้เห็นเด่นชัดมากขึ้นนะจะเป็นรูปมือถือ2เครื่องนะวางประกบกันอีกอันนึงที่เป็นกลมๆใหญ่ๆสีแดงๆเป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนอันนี้คือฟังก์ชัน SOS ที่บอกว่าเห็นเด่นชัดนะครับพร้อมให้การช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงส่วนอีกเครื่องนึงที่เป็นมือถือเหมือนกันเห็นไหมอันนั้นจะเป็นช่องทางโซเชียลมีเดียของJS100ของเรานะในช่องทางโซเชียลมีเดียของทางJS100มีอะไรบ้างก็มี Facebook Fanpage มี IG Instagram มี X นะ Twitter มีเว็บไซต์มี YouTube แล้วก็มี TikTok พอคุณกดเข้าไปนะครับมันก็จะลิงก์เข้าไปตามโซเชียลมีเดียต่างๆตามที่อยู่นะครับที่จะเข้าไปเยี่ยมชมข้อมูลจากทางทีมงานจากJS100ได้เลยก็บอกแล้วว่าสะดวกรวดเร็วมากนะครับในตัวเวอร์ชั่นใหม่ของทางแอปพลิเคชัน JS100 ของเราแล้วก็ติดตามร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลกันได้นะครับทำตามกฎกติกาก็มีสิทธิ์ได้ลุ้นรับของรางวัลกันนะทั้งในวิทยุที่บอกว่าดูใน YouTube ผ่านแอป JS100 แล้วพอขึ้นโลโก้ก็ให้แคปแล้วก็ส่งไลน์แจ้งชื่อจริงนามสกุลแล้วก็เบอร์ติดต่อกลับแล้วก็รอเลยถ้าทำถูกกฎกติกานะครับก็มีสิทธิ์ร่วมลุ้นบัตรกำนัน Starbucks นะฮะมูลค่า200บาทจำนวน5รางวัลส่วนอีก1ช่องทางการติดตามก็คือทาง Facebook Fanpage JS100 Radio ใครที่สะดวกไปติดตามร่วมสนุกก็ไปดูด้านบนทีมงานปักหมุดไว้ให้แล้วนะอันนั้นก็สะดวกรวดเร็วเข้าใจง่ายด้วยนะครับก็มีของรางวัลแจกเหมือนกันเราแยกเป็น2กิจกรรมนะฮะมีทั้ง FM 100แล้วก็มีทั้ง Facebook Fanpage JS100 นะสะดวกติดตามช่องทางไหนก็ได้เลยครับJS100 เรามีหลากหลายช่องทางให้ได้ติดตามกันถามหาเรื่องฝนกันมาแล้วเหรอครับยังไม่มีฝนนะครับยังไม่มีฝนที่แซวกันว่าแดดร้อนแดดร้อนเนี่ยคือจะมีฝนเนี่ยอยู่ไกลๆเลยครับอยู่แถวนู่นเลยครับแถวเพชรบุรีแถวกาญจนบุรีแถวราชบุรีแต่ลักษณะเป็นฝนกระจายตัวหลายพื้นที่เลยนะครับสุพรรณบุรีนะครับอันนี้จะเป็นฝนที่มาจากโซนตะวันตกนะที่พัดเข้ามานะแต่คิดว่าไม่น่าจะถึงต้องรอดูช่วงเย็นแล้วก็ช่วงค่ำอีกทีหนึ่งแต่เห็นทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยให้ข้อมูลไว้บอกว่าเป็นการคาดหมายช่วง 26-27 เนี่ยประเทศไทยเนี่ยจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะเดี๋ยวผมไปตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ให้เลยไหนๆก็ สอบถามเรื่องฟ้าฝนกันเข้ามาแล้วนะครับข้อมูลจากทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะครับนี่ไงในช่วงวันที่26ถึง27มิถุนายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยครับประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่28ถึง2กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นในสัปดาห์หน้านะจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากในภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่26ถึง28มิถุนายน2569คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรครับส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับส่วนในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นครับโดยทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับก็ต้องขอบคุณข้อมูลจากทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะฮะซึ่งวันนี้ก็มีการพยากรณ์อากาศกรุงเทพและปริมณฑล 6:00 น.วันนี้ถึง 6:00 น.วันพรุ่งนี้ก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งครับคุณเล็กเอกชัยสวัสดีครับ
2: พี่สิมาครับผม
0: สวัสดีครับพี่เล็กเชิญเลยครับ
2: ใช้ถนนราชพฤกษ์นะครับเป็นฝั่งขาออกนะครับผม
0: ครับ
2: ก็มาจากนนท์ต่างระดับบางว่าเป้าหมายครับที่กู้บอล36นะ
0: ครับ
2: พอดีข้ามตรงต่างระดับข้ามทางรถไฟตลิ่งชันมาลงมาได้ประมาณสัก100เมตรช่องทางขวามือนะก็มีช่องทางจราจรด้านขวามีเจ้าหน้าที่วางกลวยนะฮะวางกลวยสีส้มไว้เป็นทางยาวระยะทางประมาณสัก300เมตรถึงเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกสวนผักนะ
0: ครับ
2: ที่มา
0: ครับ
2: ครับผมเป็นการติดตั้งลูกกลิ้งกันชนนะฮะกันชนระหว่างเกาะกลางระหว่างช่องทางขาเข้ากับขาออกนะพี่เตมา
0: หรอแล้วรถชะลอตัวกันไหมพี่เล็ก
2: ใช่ก็ทำจุดนี้ทำให้มีการชะลอตัวนะครับ
0: ครับ
2: ชะลอตัวกันนิดนึงแต่ก็พอข้ามแยกสวนผักมาได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรรถน้อยคล่องตัวครับพี่เตมา
0: ครับผม
2: ฝั่งกลับกันก็ไม่มีปัญหานะครับชั่วโมงนี้ราชพฤกษ์ฝั่งกลับกันจากวงเวียนบางขุนกองมุ่งหน้าต่างระดับชิมพรีก็ยังใช้การได้ดีครับพี่เซมา
0: ไม่มีฝนใช่ไหมครับ
2: ไม่มีฝนครับพี่เซมาแต่ว่าแดดวันนี้ดุมากเลย
0: ใช่เขาไม่แดด
2: แล้วหน้าจอตอนนี้40องศาครับพี
0: ่โอ้เป๊ะเลยเหรอพี
2: ่ใช่หน้าจอตอนนี้40องศา
0: อย่างไรรักษาสุขภาพมาพี่เล็กนะ
2: ครับผมพี่เซมาก็เช่นกันครับดูแลสุขภาพ
0: เช่นกัน
2: เดี๋ยววันสองวันจะแวะเข้าไปเอา
0: ได้เลยได้ของรางวัลเหรอเป็นผู้โชคดีเหรอครับ
2: ครับผมของแม่ประนอม
0: อ๋อมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปแล้วใช่ไหมครับ
2: ติดต่อมาแล้วครับติดต่อมาเมื่อวานเน
0: ี่
2: ยเดี๋ยวเข้าไปเอา
0: ได้ครับ
2: เมื่อคืนนี้ก็ได้คุยกับคุณนันยากรณีแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ที่ปลอมแปลงเป็นพนักเป็นคนเรียกใช้บริการไลน์แมนนะพี่เจมา
0: อ๋อครับ
2: เลยข่าวว่าเมื่อวานนี้โดนกันเยอะเลย
0: หรอ
2: ใช่ในช่วงที่คุณนัทยาโทรคุยแล้วก็สัมภาษณ์เนี่ยก็เยอะมากเลยก็ฝากเพื่อนๆ ท็กซี่แล้วก็ผู้ใช้แอป LINE MAN ระวังนะครับ
0: ครับ
2: ตอนนี้ในกรณีแบบว่าจะให้เหมาจ่ายอะไรแล้วเดี๋ยวจะโอนเงินผ่านผ่านแอปพลิเคชันผ่าน QR อะไรอย่างนี้อย่าไปกดรับนะครับ
0: ครับผม
2: ฝากด้วยครับพี่เซมาครับผม
0: ได้ขอบคุณมากพี่เล็ก
2: ครับผม
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณเล็กเอกชัยนะครับคุณหัวโต99สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเซมาครับ
0: สวัสดีครับ
3: จะเข้าไปรับของนะ
0: ถึงยังอ่ะพี่หัวโตถึงไหนแล้ววะฮะ
3: รับออกมาแล้ว
0: อ๋อออกมาแล้วอ้าว
3: รับออกมาแล้ว
0: ครับถึงไหนละ
3: คุณเสมาเล่นเนี่ยนะ
0: ครับ
3: ครับก็ออกมาจากจอสอรถเยอะนะ
0: รถเยอะ
3: ตอนเรื่องมาทางด้านใต้ทางด่วนรถเยอะ
0: ครับ
3: จะไปเกือบจะไม่ผ่านอ่ะเพราะรถเยอะ
0: ครับผม
3: ครับตอนเรื่องข้ามมาไทยเบนเยียมก็รถก็เยอะเรื่องว่ารถเยอะโดยตลอดนะคุณเสมา
0: ครับ
3: ตอนนี้มันจุรถเยอะเร็วมากเลยคร
0: ับ
3: มาถึงหัวลำโพงรถก็ยังเยอะอยู่นะครับก็ค่อนข้างหนาแน่นถ้าขามุ่งหน้าไปด้านทางแยกพระราม4ด้านนั้นรถก็เยอะอยู่นะครับถ้าพื้นราบจะติดตรงสะพานเหลืองพื้นราบติดนะครับ
0: ครับ
3: ขึ้นต่างระดับจะไม่ติดนะครับก็ไปลงทางนู้นก็หนาแน่นนิดนึงแล้วก็เข้าไปทางหน้าบ้านต่อรถก็เยอะหน่อย
0: ครับ
3: ก็ค่อนข้างหนาแน่นฝนเมื่อสักครู่แถวหน้าบ้านจสลงมา 2-3 หยดอ่ะ
0: เป็นละอองใช่ไหมแล้วมันก็หยุดใช่ไหม
3: เม็ดใหญ่เหมือนกันนะป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กแล้วก็หายไป
0: แต่แดดออกแล้วมีแดดเน
3: า
0: ะ
3: แดดออกคือเขาตกแก้กุ้มเหมือนเย็นๆนะคุณจะมาเดี๋ยวผมไปดูนะครับผมให้คุณจะมาว่าตกหรือไม่ตกครับ
0: ลง
3: แล้วก่อนแล้วก็ต้องไว้แค่นี้ก่อนถ้ามีอะไรขึ้นมาจะข้ามปิ่นเกล้าเดี๋ยวเข้าไปด้านนี
0: ้ได้ครับได
3: ้ครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณพี่หัวโต99นะครับคุณพันธ์สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับพี่เสมาบักแจ้งเพื่อนสมาชิกใช้มอเตอร์เวย์สายเจ็ดขาเข้าครับผม
0: เชิญเลยครับพี่พัน
4: ธ์ให้เพียงออกไปบางนาเลยครับหรือว่าไปตรงหัวรุ่นเลยครับเรียนร้อยก่อนอาจทับช้างนะครับ
0: ครับ
4: มันติดยาวี่ที่ว่าอุบัติเหตุอ่ะ
0: ครับ
4: รถยังไม่ได้งับขึ้นเลยครับนอนตะแคงอยู่คร
0: ับ
4: ผม
0: หรอมอเตอร์เวย์สายเจ็ดใช่ไหมยังตะแคงอยู่นะ
4: ครับก็มอสามบวก500นะครับผม
0: อ๋อได้เอ๊ะสรุปเขาหงายท้องหรือเขาตะแคงเนี่ย
4: รถนอนตะแคงคร
0: ับตะแคงใช่ไหมโอเค
4: ได้นอนตะแคงอยู่เลยครับผมไม่ได้หงายนะนอนตะแคง
0: ได้อยู่เลนซ้ายนะ
4: ครับผมจะมาอยู่เลนกลางเลยครับผม
0: อ้าวเลนกลาง
4: ได้เลนกลาง
0: ครับ
4: น่าจะรถหลายคันอยู่ครับเห็นจอดอยู่เจ้าหน้าที่มาเรียบร้อยครับแต่ว่ารถที่ว่ามาลากขึ้นยังไม่มี
0: อ๋อแต่มีเจ้าหน้าที่แล้วใช่ไหม
4: เจ้าแล
0: ้
4: วมีแล้วมีเจ้าหน้าที่แล้ว
0: คร
4: ับ
0: ผม
4: ไม่ค่อยร้อนอะไรแล้วพี่เดี๋ยวมา37นะ
0: โอ้โหโหโหแดดเปรี้ยงเลยอ่ะ
4: เดี๋ยวนะคุณ37ใช่แดดเปรี้ยงเลยคร
0: ับ
4: ผม
0: ครับผม
4: พอดีใส่แว่นดำพี่มันสียังไงรู้มันก็โอเคอยู
0: ่รักษาสุขภาพดวงตาด้วยพี่พันธ
4: ์ใช่บอกพี่ไทยรัฐพร้อมกับผมกับคุณปู่ปีชาให้หน่อยนะ
0: ครับ
4: คร
0: ับ
4: ผมจะวันต้องใส่แว่นดำหน่อยครับผม
0: ครับผม
4: หน้าดำแล้วต้องใส่เรื่องดำอีกนะ
0: ขอบคุณครับพี่พัน
4: ธ์
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณพันธ์ครับช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
5: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
6: หนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: แกไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: งั้นไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

0: ัน1586กรมทางหลวงสวัสดีครับ
1: ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยอยู่ดีๆรถดิฉันก็ความร้อนขึ้นทำยังไงดีคะ
0: ใจเย็นๆครับตอนนี้นำรถเข้าจอดชิดไหลทางด้านซ้ายแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินเอาไว้นะครับ
1: ได้ค่ะได้ได้แล้วต้องทำยังไงต่ออีกคะ
0: ครับถ้าในรถมีป้ายสะท้อนแสงเอาไปวางไว้บนพื้นถนนด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังรถเอาไว้นะครับรถคันอื่นเขาจะได้เห็นว่ามีรถจอดเสียอยู่แล้วก็ระหว่างรอความช่วยเหลือให้ออกไปอยู่นอกรถนะครับในจุดที่ห่างจากรถพอสมควรนะตอนนี้หน่วยกู้ภัยทางหลวงกำลังเดินทางไปช่วยแล้วนะครับ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงสายด่วนโทร1586

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
2: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
3: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
1: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
4: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
4: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02 7087501-10

0: ขอบคุณคุณหัวโต99ด้วยนะครับเห็นนำขนมมาฝากทีมงานจะสร้อยด้วยขอบคุณมากๆนะครับทักทายคุณอนุกูลด้วยนะครับคุณอึ้งยงอ๋ออันนั้นลองลบแล้วก็โหลดใหม่สรุปใช้ได้แล้วใช่ไหมครับพี่อึ้งยงขอบคุณมากเลยนะครับที่ทักทายกันเข้ามาในคอมเมนต์ทาง YouTube นะช่วงนี้ติดตามข้อมูลจากทางด้านของสสส.กันนะครับกับเรื่องของการตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระครับเขาเป็นโครงการเลยนะนะครับหน่วยงานก็คือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.นะครับก็ชวนตักบาตรวิถีใหม่ใส่ใจสุขภาพพระเน้น4เสริม3ลดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่ว่า4เสริม3ลดเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับเพราะว่าในทุกๆเช้าเนี่ยเห็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะฮะเด็กๆหลายๆบ้านนะครับหลายๆท่านก็จะนิยมนะครับกิจกรรมที่คนไทยหลายท่านเนี่ยมักที่จะชอบทำกันมากๆเลยนะในช่วงทุกเช้าเนี่ยก็คือการตักบาตรตื่นมาตักบาตรนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าเป็นการทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับใช่ไหมครับหรือว่าเสริมบุญให้กับตัวท่านเองแล้วก็ครอบครัวคนที่ท่านรักด้วยแหละวันนี้ทางสสส.และภาคีเครือข่ายนะครับก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมานะมาทำบุญตักบาตรวิถีใหม่ครับที่เราเนี่ยจะหันมาใส่ใจสุขภาพพระกันให้มากขึ้นครับง่ายๆเลยครับแค่เปลี่ยนวิธีการเลือกซื้อแล้วก็จัดเตรียมพัฒนาหารโดยยึดหลักการจำง่ายๆอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับ3เสริม4เสริม3ลดนะฮะขออภัย4เสริม3ลดหลักการนี้มีอะไรบ้างนะครับเริ่มที่4เสริมกันก่อนเพื่อความแข็งแรงนะฮะเสริมที่1คือเสริมผักครับเพิ่มวิตามินแร่ธาตุใยอาหารช่วยเรื่องของระบบขับถ่ายของท่านนะครับเสริมที่2ก็คือเสริมปลาครับเลือกโปรตีนที่ย่อยง่ายไขมันต่ำถวายอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งกำลังดีเลยนะเสริมที่3คือเสริมนมครับแนะนำเป็นนมจืดนะไขมันต่ำหรือว่านมจืดพร่องมันเนยเพื่อเสริมแคลเซียมครับเสริมที่4คือเสริมข้าวข้าวไม่ขัดสีนะอย่างเช่นข้าวกล้องหรือว่าข้าวซ้อมมือซึ่งมีกากใยสูงและดีต่อหลอดเลือดหัวใจด้วยนะครับเมื่อเสริมสิ่งดีๆแล้วก็ต้องมี3ลดลดนี่คือเพื่อลดโรคนะครับประกอบด้วยอะไรบ้างลดที่1คือลดมันพยายามเลี่ยงของมันแกงกะทิข้นจัดหรือว่าเนื้อสัตว์ติดมันครับลดที่2คือลดเค็มลดการปรุงรสจัดเลี่ยงอาหารหมักดองเพื่อถนอมไตและควบคุมความดันครับลดที่3คือลดหวานครับเลี่ยงอาหารรสหวานจัดทั้งของคาวและของหวานในปริมาณที่มากเกินพอดีครับตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระใส่ใจทุกเมนูลดหวานลดมันและเลี่ยงเค็มจากสสส.ครับคุณอัศรากรสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: เชิญเลยครับอยู่ที่ไหนครับ
1: ผมขออนุญาตแจ้งเห็นรถจอดเสียนะครับผม
0: ครับที่ไหนเอ่ย
1: ตรงอุโมงค์บางพลัดนะฮะมุ่งหน้าไปทางบรมนะครับผม
0: ครับ
1: เป็นรถโตโยต้านะครับเป็นสีบอลนะครับเป็นน้องนักศึกษาเขานั่งอยู่รถผิงนะข้างหน้าแล้วก็มีน้องผู้ชายเขายืนโบกด้านหลังนะครับแต่มันเป็นเชิงทางขึ้นอุโมงค์บางพลัดนะครับผม
0: อ๋ออันนี้เป็นฝั่งมุ่งหน้าไปทางไหนพี่อัศรากร
1: ไปทางบรมฮะไปทางบรมอะครับผม
0: ไปบรม
1: ไปทางปิ่นเกล้าใช่ใช่ไปทางบรมอะครับผม
0: รถติดไหมครับเนี่ย
1: รถยังไม่ติดฮะรถยังไม่ติดทั้งไปทั้งกลับใช่ใช่แต่ที่ว่ามันอยู่ในเชิงทางขึ้นอุโมงค์มันอันตรายด้วยครับผม
0: อ๋อได้ครับเดี๋ยวยังไงรีบประสานงานให้
1: ใช่ใช่ยังไงฝากเป็นข้อมูลเพื่อสมาชิกลงอุโมงค์บางพลัดก็ใช้ความระมัดระวังหน่อยฮะ
0: ครับ
1: เพราะว่ามันจะลงไปเดี๋ยวขึ้นมาก็จ้าเอ๋น้องเขาพอดีครับผม
0: ใช่ใช่ใช่
1: อยากให้ฝากเป็นข้อมูลด้วยครับผม
0: ได้ครับ
1: ครับยินดีฮะขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณอัจฉรากรนะครับเป็นถนนจรัญสนิทวงศ์ฝากระมัดระวังด้วยนะครับเชิงทางขึ้นเป็นฝั่งขาเข้านะครับปากทางขึ้นอุโมงค์บางพลัดนะครับมีรถเก๋งสีบรอนเงินจอดเสียกีดขวางช่องทางฝั่งซ้ายการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียเชิงทางขึ้นอุโมงค์บางพลัดนะครับผ่านพ้นไปดีขึ้นกลับกันเคลื่อนตัวได้กรณีคุณอภิชาติที่บอกว่าเห็นชายเร่ร่อนข้ามถนนอยู่ช่องทางหลักอันตรายมากเลยอยู่ช่วงต่างระดับรังสิตพหลโยธินขาออกเราประสานงานไปที่สภ.ประตูน้ำจุฬาเจ้าหน้าที่รับทราบแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูให้คุณศรีวิชัยอยู่พระราม4ขาออกอังรีดูนังมุ่งหน้าสารแดงการจราจรเห็นบอกว่าเคลื่อนตัวช้านะครับทั้ง2ด้านเลยครับในช่วงเวลานี้พี่ตู่ระยองครับเพิ่มเติมมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาเข้าเป็นช่วงหลักกิโลเมตรที่8+900นะครับมีรถเก๋งจอดเสีย กีดขวางช่องทางซ้ายครับมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาเข้าหลักกิโลเมตรที่8บวก900นะครับมีรถเก๋งจอดเสียกีดขวางช่องทางซ้ายการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับเมื่อสักครู่คุณวีรพลครับแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มานะครับบอกว่าทางหลวง21สระบุรีหล่มสักบนช่องเขาขาดสระบุรีมีอุบัติเหตุ1จุดครับเป็นรถบรรทุก6ล้อชนกับรถเก๋งกีดขวางอยู่ช่องทางด้านซ้ายนะครับแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มาในแอปพลิเคชันของ JS100 ของเรานะครับขอบคุณคุณวีรพลด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเราประสานงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบนะครับสำหรับจุดนี้บนช่องเขาขาดสระบุรีบรรทุก6ล้อกับเก๋งครับแต่ไม่ได้แจ้งคนเจ็บมาน่าจะไม่มีนะฮะเขาบอกว่าการจราจรนี่เคลื่อนตัวช้าอยู่เลนซ้ายนะครับจุดดังกล่าวอยู่เลนซ้ายการจราจรเคลื่อนตัวช้าฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้เป็นทางหลวง21ครับสระบุรีหล่มสักศูนย์วิทยุพระราม199รับแจ้ง2เหตุนะครับช่วงเวลาไล่เลี่ยกันเลยนะมีเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในสำนักงานเขตบางขุนเทียนถนนพระราม2นะครับมีทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนเทียนไปที่เกิดเหตุนะครับหลังจากนั้นไม่นานก็แจ้งกลับมาบอกว่าขณะนี้เพลิงได้สงบลงแล้วไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บและไม่ส่งผลกระทบต่อตัวอาคารครับอีกเหตุการณ์หนึ่งรับแจ้งเป็นต้นไม้ล้มครับอยู่ซอยวิภาวดีรังสิต64นะครับซึ่งก็มีทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขนเข้าดำเนินการตัดทอนบางส่วนเพื่อดำเนินการเคลื่อนย้ายนะครับแล้วก็มีการประสานงานต่อเนื่องไปทางเขตให้ดำเนินการต่อขอบคุณข้อมูลจากทางศูนย์วิทยุพระราม199ด้วยนะครับเมื่อสักครู่กรณีคุณบุษกรแล้วก็พี่พันธ์นะแจ้งมาเป็นจุดเดียวกันล่าสุดเจ้าหน้าที่ทีมกู้ภัยมอเตอร์เวย์เดินทางถึงที่เกิดเหตุแล้วนะครับมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาเข้าหลักกิโลเมตรที่3บวก300รถกระบะเสียหลักพลิกตะแคงกีดขวางช่องทางกลางนะครับก็เห็นบอกว่ากู้ภัยมอเตอร์เวย์เนี่ยถึงที่เกิดเหตุแล้วการจราจรเนี่ยชะลอตัวนะก่อนหน้านี้ส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็มีรับแจ้งนะครับบอกว่าพระราม4เห็นว่ามีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นนะหลายท่านแยกเกษมราษฎร์แยกวิทยุแยกสารแดงนะครับแล้วก็ทางฝั่งสาทรเหนือที่กำลังจะมุ่งหน้าตัดวิทยุพระราม4ก็บอกว่ารถเยอะเหมือนกันด้านของสุขุมวิทเข้าออกอโศกนะครับชะลอตัวสัญญาณไฟพญาไทไปแยกพญาไทแยกราชเทวีก็หนาแน่นนะครับสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยชะลอตัวก่อนถึงซอยโยธีท้ายแถวครับราชวิถีที่จะมุ่งหน้าไปแยกสังฮียังเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องนะครับบริเวณจุดดังกล่าวแล้วก็ทางฝั่งของสะพานสังฮีหรือว่าสะพานกรุงธนยังไม่ติดนะครับสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยขาเข้าจะมีสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินครับที่ดูแล้วปริมาณรถอย่างมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับส่วนฝั่งกลับกันไม่ติดเลยไปกรุงธนบุรีได้ไปได้ดีตากสินชะลอตัวนะครับมุ่งหน้ามาดาวคณองจอมทองฝั่งที่มาจากแยกใหม่สวรรค์ครับส่วนแยกบุคโลยังเคลื่อนตัวได้นะครับท้ายแถวสั้นเชิงทางลงสะพานพระราม3ถ้าเป็นขาออกไม่ติดครับแต่ถ้าเป็นขาเข้าชะลอตัวนะครับผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นครับถนนพระราม2นะครับคุณ 3M เพิ่มเติมมาให้ในช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube นะครับบอกว่าท้องฟ้าสดใสจากช่วงเมืองใหม่ที่จะมุ่งหน้าไปบางมดรถหนาแน่นทำความเร็วได้งดงามตามกันมาถึงตรงหน้าด่านดาวคะนองยังคล่องตัวอยู่ขอบคุณคุณ 3M ด้วยนะครับอีกนิดนึงจะเป็นกลอนอยู่แล้วนะฮะขอบคุณนะครับวันนี้วันสุนทรภู่ด้วยคุณ 3M นะฮะเพิ่มเติมมาให้ทางคอมเมนต์ทาง YouTube จส100นะฮะมิติใหม่การรายงานจราจรนะฮะทางด้านของพระราม1ชะลอตัวนะครับหน้าห้างราชดำริก็มีปริมาณรถเยอะแล้วนะครับไปทางฝั่งราชประสงค์ประตูน้ำถ้าเรื่องฝนนี่ต้องรอเย็นๆค่ำๆนะไม่แน่นะอาจจะมีตกลงมาต้องเผื่อเวลาการเดินทางให้ดีเลยนะวันนี้วันศุกร์ศุกร์สิ้นเดือนนะครับศุกร์ที่ก็ไม่แน่ใจว่าฝนจะลงมาไหมด้วยนะครับแล้วก็เป็นศุกร์สุดท้ายก่อนที่จะอาทิตย์นี้เลือกตั้งนะก็ฝากติดตามรายการช่วงบ่ายสองครึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีช่วงรายการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครและสก.เปลี่ยนใหม่หรือไปต่อนะครับก็วันนี้ทิ้งท้ายกันนะ ก่อนที่วันอาทิตย์ที่กำลังจะถึงนี้ก็ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะครับมีเพิ่มเติมข้อมูลการจราจรเข้ามานะครับในช่วงเวลานี้ด้านของราชปรารภแถวมักกะสันก็บอกว่าชะลอตัวทางฝั่งเพชรบุรีไปอโศกเพชรเพชรอุทัยบอกว่ารถมากแล้วก็ทางฝั่งของเอกมัยไปทองหล่อไปพร้อมพงก็บอกว่าช้านะครับส่วนด้านของพระรามเก้านะเวลานี้เห็นว่ายังเคลื่อนตัวได้นะครับพี่ปะเกอินบอกว่าเรดาร์มีกลุ่มฝนแต่ว่าแถวบ้านแดดแรงถ้าตรวจสอบจากในเรดาร์แล้วเนี่ยกลุ่มฝนจะอยู่ด้านตะวันตกนะครับซะเป็นส่วนใหญ่อยู่โซนแถวเพชรบุรีราชบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีบางพื้นที่แล้วก็จะพัดเข้ามาที่สมุทรสงครามสมุทรสาครนะครับที่กลุ่มใหญ่ๆเลยตอนนี้จะอยู่ที่ด่านมะขามเตี้ยจะอยู่ที่สวนพึ่งมาทางด้านของจอมบึงต่อเนื่องมาทางโพธารามนะครับเนี่ยกลุ่มใหญ่เลยแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนี่น่าจะเคลื่อนลงอ่าวไทยจะมาทางด้านของบ้านลาดเพชรบุรีมาทางด้านของหนองยะปล้องกลุ่มนี้น่าจะไปอัมพวาสมุทรสงครามแล้วก็เคลื่อนตัวลงสู่อ่าวไทยส่วนอีกกลุ่มหนึ่งจะอยู่ด้านบนหน่อยจะไปทางด้านของอู่ทองสุพรรณบุรีไปทางด้านของอำเภอเมืองไปทางด้านของบางปลาม้าแต่ว่าเป็นลักษณะฝนกระจายนะครับส่วนโซนตะวันออกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระยองชลบุรีฉะเชิงเทราประจีนบุรีนครนายกไม่ค่อยมีครับมีก็แบบประปายอ่ะบางน้ำเปรี้ยวเล็กน้อยศรีราชาเล็กน้อยบ้านบึงเล็กน้อยแปลงยาวเล็กน้อยนะครับหลักๆนี่ถ้าเป็นฝนที่หนักๆเนี่ยจะอยู่ทางฝั่งตะวันตกซะมากกว่านะครับในช่วงเวลานี้แต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วก็เป็นศุกร์สิ้นเดือนด้วยเป็นศุกร์สุดท้ายของมิถุนายน69อ่ะนะครับเดี๋ยวจะเลิกงานเลิกเรียนแล้วก็ถ้าฝนเทลงมาอีกนี่น่าจะมีปัญหาการจราจรในช่วงเย็นนี้แล้วแหละนะครับก็ต้องเผื่อเวลานะวางแผนการเดินทางให้ดีๆเพราะว่า 2-3 วันที่ผ่านมานี่ฝนจะตกช่วงค่ำๆตลอดเลยใช่ไหมจะเข้ามาแล้วก็หนักบ้างเบาบ้างฟ้าแรงนะครับจะมาในช่วงค่ำตลอดเลยลมแรงด้วยนะครับเมื่อวานช่วงค่ำฝนถล่มย่านรังสิตเนี่ยนะพี่พักเกอินก็บอกว่าแถวรังสิตก็ถล่มเหมือนกันใช่ไหม 2-3 วันมานี้ฝนค่อนข้างหนักนะครับหัวหินดีไหมนะหัวหินนี่ถ้าเป็นการจราจรไม่ติดนะครับที่สอบถามมาในคอมเมนต์ทาง YouTube นะพระราม2ตั้งแต่ดาวคะนองไล่ยาวไปจนถึงชะอำไม่มีปัญหาเลยครับมีตรงบ้านแพลวนิดเดียวเองนะครับแต่ดูแล้วขาเข้ารถจะเยอะกว่าด้วยซ้ำขาออกไม่ติดเลยแถววังมะนาวก็ใช้ได้นะครับแต่เหมือนจะมีอุบัติเหตุบนต่างระดับวังมะนาวนะหรือว่ารถจอดเสียนี่แหละแต่รถก็ไม่ได้ชะลอตัวเท่าไหร่นะครับยังเคลื่อนตัวได้แล้วก็ตั้งแต่ช่วงวังมะนาวมาเขาย้อยเพชรบุรีเนี่ยจุดที่ทำถนนก็มีชะลอตัวแต่เป็นฝั่งขาเข้านะครับที่อำเภอเมืองตรงที่เขามีทำทางกันอยู่แนวก่อสร้างจะเป็นขาเข้านะครับที่ชะลอตัวมากกว่าขาออกก็ไม่ค่อยติดไปเขาบันไดอิฐก็ยังไปได้นะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาด้วยครับเนี่ยเพชรเกษมออกมานี่ใช้กันได้ยาวๆเลยชะอำไปเพชรบุรีไปต่อเนื่องประจวบไปหัวหินไม่ติดนะครับนะฮะที่สอบถามเข้ามาใน YouTube ยังใช้ได้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา14นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับอธิบดีกรมการปกครองยืนยันเดินหน้าเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐในจังหวัดภูเก็ตพร้อมขยายผลหากพบผู้เกี่ยวข้องเพิ่มสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: พระกรุณาธิคุณการุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
3: ยามาฮ่า

0: เตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ5ปีจะมาให้5ป
1: ีอธิบดีกรมการปกครองย้ำคดีเจ้าหน้าที่รัฐภูเก็ตเดินหน้าตามกฎหมายพร้อมขยายผลหากพบผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมขณะที่บ่ายวันนี้เตรียมฟ้องทนายอั๋นบุรีรัมย์คดีหมิ่นประมาทหลังถูกพาดพิงจนได้รับความเสียหายคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: นายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐในจังหวัดภูเก็ตโดยระบุว่าการดำเนินการยังเป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายหากพบมีผู้กระทำผิดหรือมีประเด็นใดเพิ่มเติมก็จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปเมื่อสอบถามถึงบุคคลที่ถูกสั่งย้ายมาช่วยราชการแล้วยังมีคดีอื่นหรือประเด็นอื่นอีกหรือไม่นายนฤชาระบุว่ายังมีประเด็นที่อยู่ในกระบวนการสอบสวนอื่นซึ่งเป็นความผิดอาญาที่เกี่ยวข้องกับเจ้าพนักงานซึ่งเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปส่วนกรณีที่ถูกถามว่าความผิดดังกล่าวเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์หรือเรื่องเงินหรือไม่นายนฤชาระบุว่ามีความเกี่ยวข้องทั้งหมดและเป็นเรื่องที่อยู่ในกระบวนการพิจารณาของกฎหมายสำหรับกรณีที่ช่วงบ่ายวันนี้จะมีการยื่นฟ้องนายพัทรพงษ์สุภศรหรือทนายอั๋นบุรีรัมย์ระบุว่าเป็นการดำเนินคดีในความผิดหมิ่นประมาทในนามส่วนตัวเนื่องจากตนได้รับความเสียหายจากการถูกพาดพิงว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบสวนทั้งที่ความเป็นจริงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจึงใช้สิทธิตามกฎหมายต่อไปนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดทรงสถิตอยู่ในดวงใจพระสงฆ์นิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ตอนไม้จันหอมหัตถศิลป์แห่งความจงรักภักดีติดตามกับคุณสราวุฒิจอกลมครับ
3: นับตั้งแต่สมัยพุทธกาลไม้จันหอมคือพันไม้ชนิดหนึ่งที่ถูกขนานนามว่าเป็นไม้ชั้นสูงเชื่อมโยงโลกมนุษย์สู่สวงสวรรค์ความพิเศษจะอยู่ในแก่นไม้ที่จะส่งกลิ่นหอมอบอวลเปรียบได้กับคุณงามความดีที่ขจรกระจายไม่จางหายไปตามกาลเวลาโดยเมื่อวันที่6ธันวาคม2568พิธีบวงสวงตัดไม้จันหอมได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เพื่อจัดสร้างพระโกศและพระหีบจันทร์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้สำนักช่างสิบหมู่นำไปรังสรรค์อย่างประณีตจนกลายเป็นงานหัตถศิลป์อย่างสมพระเกียรติดังนั้นพระโกศจันทร์จึงไม่ใช่เพียงแค่เครื่องประกอบพระเกียรติยศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเพียงเท่านั้นแต่คือสื่อกลางที่เชื่อมร้อยหัวใจคนไทยและความเพียรพยายามของช่างฝีมือให้กลายเป็นความงดงามอันทรงคุณค่าที่จะคอยย้ำเตือนให้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อแผ่นดินเปรียบได้กับแม่ของแผ่นดินที่จะสถิตตราตึงในใจราษฎรตราบนิดนิรันดร์สราวุธจอกลมรายงาน
4: ฟ้ามืดดับแสงเศร้าโศกสันทั่วราชทุกจาบันร่ำไห้พระองค์พาพระมิ่งขวัญลาไกลสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา15นาฬิกาอิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เป็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เราเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: ครับ
0: มันเป็นของโบราณหรือจ๊ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ๊ะสมัยก่อนโน้นน่ะสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนโน้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าไอ้ทำอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทำมาเอกแห่งนี้
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
2: ใส่ตะแคง
0: แล้วต้องหูก็ทำด้วยนะหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจนๆ
1: ถ้าฉันมีอยู่ครับแม่ครับครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้เงินทุกวันที่เขาไปเรียน
1: ครับ

0: รสหวานมันเค็มจากสสส.
1: กลับมาได้ทางกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้ครับมีข้อมูลจากทางด้านของรฟม.ให้ได้ติดตามกันครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยครับหรือว่าทางรฟม.ครับแจ้งเรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนหลานหลวงจากบริเวณซอยหลานหลวง1ถึงบริเวณแยกหลานหลวงครับฝั่งมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับเพื่อดำเนินการก่อสร้างสถานีหลานหลวงโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2569เวลา 22:00 น.ถึงวันที่10กรกฎาคม2569เวลา 24:00 น.ครับตลอด24ชั่วโมงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แจ้งว่าบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มครับช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติม3ช่องจราจรบนถนนหลานหลวงครับบริเวณซอยหลานหลวง1ถึงบริเวณแยกหลานหลวงครับฝั่งมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อดำเนินการก่อสร้างสถานีหลานหลวงครับตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2569เวลา 22:00 น.ถึงวันที่10กรกฎาคม2569เวลา 24:00 น.ครับตลอด24ชั่วโมงมีผลให้ถนนหลานหลวงบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสามารถสัญจรได้2ช่องจราจรวันเวย์โดยประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติครับการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการทำงานและอาจมีเสียงดังรบกวนในพื้นที่ใกล้เคียงในวันและเวลาดังกล่าวครับหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ครับผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์063-217-6532ครับและติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับขอบคุณข้อมูลจากรฟม.

0: ครับทักทายคุณรพีด้วยนะครับเห็นบอกว่าช่วงค่ำจะมีฝนไหมนะฮะวันนี้อุตุให้ฝนไว้กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ย160นะครับของพื้นที่ก็บอกว่ามีฝนตกหนักบางแห่งก็ดูแล้วเนี่ยทิศทางลมดูแล้วเนี่ยข้อมูลจากเรดาร์ตรวจอากาศก็เคลื่อนมาทางฝั่งตะวันตกกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรียังคงเหมือนเดิมนะครับสุพรรณบุรีบางพื้นที่นครปฐมบางพื้นที่นะครับก็ถ้าเป็นลักษณะนี้ช่วงค่ำๆนี่ก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะว่า 2-3 วันมานี้เนี่ยก็มาในช่วงเย็นๆช่วงค่ำๆก็ตกค่อนข้างหนักเลยลมก็แรงด้วยนะครับฝนก็แรงด้วยในหลายพื้นที่มีอุบัติเหตุนะครับเพิ่มเติมเข้ามาจากเมื่อสักครู่นี้นะครับที่คุณวิรพลแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มาบนช่องเขาขาสระบุรีนะครับที่บอกว่าเป็นรถเก๋งกับบรรทุก6ล้ออยู่เลนซ้ายทางหลวง21สระบุรีหล่มสักฝากระวังด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุเห็นบอกว่ามอเตอร์เวย์สาย7ขาเข้ากม3บวก400ที่เป็นกรณีของรถกระบะที่พลิกตะแคงอยู่กีดขวางอยู่เลนกลางนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ถึงแล้วนะแล้วก็มีการวางกรวยเป็นจุดสังเกตไว้ให้แล้วยังไงฝากระวังเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ก็ใช้รถจักรยานยนต์เนี่ยจอดแล้วก็เปิดไฟวับๆอยู่ใกล้เคียงการเห็นมีรถเหมือนเป็นรถยกมาใกล้เคียงแล้วนะครับเนี่ยที่เกิดเหตุเนี่ยก็เดี๋ยวอีกสักพักนึงน่าจะดำเนินการเคลื่อนย้ายนะตอนนี้ทางกู้ภัยมอเตอร์เวย์ก็เร่งดำเนินการเต็มที่ท้ายแถวยาวนะครับก็บอกว่า4กิโลอ่ะท้ายแถวจุดเนี้ยมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาเข้าบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่3บวก400นะครับท้ายแถวยาว4กิโลเลยนะอยู่เลนกลางนะเป็นรถกระบะพลิกตะแคงอยู่เลนกลางเลยนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยทราบแล้วก็กำลังเร่งดำเนินการในที่เกิดเหตุให้ท้ายแถวยาวครับคุณตาเอิร์ธสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับอยู่ไหนครับเนี่ย
1: จะถึงอู่ทองนะครับ
0: โอ้ไปทาง
1: จาก
0: สามสี่ศูนย์หรือว่าตรงไหน
1: จากติวานนท์ใช่ไหมครับจากติวานนท์มาสามสี่ศูนย์ใช่ไหมครับอ๋อ
0: ใช่
1: แต่ก็เลี้ยวเข้าสองพี่น้องพอถึงสองพี่น้องมันจะมีทางลัดครับเขาเรียกถนนสีดำลานมาหาอำเภออู่ทองโดยที่เราไม่ต้องไปออกมาลายแมน
0: ครับ
1: เป็นทางสวยมากผ่านหมู่บ้านใหญ่เรียบเลย
0: โอ้อ๋อครับ
1: ที่จะใจที่สุดคือตอนที่โดนฝนแล้วล่ะ
0: ร้อนหนักไหมครับคุณตาเอิร์ธ
1: บล็อกเบอร์หนึ่งอยู่ครับ
0: อ๋อยังไม่หนักใช่ไหมครับ
1: แต่ครับผิดกับตอนที่ออกมาจากกรุงเทพแบบแสบตาเลยอ่ะ
0: กรุงเทพแดดแรงมากครับหลายพื้นที่เลยครับเออ
1: ใช่แล้วผมก็ขับอย่างเงี้ยทุกวันเลยครับไปทำงานที่ติดวัดนนท์
0: ครับครับอ๋อแล้วก็กลับสุพรรณนี้ทุกวันเลยเหรอ
1: กลับอย่างเงี้ยครับทุกวัน
0: โอ้โห
1: ใช่สามวันนี้พรุ่งนี้ได้หยุด
0: กี่โลฮะเนี่ย
1: 110กิโลจากอู่ทองอำเภอนาลาวนะครับเอ้ยอำเภออู่ทองตำบลนาลาว
0: อ๋อฮะ
1: 110กับ110ก็จากแต่ก่อนเติมน้ำมันตอนนี้ต้องไปติดแก๊สแล้วว่า
0: แล้วตอนเดินทางเข้าตอนเช้านี่เช้ากี่โมงครับที่มาทำงานเนี่ยครับ
1: เช้าส่งหลานเสร็จก่อน7โมง
0: ครับ
1: 7โมงส่งหลานเสร็จก็มาถึงคนอื่นเขาลูกๆเขาขับมาชั่วโมงกว่าผมประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับมาถึงก็ประมาณ9โมงครึ่ง
0: 9โมงครึ่งโอ้โห
1: ทำงานก็ประมาณ 3-4 ชั่วโมง
0: ทำงาน 3-4 ชั่วโมงแล้วก็
1: กลับเพราะว่ากลางคืนขับไม่ไหวมองไม่เห็น
0: กลับอีก2ชั่วโมง
1: 2ชั่วโมงครึ่ง
0: 2ชั่วโมงครึ่ง
1: แล้วอาจจะถึง3ถ้าเจอตลาดนัดนะ
0: อ่าฮะก็คือขับไปเรื่อยๆแวะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับ
1: แวะไปเรื่อยๆแม่บ้านชอบไงแวะให้ซื้ออ
0: ๋อครับ
1: แต่ชอบแบบวิถีชาวบ้านที
0: ่บอกโอ้สุดยอดมากๆเลยโอ้ครับ
1: ตะกี้แบบยังเจอแดดอยู่ว่าพอคุณเสมาบอกใช่ไหมตะกี้รายงานผลเกี่ยวกับเรื่องฝนเนี่ยบอกว่าเนี่ยมีท้ายสุดจะมีที่อู่ทองก็เลยดีใจมองมาเอิงจริงมืดแล้วก็สัมผัสไปแล้วครับ
0: โอ้เรียบร้อยชุ่มฉ่ำเลยนะครับมันช่วยคลายร้อนได้หน่อย
1: อะไรนะฮะ
0: ช่วยคลายร้อนได้หน่อยใช่ไหมครับ
1: เออสับสนมากคนกรุงเทพโดนไปก่อนละแก
0: เดินทางปลอดภัยผมถามนิดนึงได้ไหมครับว่าอะไรทำให้คุณตาเอิร์ธเนี่ยเดินทางไปกลับแบบไกลขนาดนี้แต่ก็ยังมาทำงานยังแบบไปกลับอย่างนี้อยู่อ่ะ
1: อ๋อผมทำงานเกี่ยวกับออกแบบทำบ้านนะครับทีนี้บังเอิญเป็นบ้านเพื่อน
0: อ๋อ
1: จริงๆผมจะพักแล้วเรามาเป็นบ้านเพื่อนแกไม่มีใครดูให้ ก็เลยต้องมาดูเราเหมือนรีดูเวทบ้านทั้งหลังนะครับยกบ้านขึ้นติดบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มาดูไอ้แก
0: โอ้ครับครับครับโอ้ก็สงสัยจังว่า
1: ไกลเสร็จแล้วครับหลังต่อไปนครนายก
0: อ๋อก็คือไปอย่างนี้เรื่อยๆนะ
1: ใช่พอแล้วอะไรก็อยากพักแล้วล่ะทำได้มันก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรทำนะมันจะเซ็ง
0: ใช่ใช่ผมว่าจริงๆไม่ได้มาทำงานมาเหมือนแบบเป็นงานอดิเรกมากกว่าอะไรเงี้ยว่างๆก็แบบได้เงินด้วยขับรถด้วย
1: แต่ขับรถนี่แต่ก่อนชอบเนื้อหลังๆเริ่มเบื่อยังไงก็ไม่รู
0: ้ครับผม
1: วันละ5ชั่วโมง
0: ใช่วันละ5ชั่วโมงแล้วไป2ชั่วโมงครึ่งกลับ2ชั่วโมงครึ่งวันละ5ชั่วโมง
1: ใช่อยู่ตรงนั้นถ้าเป็นเด็กๆก็โตบนรถอ่ะ
0: ถ้าใจไม่รักจริงนี่ทำไม่ได้นะครับเนี่ย
1: ทำให้มันสนุกดีย
0: ังไงเดินทางปลอดภัยครับคุณตาเอิร์ธ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณมากคร
0: ับ ขอบคุณ
1: ฟังด้วยนะครับ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณตาเอิร์ธด้วยนะฮะมีใครให้มากกว่านี้ไหมครับเดินทางไปทำงาน2ชั่วโมงครึ่งเดินทางกลับอีก2ชั่วโมงครึ่งวันหนึ่งขับรถ5ชั่วโมงโอ้โหสุดยอดมากครับสุดยอดมากนะที่ทำด้วยใจจริงๆนะทำเพราะใจรักจริงๆนะฮะถนนสีสำราญสุพรรณบุรีฝนตกแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับก็บอกว่าชุ่มฉ่ำกันไปแถวบริเวณจุดดังกล่าวนะก็มีกลุ่มฝนนะครับแถวสระบุรีขออภัยแถวสุพรรณบุรีแถวกาญจนบุรีแถวราชบุรีแถวเพชรบุรีแล้วก็มีแถวสมุทรสงครามแต่ว่าเป็นฝนเล็กน้อยกลุ่มใหญ่จะอยู่ทางด้านของเพชรบุรีจะอยู่ทางด้านของราชบุรีที่เป็นกลุ่มใหญ่นะครับแล้วก็ทิศทางฤดูเนี่ยเห็นคุณสรรเสริญเรืองฤทธิ์เนี่ยเขาบอกว่าวันศุกร์สุดท้ายของเดือนกันเดือนออกบ่ายนี้พื้นที่ด้านตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองก่อตัวขึ้นหลายกลุ่มนะกลุ่มฝนขยายตัวทวีกำลังแรงขึ้นเคลื่อนตัวมาจากทิศตะวันออกเคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันออกมาจากทิศตะวันตกนะฮะก็จะมาถึงพื้นที่กรุงเทพและมหานครและปริมณฑลเนี่ยในช่วงเลิกงานพอดีเลยก็ต้องระวังเรื่องของฝนที่มันจะกระทบกับเรื่องของการจราจรด้วยเนี่ยเพราะว่าฝนตกแล้วเป็นวันศุกร์สิ้นเดือนแบบนี้ด้วยนะครับถ้าฝนเทลงมาหนักๆเนี่ยรถติดมากแน่ๆเลยนะครับทางสำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อยนะครับเห็นแจ้งเรื่องประชาสัมพันธ์ท่อประปาแตกรั่วที่ริมถนนจรัญสนิทวงศ์ใกล้กับซอยจรัญสนิทวงศ์3นะครับ30ขออภัยริมถนนจรัญสนิทวงศ์ใกล้กับซอยจรัญสนิทวงศ์30มีเหตุท่อประปาแตกรั่วนะครับก็เลยส่งผลให้น้ำประปาเนี่ยไหลอ่อนถึงไม่ไหลบริเวณถนนจรัญตั้งแต่ริมถนนใกล้ซอยจรัญสนิทวงศ์30ถึงแยกไฟฉายนะครับมีเหตุท่อประปาแตกรั่วนะครับณขนาดนี้นะก็บอกว่าตั้งแต่ช่วงริมถนนใกล้ซอยจรัญสนิทวงศ์30ถึงแยกไฟฉายฝั่งเลขคู่แล้วก็บริเวณใกล้เคียงทั้งหมดน้ำไม่ไหลนะครับเขาบอกว่าไหลอ่อนถึงไม่ไหลนะก็เจ้าหน้าที่ทราบแล้วนะครับกำลังเร่งดำเนินการให้อยู่นะครับคาดว่าจะแล้วเสร็จในเวลา5โมงครึ่งคาดการนะครับว่าจะแล้วเสร็จภายในเวลา5โมงครึ่งขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากสำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อยนะครับเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับทางด้านของคุณทักษพรกันตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับก่อนหน้านี้แจ้งรถหายมาใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้แล้วตอนนี้มีความคืบหน้ายังไงบ้างเป็นยังไงบ้าง
2: เจอแล้วค่ะ
0: โอ้ดีใจด้วยนะครับ
2: เจอเมื่อวันที่25ก็แจ้งไปช่วงเช้าแล้วก็เผอิญมาเจอช่วงประมาณสักบ่าย3โมงแล้วค่ะ
0: แล้วเราไปเจอได้ยังไง
2: GPS ที่รถจะพลิกค่ะมีการเคลื่อนไหว
0: อ่าฮะ
2: แต่เป็นการเคลื่อนไหวแบบมันเหมือนกับมันเป็นการโชว์ว่ารถมีการออนไลน์นะพอออนไลน์ปั๊บแล้วก็คือจอดเลยทางเราก็เลยค้นหาโดย Google Map บ้างภาพดาวเทียมบ้างแล้วก็เทียบจากสถานที่ที่อยู่รอบๆเพราะว่าแผนที่ค่ะมันไม่ค่อยชัดหรอกเราก็ต้องอาศัยหลายๆอย่างรวบรวมข้อมูลให้มันใกล้เคียงที่สุดก็เลยไปเจอว่าคาดการณ์ว่าพิกัดนี้แหละน่าจะเป็นปั๊มนะ
0: เหรอ
2: ต ก็เลยยิงไปที่ปั๊มก็เลยเจอว่าเป็นปั๊มทีทีไบพาสสะอาด5ทางเราก็เลยลองโทรเข้าไปที่ปั๊
0: ม
2: ซึ่งน้องน่ารักมากไปติดเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพันไทยอะค่ะ
0: ครับ
2: กาแฟพันไทยกาแฟนะหน
0: ู
2: ก็โทรไปขอความช่วยเหลือเขาเขาก็บอกว่าพี่ตอนนี้ยังไม่มีรถนะเดี๋ยวหนูเดินหาให้ก่อนได้ไหมแล้วเขาก็หายไปสัก10นาทีค่ะเขาก
0: ็
2: โทรกลับมาบอกว่าพี่เนี่ยมีรถของพี่นะจอดอยู่บริเวณนี้นะนี่นะอยู่ในปั๊มนะอยู่หน้าห้องน้ำนะทางเราก็เลยให้เขาอะค่ะสังเกตการให้หน่อยว่าบริเวณนั้นมีคนขับไหมหรือว่ารถจอดไว้ในทิศทางที่ดีไหมอะไรไห
0: ม
2: แล้วน้องเขาก็บอกว่าไม่มีคนขับแล้วแล้วหลังจากนั้นหนูก็เลยให้คนขับอีกคนนึงอะค่ะเข้าไปดูรถให้ก
0: ็
2: รถยังอยู่ในสภาพปกติค่ะไม
0: ่
2: มีอะไรเสียหายแล้วก็ไม่มีอะไรหายแต่คนขับคือไม่เจอเขาแล้ว
0: อ๋อคนขับที่บอกว่าชื่อเกียงศักดิ์ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะแล้วหนูคิดว่าคงไม่ได้มีเจตนาอะไรแล้วค่ะแต่อาจจะแบบอารมณ์วัยรุ่นเนาะอาจจะแบบอาจจะยังไงอะ
0: เขา
2: เพราะว่ารถมันกลับมาในสภาพที่ครบสมบูรณ์ปกติมากค่ะไม่มีอะไรที่
0: หรอแล้วเขาได้บรรทุกของอะไรด้วยไหมท้ายยังมีของมีอะไรอยู่ไหมหรือว่ามันไม่มีของตั้งแต่แรกอยู่แล้วท้ายรถอ
2: ๋อรถตีเปล่ากลับมา
0: อยู่แล้วค่ะ
2: ตีเปล่ากลับมาจากชลบุรีเพื่อที่จะกลับมาที่แม่ยางอยู่แล้วแต่หนูคิดว่าคงไม่ได้มีเจตนาอะไรอ่ะแต่มันแตกที่น้องบล็อกทางนี้เจ๊เขาก็เลยค่อนข้างที่จะร้อนใจนิดนึงเพราะว่าน้องทั้งบล็อกเบอร์ทั้งบล็อกเฟซประมาณนี้ค่ะ
0: หรอเขาทำงานกับเรามานานยังเก่งสักเนี่ย
2: มาจะรวม3เดือนเองค่ะ
0: อ๋อก็ไม่นานเนาะ3เดือนเขาอายุประมาณเท่าไหร่อะฮะ
2: 27ค่ะ
0: 27แล้วอย่างงี้ไปเราไปแจ้งความไหมก่อนหน้านี้แจ้งความไปยัง
2: แจ้งค่ะเพราะว่
0: าม
2: ันร้อนใจอะพี่เต๊ะเขาก็แบบมาบล็อกหมดเลยมันไม่ใช่แล้วแล้วก็ GPS ก็ไม่ขึ้นไม่ออนไม่อะไรเลยอะ
0: แล้วยังไงต่อดีกับเกียงศักดิ์
2: เขาน่าจะรู้การเคลื่อนไหวเนื่องจากเราแจ้งความด้วยอะไรด้วยก็จะมีสายตรวจเข้าไปดูบ้างอะไรบ้างวันแรกคงน้องคงคิดที่จะเอารถกลับมาคืนนั่นแหละไปอาจจะติดประเด็นอะไรหลายๆอย่างหรือเปล่า
0: แ
2: ต
0: ่น้ำมัน
2: น่าจะบอกหนูอะ
0: น้ำมันในรถยังมีอยู่ไหมครับ
2: เป็นก๊าซก็ยังอยู่นะ
0: ยังอยู่ใช่ไหมไม่ได้หมดใช่ไหม
2: ยังอยู่ไม่ได้หมดค่ะ
0: แล้วอย่างนี้ทำไงไปถอนแจ้งความหรอหรือว่ายังไงหรือว่าจะเอาเรื่องเกียงศักดิ์ไหมเนี่ย
2: ตำรวจให้ถอนแจ้งความในส่วนของได้รถคืนแล้วค่ะ
0: ในเรื่องของรถตามหารถ
2: ในเรื่องของรถคือแล้วแล้วก็เราจะมีค่าใช้จ่ายกันนิดหน่อยๆที่น้องเกินยอดไป
0: อ
2: ันนี้ก็เดี๋ยวรอเจ๊หนูพิจารณานิดนึงว่า ยังไงต่อค
0: ่
2: ะ
0: แล้วยังไงเกียงศักดิ์นี่คือต้องโดนแจ้งข้อหาไหมหรือว่ายังไงอ่ะเจ้าหน้าที่เขาว่า
2: อันนี้หนูต้องแล้วค่ะเจ๊นะคะเพราะว่าหนูกำลังเช็ครถให้อยู่แต่หนูดูรวมๆแล้วอ่ะมันครบนี่แหละแต่ก็จะมีเงินส่วนหนึ่งที่เขาจะต้องนำกลับมาให้หนูซึ่งหนูก็ติดต่อไม่ได้แล้วก็ตามเขาไม่ได้เลยว่าจะขออะไรยังไงหนูก็เลยต้องรอจากเจ๊คนเดียวเขาว่าเขาจะเอายังไง
0: แล้วดูท่าทีเจ๊เขาเอาไง
2: ท่าทีเหมือนจะตึงๆอยู่เหมือนกันเพราะว่าจำนวนเงินมันก็เยอะหน่อย
0: เท่าไหร่บอกได้ไหม
2: น่าจะมี10,000เหมือนกันนะคะ
0: เป็นหมื่นเนาะหลักหมื่น
2: ใช่ค่ะ
0: ที่เขาต้องหามาชดใช้ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะเอามาคืนเธอ
0: เขาไปทำอะไรไว้อ่ะเขาขโมยไปหรือว่ายังไง
2: ไม่ได้ขโมยค่ะน้องคือหนูก็อันนี้หนูก็ไม่รู้ถึงความจริงว่าเป็นยังไงอะค่ะแต่หมายถึงว่าเราเวลาขับรถอ่ะเราจะเหมาการ์ดกันเราก็จะโอนเงินให้เนี่ยเป็นก้อน
0: สมมติ
2: วันที่ไปมาอย่างเงี้ยไปโอนเราโอนเงินให้เขาไปแล้วเพื่อที่เขาจะเติมการ์ดแล้วก็ไปส่งของให
0: ้
2: แต่เขากลับมาบอกว่าเงินไม่มีเติมการ์ดแล้วเจ๊เขาก็ใจดีนะคะเจ๊เขาก็บอกว่าถ้างั้นก็โอนเด็กไปโอนไปเป็นปั๊มแล้วกันคือเหมือนกับว่ารถมาถึงไหนเข้าปั๊มไหนเจ๊ก็โอนเข้าปั๊มเลยเพราะถ้าเกิดเราโอนให้เขาเขาก็ใช้หมดอยู่ดีเจ๊เขาก็ใจดีนะพี่โอนไปเยอะอะโอนไปเพื่อที่จะให้รถกลับมาถึงบ้าน
0: อ
2: ะ แต่ก็ไม่ถึงอยู่ดี
0: อันนี้ก็ต้องว่ากันเนาะอีกหนึ่งเรื่องละแต่ว่าในส่วนของรถหายอันนี้ก็ได้คืนแล้วเนาะ
2: ใช่ค่ะได้แล้วค่ะพี
0: ่แล้วรถก็ไม่ได้
2: เป็นอะไรจะต้องขอบคุณด้วยนะคะ
0: ยินดีเลยยินดีเลยนะครับดีใจด้วยนะคะกับทางคุณทักษะคุณทักษะพรขอบคุณมากเลยนะครับ
2: ค่ะขอบคุณนะคะ
0: สวัสดีครับสวั
2: สดีค่ะ
0: ดีใจด้วยนะครับกับทางคุณทักษะพรนะพอดีแจ้งแทนนะครับเจอีกท่านหนึ่งที่เป็นเจ้าของรถเนี่ยแหละนะฮะก็รถบรรทุก10ล้อหายฮะตั้งแต่นู่นอ่ะวันที่22เพิ่งเจอเมื่อวานนะครับหายวันที่22เจอวันที่25นะฮะก็ไม่ได้บุบสลายอะไรของทุกอย่างยังอยู่ครบเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ตามที่เล่าไปนะก็เป็นไม่ยอมคืนเงินค่าโอนไปจ่ายค่าแก๊สค่าอะไรนะก็เป็นหลักหมื่นเหมือนกันนะนะฮะก็ต้องดูว่าทางหัวหน้าเนี่ยทางเจ้าของเนี่ยที่เขาเรียกเจ๊เนี่ยว่าเจ๊จะเอายังไงต่อนะครับสำหรับเรื่องนี้นะฮะเพิ่งจะทำงานได้3เดือนเองนะสำหรับเกียงศักดิ์นะฮะอ่ะเดี๋ยววันนี้พบกับช่วงรายการวันนี้น่าจะเป็นเทปสุดท้ายแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยววันอาทิตย์นี่ต้องไปเลือกตั้งกันละนะครับเดี๋ยวมาเพิ่มเติมกับทางด้านของเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครช่วงรายการนะครับและสก.เปลี่ยนใหม่หรือไปต่อคุณบุษบงบุษปวนิชครับ
3: เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.28มิถุนายน2569เปลี่ยนใหม่หรือไปต่อ
0: สวัสดีครับ
4: เขาไม่ได้เป็นเทป
0: สดนี่แหละจะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วใช่ไหม
4: เป็นวันสุ
0: ดท้าย
4: เพราะมันจะหลุดโค้งละนะก็ต้องบอกว่าเป็นโค้งสุดท้ายนะคะหรืออีก2วันจะถึงวันเลือกตั้งนะคะวันนี้เขาก็ระดมหาเสียงกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะคะมีการปราศรัยใหญ่ในหลายจุดหลายพื้นที่บางคนไม่ได้เปิดเวทีปราศรัยใหญ่ทิ้งท้ายก็ใช้ขบวนรถแห
0: ่ครับ
4: ก็เรียกว่าเป็นสีสันบรรยากาศน่าสนใจเลยทีเดียวแต่มาดูในส่วนของกรุงเทพมหานครในการเตรียมความพร้อมสักนิดหนึ่งนะคะวันนี้ทางด้านของปลัดกรุงเทพมหานครนายณรงค์เรืองศรีก็บอกว่าความพร้อมในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์นี้28มิถุนายนกรมอุตุนิยมวิทยาก็พยากรณ์อากาศเอาไว้นะ28มิถุนายนจนถึง1กรกฎาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยซึ่งกรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมรับมือฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในวันเลือกตั้งนะคะโดยขอเชิญชวนให้ประชาชนมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆเตรียมแผนการเดินทางไว้ด้วยนะแล้วก็เตรียมอุปกรณ์กันฝนให้พร้อมเพื่อที่จะออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนได้อย่างราบรื่นตลอดทั้งวันนะคะโดยปลัดกรุงเทพมหานครยังได้จัดทำแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดน้ำท่วมฉุกเฉินนะคะโดยให้สำนักการระบายน้ำกับสำนักงานเขตทั้ง50เขตเตรียมความพร้อมรับฝนตกหนักในวันเลือกตั้งและมีมาตรการสำคัญป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมในวันเลือกตั้งตรวจสอบความพร้อมของสถานีสูบน้ำบ่อสูบน้ำประตูระบายน้ำและระบบไฟฟ้านะคะเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองรถสูบน้ำเคลื่อนที่นะแล้วก็อุปกรณ์สนับสนุนเพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินส่วนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมนะคะก็มีการจัดทำเป็นระบบควบคุมระดับน้ำในคลองนะ
0: คู
4: น้ำแล้วก็ลำรางให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเร่งเปิดทางน้ำไหลจัดเก็บขยะสิ่งกีดขวางในคลองนะคะรวมถึงตรวจสอบซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำและช่องรับน้ำให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะคะรวมไปถึงการจัดกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยเร่งด่วนประจำพื้นที่จัดเจ้าหน้าที่ประจำสถานีสูบน้ำจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังเพื่อแก้ไขปัญหากรณีน้ำท่วมฉับพลันด้วยนะคะและที่ต้องช่วยกันลุ้นระทึกหนักมากไปกว่านั้นก็คือหลังปิดหีบ 17:00 นเป็นต้นไปนะคะก็สามารถเข้าสู่กระบวนการนับคะแนนได้ค่ะประชาชนชาวกรุงเทพมหานครสามารถร่วมกันติดตามตรวจสอบผลการนับคะแนนเลือกตั้งนะผู้ว่ากทมและก็สกรวดเร็วผ่านเว็บไซต์ www.เลือกตั้งกรุงเทพ69.comนะคะซึ่งจะเป็นการรายงานผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการและอัปเดตความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ
0: ครับ
4: เรียกว่าคึกคักกันเลยทีเดียวโค้งสุดท้ายแล้วนะคะขณะที่ผู้สมัครนะคะที่เป็นตัวเต็งนะ1 2 3 4นะที่ฉันเอามา1 2 3 4นะคะทางด้านของเริ่มที่ดร.มาริกาบุญมีตระกูลนะคะมหาสุขก็หาเสียงโค้งสุดท้ายช่วงเช้าวันนี้นี่ไปหาเสียงที่ตลาดวงศกรตลาด AC เขตสายไหมนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยช่วงนี้ประมาณนี้ก็จะมีการขึ้นรถแห่จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะก็ใช้เส้นทางหลายเขตของกรุงเทพมหานครเพื่อพบปะในประชาชนในช่วงหาเสียงโค้งสุดท้ายนะคะก่อนที่จะปิดภารกิจที่ตลาดสดหนองแขมในเวลา 17:00 น.ซึ่งน่าสนใจก็คือดร.มาริกาเนี่ยหาเสียงผ่านTikTok นะไลฟ์สตรีมมิ่งก็ถือว่าเป็นการให้ประชาชนเข้าถึงได้ทุกที่ตอบคำถามได้ทันท่วงทีถ้ามีปัญหานะก็จะได้รับข้อมูลจากผู้สมัครได้โดยตรงขณะที่เมื่อคืนนี้นะคะดร.มาริกาก็มาหาเสียงแถวๆนี้นะคะสีลมซอย4นะคะบอกว่ามาลงพื้นที่สีลมเนี่ยต้องถือว่าจากเดิมเนี่ยสีลมกลางคืนเนี่ยเป็นสภาพเศรษฐกิจที่คึกคักนะมีร้านอาหารมีสถานบันเทิงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยบรรยากาศเนี่ยมันซึม เงียบเหงานะคะแล้วก็การค้าขายริมทางไนท์มาร์เก็ตก็หายไปเมื่อเทียบกับอดีตนะคะหลังจากมีการจัดระเบียบผู้ค้าทางเท้าแล้วก็มีการย้ายผู้ค้าบางส่วนไปยังพื้นที่ที่กำหนดซึ่งกรุงเทพมหานครได้ดำเนินมาตรการจัดระเบียบเพื่อความเป็นระเบียบของทางเท้าและการสัญจรของประชาชนในช่วงหลายปีมานี้นะคะซึ่งดร.มาริกาก็เลยเสนอแนวคิดฟื้นเศรษฐกิจกลางคืนผ่านโมเดลจัดโซนไนท์มาร์เก็ตที่ชัดเจนใช้ระบบดิจิตอลบริหารผู้ค้ากล้อง AI และแสงสว่างเพิ่มความปลอดภัยนะคะมีการสร้างมาตรฐานสุขอนามัยจัดเก็บขยะเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ยกให้สีลมเป็นหนึ่งในต้นแบบนะคะที่จะขยายผลสู่ย่านเศรษฐกิจสำคัญทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครนะคะโดยบอกว่าเศรษฐกิจกลางคืนไม่ใช่เพียงแค่เรื่องร้านค้าแต่คือการสร้างงานสร้างรายได้เพิ่มการท่องเที่ยวทำให้เมืองมีชีวิตหากบริหารด้วยกติกาที่ชัดเจนเทคโนโลยีและความร่วมมือของทุกฝ่ายก็สามารถที่จะสร้างมูลค่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นได้อย่างมหาศาลและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบการและประชาชนไปพร้อมๆกันด้วยนะคะก็ใช้นโยบายนี้ว่าBangkok Night Economy เพื่อฟื้นเศรษฐกิจกลางคืนอย่างมีระบบค่ะส่วนผู้สมัครอีกคนนึงนะคะคุณอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5ก็หาเสียงนะคะร่วมกับหัวหน้าพรรคนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและนายสกลทีภัทยกุลรองหัวหน้าพรรคนะคะนายองอาจค้ามไพบูลย์ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ลงพื้นที่เขตวัฒนาดุสิตนะฮะราชเทวีนะคะก็เดินหาเสียงพร้อมกับผู้สมัครสกเขตวัฒนาเบอร์5นายเมธวินมีสุวรรณนะคะก็รณรงค์หาเสียงย่านพระโขนงตลาดรุ่งอรุณนะคะพ่อค้าแม่ค้าก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีบนถนนสุขุมวิท71นะคะก็พระโขนงนี่เองนะคะหลังจากนั้นก็เดินทางต่อไปที่ศูนย์บริการสาธารณสุข วัดธาตุทองนะก็มีการชูนโยบายเร่งด่วนการปรับปรุงระบบสาธารณสุขให้เป็น Fast Trackสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังเพื่อตัดวงจรการรอคิวยาวนาน 1-2 สัปดาห์แล้วก็ตั้งเป้าเพิ่มอัตราส่วนบุคลากรทางการแพทย์ให้สัมพันธ์กับจำนวนผู้รับบริการรายวันนะคะลดความเหลื่อมล้ำทำให้คนกรุงเข้าถึงหมอได้ง่ายขึ้นแบบใกล้บ้านนะคะแล้วก็มีการทักทายผู้ปกครองมาส่งบุตรหลานที่โรงเรียนวัฒน์ทองด้วยนะคะในช่วงเช้าวันนี้ค่ะเพื่อสร้างความตั้งใจแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตตั้งแต่ระดับครอบครัวเลยทีเดียวนะคะ
5: ครับ
4: ส่วนทางด้านของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทมหมายเลข9ก็ประกาศหาเสียง24ชั่วโมงนะตะเวน50เขตตั้งแต่18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งถึง6โมงเย็นพรุ่งนี้ก็จะห้ามหาเสียงแล้วเนาะซึ่งช่วงเช้าวันนี้ทางด้านของนายชัชชาติก็โพสต์ภาพตัวเองอยู่ในร้านตัดผมนะคะเมื่อเวลา8นาฬิกา15นาทีพร้อมระบุ ข้อความผ่าน Facebook ว่าเช้านี้มาตัดผมเตรียมลุยหาเสียง24ชั่วโมงแล้วเจอกันเย็นนี้ค่ะโดยมีการเปิดเผยกำหนดการบางส่วนในการหาเสียง4จุดใหญ่นะคะก็คือ Skywalk ช่องนนทรีตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นทุ่มครึ่งไปที่ลานด้านหน้าสวนลุมพินีค่ะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ตลาดสดธนบุรีเวลาเที่ยงนะคะ12นาฬิกาแล้วก็ไปปิดจ็อบที่สยามสแควร์นะ15นาฬิกา30นาทีนะคะก็บอกว่าการหาเสียงแม้บอกว่าจะเป็นหาเสียง24ชั่วโมงแต่ก็มีเวลาพักนะคะก็ไม่ได้แบบโอ้โหคำเคร่งแล้วก็ไม่ได้พักเลยนะคะ ก็จะมีช่วงเวลาพักให้กับนายชัชชาติแล้วก็ทีมงานนะคะโดยจะเป็นการจัดการมีรายการให้รับชมซึ่งติดตามได้ทางไลฟ์ทาง Facebook ของชัชชาติสิทธิพันธ์แล้วก็ YouTube ทีมชัชชาติตั้งแต่วันนี้ค่ะ 18:00 น.เป็นต้นไปจนถึง 18:00 น.ของวันพรุ่งนี้นะคะ
5: ครับ
4: ส่วนพรรคประชาชนวันนี้ก็มีการหาเสียงที่สวนเบญจกิตินะคะเวลา 17:00 น.เป็นต้นไปเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีการโพสต์นะคะโรดแมป4ปีนะคะเพื่อหากได้เป็นผู้ว่ากทม.และก็สก.ของพรรคด้วยนะคะก็มีตั้งแต่1วันแรกจะทำอะไรบ้างนะคะก็1วันแรกก็จะยื่นข้อบัญญัติก่อสร้างปลอดภัยสภาโปร่งใสนะคะแล้วก็100วันแรกก็จะผ่านข้อบังคับกรุงเทพโปร่งใสเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ถ่ายทอดสดการประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญของสภากรุงเทพ6เดือนจะทำอะไร6เดือนก็จะผ่านข้อบัญญัติก่อสร้างปลอดภัยเปิดกล้องวงจรปิดนะคะบังคับเปิดกล้องวงจรปิดสัญญาประกันภัยเอกชนทุกไซต์ก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมอาคารการปลดล็อกการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ตึกแถวเช่นเป็นฟู้ดคอร์ทร้านอาหารราคาถูกปลดล็อกเอาซอร์สต่างๆนะคะแล้วก็มีเรื่องงบประมาณที่ทำยังไงให้กรุงเทพปลอดโปร่งใส1ปีผ่านไปก็เรื่องความปลอดภัยในที่สาธารณะการเพิ่มการข้อบัญญัตินะรีไซเคิลเป็น 35% จาก 20% ภายใน4ปีด้วยอันนี้ก็เป็นการหาเสียงกันนะคะ
5: ครับ
4: ก็เดี๋ยวช่วงเย็นของพรรคประชาชน 17:00 น.เป็นต้นไปวันนี้เจอกันที่ลานกลางแจ้งนะคะศูนย์เบญจกิติค่ะในชื่องานว่าเติมกรุงเทพให้เต็ม10นะคะส่วนพรรคประชาธิปัตย์นะก็จะมีการจัดเวทีปราศัยใหญ่ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะตั้งแต่ 17:00 น.เป็นต้นไปนะคะของวันนี้ค่ะปิดท้ายเราก็ต้องรู้ข้อกำหนดด้วยเหมือนกันว่าอะไรบ้างที่ทำไม่ได้ในวันเลือกตั้งนะคะวันนี้ทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองก็ออกมาย้ำนะคะว่าอย่าหาทำนะคะกติกาห้ามทำวันเลือกตั้งนะคะทั้งกรุงเทพแล้วก็ที่เมืองพัทยาด้วยแน่นอนเลยค่ะห้ามซื้อสิทธิ์ขายเสียงการติดสินบนการให้เงินการให้ทรัพย์สินผิดนะคะกฎหมายระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทนะคะทั้งจำทั้งปรับนะคะแล้วก็เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง20ปีห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกจากหน่วยเลือกตั้งห้ามแอบนำบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้งนะคะก็เข้าข่ายการทุจริตด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็มีโทษสูงด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็ต้องระวังเอาไว้ด้วยว่าเป็นการผิดกฎหมายนะคะโทษสูงสุดเนี่ยก็5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง10ปีเวลาไปถ่ายเข้าคูหาอย่าถ่ายภาพนะชอบมีการถ่ายพงถ่ายภาพกันนะคะหรือว่าบางทีก็ไปฉีกบัตรเลยบอกว่าบัตรมันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ผิดกฎหมายหมดเลยนะคะมีโทษจำคุกนะคะกรณีการถ่ายบัตรเลือกตั้งเนี่ยโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาททั้งจำทั้งปรับฉีกทำลายบัตรเลือกตั้งโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทนะคะแล้วก็วันเลือกตั้งตั้งแต่6โมงเย็นไปจนถึง6โมงเย็นวันพรุ่งนี้นะคะ27มิถุนายนจนถึง6โมงเย็นของวันเลือกตั้ง28มิถุนายนงดจำหน่ายจัดเลี้ยงสุราห้ามขายห้ามจำหน่ายห้ามแจกจ่ายจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งก็คือในกทม.ห้ามหมดนะคะโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะเพราะฉะนั้นอย่าหาทำนะอย่าหาทำนะคะก็ไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆค่ะรักใครชอบใครเชียร์ใครทำกันบ้านไว้แล้วก็ตัดสินใจได้เลยว่าจะเลือกใครนะคะแล้วเดี๋ยววันจันทร์เราคงได้รู้ล่ะเพราะดิฉันว่าวันนั้นแหละเดี๋ยววันอาทิตย์จะมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังทราบเป็นระยะด้วยว่าใครผ่านด่านเปลี่ยนใหม่หรือไปต
5: ่
4: อนะคะเพิ่มเติมค่ะ
5: ขอบคุณครับ
4: ค่ะ
3: เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.28 มิถุนายน 2569 เปลี่ยนใหม่หรือไปต่อ

ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
1: ่
0: ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอดแจ็คสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกดเอสโอเอสแจ็คสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
0: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: กทม.ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ

0: กิจกรรมโครงการโตโยต้าถนนสีขาวประจำเดือนนี้นะครับมิถุนายน2569ครับกิจกรรมโครงการโตโยต้าถนนสีขาวประจำเดือนมิถุนายน2569ครับเริ่มกิจกรรมวันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนครับ30มิถุนายน2569เข้าสู่หน้าฝนแบบนี้ถนนเปียกลื่นนะครับอย่าฝืนเบรกแรงเป็นห่วงคำถามคือถ้าคุณเจอถนนลื่นแบบนี้ควรเบรกอย่างไรจึงจะปลอดภัยที่สุดดูจากในภาพแล้วเนี่ยใครที่รับชมผ่านทาง YouTube อยู่คุณสามารถสแกนเพื่อเข้าไปร่วมลงทะเบียนได้ก่อนเลยหลังจากนั้นก็ตอบนะครับตอบถูกทำการสุ่มหาผู้โชคดีเพื่อลุ้นรับของรางวัลเป็นบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาท5รางวัลด้วยกันมีช้อยให้นะดูตามภาพประกอบเลยนะครับ A ตั้งสติผ่อนคันเร่งลดความเร็วค่อยๆเหยียบเบรกเพื่อชะลอความเร็วลง B เบรกให้แรงที่สุดเพื่อให้รถหยุดเร็วที่สุดไม่ว่าจะ A หรือ B ก็ต้องเข้าไปลงทะเบียนก่อนวิธีการลงทะเบียนก็ถ้าสะดวกสแกน QR code ตอนนี้เลยที่หน้าจอก็ทำได้เลยหรือว่าจะเข้าไปใน Facebook Fanpage JS100 Radio เพื่อเข้าไปลงทะเบียนตามลิงก์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแค่นี้ก็มีสิทธิ์ร่วมลุ้นรับรางวัลเป็นบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาทจำนวน5รางวัลทางทีมงานก็จะทำการสุ่มหาผู้โชคดีเพื่อลุ้นรับของรางวัลนะครับจากโตโยต้าถนนสีขาวกิจกรรมจะไปสิ้นสุด30มิถุนายน2569และเราจะมีการประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีกันวันที่7กรกฎาคม2569ประกาศผลที่ช่องทาง Facebook JS100 ของเราโดยผู้ที่ได้รับรางวัลต้องเดินทางมารับของรางวัลได้ที่อาคารตึกไทยที่คลองเตยหรือว่าจะส่งผู้รับมอบมารับแทนก็ได้เช่นเดียวกันหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้นะครับคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดขอบคุณโครงการโตโยต้าถนนสีขาวประจำเดือนนี้ด้วยนะครับกรณีของมีท่านหนึ่งแจ้งมาใน YouTube นะครับเขาบอกว่าแจ้งเกี่ยวกับแอป JS100 โฉมใหม่นิดนึงได้ไหมคะตรงโซเชียลอันนี้ทราบแล้วอันนี้แจ้งเจ้าหน้าที่ไปเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากที่ช่วยแจ้งเข้ามานะคุณ4082เนี่ยขอบคุณมากๆเลยนะครับดำเนินการประสานงานต่อให้เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาแก้ไขให้นะครับเพราะว่าเพจ Facebook หลักของจสร้อยเนี่ยที่มีคนติดตามเป็นหลักล้านคนเนี่ยอันนั้นกลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะกลับไปใช้เพจหลักเหมือนเดิมนะครับที่มีคนติดตามล้านกว่าเนี่ยนะฮะไม่แน่ใจว่ากี่ล้านน่าจะมี2หรือ3ล้านนี่แหละนะครับแต่เป็นหลักล้านอ่ะนะเพจเก่าเราเนี่ยคือตอนนี้กลับมาได้แล้ว2ล้าน1เนี่ยอันนี้คืออันดั้งเดิมของเรากลับมาใช้อันนี้แล้วแต่ว่าในนั้นลิงก์มันยังไม่เปลี่ยนใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวบอกให้ละบอกให้เป็นที่เรียบร้อยขอบคุณมากนะครับที่ช่วยฟีดแบ็กกลับมาขอบคุณมากเดี๋ยวประสานงานต่อให้เรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่เราทราบแล้วนะเดี๋ยวดำเนินการแก้ไขลิงก์ให้นะครับคุณนันทพัฒน์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เชิญเลยครับอยู่ที่ไหนครับ
1: พี่กำลังจะมุ่งหน้าไปโคราชอะค่ะพอดีขับรถมาเลนขวาสุดปรากฏว่าเจอรถพ่วงเขาวิ่งขวาสุดแล้วตัวพ่วงเนี่ยเขาบรรทุกหินกรวดเล็กๆอะค่ะแล้วเขาไม่คุมผ้าลมมันก็ตีเข้ากระจกรถพี่แต่ว่ามันก็ไม่ได้เกิดความเสียหายนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะโดนสีตัวรถอะไรหรือเปล่า
0: อยู่ช่วงไหนของมิตรภาพแล้วครับเนี่ย
1: ตอนนี้พี่ขึ้นจะขึ้นลำตะคองอะค่ะ
0: ลำตะคอง
1: ตอนที่พี่เห็นเขาอะมันคือช่วงตรงก่อนเข้าแยกปากช่องอะค่ะ
0: ได้ทันจดทะเบียนไหมครับเห็นทะเบียนไหมครับ
1: ตอนนี้เห็นนะคะมันเป็นตัวพ่วงที่ติดป้ายแผ่นป้ายอะค่ะ
0: ครับครับเดี๋ยวยังไงลองประสานงานลองพื้นที่ดูไม่รู้ว่าจะตามเจอหรือเปล่าเนาะ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: เขาก็เลยเข้ามาเลนกลางตรงที่น่าจะใกล้ด่านช่างอะค่ะ
0: ครับครับแต่รถไม่ได้ติดใช่ไหมครับตอนนี
1: ้รถไม่ติดค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับเดี๋ยวยังไงลองแจ้งพื้นที่ให้ครับ
1: โอเค
0: ประสานงานไปที่สภ.หนองสาหร่ายให้แล้วครับเบื้องต้นเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อ
1: ค่ะขอบคุณครับ
0: คุณนันทพัฒน์สวัสดีครับสวัสดีครับ ขอบคุณคุณนันพัฒน์นะฮะถนนมิตรภาพขาออกนะเห็นช่วงก่อนถึงลำตะคองเป็นรถบรรทุกพ่วงแต่ว่าไม่เห็นทะเบียนนะคือทำเศษหินคือคลุมแต่ปิดไม่มิดอ่ะขับไปเร็วด้วยแล้วมันก็ปลิวออกมาก็ไปโดนรถคันหลังนะพวกเศษที่มันปลิวออกมาเนี่ยนะฮะประสานงานเรียบร้อยนะขอบคุณทางสพ.หนองสลายด้วยนะครับรับเรื่องเป็นที่เรียบร้อยก่อนหน้านี้มีรถเสียนะครับมอเตอร์เวย์สาย7ขาเข้าคุณตู่ระยองกม8บก900เป็นเก่งจอดเสียเลนซ้ายการจราจรเคลื่อนตัวช้ากลับกันเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็คุณตาเอิร์ททางหลวง3422สองพี่น้องอู่ทองเคลื่อนตัวได้ไปกับฝนตกแล้วนะฮะแล้วก็สีสำราญที่สุพรรณบุรีก็ฝนตกเหมือนกันรถเสียบรมนะครับคุณหัวโต99ขอบคุณสำหรับขนมด้วยนะครับพี่หัวโตครับอร่อยมากก่อนถึงแยกพุทธมณฑลสาย5เล็กน้อยมีกระบะจอดเสียช่องทางหลักเลนซ้ายนะครับพุทธมณฑลสาย5ก่อนถึงนะด้านของบรมขาออกกระบะเสียเลนซ้ายช่องทางหลักเราประสานงานสพโพแก้วนะพี่พันธ์เพชรบุรีขาเข้าซอยศูนย์วิจัยมุ่งหน้าพร้อมพงการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับการหยุดนิ่งเลยส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็กรณีอุบัติเหตุมอเตอร์เวย์สาย7กม3บก400ขาเข้าที่บอกเป็นกระบะพลิกตะแคงเลนกลางท้ายแถวยาว4กิโลอันนี้เคลื่อนย้ายได้แล้วนะฮะเคลื่อนย้ายไปสักพักนึงละเร่งระบายท้ายแถวให้อยู่ก่อนหน้านี้ท้ายแถวยาว4กิโลกว่านะล่าสุดก็ดำเนินการเคลื่อนย้ายไปสักพักหนึ่งแล้วนะสำหรับจุดนี้ก็ขอบคุณทางกู้ภัยมอเตอร์เวย์ด้วยนะครับช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 15:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับอธิการบดีมสว.แจ้งความแล้วกรณีเพจดังเปิดคลิปเสียงอ้างโยงทุจริตโกงศพอ้างโยงทุจริตโกงสอบท้องถิ่นยืนยันโปร่งใสสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: ดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้วูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
4: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
5: ศาสตราจารย์ดร.ชลวิทย์เจียนจิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกล่าวถึงกรณีเพจดังเปิดคลิปเสียงอ้างโยงทุจริตโกงสอบท้องถิ่นโดยระบุว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับตัวมหาวิทยาลัยและตัวผมด้วยคลิปที่เคยออกมาได้แจ้งความสน.ทองหล่อแล้วกลายเผยแพร่ถ้ามีหลักฐานเอามายืนยันได้ทางมหาวิทยาลัยยืนยันถึงความโปร่งใสต่อต้านทุจริตใครดำเนินการทุจริตคอร์รัปชันเรารับไม่ได้โดยส่วนตัวตั้งแต่ทำงานเป็นอาจารย์มาเรื่องนี้รับไม่ได้ถึงร้องใจและต้องออกมาขอความเป็นธรรมเหตุที่ไม่ได้ออกอะไรไปเพราะเราเป็นมหาวิทยาลัยไม่อยากทะเลาะอะไรกับใครต้องการทำงานบนหลักการกับเรื่องนี้เราก็ตั้งคณะกรรมการสอบมาเมื่อสอบเสร็จก็ส่งต่อให้หน่วยงานถ้าผิดระเบียบมหาวิทยาลัยก็มีข้อวินัยร้ายแรงต่อไปถ้าผิดเรื่องปปช.ก็ว่ากันอีกระดับหนึ่งยืนยันไม่ปกป้องแน่นอนตัวอธิการบดีเองให้ความเป็นธรรมกับมหาวิทยาลัยด้วยผมเป็นอธิการบดีเป็นตัวแทนของประชาคมตำรวจสอบสวนกลางเตรียมดำเนินคดีโกงสอบท้องถิ่นพบหลักฐานแก้ข้อสอบจากผิดเป็นถูกเงินสะพัดกว่า 4,000 ล้านบาทเชื่อเป็นการทำเป็นขบวนการมานานกว่า2ปีเร่งขยายผลเอาผิดผู้เกี่ยวข้องคุณพงษ์รพีประพฤติดีรายงานครับ
6: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้ประชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นหลังพบหลักฐานการแก้ไขข้อสอบจากผิดเป็นถูกโดยขบวนการนำสำเนากระดาษคำตอบมาเทียบเฉลยใช้ปากกาสีแดงทำสัญลักษณ์ก่อนแก้ไขข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์พบมีผู้สมัครสอบจ่ายเงินแรกการช่วยเหลือกว่า 9,000 คนความเสียหายรวมกว่า 4,000 ล้านบาทจากการสืบสวนเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว10คนพร้อมขยายผลยังมีผู้ร่วมขบวนการรายอื่นเชื่อว่ามีการกระทำความผิดต่อเนื่องมากว่า2ปีโดยพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงย้อนหลังถึงปี2567และเตรียมดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรรวมถึงความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องโดยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางระบุขณะนี้ได้ประสานปปช.ขอรับพยานหลักฐานเพิ่มเพื่อเร่งขยายผลพร้อมประชุมสรุปความคืบหน้าของคดีและคาดว่าจะมีความชัดเจนเพิ่มเติมในวันที่29มิถุนายนนี้พงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
7: กองทัพบกขอเชิญชวนน้องๆเยาวชนที่ชื่นชอบศิลปะการวาดภาพสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพวาดสร้างศิลป์เพื่อภูมิมินและถิ่นไทยชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาทในหัวข้อพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของผู้สมัครแบ่งเป็นระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายหรือเทียบเท่าโดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคม2569ทางเว็บไซต์sangsin69.com พร้อมส่งผลงานภาพวาดที่มีความสมบูรณ์ส่งทางระบบไปรษณีย์ไทยมายังตู้ปน69ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร10304ภายในวันที่15กรกฎาคมนี้
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 16:00 นาฬิกาอิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชา

0: แย่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการได้นำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: เปิดตัวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เปิดตัวกันไปแล้วนะสำหรับแอปพลิเคชัน JS100 New Edition นะครับท่านใดที่ดาวน์โหลดหรือว่าอัปเดตแอปเป็นเวอร์ชันใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับทดลองใช้งานแล้วเป็นยังไงบ้างฟีดแบคส่งต่อกลับมาได้นะครับโทรเข้ามาบอกหลังไมค์ก็ได้1137หรือว่าดอกจัน1808พิมพ์เข้ามาทางคอมเมนต์ทาง YouTube ก็ได้นะครับก็สามารถส่งฟีดแบคกลับมาหาเราได้เลยเราจะได้นำข้อเสนอแนะของทุกๆท่านนำไปปรับปรุงพัฒนาแก้ไขนะครับขอบคุณมากๆสำหรับคำแนะนำนะที่ผ่านมาหลายๆท่านก็ให้ฟีดแบคกลับมาเป็นอย่างดีเลยนะครับเพื่อทำให้มันตอบโจทย์ในการใช้งานของทุกท่านให้มากที่สุดนะฮะสำหรับตัวแอปพลิเคชัน JS100 เวอร์ชันใหม่นี้เรายังคงคอนเซปต์แอปเดียวจบเหมือนพกจส100ไปเป็นเพื่อนคุณตลอดเวลาฟีเจอร์สำคัญอย่างปุ่ม SOS ที่มีการปรับให้มีขนาดใหญ่ขึ้นมองเห็นได้ง่ายสะดวกแล้วก็สะดุดตามากขึ้นการใช้งานที่ไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนเลยเมื่อพบเหตุฉุกเฉินต้องการขอความช่วยเหลือกด SOS เข้ามาเราจะทราบพิกัดท่านทันทีก็สามารถประสานงานหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือได้ทันทีอุ่นใจทุกที่ทุกเวลานอกจากนี้เรายังมีฟีเจอร์ข่าวสารกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานอีเวนต์ฟีเจอร์แผนที่และเหตุการณ์บอกจุดเสี่ยงจุดอุบัติเหตุแจ้งรายงานสภาพการจราจรกันแบบเรียลไทม์ฟีเจอร์ช่องทางโซเชียลมีเดียของทางจส100ทุกๆช่องทางเลยรวบรวมไว้อยู่ในแอปจส100เราแล้วทั้ง Facebook SIG TikTok YouTube และเว็บไซต์ปุ่มรับฟังจส100ออนไลน์อยู่ที่ไหนขอแค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถเปิดรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน JS100 ได้เลยฟังก์ชันตรวจสอบเรดาร์ฝนฟังก์ชันรับข้อมูลแจ้งเหตุ Lost and Found ก็ยังมีอยู่ในโอกาสเปิดตัวแอป JS100 เวอร์ชันใหม่นี้เรามีกิจกรรมให้ผู้ใช้งานมาร่วมสนุกกันแอปพลิเคชันร่วมสนุกนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นสมาชิกเก่าเพียงแค่เข้าไปอัปเดตหรือเป็นสมาชิกใหม่ที่ไม่เคยดาวน์โหลดมาก่อนวันนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้แล้วก็มีสิทธิ์ลุ้นรับบัตรกำนันสตาร์บัคจำนวน5รางวัลรางวัลละ200บาทกติกาง่ายๆนะครับสำหรับท่านสมาชิกใหม่ที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดเลยท่านต้องอัปเดตระบบปฏิบัติการของท่านก่อนถ้าเป็นตระกูล iPhone ทั้งหลาย iOS ต้องเป็นเวอร์ชั่น12ขึ้นไปถ้าเป็นตระกูล Android ต้องเป็นเวอร์ชั่น9ขึ้นไปสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยลงทะเบียนให้เรียบร้อยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ชื่อจะต้องตรงนะครับตอนที่แจ้งเข้ามาชื่อจะต้องตรงกับชื่อที่ท่านลงทะเบียนในแอปเอาไว้สำหรับสมาชิกเก่านี่ง่ายมากแค่เข้าไปกดอัปเดตถ้ายังไม่ได้ลงทะเบียนอ่ะก็ลงทะเบียนล็อกอินให้เรียบร้อยก่อนที่จะร่วมสนุกหลังจากอัปเดตเสร็จหลังจากลงทะเบียนเสร็จก็แอดไลน์จส100ของเรานะครับเพิ่มเพื่อน @js100 พิมพ์ติดกันเปิดเข้าไปในที่หน้าโซเชียลมีเดียไปกดรับชม YouTube ผ่านแอปจส100ทันทีที่เห็นแบนเนอร์ขึ้นนะครับประชาสัมพันธ์แอป JS100 เนี่ยพอขึ้นอย่างที่บอกไปตอนบ่ายโมงเนี่ยมันจะขึ้นด้านล่างพอขึ้นปุ๊บแคปจอเลยนะครับต้องรอให้แบนเนอร์ขึ้นก่อนนะขึ้นปุ๊บแคปจอเลยแล้วก็ส่งภาพที่ท่านแคปนั่นแหละส่งกลับมาทางไลน์ที่ท่านแอดไว้เนี่ยที่เป็นเพื่อนนะครับส่งกลับมาแล้วก็แจ้งชื่อจริงนามสกุลแล้วก็เบอร์ติดต่อกลับซึ่งชื่อที่ท่านแจ้งเข้ามาจะต้องตรงกับชื่อที่ท่านลงทะเบียนเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2569ครับขอสงวนสิทธิ์ภาพที่ส่งต้องแคปจากแอปพลิเคชันที่เปิดใช้งานบนโทรศัพท์มือถือเท่านั้น 1. บัญชีสมาชิกสามารถส่งภาพร่วมสนุกได้เพียง1ครั้งคณะกรรมการจับฉลากผู้โชคดีและประกาศรางวัลทางสถานีวิทยุจส100นอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมทาง Facebook JS100 Radio ให้ร่วมสนุกกันด้วยของรางวัลรออยู่อีกเพียบเลยอย่าลืมไปกดติดตามนะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งว่าท่านที่จะร่วมสนุก ลุ้นรางวัลในกิจกรรมแคปภาพแบนเนอร์ภาพที่แคปมาจะต้องแคปจากหน้าจอ YouTube บนแอปจอ200 JS 100 New Edition เท่านั้นนะแล้วก็ต้องเปิดใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือเท่านั้นครับนะฮะหากมีข้อสงสัยโทรมาสอบถามเพิ่มเติม1137และดอกจัน1808นะหลังใหม่ของจอ200ของเรานะครับลองดูเผื่อจะได้เป็นผู้โชคดีนะครับได้บัตรจาก Starbucks กันนะฮะมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับคุณระพีบอกว่าบางขุนนนท์ท้องฟ้าปลอดโปร่งเลยแสงแดดแบบมาหายๆนะฮะแล้วก็คุณ 3M นะเพิ่มเติมมาให้เมื่อครู่นี้นะครับแล้วก็คุณกระปุกแดงนะครับพบกับโฉมใหม่พี่นิรุธนะเปิดดูเรดาร์ฝนตรงไหนครับหาไม่เจออ้าวเดือดร้อนเซมาเลยมาทำพร้อมๆกันนะพี่นิรุธนะเปิดแอปมาก่อนอันดับแรกนะฮะแล้วก็ลงไปข้างซ้ายมือไหมเรียบร้อยแอปเด้งฮะเด้งไหมผมเด้งนะเพื่อนๆแอปเด้งกันไหมครับเปิดใช้งานวันแรกก็เอาเลยฮะแอปเด้งฮะไม่เด้งก็ค้างเรียบร้อยครับมาดูเรื่องจราจรกันดีกว่าไหมตอนนี้นะครับอันนี้ก็ไม่ได้เตรียมกันก่อนเรดาร์ผมมันขึ้นมาเลยนะมันขึ้นมาข้างบนเลยพี่เข้าไปในช่องทางโซเชียลเห็นโลโก้จอสร้อยไหมเขียวๆอ่ะช่องทางโซเชียลอ่ะกดเข้าไปมันก็ขึ้นมาเลยนี่อันแรกเลยไม่เห็นต้องเข้าอะไรเลยพี่นิรุธได้ไหมพี่ได้ไหมผมได้แล้วนะเนี่ยแล้วก็กดเข้าไปอีกทีนึงมันก็จะพาไปลิงก์เลยเนี่ยแล้วก็มาดูแบบจะใหญ่แค่ไหนพี่ก็ซูมเข้าซูมออกขยายเอานะฮะได้นะได้ไหมมันอยู่อันแรกเลยพี่เข้าไปในช่องทางโซเชียลมีเดียแล้วก็อันบนสุดเลยนะครับเนี่ยกดเข้าไปช่องทางโซเชียลมีเดียผมขึ้นนะของผมดูได้นะปกตินะนะฮะเมื่อสักครู่ก็มีแอบเด้งให้ใจหายนิดหน่อยนะครับมาติดตามเรื่องจราจรกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้ทำได้ไหมคุณนิรุธถ้าทำไม่ได้โทรมาถามหลังไมค์นะของผมทำได้แล้วนะทำตามผมทันไหมเอ่ยนะครับทางด้านของเพชรบุรีทางฝั่งของเพลินจิตทางด้านของอโศกติดนะฮะรับแจ้งมาบอกว่ารถเยอะเลยเต็มพื้นที่แล้วแล้วก็คุณหนูแจ้งเป็นอุบัติเหตุมาด้วยคู่ขนานมอเตอร์เวย์สาย7กม9บวก800ก่อนถึงสะพานกลับรถนะฮะบรรทุก6ล้อแท็กซี่แล้วก็เก๋งอยู่เลนขวานะครับไม่มีคนเจ็บนะ3คันเลย6ล้อเก๋งแท็กซี่เลนขวาไม่มีคนเจ็บกม9บวก800ก่อนถึงสะพานกลับรถคู่ขนานมอเตอร์เวย์สาย7ขาเข้าการจราจรชะลอตัวนะครับบริเวณจุดเกิดเหตุผ่านพ้นไปเคลื่อนตัวได้ฝั่งกลับกันรถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆครับสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่มิตรภาพบอกว่ารถยังเคลื่อนตัวได้แถวลำตะคองแถวปากช่องมีฝากประชาสัมพันธ์มานะครับจากทางด้านของคุณพิเศษศักดิ์ลืมเป็นถุงหิ้วมีพวกของกินของใช้ตอนบ่ายโมง50แท็กซี่เขียวเหลืองจำทะเบียนไม่ได้ขึ้นมาจากตลาดห้วยขวางมาลงที่ซอยประชาสงเคราะห์45คุณชาตรีสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณเสมาครับ
2: ครับพี่ชาตรีเชิญเลยครับ
3: ยังหล่อเหมือนเดิมไหมครับ
2: อ๋อผมว่าผมหล่อมากขึ้นนะพี่คนเราพออายุเยอะมันก็จะยิ่งแบบดูดีมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
3: ดูดีครับไม่จะบอกว่าหล
2: ่อ เป็นไงบ้างครับ
3: ดูภูมิฐานขึ้น
2: ดูภูมิฐานขึ้น
3: ผมใช้คลองหลวง
2: ครับครับ
3: รถน้อยคลองตัวแดดจัดมาก
2: ครับ
3: แต่ฝั่งกลับกันเป็นคลองหลวงขาออกงานขุดวางท่อเจ้าเก่าอยู่ประมาณของอยู่ของระหว่างธรรมกายกับคลอง3ก็เหลือช่องทางให้วิ่งขวาช่องทางเดียว
2: ครับ
3: ตอนนี้ท้ายมาเกือบชนกับสะพานข้ามแยก บางขันคือข้ามพหลโยธิน
2: ครับ
3: ก็คือลงสะพานข้ามแยกบางขันปกติก็จะมีขุดอยู่งานนึงอยู่แล้ว
2: ครับ
3: อันนี้อันนี้ก็จะติดพอสมควร
2: ครับ
3: ก็ติดขึ้นไปบนสะพานพอสมควรแต่ตอนนี้คืออันไกลๆของ3เขามาเชื่อมกันจะถึงกันอยู่แล้ว
2: ครับผม
3: สักพักหนึ่งน่าจะถึงกันแล้วครับ
2: โอ้ฮะ
3: ก็หลายกิโลอยู
2: ่ครับ
3: ก็เท่ากับว่า3คลองปกติคลองนึงประมาณ2กิโล
2: ครับ
3: ก็ไกลพอสมควรก็ฝากเพื่อนสมาชิกไม่มีธุระอันจำเป็นก็อย่าเพิ่งเข้าไปครับ
2: ครับผม
3: แต่ถ้ามีความจำเป็นก็ทำใจไปเรื่อยๆ ครับผมแต่โดยเฉพาะโปกของผมเนี่ยคือผมหลีกเลี่ยงเลยก็คือผมเฉพาะขากลับเท่านั้นที่ผมมาฝั่งคลองหลวง
2: อ๋อครับผม
3: การเดินทางมานี่ผมจะมาทางกาญจนาตลอด
2: อืมครับ
3: ก็คือเห็นสภาพแล้วรู้ว่าเป็นอย่างนี้ทุกวัน
2: ติดแน่ใช่ไหมฮะติด
3: ติดแน่ครับแล้วก็คงจะมีอีกเป็นปี
2: ครับ
3: ก็ดูแล้ว2ปีผ่านไปไม่คืบหน้าอะไรเลย
2: หรอไม่คืบหน้าเลยหรอ
3: ไอหลุมที่ขุดไว้ตั้งแต่เมื่อขุดมายังไม่เคยปิดเลยยังอยู่สภาพเดิมมาตลอด
2: ก็เหรอครับ
3: นะฮะก็ลุ้นๆให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขามาเร่งงานหน่อยผมน่าจะเลยสัญญาไปแล้วน่าจะเลยสัญญา
2: ครับ
3: เพราะว่าตอนที่เขาเริ่มขุดใหม่ๆผมดูสัญญาเขา2ปีตอนนี้มันน่าจะเข้าปี3ละ
2: น่าจะเลยละ
3: อีกหน่อยก็จะขึ้นมหาลัยละ
2: ดูจะไปจบเมื่อไหร
3: ่อ๋อโมติเรียน4ปีก็ให้อยู่ถึง8ปีอาจจะเป็นแบบ2เท่าอ
2: ๋อครับผมความรู้จะได้แน่นนะ
3: จะได้แน่นๆ
2: จะได้แน่น
3: ครับผมครับวันนี้ฝากเพื่อนสมาชิกนิดนึงครับ
2: ครับขอบคุณครับพี่ชาตรี
3: ครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณน้อยมิเตอร์สวัสดีครับพี่น้อย
4: สวัสดีครับคุณเสมา
2: ครับผมเชิญเลยครับ
4: ผมใช้ราชพฤกษ์ขาเข้านะ
2: ครับ
4: จากแยกบรมราชชนนีมุ่งหน้ามาทางบางแวกมาสวนเรียบเนี่ยการจราจรใช้ได้ดีนะแต่ว่าแหมคุณเสมา
2: ครับ
4: มาฝนซะแล้ว
2: มาแล้วหรอ
4: โอ้โหลงหนักเลยครับแถวสวนเรียบแล้วเลยจรัญ13เลยบางแวกมาเนี่ย
2: อุ้ยตายแล้ว
4: ตกลงมาหนักเลย
2: โอ้ย
4: น้ำฝนเบอร์2ล่ะ
2: โอ้โหสะเทือนใจ
4: ครับผมแล้วผมไปกลับรถตรง BTS
2: ครับ
4: อุทกาศ
2: ครับ
4: เวียนขึ้นไปกลับมาเข้าถนนเทือนไทยเพื่อไปส่งผู้โดยสารที่วัดอ่างแก้ว
2: ครับผม
4: นะครับบริเวณนี้ตกตลอดตกหมดเลยคนเสือมาส่งผู้โดยสารเสร็จแล้วผมก็วนออกมาอีกมันก็มาตัวเรียบอยู่เหมือนเดิม
2: ครับ
4: อย่างไม่หายอย่างตกอยู
2: ่
4: ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ
2: ครับผม
4: นะครับการจราจรด้านขาเข้าของราชพฤกษ์นะช่วงสวนเรียบน่ะขาเข้ามานะรถเยอะนะ
2: ครับ
4: ระมัดระวังนิดนึงฝนตกถนนลื่นนะครับ
2: ครับผม
4: ครับผม
2: ขอบคุณมากครับพี่น้อย
4: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับขอบคุณคุณน้อยมิเตอร์ด้วยนะครับคุณโจ้ธัญญะสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับอยู่ที่ไหนครับคุณโจ
5: ้ดอนเมืองขาออกครับวิภาวดีขาออกหน้าดอนเมือง
2: ครับ
5: กับอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนกันครับรถกระบะกับรถเก๋ง
2: โอ้
5: โตโยต้าอาร์ตี้สีบอลเงินรถกระบะน่าจะเฉี่ยวชนท้ายเขาเปิดฝากระโปรงหน้าอยู่นะ
2: ครับผมครับ
5: แล้วก็กินไปเลนครึ่งจากซ้ายสุดนะกินไปเลนครึ่งเพราะว่าเขาเฉี่ยวกันตรงช่วงเส้นจราจร
2: ครับ
5: ช่วงแสงจราจรมันก็เริ่มรถเริ่มติดขัด
2: ครับ
5: และครับแดดเปรี้ยง
2: ไม่มีคนเจ็บป่ะพี
5: ่ไม่มีครับ
2: ไม่มีใช่ไหม
5: เดี๋ยวชนกันเล็กน้อยแค่นั้นครับดูแล้ว
2: ได้เดี๋ยวตามดูต่อให้ครับ
5: โอเคครับผมขอบคุณคร
2: ับสวัสดีครับขอบคุณคุณโจ้ธัญญะด้วยนะครับอุบัติเหตุถนนวิภาวดีรังสิตนะฮะคุณกอล์ฟเยาวราชสวัสดีครับ
6: ครับผมสวัสดีครับ
2: ครับอยู่ที่ไหนครับพี่กอล์ฟ
6: อยู่ถนนพระราม4หน้าบ้านจอสอร้อยนี่นะครับ
2: หรอฝนตกยัง
6: ยังไม่ตกครับแดดเปรี้ยงมากเลย
2: หรอโอ้ฮะเป็นไงบ้างการจราจรพี่กอล์ฟ
6: ก็ไปการจราจรหน้าบ้านจอสอร้อยเมื่อตะคู่ผ่านมาจากแยกกล้วยลำไทยนะครับ
2: ครับ
6: ก็ลบมากเรื่อย
2: ๆ
6: มาแยกเกษมราชก็ทั้งเข้าและออกก็เคลื่อนตัวได้เรื่อยจะมาติดอีกทีก็ตรงตลาดคลองเตยแล้วก็หน้าบ้านจอสอร้อย
2: ครับ
6: ตอนนี้ก็ได้ลูกค้าจากหน้าบ้านจอสอร้อยมาทางพระรามสามแล้วครับ
2: ติดไหมพระรามสามผ้าแยกอะไรตรงนั้นเป็นไงบ้าง
6: ผมมุดใต้ทางด่วนมาครับ
2: อ๋อเชื้อเพลิง
6: ใช
2: ่ติดไหม
6: เชื้อเพลิงมาอะไรมาไม่ติดครับจะมาติดช่วงที่จะเลี้ยวขวาขึ้นทางด่วน
2: รถไฟมีไหมมีรถไฟวิ่งไหม
6: ไม่มีครับ
2: ไม่มีเนาะ
6: ครับ
2: ครับครับเราไม่มีฝน
6: อากาศร้อนจะไปส่งลูกค้าที่แหลมพระผาครับ
2: อ๋อแล้ววิ่งไงวิ่งพระรามสามไปหรอแล้วไปวงแหวนหรอหรือไง
6: วิ่งพระรามสามออกวงแหวนลงพระสมุทรเลยครับ
2: อ๋อใช้ได้มีลงสุขสวัสดิ์นิดหน่อยอ่ะสุขสวัสดิ์ก็เหมือนเดิมไปพระประแดงอ่ะเหมือนเดิมเลยชะลอตัวเนี่ย
6: ครับ
2: อืม
6: แต่มองไปทางแถวราชพฤกษ
2: ์อืม
6: มืดนะครับ
2: เขาบอกตกแล้วอ่ะเขาบอกสวนเรียบอะไรอ่ะเมื่อสักครู่พี่น้อยบอกตกแล้วอ่ะตกหนักด้วย
6: ตกแล้วเหรอ
2: ใช่เดี๋ยวส่งผู้โดยสารเสร็จก็ฝากปักตะไคร้ด้วยนะพี่ก๊อฟนะปักให้หน่อยนะ
6: ไม่รู้ว่าจะมาถึงหรือเปล่าว่าจะสลอยเนี่ย
2: ไม่แน่เหมือนกันนะดูไม่แน่เหมือนกัน
6: โอ้แต่เมื่อคืนก็หนักเหมือนกันนะเมื่อคืน
2: หนักสิเมื่อคืนนี้ฝนตกลมแรงหลายที่เลยนะ
6: ใช่ใช
2: ่เข้าบ้านเปล่าเมื่อคืนได้เข้าบ้านป่ะเนี่ย
6: เมื่อคืนเข้าครับ
2: กลับไหมกลับบ้านนะ
6: เกือบไม่ได้ไปรับภรรยาเมื่อคืน
2: ทำไมอ่ะดูบอลเพลินหรือไง
6: ดูบอลเพล
2: ิน ว่าแล้วอ่ะเดินทางปลอดภัยครับพี่กอล์ฟ
6: ครับ
2: ขอบคุณมากสวัสดีครับขอบคุณคุณกอล์ฟยาวราชนะครับพี่เอกสวัสดีครับพี่เอกครับคุณเอกครับคุณเอกพี่ธวัชครับ
7: สวัสดีครับ
2: อ้าวแล้วพี่เอกของหายไปไหนอ่ะ
7: พ
2: ี่
7: เอกเขาใจน้อยใจไปแล้วอ่ะคุณไม่รับเขาอ่ะ
2: ไม่ใช่ก็ส่งมาสายเดียวกันเนี่ยเขาบอกว่าเอกสาย1พี่ธวัชก็สาย1แล้วพี่เอกเขามาก่อนพี่แล้วเขาหายไปไหนเนี่ย
7: เออ
2: ไม่เป็นไรเอาพี่ธวัชอยู่ไหนครับ
7: เอาเดี๋ยวเอาเรื่องนี้ก่อนเพจเนี่ยโอ้โหแจ๋วแหววเลยทำมาใหม่เนี่ยเอาใช้ได้เลย
2: แอปใช่ไหมแอปพลิเคชันใช่ไหม
7: ใช่ใช
2: ่เป็นไงล่ะเด่นไหมล่ะ SOS เด่นมากอ
7: ่
2: ะ
7: เด่นมากแล้วก็ใช้งานง่ายอ่ะคล่องกว่าเดิมปุ๊บ
2: โอ้แน่นอนถ้าพี่ธวัชใช้ได้คนอื่นผมก็ไม่ห่วงแล้วแหละผมไม่ห่วงคนอื่นแล้วถ้าพี่ใช้ได้ก็โอเคแล้วถือว่าปรับแก้ไขมาดี
7: มีปัญหาแล้วแต่เมื่อเช้าเนี่ยพอดีทำไมก็ยังเข้าได้เหมือนเดิมนะตอนเช้
2: า
7: ผมยังไม่ได้อัปเดตไง
2: อ๋อ
7: เป็นยังโอเคอยู
2: ่ครับ
7: เดี๋ยวย้อนหลังนิดนึงผมมาจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิตก็รถก็เริ่มติดแล้วนะแถวหน้าดอนเมืองแถวอะไรเนี่ยรถเริ่มเยอะแล้ว
2: ครับผม
7: แล้วก็วิ่งขึ้นมาขึ้นตรงเขาเรียกอะไรอ่ะทาง65บาทอ่ะตรงทางด่วนตรงนั้น
2: อ
7: ่
2: ะฮะ
7: ข้ามมาบางแคไงมาลงบางแค
2: ครับผม
7: ก็รถก็ไม่ค่อยมีแต่ตรงจตุจักรอ่ะรถจะเริ่มเยอะแล้ว
2: อ๋อครับครับ
7: ขณะรายงานเนี่ยผ่านบางแคมาเสร็จเรียบร้อยผมขึ้นทางด่วนจะกลับบางนาแล้วรถก็ยังไม่ค่อยเยอะ
2: อ๋อใช้ได้อยู่แล้ววันนี้เนาะทางด่วน
7: ใช้ได้ยังดีอยู่นะณชั่วโมงนี้นะ
2: เจอฝนบ้างไหมครับเนี่ย
7: ยังไม่มีนะ
2: ไม่มีฝน
7: แต่จะทุกที
2: ่อ๋อครับผม
7: วัดลมนี่เบอร์3เบอร์4ตลอด
2: หมายถึงไรแอร์เหรอแอร์บนรถ
7: ใช่ใช่ไม่มีต่ำกว่า2อ่ะ
2: ร้อนเนี่ยแดดเปี้ยง
7: ใช่คือมันไม่เย็นไง
2: เดี๋ยวต้องรอดูคืนนี้ผมว่าน่าจะมีฝนเข้ามาเพราะว่าตอนนี้ฝั่งทนเริ่มมีฝนแล้วเนี่ย
7: โอ้เมื่อวานเนี่ยน้องเสมา
2: ครับ
7: ผมนี่แบบกลัวมากเลยนะตรงที่ The Day After Tomorrow เนี่ยวันที่โลกอ่ะโอ้
2: ก็เราไปสาบานไว้เยอะไงเราก็เลยต้องกลัวสิ
7: มันมืดตึ๊บเลยนะแบบโอ้โหตรงหน้ากลัวมากแถวโคตรแถวบางปะอินมันมาจากทางนู้นเนี่ยระวังนี่โอ้โหน่ากลัวแบบ
2: เขาบอกว่าลมแรงด้วยใช่ไหม
7: เออลมแรงแบบก็มองไม่เห็นถนนเลยนะ
2: เ
7: ออขนาดมันแบบยังไม่ได้ตกนะแค่ฟ้ามันมาดำๆเงี้ยเหมือนแบบวันที่โลกเลยประมาณนั้นเลยอ่ะ
2: วันหลังก็อย่าสาบานสิใช้คำว่าสัญญาเอา
7: สัญญาแล้วก็ยกนิ้วกับงอไว้นิ้วนึง
2: เออแล้วก็อิฟเอาไว้อิฟไว้ก่อนเหมือนตอนเด็กๆขอบคุณมากพี่ชวั
7: ฒน์ใช้ปล่อยเนี่ยเรา
2: ขอบคุณนะครับ
7: ครับผม
2: สวัสดีครับครับพี่ติ๊กชมาพรสวัสดีครับ
8: สวัสดีจ้าคุณเสมาและท่านผู้ชมทุกท่าน
2: ฝนตกยัง
8: พี่ติ๊กเป็นระยะจ้าตอนนี้มาถึงหน้าเดอะมอลล์เริ่มซาแล้วนะ
2: เดอะมอลล์ไหนพี่ติ๊ก
8: เดอะมอลล์ท่าพระจ้า
2: อ๋อครับครับครับ
8: บนสะพานตกหนักมากเลยอ่ะแล้วก็กลัวถนนเลื่อนด้วยนะพื้นมันแบบแผ่นๆยังไงไม่รู้ว่ากลัวมอเตอร์ไซค์เลื่อนหกล้มไว้ขับระมัดระวังนิดนึง
2: ครับ
8: นะแต่นี่เหมือนจะวิ่งเข้าหาฝนอ่ะเพราะมันม
2: ื
8: ดขาวๆ
2: ใช่มันมาทางฝั่งทนนะพี่ติ๊กนะ
8: ใช่แต่เมื่อคืนฟังคุณพูดอ่ะบอกว่าฝั่งทนไม่มีนี่มันอยู่แถวราชบุรีกับนครปฐมอ่ะ
2: แล้วมันก็มาถึงใช่ไหม
8: แต่เมื่อคืนโดน เต็มๆเลยตอนทุ่มนิดๆออกจากงานวัดอ่ะ
2: โอ้ยโชคดีทุ่มนึงผมถึงบ้านแล้วเลยไม่โดน
8: โชคดีเลยน้องฝนเลยไม่ได้ไปส่งคุณเสมาใช่ไหม
2: แต่ไม่รู้วันนี้ไม่น่าจะรอดนะพี่ดูจาก
8: ก็ไม่แน่นะคุณเสมาทำบุญมาดีอาจจะรอด
2: ขอบคุณมากพี่ติ๊กเดินทางปลอดภัยครับ
8: จ้าเช่นกันจ้าสวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะทำบุญมาดีแต่ทำบาปก็เยอะเหมือนกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวบุญเดี๋ยวบาปเดี๋ยวรู้กันว่าเย็นนี้จะรอดไม่รอดนะครับแต่เสาร์อาทิตย์ได้หยุดเจอกันไปวันจันทร์นะพี่เอกสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับเมื่อกี้สายหลุดไป
2: สายหลุดสิผมก็งงว่าพี่เอกหายไปไหน
9: ครับผมรายงานสภาพการจราจรก่อน
2: ครับ
9: ถนนศรีสมานนะฮะเมื่อกี้ผมมาจากศรีสมานข้ามมาจะไปเทพพลัส
2: คร
9: ับ นะฮะตอนนี้ผมอยู่ตรงในสนามบินดอนเมืองที่จะออกเทพพลัส
2: ครับ
9: การจราจรเนี่ยคล่องตัวทั้งสองฝั่งนะชั่วโมงนี้นะแต่ว่าพอมันจะติดตรงบริเวณทางขึ้นทางสินค้าน่ะถ
2: ้
9: าพูดถึงขาออกนะ
2: ครับ
9: ขาออกนะแต่ขาเข้านี่ยังไม่ติดนะยังคล่องตัวอยู่นะ
2: ครับ
9: นี่ผมกำลังออกมาจากตรงสนามบินดอนเมืองเพื่อจะเข้าเทพรัตน
2: ์อ๋อครับ
9: โล่งเลยข้างในเนี้ย
2: โล่งเลย
9: โล่งเลยผมคล่องตัวเลยทั้งสองฝั่งเลยตอนนี้เทพรัตน์
2: ครับ
9: นะฮะจะไปที่วงเวียนหลักสี
2: ่
9: นะฮะตรงแถวโลตัสอ่ะโลต
2: ั
9: สหลักสี่ตรงนี้เนาะวันนี้ผมว่าคุณเสมารอดอ่า
2: เวลาพี่เอกบอกว่าผมรอดอะไรผมเปียกชุ่มทุกทีเลยลูกผมว่าผมไม่รอดแล้ววันนี้พี
9: ่เห็นไหมมืดเลยมองจากตรงนี้ไปอะมืดเลยทำไมอะ
2: โอ้มืดเลยใช่ไหม
9: แต่มันอ้อมไปทางทวีวัฒนา
2: เฮ้ยแต่มันยังมีเวลาเหลืออีกประมาณสักสองชั่วโมงครึ่งนะกว่าผมจะเลิกงานเนี่ย
9: มันก็ต้องถูกว่ามันจะเป็นหาฝนหรือเปล่า
2: หรอ
9: เออหรือว่าเต็มๆอะไรอย่างเงี้ย
2: เต็มๆ
9: ฝนก็ไม่ได
2: ้เดี๋ยวรอลุ้นกันขอบคุณมากพี่เอกเดินทางปลอดภัย
9: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณคุณเอกนะครับแล้วก็เพิ่มเติมมาใน YouTube ค่อนข้างเยอะนะเรื่องฟ้าฝนทั้งนั้นเลยเนี่ยใน YouTube เนี่ยขอบคุณมากๆนะครับหลายๆท่านเลยคุณระพีบางขุนนนท์เริ่มเห็นเมฆกลุ่มก้อนดำมากลุ่มใหญ่เลยพี่สุวรรณทองภาษีเจริญฝนเริ่มตกแล้วแต่ไม่แรงนะคุณกระปุกแดงเทพรักษ์สมุทรปราการ34องศาดัชนีความร้อน38องศาคุณกิติคุณบางระกำนครปฐมฝนตกแล้วครับคุณสมทรงบางยี่เรือฝนตกแล้วครับคุณจิรทีปอิสรภาพโพ3ต้นตกแล้วครับใช้ที่ปั่นน้ำฝนเบอร์2ครับขอบคุณมากครับคุณจิรศักดิ์วัดไล่ขิงลมแรงฝนน่าจะตกในอีกไม่ช้าครับขอบคุณมากครับอู่หลายท่านเลยนะเพิ่มเติมฟ้าฝนมาให้คุณอนุกูลราชเทวีมีแววฝนแล้วพี่พัชนีเกษตรนวมินขาเข้าตั้งแต่เรียบด่วนตอนนี้สนิทเลยค่ะไปงานเมื่อวานรถเยอะติดขัดแล้วใช่ไหมครับคุณนิรุตวงเวียน22มีฝนมาแล้วแมะ2แมะพี่เอกชนเพลงไม่มีให้ฟังแล้วเหรอครับพี่อยากฟังเพลงอะไรเดี๋ยวผมร้องให้ฟังพี่เอกชนคุณชาตรีอัปเดตแอปใหม่แล้วดูไฮโซน่าใช้ครับขอบคุณนะครับคุณนิรุตนะคุณ 3M นะที่เพิ่มเติมมาให้ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับคุณสันพี่สันสวัสดีครับ
10: ครับผมคุณจะมาจะรอดฝนไหม
2: พี่ว่ารอดไหมวันนี้พี่อยู่เพชรเกษมด้วยพี่อยู่เพชรเกษมช่วงไหนเนี่ย
10: เพราะว่าผมตกมาตั้งแต่ราชบุรีนะ
2: หร
10: อแต่ตอนนี้ผมเข้ามาถึงสากลเทียมฝนหยุดแล้ว
2: อ้าวเหรอครับ
10: แต่ว่าถนนปีกลื่น
2: อ๋อ
10: ผมเห็นอุบัติเหตุนะสองคู่
2: ครับ
10: ตรงหน้ามอธุรกิจบัณฑิต
2: ครับ
10: คู่แรกอยู่ยังตามปตท.
2: อ๋อครับผม
10: เป็นพิกอัพ2คันแล้วก็รถ6ล้อ1คัน
2: ครับ
10: แล้วคู่ที่2เนี่ยอยู่หน้ามอธุรกิจบัณฑิตเลย
2: อ๋อ
10: เป็นเก๋ง1คันพิกอัพ1คันแล้วก็รถโม้ปูน1คัน
2: โอ้มีคนเจ็บไหมครับเนี่ย
10: ไม่น่าจะมีคนเจ็บแต่ว่าคู่แรกอะเห็นมายืนกันอยู่เลนฝา
2: อยู่
10: ตรงชิดขอบทางด้านฝา
2: ครับผม
10: แต่ยังปล่อยๆนะฝนยังปล่อยๆอยู
2: ่อ๋อแต่ไม่หนักใช่ไหมแถวนู้น
10: ไม่หนักไม่หนักไม่หนักไม่หนัก
2: ครับผม
10: เพราะว่าหางแถวนี่อยู่เลยวัดจันทรามมาแล้วเพราะผมติดอยู่ตรงวัดจันทราม
2: อ๋อครับ
10: ครับผม
2: ได้ครับพี่สารขอบคุณมากเพิ่มเติมให้ครับ
10: ครับผมครับขอบคุณมากครับ
2: สวัสดีครับ
10: ครับผมครับ
2: คุณพันธ์พี่พันธ์สวัสดีครับ
11: สวัสดีครับพี่ถึงมาสะพานเหลืองครับมุ่งหน้าแยกมหานครต่อเนื่องหัวลำโพงครับมาแล้วน้องฝน
2: โ
11: อ้โหแต่พี่ถึงมาจะเลิกงานก็น่าจะอยู่หลับประมาณ
2: แต่เมื่อกี้ยังมีแดดอยู่เลยนะ
11: มันมืดมากเลยพี่
2: ใ ใช่แต่เมื่อกี้ยังมีแดดอยู่เลยนะนี่ฝนมาแล้วเหรอมันเร็วมากเลย
11: เนี่ยครับผมมาติดอยู่บรรทัดทองออกมาพระรามสีนี่ลงเม็ดใหญ่แล้ว
2: โอ้อาขับรถระวังพี่พันขอบคุณมากที่ช่วยเพิ่มเติมให้
11: ครับผมไม่เวลาไม่โดนแน่เดี๋ยวมันก็หยุด
2: เดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กัน
11: คร
2: ับ ขอบคุณครับพี่พัน
11: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณทุกๆท่านทุกๆสายเลยนะครับทั้งหน้าไมค์หลังไมค์แล้วก็รวมไปถึงใน YouTube ด้วยตอนนี้ฝนตกหลายพื้นที่ขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันนะครับพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
12: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

26ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษป๊อปปูล่าโหวตเปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: จะอยากจะ

0: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
2: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง MEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metro Grid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1ต่อ1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
1: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานชิลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
2: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จอสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จอสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: ครียดกังวลหรือกำลังเผชิญปัญหาชีวิตอย่าเก็บไว้คนเดียวผู้มีสิทธิ์บัตรทองสามารถปรึกษาสุขภาพจิตฟรีโทรสายด่วนสุขภาพจิต1323มีนักจิตวิทยาคอยรับฟังและให้คำปรึกษาไม่เสียค่าใช้จ่ายและเป็นความลับสุขภาพใจที่ดีเริ่มต้นได้แค่โทรสายด่วนสุขภาพจิต1323
1: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแพลนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแผนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแผนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน
2: ติดตามจอสล็อตกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้หลายท่านน่าจะทราบเรื่องราวของเคนายูซ่าไทยแลนด์นะฮะก็ล่าสุดมีการดำเนินการฝึกปฏิบัติการร่วมกับอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนะเพื่อศึกษาและพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้นหาและกู้ภัยในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากนะฮะถ้ามองภาพอาจจะตกใจอันนี้ไม่ใช่ AI นะครับอันนี้ของจริงนะฮะหลายๆท่านที่รู้จักเคนายอยู่แล้วนะครับที่เคยติดตามกันมาก่อนหน้านั้นแล้วจะรู้จักกับเจ้าตัวนี้เป็นอย่างดีสีนวลครับเป็นสุนัขเพศเมียวัย2ปีนะฮะเขาร่วมภารกิจในครั้งนี้ฮะก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับสำหรับภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในอนาคตเดี๋ยวไปเพิ่มเติมรายละเอียดดังกล่าวกันกับทางด้านของท่านประธานมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมและเป็นหัวหน้าชุดเคนายยูซ่าไทยแลนด์ด้วยนะครับกับการฝึกปฏิบัติการร่วมกันประธานสุทธิเกียรติโสพนิกสวัสดีครับท่านประธานครับ
3: สวัสดีครับเน
2: ี่ย
3: ผมนามเรียกขานคือฮอตดอกนะฮะ
2: ให้ผมเรียกอย่างนั้นเลยเหรอครับผมเรียกประธานดีกว่าครับผมขออนุญาตเรียกประธานดีกว่าครับ
3: พี่หมูก็ได้เนี่ยผมเรียกพี่หมู
2: ได้งั้นผมเรียกพี่หมูแล้วกันนะครับขออนุญาตนะครับพี่หมูครับการฝึกเป็นยังไงบ้างครับเจ้าสีนวลให้ความร่วมมือดีมากน้อยแค่ไหนน้องเก่งไหม
3: ครับตามภาพที่ได้ความจริงเราก็ไม่ได้ตั้งใจว่าให้มันเป็นข่าวอะไรนะคร
2: ับ ครับ
3: ถึงจะว่าเป็นการฝึกประจำวันนั่นเองแต่ว่าสีนวลเป็นสุนัขที่เรียกว่าใช้งานเพื่อภารกิจ search and rescue หรือตาดอกนะแล้วก็เป็นหน่วยค้นหาของยูซ่าไทยแลนด
2: ์
3: ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วย
2: คร
3: ับแล้วก็ฝึกมาตั้งแต่เขา3เดือนนะครับจนต้องนั่นยังเป็นลูกหมาอยู่จนกระทั่งฝึกด้านอื่นนะฮะไม่เคยฝึกกับโดรนมาก่อน
2: แล้วพอขึ้นไปครั้งแรกนี่เขามีตกใจมีตื่นไหมฮะ
3: ไม่ฮะไม่เลยไม่เลยเพราะว่าแต่ว่าหลายท่านก็ปหาลือนะว่ารู้สึกว่ามันเหมือนจะง่ายนะใช่ไหมตามรูปเนี่ยเห็นว่ามันนิ่ง
2: ไปห้อยตัวอย่าง
3: นั้นแต่ว่าอย่าไปทำโดยไม่ได้มีการซักซ้อมก่อนพี่นวลฝึกมาต้อง3ปีแล้วนะครับตั้งแต่เล็ก
2: ๆ
3: ให้คุ้นชินกับในสิ่งแวดล้อมต่างๆที่มันไม่ค่อยปกตินะฮะท
2: ั้
3: งเดินขึ้นรถไฟฟ้ารถเมล์รถรางตลาดคนเดินที่ชุมชนที่โกลาหลสตงคนโอ้เยอะแยะอะไรหมด
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่ที่เขาจะเจออะไรแปลก
2: เขาไม่ได้ตื่นตระหนกไม่ได้ตื่นกลัวเลยใช่ไหมฮะสีนวลเนี่ยเขาดูเขานิ่งมากเลยนะครับ
3: ไม่ก็อย่างที่เรียนนะเพราะว่าถ้าเผื่อสุนัขที่ยังไม่เคยผ่านสิ่งเหล่านี้มาเนี่ยก็อาจจะเป็นที่กังวลโดยเฉพาะทีมโดรนเนี่ยนะฮะโดรนเนี่ยเป็นทีมที่ผมได้ร้องขอมาที่ทางศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยทหารพัฒนากองทัพไทยขอคนอื่นแล้วเขาไม่กล้าให้เราขึ้นเพราะว่าสุนัขเราจะไปกระชากคอแล้วเขาตกลงมาเสียหายอะไรเงี้ยนะตัวตื่นตัวอะไรแต่ว่าพอดีทางศูนย์ฝึกของรตพ.ฐานพัฒนาเนี่ย ซึ่งได้เคยร่วมงานกันมาบ้างแต่ไม่ใช่ภารกิจนี้ก็เห็นว่าอันน่าจะทดลองดูได้หวังว่าจะ
2: สีนวลนี่เป็นสายพันธุ์อะไรครับลาบาร์ดอร์ไหมฮะ
3: ใช่ครับใช่ครับคุณกระไกรถูกต้องแล้ว
2: เพศ
3: มาตั้งแต่เล็กกันนะ
2: เพศผู้หรือเพศเมียนะครับสีนวลเพศเมียไหม
3: เพศเมีย
2: เนาะแล้วจริงๆแล้วเจ้าสีนวลนี่เขาถนัดภารกิจแบบไหนแล้วก็เป็นภารกิจอะไรที่เขาเคยทำมาบ้างครับพี่หมูฮะ
3: เขาก็ผ่านงานที่สตง.ก็ไปมาแล้วก็ที่ฟางอู่เพื่อเกิดแลนด์สไลด์เมื่อปลายปีที่แล้วครับปลายปีที่แล้วก็ไปทำภารกิจแล้วก็มีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องก็ไม่น่าแปลกที่เขาก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากนะครับ
2: อ
3: ุปกรณ์ชิ้นใหม่ทีนี้ไอ้การฝึกอย่างเดิมเนี่ยเราก็เอาละเทคโนโลยีมันก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะแม้แนวคิดอะแล้วเราก็เห็นว่าโดนเนี่ยก็เป็นอุปกรณ์ซึ่งน่าจะมาแอปพลายกับการใช้สุนัขเพื่อค้นหาเดิ
2: ม
3: ๆที่เราทำกันมานะครับแล้วก็มันอาจจะมันน่าจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับอนาคตในการที่จะเอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาคู่กับการทำงานสุนัขนะครับเพิ่มประสิทธิภาพ
2: ครับอันนี้เหมาะกับทางการค้นหาแบบลักษณะยังไงครับพี่หมูเพราะเวลาเขาจะลงเนี่ยเขาต้องอาศัยคนมาช่วยปลดตรงที่ล็อกไหมฮะหรือว่ายังไง
3: เรื่องแรกนะครับตอนนี้เราใช้คนก่อนแต่ว่าจริงๆเนี่ยทางโดนนี่ก็แจ้งกับเรามาว่ามันจะมีการปลดอัตโนมัติได้ด้วยนะครับไอ้เจ้าขอที่เกี่ยวกับตัวสายรัดหรือฮาร์เนสของที่ติดกับตัวสุนัขเนี่ยมันจะมีระบบอัตโนมัติที่จะปลดได้เองแต่ว่าในขั้นนี้เราก็แค่เปลี่ยนการทุกตัวแล้วก็ลำเลียงไปจุดหนึ่ง
2: ท่
3: านเอกนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะฝึกเรื่องการส่งจากต้นทางลงปลายทางแล้วก็มีการจดตะข
2: อ
3: โดยระบบนะฮะโดยระบบของโดน
2: ครับ
3: ซึ่งก็ทำได้อยู่แล้วแหละแต่ผมยังเอกไว้แล้วก็ถ้าเราต้องมีการตูนกันอีกหลายหัวข้อ
2: ครับระดับความสูงที่ฝึกนี่ประมาณเท่าไหร่ได้ครับพี่หมู
3: วันนั้นที่ฝึกกันก็5-6 เมตรมา5-6 เมตรยกตัว
2: สูงเหมือนกันนะครับ
3: แต่5-6 เมตรแต่ว่าเราจำเป็นต้องปลดน้ำหนักที่ทางหน่วยสหพัฒนาก็ช่วยเรา
2: พี่หมูอันนี้ถือเป็นครั้งแรกเลยไหมที่เราใช้สุนัขมาฝึกกับโดน
3: ใช่แล้วเรายังไม่เคยเห็นที่ไหนทำมาก่อนนะทางหน่วยการพัฒนาก็บอกว่าไม่เคยฝึกอย่างนี้มาก่อนกับสิ่งที่มีชีวิตข้อของโวนก็อย่างเช่นเรียนก็คือว่าตัวว่าสุนัขจะตกใจดิ้น
2: นั่นน่ะสิ
3: โดนเป็นโดนให้ทานด้วยนะฮะ
2: โอ้แล้วทางสีนวลก็ไม่เคยฝึกอะไรอย่างนี้มาก่อนด้วยก็เป็นครั้งแรกทั้งเคนายด้วยทั้งของโดนที่นำมาฝึกด้วยใช่ไหมคือครั้งแรกทั้งคู่เลย
3: ใช่ครับ
2: โอ้โหถือว่าผ่านไหมบทสรุปเป็นยังไงพี่หมูสีนวลผ่านไหมฮะ
3: สรุปผ่านเลยครับก็คือแนวคิดว่าได้ทั้งนั้นน่ะคือที่เราจะแค่ภาพนะฮะองค์ประกอบนะครับแล้วก็วางข้อบังคับหรือขั้นตอนต่างๆเพื่อให้เหมาะสมกับสุนัขแต่ละตัวมันก็ไม่น่าคือมันเป็นไปได้อะว่าเ
2: ถอะ
3: มีความเป็นไปได้สูงมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองในทางบวกนะครับว่าจะเอาการทำงานของเคนายจับโยนเนี่ยนะในอนาคตก็มีแนวโน้มว่าจะทำได้ดีแล้วจะก่อให้เกิดประโยชน์มากมาย
2: ก็อาจจะใช้ในภารกิจที่มันเสี่ยงอันตรายที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าถึงได้พื้นที่เปราะบางอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะใช้วิธีเนี้ยในการนำส่งไปและเดี๋ยวในอนาคตก็จะเป็นการปลดแบบอัตโนมัตินะสีนวลก็จะลงถึงพื้นปลอดภัยแล้วก็จะทำภารกิจได้เลยนะก็ค่อนข้างที่จะสะดวกรวดเร็วนะกับสิ่งที่ปฏิบัติกัน สุดท้ายพี่หมูมีคุณผู้ชมเขาชมอยู่ใน YouTube เขาฝากถามว่าสีนวลดุไหมคะ
3: ไม่ดุอยู่แล้วครับ
2: ไม่ดุ
3: เป็นนักรอดอก็ไม่มีความเป็นมิตรนะครับเป็นมิตรกับคนอยู่แล้ว
2: ครับอันนี้อายุราชการของสีนวลนี่ใช้ได้ถึงอีกประมาณสักเท่าไหร่ได้ฮะพี่หมูฮะ
3: ในระบบราชการ8ปีแต่ว่าระบบของพลเรือนใช้จนกว่าเขาไม่มีแรง
2: สิบขวบ
3: เห็นว่าเขาแก่มากแล้วก็ใช้พักมันอยู่ที่สุขภาพของเขา
2: จริงๆแล้วเรามีการคัดเลือกไหมครับว่าตัวไหนต้องมาฝึกโดรนเป็นการคัดเลือกเป็นพิเศษอะไรงี้ไหมหรือว่ายังไงครับคุณนะ
3: เราดูคัดเลือกหมาที่มีประสบการณ์นะครับผมก็ยังอาจไม่อาจจะสรุปได้ว่าตัวไหนก็ได้นะครับแล้วก็มาฝึกนั่นจะมาช่วยเพราะเราก็ยังไม่ได้
2: พี่หมูครับพี่หมูยังไงขอบคุณมากนะครับที่มาเพิ่มเติมให้กับทางจสร้อยนะพี่หมูขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ขอโทษอายุมันมาพอดี
2: ไม่เป็นไรครับขอบคุณครับพี่หมูขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณสุธิเกียรติโสพนิกนะครับหรือว่าพี่หมูนะท่านประธานมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมและเป็นหัวหน้าชุดเคนายยูซ่าไทยแลนด์ด้วยนะครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 16:00 น.กับอิฐคณินบุญประเสริฐครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุเส้นเงิน28ล้านบาทของภาวุฒิมีข้อพิรุธ DSI เดินหน้าตรวจสอบและปปช.จับมือปปง.ตั้งคณะทำงานพิเศษแกะรอยทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าก
3: ล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุเส้นเงิน28ล้านบาทของภาวุฒิมีข้อพิรุธหลังอ้างเป็นเงินจากการเทรดทองแต่รับโอนจากบริษัทสปาร์คที่เคยถือหุ้นพร้อมให้ DSI ตรวจสอบเส้นทางการเงินชี้หากพบเชื่อมโยงคดี Forex จนมีเงินบริจาคเข้าพักเป็นอำนาจกกต.พิจารณาคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: พลตำรวจโทรุจพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงกรณีการตอบกระทู้ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับเส้นทางการเงินที่มีการโอนมายังนายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนซึ่งเจ้าตัวชี้แจงว่าเป็นเงินจากการเทรดทองโดยระบุว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบข้อสังเกตหลายประการนอกจากนี้โดยปกติการเทรดทองผู้ลงทุนจะโอนเงินผ่านโบรกเกอร์และบริษัทรับชำระเงินเมื่อถอนเงินก็จะต้องได้รับโอนกลับจากบริษัทเดียวกันแต่ในกรณีของนายภาวุฒิกลับพบว่าได้รับโอนเงินจากบริษัทสปาร์คจำนวน28ล้านบาทแบ่งเป็นครั้งละ2ล้านบาทจำนวน14ครั้งซึ่งถือเป็นประเด็นที่ต้องตรวจสอบเพราะนายภาวุฒิเคยเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวมาก่อนส่วนบริษัทสปาร์คจะเป็นแหล่งพักเงินก่อนนำไปฟอกเงินหรือไม่นั้นพลตำรวจโทรุจพลระบุว่าขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนเนื่องจากพบว่ามีหลายบริษัทอยู่ในเส้นทางการเงินบางแห่งไม่ได้เป็นบริษัทรับชำระเงินโดยตรงและแม้บางบริษัทจะจดทะเบียนประกอบธุรกิจด้านโป๊กเกอร์แต่ก็ไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับกรณีหากผลการตรวจสอบพบว่าบริษัทดังกล่าวเกี่ยวข้องกับคดีฟอเร็กซ์และมีการนำเงินไปบริจาคให้กับพรรคประชาชนจนเข้าข่ายความผิดถึงขั้นยุบพรรคหรือไม่นั้นพลตำรวจโทรุจพลระบุว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ในการพิจารณาส่วนความคืบหน้าการเข้าชี้แจงของนายภาวุฒิก่อนวันที่2กรกฎาคมนั้นพลตำรวจโทรุจพลระบุว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานว่ามีการติดต่อเข้ามาแต่อย่างใดนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: ปปช.จับมือปปง.ตั้งคณะทำงานพิเศษแกะรอยทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นลุยตรวจเส้นทางการเงินกลุ่มผู้เกี่ยวข้องคุณสรทัณฑ์ หิพิพัฒน์รายงานครับ
5: นายพัฒนพลจันเพ็งกูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบคดีทุจริตการสอบเข้ารับตำแหน่งข้าราชการท้องถิ่นว่าในส่วนของปปช.ได้เข้าไปรวบรวมกระดาษคำตอบฉบับจริงจากโรงพิมพ์สมุดปากกาแล้วโดยนำมาเก็บไว้ที่ปปช.และอยู่ระหว่างการรวบรวมรายละเอียดตั้งแต่การเข้าไปที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่ามีเอกสารหลักฐานหรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องบ้างซึ่งพนักงานไต่สวนอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการปปช.ส่วนที่มหาวิทยาลัยได้ส่งไฟล์ผลสอบไปให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วหากนำมาเปิดต่อสาธารณชนจะกระทบกับรูปคดีหรือไม่นั้นนายพัฒนพงศ์กล่าวว่าได้ติดตามจากสื่อมวลชนเช่นกันซึ่งหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องหากแสดงความบริสุทธิ์ใจที่จะส่งข้อมูลหรือพยานหลักฐานที่มีมาให้ปปช.ตรวจสอบก็ยินดีส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องจะชี้แจงอย่างไรก็เป็นสิทธิ์โดยปปช.จะนำข้อมูลต่างๆมาประมวลอีกครั้งส่วนจะจำเป็นต้องนำไฟล์คำตอบมาเทียบกับกระดาษคำตอบที่ยึดได้ด้วยหรือไม่นั้นทางพนักงานไต่สวนจะรวบรวมและเสนอแนวทางการไต่สวนต่อไปซึ่งสามารถตรวจสอบได้หลายวิธีและอาจจะเป็นวิธีในการตรวจสอบเปรียบเทียบส่วนที่ว่ากระบวนการไต่สวนของปปช.จะใช้เวลานานและจะทับซ้อนกับกระบวนการของกระทรวงมหาดไทยหรือไม่นั้นนายพัฒนพงศ์กล่าวว่าการดำเนินการเป็นคนละกฎหมายกันในส่วนของปปช.เป็นหน่วยงานภายนอกที่ตรวจสอบก็ทำตามขั้นตอนส่วนจะช้าหรือเร็วก็เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ซึ่งต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานด้วยหากพยานหลักฐานครบถ้วนก็อาจจะดำเนินการได้เร็วส่วนหน่วยงานต้นสังกัดจะดำเนินการอย่างไรก็เป็นสิทธิ์เป็นหน้าที่ของแต่ละหน่วยที่จะต้องรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานสรทัณฑ์ เหมพิพัฒน์รายงานครับ
6: ชาวกรุงต้องรู้หากคุณไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.28มิถุนายนนี้ให้แจ้งเหตุต่อนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน7วันก่อนวันเลือกตั้ง21ถึง27มิถุนายน2569หรือภายใน7วันนับแต่วันเลือกตั้ง29มิถุนายนถึง5กรกฎาคม2569หรือแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ www.ect.go.th หรือแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือทางเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทย www.buradopa.go.th
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 17 นาฬิกาอิดคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: อันนี้ไข่ทอดจ้ะมีลูกกี่คนจ๊ะบ้านกล้วยเสือเท่ามีกี่ใช่ไหมจ๊ะบ้านอยากจะดูกันขอผ้าจ๊ะฝ้ายดูฝ้ายบ้างจ๊ะถวายชุดกระเหรี่ยงแดงนี่เสื้อนี่โอ้ดีกับใจมาก
1: เฮ้ยลองใส่ลองใส่ให้ดู
2: ลองใส่ให้ดูว่า
1: ได้กันแดดดีมากเลยสวยด้วย
3: ใส่ใส่เสื้อเหล่านั้นไหมคะถวาย

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: ฝนมาแล้วนะครับพร้อมกับชั่วโมงเร่งด่วนพอดีเลยนะครับหลายพื้นที่รับแจ้งว่าฝนตกลงมาแล้วนะครับขอบคุณคุณเอกชนด้วยพระรามเก้าฝนตกแล้วจ้านะครับก่อนหน้านี้บางยี่เรือคุณสมทรงฝนตกแล้วอิสรภาพคุณจิรทีฝนตกแล้วคุณกิติคุณนครปฐมฝนตกแล้วคุณสุวรรณทองภาษีเจริญฝนตกแล้วนะครับแล้วก็คุณอนุกูลราชเทวีนะครับคุณนิรุตวงเวียน22ฝนตกแล้วนะครับหลายท่านเลยนะเพิ่มเติมมาให้พี่สุนทรนะครับคุณชมาพรนะพี่ติ๊กคุณสุวิทย์นะฮะบอกว่าบางแวกมีน้ำขังตลอดเส้นทางเลยเหรอครับมีน้ำขังตลอดเส้นทางถนนบางแวกเลยมาจากตัดพุทธมณฑลสาย1ไปจนถึงบางว่าตลอดเส้นทางฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำท่วมขังด้วยนะครับพระราชเทวีไม่รอดตามคาดขอบคุณคุณอนุกูลด้วยเพิ่มเติมมาหลายท่านเลยขอบคุณมากๆนะครับสำหรับทุกข้อมูลเลยเอ้ามาตรวจสอบสภาพการจราจรกันเลยในช่วงนี้เข้าสู่ชั่วโมงเร่งด่วนในรอบเย็นนี้แล้วนะครับก็มีหลายพื้นที่ครับฝนตกลงมานะครับพร้อมกับการจราจรที่หนาแน่นเพิ่มมากขึ้นด้านของสาทรใต้สาทรเหนือนะรถเยอะเลยนะครับแล้วก็บนสะพานตากสินขาเข้าติดขาออกหนาแน่นต่อเนื่องกรุงธนบุรีราชพฤกษ์สวนเรียบติดกระปะพฤกษ์ไปสวนเรียบได้ช้าราชพฤกษ์บางว่าเคลื่อนตัวได้ช้าเช่นเดียวกันสะพานปิ่นเกล้าขาเข้ารถเยอะราชดำเนินกลางก่อนขึ้นสะพานปิ่นเกล้าติดนะครับสะพานชังฮีหนาแน่นไปกลับถนนสิรินธรก่อนข้ามแยกบางพลัดเจอท้ายแถวส่วนทางฝั่งราชวิถีการเรือไปชังฮียังแน่นตึกชัยเข้าอนุสาวรีย์ชัยยังได้ช้าศรีอยุธยาเข้าแยกบัดเบนก็ชะลอตัวออกมาเสาวนีศรีอยุธยาปริมาณรถหนาแน่นผ่านฟ้าคอกบัวติดนะครับด้านของเพชรบุรีราชเทวีประตูน้ำหนาแน่นพระราม6อุรุพงศ์เคลื่อนตัวได้ช้าแล้วบรรทัดทองเจริญผลชะลอตัวพระราม1เพลินจิตชิดลมใต้ด่วนนานาสุขุมวิทอโศกติดขัดแล้วนะครับไปกลับเลยรัชดาที่จะมุ่งหน้าไปแยกอโศกสุขุมวิทอย่างเคลื่อนตัวได้ช้ามีท้ายแถวสะสมฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็วว
1: ันนี้อย่างที่บอกนะครับว่าต้องวางแผนการเดินทางกันดีๆนะครับฝนเข้ามาในช่วงเร่งด่วนเย็นประกอบกับเป็นศุกร์สิ้นเดือนพอดีด้วยนะครับติดตามหนึ่งเรื่องครับจากทางด้านของประกาศดับไฟการไฟฟ้านครหลวงหรือว่าทาง MEA นะครับเป็นข้อมูลวันเสาร์อาทิตย์และก็จันทร์ที่กำลังจะถึงนี้นะครับการไฟฟ้านครหลวงมีความจำเป็นต้องทำงานเกี่ยวกับสายป้อนไฟฟ้าแรงสูงเพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวบางพื้นที่ดังต่อไปนี้ครับวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569ช่วงเวลา 8:00 น.ถึง 16:30 น.ริมถนนมหานครบริเวณซอยสว่าง6ถนนพหลโยธินซอยพหลโยธิน43ซอยชะแลมนิมิตถนนนวมินซอยนวมิน42นวมิน42แมนชั่นและบริเวณข้างเคียงถนนสุขุมวิทซอยเทศบาลบางปู12

0: 4ประตูน้ำคลองบางปลาถนนฉลองกรุงซอยฉลองกรุง64 66ริมถนนจันทองเอี่ยมบริเวณโรงเรียนจันทองเอี่ยมถึงบริเวณซอยเทศบาล 11/3 และ 11/4 วันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ตั้งแต่ช่วงเวลา 8:00 นถึง 17:00 นถนนสุขสวัสดิ์ซอยสุขสวัสดิ์30แยก4ถนนบางกรวยไซน้อยซอยชอรุ่งเรือง6ถนนบางพลีตำรุซอยสีสัมพันธ์แยกซ้ายซอยสีสัมพันธ์3ถนนเลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิซอยหน้าสำนักงานส่งน้ำสุวรรณภูมิวันจันทร์ที่29มิถุนายน2569ตั้งแต่ช่วงเวลา 8:30 นถึง 14:30 นครับถนนสาธุประดิษฐ์ตั้งแต่บริเวณซอยสาธุประดิษฐ์31หมู่บ้านนครไทยถนนเลียบทางด่วนมอเตอร์เวย์ซอยกำแพงเพชร7ซอย19ชุมชนหัวหมากเกาะกลางถนนเสรีไทยซอยอาคารชุดลุมพินีคอนโดทาวน์นิด้าเสรีไทย2ถนนเพชรเกษมซอยหมู่บ้านสุภาวันถนนเฉลิมพระเกียรติร9ซอยเฉลิมพระเกียรติร9ซอย22แยก5หากท่านมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การไฟฟ้านครหลวงทุกเขตและ MEA Call Center โทร1130ได้ตลอด24ชั่วโมงครับท่านร้อยตำรวจเอกสุขสันต์กัญญาสนท่านรองสารวัตรจราจรสน.ทุ่งมหาเมฆสวัสดีครับท่านรองสารวัตร
1: สวัสดีคร
0: ับ ตอนนี้ในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับการจราจรเชิญเลยครับ
1: โรงเรียนซีเซฟคอนแวนนะครับเรื่องเรียนพอดีเลยรอบแรกฝนก็เทลงมาพอดีเลย
0: โอ้ครับ
1: ในเปลตอนเนี้ย
0: หนักเลยใช่ไหมครับวันนี
1: ้ใช่ใช่ใช่ตอนนี้ลงเล่นแดกแล้วเริ่มหนาไป
0: ครับผม
1: ตอนนี้ถนนพระราม4ขาออกช้าเลยครับช้าต่อเพียงเลยตอนเนี้ย
0: ครับ
1: จากขึ้นด่วน41รัชดาไปนู่นแหละขาครับติดต่อเนื่องจากหน้าโรงเรียนนะครับเข้าสีลมได้น้อยนะครับ
0: ครับ
1: คลองนำไปเข้าไปจอดเข้าไปรับบุตรหลานในโรงเรียนอย่างเดียวเลยนะครับไม่มีนอก
0: คร
1: ับ ตอนนี้มันก็จะวางไอเดียสาวคนใต้ก็แน่น
0: ชะลอต้องชะลอการเดินทางดีกว่าไหมครับตอนนี
1: ้ก็จะเป็นไปได้ชะลอที่ตัวจะได้ผลเตือนมาหนักแล้วครับตอนนี
0: ้หนักแล้วใช่ไหมฮะแล
1: ้วพี่นะครับผม
0: พระรามสาม
1: นั่งเรียนอยู่นะครับ
0: เอาได้งั้นขอบคุณมากผู้กอง
1: ครับ
0: สวัสดีครับ
1: ชะลอได้ชะลอครับคนติดแน่นทุกเส้นทางพื้นที่ครับเป็นพื้นที่ในตอนนี้นะครับ
0: ได้ครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณท่านรองสารวัตรจราจรสน.ทุ่งมหาเมฆนะครับท่านร้อยตำรวจเอกสุขสันต์กัญญาสนด้วยนะครับก็ฝนเทลงมาเลยเดี๋ยวให้ท่านรองสารวัตรหลบฝนก่อนพอดีอำนวยการจราจรอยู่หน้าโรงเรียนพอดีเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ฝนนี่โอ้เทลงมาอย่างที่ทราบกันเลยว่าฝนหนักเลยนะครับในหลายพื้นที่นี่มองไปด้านนอกนี่ก็ขาวโพลนหมดเลยนะครับรถติดมากนะครับหลายจุดเลยสุขสิ้นเดือนด้วยฝนลงมาในช่วงเร่งด่วนด้วยสุขุมวิทอโศกมนตรีราชวิถีราชปารภราชดำริวิทยุพญาไทเพชรบุรีนะครับพระราม4เมื่อสักครู่ที่ท่านรองสารวัตรเพิ่มเติมให้สาทรเหนือใต้สีลมนะครับนราธิวาสราชนครินทร์สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินไปกลับพระราม3ก็ติดนะเนี่ยพระราม3นี่ตั้งแต่เจริญราษฎร์ไปรัชดาท่าพระยาวๆข้ามสะพานไปนิดรถนี่เต็มพื้นที่เลยนะครับสุขสวัสดิ์เนี่ยอสุขสวัสดิ์ยังพอไปได้อยู่นะครับแต่ว่าในเมืองเนี่ยติดหนักจริงๆครับอโศกมนตรีเพชรบุรีดินแดงอย่างเงี้ยนะครับพระราม9เริ่มมาแล้วนะราชวิถีราชดำเนินกลางนอกนะครับแล้วก็สะพานปิ่นเกล้าสะพานพระปกเกล้าหลานหลวงพระราม6อุรุพงศ์นะครับเนี่ยติดหนักๆเลยพิบูลสงครามรัชดาภิเษกนะฮะช่วงรัชโยธินรัชวิภาประชานุกูลพหลโยธินวิภาวดีขาออกวัดเสมียนบางเขนพหลช่วง5แยกช่วงรัชโยธินเสนาเกษตรนะครับแล้วก็ทางฝั่งของลาดพร้าวจาก5แยกที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของรัชดาลาดพร้าวนี่ฝั่งนี้ก็เต็มพื้นที่เหมือนกันนะแล้วก็ทางด้านของงามวงวานงามวงวานก็รถเยอะนะครับแล้วก็ชะลอตัวไปกับ2ฝั่งเลยรัตนาธิเบศเข้าแครายท้ายยาวเลยฮะมาจากสะพานพระนั่ง9นะแต่ฝั่งกลับกันไม่ติดนะสะพานพระนั่ง9ตัวเก่าตัวใหม่นี่ไม่มีปัญหาการจราจรเลยนะครับแจ้งวัฒนาติดแล้วนะครับไปกลับเลยหลัก4หน้าศูนย์ราชการเต็มพื้นที่ทั้ง2ด้านครับ

0: ข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงในวันนี้นะครับเป็นแจ้งปิดเบี่ยงเพื่องานก่อสร้างสะพานข้ามแยกโนนหงทองนะครับสำนักก่อสร้างสะพานกรมทางหลวงครับแจ้งปิดเบี่ยงเพื่อก่อสร้างสะพานข้ามแยกโนนหงทองโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข231ตัดทางหลวงหมายเลข2050บริเวณแยกโนนหงทองนะครับจังหวัดอุบลราชธานีขอแจ้งประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรถนนเลี่ยงเมืองทางหลวง231เพื่อก่อสร้างสะพานข้ามแยกโนนหงทองทางหลวง231หลักกิโลเมตรที่41บวก075ถึงหลักกิโลเมตรที่41บวก375ปิดเกาะกลางครับเริ่มวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นเป็นต้นไประยะเวลาปิดเบี่ยงจนกว่างานจะแล้วเสร็จโปรดศึกษาเส้นทางเผื่อเวลาการเดินทางสังเกตป้ายจราจรและปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้อื่นกรมทางหลวงขออภัยในความไม่สะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางทุกท่านสายด่วนกรมทางหลวง1586โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงขอบคุณข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงครับ
1: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
0: ขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับข้อมูลนะฮะเพิ่มเติมมาในคอมเมนต์ทาง YouTube นะคุณสุวิทย์คุณชมาพรคุณอนุกูลคุณลูกเจ้าพ่อหิ้งเจอคุณปะเกอินคุณศิริลักษณ์นะฮะเพิ่มเติมมาให้คุณศิริลักษณ์บอกว่าราชพฤกษ์นะครับตรง BTS บางว่าเขาบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของการจราจรติดขัดใช่ไหมครับบริเวณจุดดังกล่าว BTS บางว่าถนนราชพฤกษ์รถเยอะเลยนะครับเต็มพื้นที่เลยทั้งฝั่งที่มาจากกลับประพฤกษ์ทั้งฝั่งที่มาจากกรุงธนบุรีราชพฤกษ์ต่อเนื่องกันมาสวนเลียบไปแล้วก็ฝั่งที่มาจากพระนกสายสี่ที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของบางว่าตัดเพชรเกษมค่อนข้างติดนะครับรวมไปถึงเพชรเกษมโดยเฉพาะฝั่งขาออกด้านที่มาจากแยกท่าพระท้ายแถวค่อนข้างยาวนะครับที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของบางว่าส่วนฝั่งขาเข้ามาจากสายหนึ่งก็ชะลอตัวเข้ามาเหมือนกันแต่ว่าดูขาออกท้ายเขาจะยาวกว่าคุณลูกเจ้าเป้าหิงเจียครับบอกว่าลำลูกกาคลอง3มาครึ้มเลยไม่น่าจะรอดแล้วนะทั้งลมทั้งฝนเลยแถวย่านรังสิตพี่พระเกอินนะฮะคุณน้อยพี่ประพบพรสวัสดีนะครับราชเทวีนะครับมาแล้วคุณอนุกูลนะฮะคุณสุวิทย์คุณชมาพรมีน้ำท่วมขังด้วยเส้นบางแวกพนกสาย1แล้วก็รวมไปถึงพนกสาย4บริเวณจุดดังกล่าวด้วยนะครับอ่ะขอบคุณทุกข้อมูลเลยพระราม9คุณเอกชนฝนตกแล้วนะครับเพิ่มเติมมาได้ผ่านทางคอมเมนต์ทาง YouTube นะ JS100 ของเรานะครับฝนเข้ามาหลายพื้นที่เลยนะครับตอนนี้ทั้งกรุงเทพมหานครเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางรวมไปถึงทั้งฝั่งทนตอนบนของพื้นที่ต่อเนื่องแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนฝั่งพระนครชั้นในและด้านตะวันออกเนี่ยเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเขาบอกเขาก็มีกลุ่มฝนเหมือนกันนะแต่ว่าแนวโน้มนี่ดูคงที่นะปริมาณฝนสูงสุดรวมอยู่ที่เขตบางกอกน้อยนะครับ27มิลลิเมตรนะฮะโอ้หลายพื้นที่เลยครับตอนนี้ฝนตกรถติดเลยหลายเส้นทางเลยนะรอบนอกก็ติดนะเนี่ยฝั่งทนนี่ก็ติดเหมือนกันนะครับทางฝั่งของกาญจนาแถวบางใหญ่แถวบางคูเวียงก็ชะลอตัวเช่นเดียวกันราชพฤกษ์ช่วงแถวบางว่าอย่างที่บอกท้ายค่อนข้างยาวตัดเพชรเกษมแล้วก็โลไปถึงเพชรเกษมด้วยชะลอตัวหลายจุดเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นช่วงสาย3หมู่บ้านเศรษฐกิจสาย2คลองขวางหนองแขมสาย1บางว่ายังติดอยู่นะครับกลับประพฤกติดด้วยนะครับฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของต่างระดับสุนเรียบสะพานพระราม3ติดนะครับฝั่งขาออกขาเข้ายังเคลื่อนตัวได้สะพานตากสินติดทั้ง2ฝั่งเลยครับสะพานพระปกเกล้าสะพานพุทธสะพานพุทธติด2ฝั่งแต่สะพานพระปกเกล้าติดฝั่งขาออกนะครับสะพานปิ่นเกล้าขาออกชะลอตัวราชดำเนินกลางเชิงทางขึ้นบนสะพานน่ะดีขึ้นแต่ฝั่งขาเข้าว่าติดตั้งแต่ก่อนถึงกลางสะพานเลยจรัญแถว35แถวบางขุนนนท์ติดนะครับแยกไฟฉายชะลอตัวนะครับสะพานพระราม8ชะลอตัวโค้งวัดบอนคีรีฝั่งขาขึ้นชะลอตัววิสุทธิกษัตริย์ต่อเนื่องไปจปรจักรพรรดิพงษ์ชะลอตัวไปทางด้านของจปรเช่นเดียวกันหลานหลวงติดนะครับพิษณุโลกชะลอตัวยมราชกรุงเกษมกษัตริย์ศึกสะพานขาวชะลอตัวนะครับทางฝั่งพระราม6แน่นนะครับตัดอุรุพงษ์ทางด้านของเพชรบุรีเพชรพระรามราชเทวีประตูน้ำติดขัดหนาแน่นนะทั้ง2ฝั่งเลยราชปารภติดนะครับ2ด้านอังรีดูนังพญาไทราชดำริวิทยุมุ่งหน้าตัดพระราม4เคลื่อนตัวได้ช้ามีท้ายแถวสะสมครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ข้อมูลจากการประปานครหลวงนะครับในช่วงเวลานี้ครับการประปานครหลวงกปน.มอบโปรล้างถังพักน้ำขนาดใหญ่สูงสุดนะฮะเขาบอกว่าลดสูงสุด 5,000 บาทครับถังขนาดเล็กเริ่มต้นเพียง990บาทครับการประปานครหลวงหรือว่ากปน.เชิญชวนประชาชนและผู้ประกอบการดูแลคุณภาพน้ำภายในอาคารและที่พักอาศัยด้วยบริการล้างถังพักน้ำมาตรฐานโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญของกปน.เพื่อเสริมความมั่นใจว่าน้ำสะอาดปลอดภัยพร้อมใช้งานพร้อมมอบโปรโมชั่นพิเศษสำหรับถังพักน้ำนะครับขนาดใหญ่และขนาดเล็กสำหรับถังพักน้ำขนาดใหญ่ขนาดตั้งแต่10ลูกบาศก์เมตรหรือว่า 10,000 ลิตรขึ้นไปเมื่อใช้บริการตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปรับส่วนลดทันที 5,000 บาทไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569และใช้สิทธิ์ได้ถึง31สิงหาคม2569ครับส่วนถังพักน้ำขนาดเล็กถังพักน้ำบนดินขนาดไม่เกิน2ลูกบาศก์เมตรหรือว่า 2,000 ลิตรลูกค้าทั่วไปราคาพิเศษเพียง990บาทต่อถังรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและสำหรับหมู่บ้านจัดสรรเมื่อรวมใช้บริการตั้งแต่10ถังขึ้นไปต่อหมู่บ้านฟรีเช็คอัพตรวจสอบระบบท่อประปาระบบปั๊มน้ำและถังพักน้ำเบื้องต้นรวมถึงติดสติ๊กเกอร์รับรองการล้างถังพักน้ำมาตรฐานจากกปน.ลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ถึง31กรกฎาคม2569และใช้สิทธิ์ได้ถึง15กันยายน2569ครับแจ้งความประสงค์ในการใช้บริการโปรโมชั่นล้างถังพักน้ำราคาพิเศษพร้อมแจ้งเลขทะเบียนผู้ใช้น้ำผ่านสำนักงานการสำนักงานประปาสาขา MWA Call Center 1125ครับ MWA Call Center 1125ครับขอบคุณข้อมูลจากกปน.นะครับการประปานครหลวงนะฮะด้านของพหลโยธินแถว5แยกนะครับแล้วก็วิภาออกไปทางด้านของบางเขนเห็นบอกติดมากเลยตอนนี้เกษตรทวมินก็ติดแล้วนะครับไปกลับบริเวณช่วงตัดเลียบทางด่วนรามอินทราณรงค์2ฝั่งที่เต็มพื้นที่เลยนะครับรัชดารามอินทราจากทวมินมุ่งหน้าไปนวลจันทร์ติดนะครับก่อนตัดเกษตรฝั่งกลับการชะลอตัวก่อนตัดคู่ขนานฝั่งตะวันออกครับรามอินทรารถแน่นครับหน้าโรงพยาบาลนพรัตน์สวนสยามมีนบุรีสุวินทวงศ์นะครับทางฝั่งของวัชรพลมายลาบเข้ามาก็ชะลอตัวเหมือนกันผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นครับส่วนฝั่งขาออกตั้งแต่วัดพระศรีวงเวียนบางเขนต่อเนื่องมาหน้าห้างมุ่งหน้ามาทางของลาดประเขาติดนะครับบริเวณจุดดังกล่าวสีลมบางรักพี่วันบางรักครับเพิ่มเติมมาให้ลมฝนมาอย่างแรงค่ะขอบคุณพี่วันบางรักด้วยนะครับเขาบอกว่าตอนนี้รถติดแล้วก็ทั้งลมทั้งฝนแรงด้วยนะครับหลายพื้นที่เลยครับติวานนท์ชะลอตัวสนามบินน้ำแครายสามัคคีใต้ด่วนฝั่งที่มาจากประชาชื่นเต็มพื้นที่ประชาชื่นมุ่งหน้าแยกคลองประปาหนาแน่นแจ้งวัฒนะเต็มครับแยกคลองประปาใต้ด่วนไปกลับหน้าสู่ราชการไปกลับหลักสี่ไปกลับรถเยอะครับรัตนาธิเบศรถ้าจากแครายไปสะพานพระนั่งเก้าไม่ติดนะครับเนี่ยสะพานพระนั่งเก้าตัวเก่าตัวใหม่ไม่ติดเลยฮะจะไปติดอีกทีก็นู่นนะก่อนถึง M81 นู่นนะก่อนถึงบางใหญ่รัตนาธิเบศรนะส่วนกลับกันเนี่ยติดตั้งแต่ช่วงก่อนถึงหน้าห้างอ่ะน่าจะเลี่ยงเมืองนนท์นะตรงนั้นอ่ะตรงเลี่ยงโอ้พอดีเลยครับตรงตัดเลี่ยงเมืองนนทบุรีเข้ามาแคลายนี่ยาวแล้วฮะเนี่ยคล้ายแถวนะส่วนติวานนท์ที่มาจากนครอินทร์ติดมาจากแยกติวานนท์ติดแต่ฝั่งที่มาจากสามัคคีไม่ค่อยติดนะครับพิบูลสงครามแน่นทั้งคู่เลยครับทั้งฝั่งที่จะเข้าแยกพิบูลสงครามก็แน่นฝั่งที่จะไปโค้งวัดเขมาก็แน่นบนสะพานพระราม5ไม่ติดขาเข้าแต่ขาออกชะลอตัวเชิงทางลงนครอินทร์นะครับผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นท่านร้อยตำรวจโทวงการดาวสูงเนินครับท่านรองสารวัตรจราจรสน.ยานาวาสวัสดีครับท่านรอง
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: ครับท่านรองตอนนี้การจราจรในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ
2: ครับผมช่วงนี้คือฝนตกครับฝนตกหนักเลย
1: ครับผม
2: ฝนตกหนักตอนนี้โรงเรียนเลิกใกล้หมดแล้วครับแต่รถมากยังเคลื่อนได้ทุกทางรถทางแยกนะครับยังไปได้ดีตลอดแต่รถยังเยอะ
1: รถเยอะนะครับวันนี้
2: เนาะฝนตกครับ
1: ครับ
2: เลิกใกล้หมดแล้วรอบสองจะหมดแล้ว
1: แต่ฝนมันลงมาหนักเลยฮะถ้าลองในพื้นที
2: ่อาจารย์ก็จะได้กำลังลม
1: ตกมานานหรือยังครับเนี่ยตกมานานไหมครับ
2: เมื่อสักประมาณสัก20นาทีเนี่ยครับ
1: โอ้แล้วดูท่าทีมันจะเบาลงบ้างไหมครับหรือว่ายังหนักตลอดเลย
2: ผมดูแล้วมันตกสม่ำเสมอเนี่ย
1: สม่ำเสมอแสดงว่าหนักสม่ำเสมอ
2: ครับดูแล้วมันสม่ำเสมอแต่ตอนนี้ตก ประมาณตอนกลางนะครับ
1: แต่ยังไม่ได้รับแจ้งน้ำท่วมขังตรงไหนใช่ไหมในพื้นที
2: ่ยังครับยังไม่มีน้ำท่วมขังครับ
1: มีรถจอดเสียมีอุบัติไหมครับยานาวาย
2: ังไม่มีครับ
1: ไม่มีเนาะ
2: ครับผม
1: ได้ครับขอบคุณนะครับท่านรองสารวัตร
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านร้อยตำรวจโทวงการเนาสูงเนินนะครับท่านรองสารวัตรจราจรสน.ยะลาวาก็บอกหนาแน่นเต็มพื้นที่นะครับในพื้นที่นี่รถเยอะแล้วก็ฝนตกมาโอ้โห20นาทีนะครับคือตกหนักแล้วตอนนี้เห็นบอกว่ายังหนักอยู่นะฮะก็ตรงกับที่พี่วันบางรักให้ข้อมูลมาก็บอกฝนตกอย่างแรงเลยสีลมบางรักนะครับในจุดพื้นที่ดังกล่าวรถติดนะครับมเหสักสุรศักดิ์สาทรเหนือใต้สีลมสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินไปกลับแล้วเนี่ยตอนนี้นะครับถนนจันยังพอใช้ได้นะครับแล้วก็ทางฝั่งเจริญกรุงจะมีใต้ด่วนจันนะที่รถเยอะกับตัดนราธิวาสสาธุติดนะสาธุมาใต้ด่วนนี่รถเยอะเลยนะครับส่วนเจริญราษฎร์นี่ไปสาธรนะติดแต่ถ้ามาพระราม3ไม่ติดนะครับใช้ได้ส่วนพระราม3ถ้าจากถนนตกไป5แยกนราธิวาสฝั่งนี้ดูจะดีกว่านะเอาฝั่งกับการท้ายแถวเริ่มยาวครับท้ายแถวนี่อยู่ก่อนถึงใต้สะพานแขวนน่ะหรือว่าสะพานพระราม9อ่ะอุ๊ยยาวเลยนะเราข้ามไปพระราม3ข้ามไปรัชดาถ้าพระนี่ติดนะสะพานกรุงเทพขาออกรถเยอะขาเข้าใช้ได้นะคุณพันธ์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเชษฐา
1: สวัสดีครับคุณพันธ์นะครับ
3: ชื่อบังครับ
1: คุณบังพี่บังอยู่ไหน
3: อยู่สุขสวัสดิ์ประชาอุทิศครับ
1: ครับ
3: ฝนตกหนักมากเลยครับคุณเสมาฝนตกหนักลมแรงมากเลยครับขาวไปหมดเลย
1: เอาแล้วหลบฝนยังไงครับเนี่ยเปียกไหมครับบาง
3: จอดอยู่ครับผม
1: จอดอยู่นะโอ้
3: ไม่กล้าขับไปเลยครับมองไม่เห็นทางเลย
1: ลมแรงไหม
3: แรงมากครับลมแรงมาก
1: แต่ยังไม่มีอะไรล้มใช่ไหม
3: ยังครับตอนนี้ยังครับ
1: การจราจรเป็นไงครับคุณบาง
3: ก็ตอนนี้เริ่มชะลอตัวแล้วครับรถ
1: ใช่ครับมันหนักมากี่นาทีแล้วเนี่ย
3: ประมาณ5นาทีได้แล้วครับเนี่ย
1: หรอแต่ยังไม่มีแบบน้ำท่วมขังตรงไหนใช่ไหม
3: ยังครับผม
1: อ๋อ
3: แต่มองไปคือโอ้โหขาวโพลนไปหมดเลยครับ
1: ใช่ขาวเลยเพราะผมมองไปข้างนอกก็ขาวหมดเลยเนี่ยน่าจะหนักหลายที่เลยแหละ
3: ใช่ครับผมอ๋อ
1: แล้วทำไงนี่ต้องรอนานไม่แน่กว่ามันจะซาเนี่ยครับ
3: ก็คงต้องรอดูสักแป๊บนึงแหละครับผม
1: ยังไง
3: เอ
1: าใจ
3: เพื่อนร่วมทางด้วยครับผมว่าจะมาระวังต้นไม้หักครับ
1: นั่นน่ะสิ
3: น่ากลัวได้
1: ใช่ต้องระวังด้วยขอบคุณมากครับคุณบัง
3: ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณบังด้วยนะฮะฝนตกหนักมากนะหลายพื้นที่มองไปด้านนอกนี่ขาวโพลนหมดเลยอะนะฮะถ้าไม่ไหวนี่หาที่ปลอดภัยนะแล้วจอดหลบนะปลอดภัยต่อตัวท่านเองปลอดภัยต่อเพื่อนร่วมทางนะแล้วจอดหลบนะหรือว่าถ้าท่านใดยังไม่ออกจากที่ทำงานแนะนำหาข้าวทานเลยฮะเพราะว่าวันนี้น่าจะยาวเลยครับราตรีนี้อีกยาวไกลแน่นอนนะฮะเพราะว่าดูจากสภาพการจราจรและฝนแล้วเลิกงานเลิกเรียนแล้วสุขสิ้นเดือนด้วยโอ้โหคิดถึงคนที่จะมาต่อเวรเลยตอนเนี้ยป่านี้เขาจะอยู่ไหนเนาะเขาจะฝ่าฟันฝนมาได้ไหมเนาะสภาพการจราจรติดขัดไหมเนาะนะฮะคุณชาตรีมีการทำงานนะครับที่คลองหลวงวางท่อระบายน้ำยังไม่เสร็จเลยนะเราบอกว่านานมากแล้วจุดเนี้ยการจราจรเคลื่อนตัวช้านะกลับการเคลื่อนตัวได้พี่น้อยราชพฤกษ์ฝนตกหนักเลยนะครับรถเยอะแล้วด้วยคุณสุวพันธ์สาทรใต้ SOS มาเลยรถติดยาวเลยครับโอ้โหเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งรถเยอะอย่างเดียวคุณสุวพันธ์นะแจ้งมาคุณเทพฤทธิ์วุฒากาศเคลื่อนตัวได้ไปกับฝนตกปล่อยๆคุณก๊อฟเยาวราชพระราม4เมื่อสักครู่ก็บอกว่าเคลื่อนตัวช้าแล้วนะฮะแล้วก็มีฝนลงมาด้วยบริเวณจุดดังกล่าวคุณเอกวิภาวดีรังสิตฐานทัพอากาศสนามบินดอนเมืองยังเคลื่อนได้เรื่อยๆ2ด้านพิทวัฒน์ทางพิเศษการจราพิเศษบางพีสุขสวัสดิ์บางขุนเทียนที่จะไปอนุสาวรีย์คุณกัลลาเคลื่อนตัวได้ไปกลับคุณพิติกชมาพรสะพานพระราม3สะพานพระราม3นี่ขาออกนี่ติดแล้วนะแต่ว่าตอนที่พิติกผ่านมาโชคดีมากอ่ะตอนนั้นยังไม่ติดแต่ตอนนี้ติดยาวเลยขาออกอ่ะขาเข้าเคลื่อนตัวได้ฝนตกนะฮะคุณโตปาร์คแลนด์ซ่อมผิวสุขุมวิทตรงข้ามกรมปศุนิยมวิทยามีเจ้าหน้าที่ซ่อมผิวจราจรช่องทางกลางมาทำอะไรตอนนี้รถติดมากนะเขาบอกว่าเคลื่อนตัวช้ากับการเคลื่อนตัวได้คุณชัยรัตน์เกษตรนวมินแยกนวมินที่จะมุ่งหน้าเรียบด่วนเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งครับฝั่งกลับการเคลื่อนตัวได้คุณณัฐพลสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าขาเข้าเคลื่อนตัวช้ากลับกันรถมากฝนตกที่ปัดน้ำฝนเบอร์2ฝั่งทนฝนตกหนักมากค่ะนะฮะโอ้ทวิตเตอร์แจ้งเข้ามาทาง S ขอบคุณมากนะครับ คุณสวิทสวัสดีครับ
4: สวัสดีจ้าเสมา
1: สวัสดีครับพี่สวิทอยู่ไหน
4: พี่อยู่เนี่ยซอยอันในแมงงานเจริญเนี่ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยง
4: รับลูกค้ามาจากโรงพยาบาลเจริญกรุงมองอะไรแทบไม่เห็นเลยฝนตกหนักมากเลย
1: เอาเราไม่ใช่แดดเปรี้ยงเลยเหรอแถวนั้นน่ะ
4: มีแต่ฝนจ้าปัดน้ำฝนเบอร์3เลยเสมา
1: โอ้ยต้องระวังนะแล้วน้ำท่วมไหมครับ
4: ท่วมในซอยจ้ะ
1: อุ้ยลึกไหมครับเนี่ย
4: ไม่ลึกเท่าไหร่ก็ประมาณพอวิ่งได้จะเสมาร
1: ถเล็กยังวิ่งได้ใช่ไหมครับพี่สวิท
4: ใช่แท็กซี่พี่ยังวิ่งได้อยู่
1: อ๋อแล้วพี่สวิทต้องหลบก่อนไหม
4: ก็ยังไม่หลบไม่ได้ยังไม่ได้ค่าเช่าเลยจ้ะ
1: โอ้ยเป็นกำลังใจให้นะ
4: จ้า
1: ถ้าไม่ไหวก็จอดทานข้าวก่อนนะ
4: จ้าจ้า
1: ขอบคุณนะครับ
4: โอเควันนี้เสมาเปลี่ยนแน่นอน
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับคร
4: ับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณสวิทด้วยนะฮะอยู่ที่อนามัยงามเจริญฝนตกหนักมากนะมองแทบไม่เห็นทางเลยท่านใดที่ไปต่อไม่ไหวทัศนวิสัยไม่ดีเนี่ยหาที่จอดที่ปลอดภัยนะครับแล้วจอดก่อนเลยครับเพราะว่าเป็นกลุ่มใหญ่ด้วยฝนเนี่ยแล้วตกหนักด้วยนะฮะน่าจะมีสักพักนึงอ่ะหลายพื้นที่เขาบอกตกมาครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่เบาเลยอ่ะนะฮะคุณทิติรถเสียราชพฤกษ์หน้าบุญถาวรมีเก๋งจอดเสียเลนซ้ายช่องทางหลักรถติดฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้รามอินทรารับแจ้งหลังไมค์รถเยอะแล้วนะฮะเคลื่อนตัวช้าลาดปากเขาผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นรถเสียรัตนาธิเบศรอีกเอาก่อนถึงโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อ๋อเป็นคนละช่วงอันนั้นเป็นอีกช่วงนึงฝั่งนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากมีรถจอดเสียแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้แต่ถ้าเป็นรัตนาธิเบศรเข้าแคร์ไลน์ติดยาวเลยครับตอนนี้จุดที่รถจอดเสียก่อนถึงโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร200เมตรนะครับจอดเสียอยู่ช่องทางหลักฝั่งซ้ายนะมีรับแจ้งอุบัติเหตุวิภาวดีรังสิตตรงข้ามคลังสินค้ากระบะกับเก๋งนะอยู่เลนซ้ายกับเลนกลาง2เลนซ้ายช่องทางหลักนะครับคุณสันเมื่อสักครู่เพชรเกษมเข้าหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนาบริหารธุรกิจรถบรรทุก6ล้อชนกับกระบะ2คันกีดขวางช่องทางขวาเลยมาเล็กน้อยก็มีเก๋งกับกระบะอยู่เลนขวาเหมือนกันอีกการจราจรติดขัดเนื่องจากมีอุบัติเหตุฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ครับคุณพิเชษอยู่เพชรเกษมฝั่งขาเข้าเลยต่างระดับแยกกระจับมา1กิโลเมตรมีอุบัติเหตุ2จุดนะครับจุดแรก10ล้อกระบะเก๋ง3คันอยู่เลนขวาจุดที่2เลยจากจุดแรกมา300เมตรโม้ปูนเก๋งกระบะ3คันเหมือนกันอยู่เลนขวาทั้ง2จุดเลยทั้ง2จุดคุณพิเชษบอกว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่รถติดนะฮะเลยต่างระดับแยกกระจับ1กิโลเพชรเกษมฝั่งขาเข้านะครับมีอุบัติเหตุ2จุดห่างกัน300เมตรอยู่เลนขวาทั้งคู่ฝากระวังด้วยนะครับเขาบอกการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากมีอุบัติเหตุ2จุดเลยผ่านพ้นไปดีขึ้นฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้นะแล้วก็มีทางคุณเอกเมื่อสักครู่การจราพิเศษนะฮะแถวจตุโชตแถวลำลูกกายังเคลื่อนตัวได้ไปกลับแล้วก็ล่าสุดคุณสุวิทย์ซอยอนามัยงามเจริญเรียบวงแหวนด้านใต้ที่จะมุ่งหน้าท่าข้ามเคลื่อนตัวช้า2ฝั่งฝนตกหนักที่ปัดเบอร์2ถึงเบอร์3ขอบคุณทุกข้อมูลครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็วเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะครับพระราม4คลองเตยตึกไทยของเราฝนเทลงมากระหน่ำมากเลยครับช่วงนี้คิดถึงคนที่จะมารับหน้าที่ต่อเลยอ่ะเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: งนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
2: อ่ะดูนี่
1: ฮะไวเบอร์ทำได้ไงอ่ะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โหเร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม
3: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
4: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
5: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
6: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
4: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
6: ใช้แอปของกระต่ายร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
7: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
5: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสก
6: แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
8: จริง
7: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ B-Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
8: จริง
9: เปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ B-Quick

0: อย่างรถอีวีคันเล็กหรือคันใหญ่บีควิกก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถอีวีครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
1: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
0: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
2: เติมที่เพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
3: สนับสนุนโดย
4: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกวูเน่วิซีมณีแดง
5: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปานรัตสมวาส15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาตั้งแต่วันที่27มิถุนายน2569เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.จุดคัดกรองปิดเวลา 20:00 น.นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.งดเข้าชมพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ออกแถลงการฉบับที่2คืบหน้าปมทุจริตการสอบข้าราชการพนักงานท้องถิ่นยืนยันส่งหลักฐานให้ปปช.ครบแล้วพร้อมตั้งกรรมการสอบรู้ผลภายใน7วันย้ำออกผิดผู้ทุจริตและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกรายด้านปปช.เดินหน้าแกะรอยทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเผยยึดกระดาษคำตอบฉบับจริงจากโรงพิมพ์สมุดปราการแล้วเร่งจับมือปปง.ตั้งคณะทำงานพิเศษลุยตรวจเส้นทางการเงินกลุ่มผู้เกี่ยวข้องผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีหนึ่งในผู้ต้องสงสัยคดีทุจริตสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นปี68แอบส่งตัวแทนยื่นใบลาออกแล้วพบวางเอกสารไว้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์เตรียมเสนอพิจารณาต่อไปนายกซัดเพจดังเพอเจอร์หลังปล่อยคลิปอ้างภรรยาปลัดมหาไทยเกี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นย้ำนโยบายมหาไทยตรงไหนโกงสับให้เละหากพบทุจริตสืบย้อนหลังฝันไม่เลี้ยงด้านปลัดมหาไทยยืนยันภรรยาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องปุ่มทุจริตสอบท้องถิ่นลั่นไม่ให้ฆ่าคนกล่าวหาลอยๆกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่งนิติกรแจ้งความกองปราบหาผู้กระทำความผิดที่นำผลสอบข้าราชการท้องถิ่นออกมาเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตขณะที่อธิการบดีมสว.แจ้งความสน.ทองหล่อชี้โดนตัดต่อคลิปดิสเครดิตโยงทุจริตสอบท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยเปิดศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศรับแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและผู้ได้รับผลกระทบปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นด้านตำรวจสอบสวนกลางเร่งขยายผลเอาผิดผู้เกี่ยวข้องพบหลักฐานแก้ข้อสอบจากผิดเป็นถูกเชื่อทำเป็นขบวนการมานานกว่า2ปีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเผยเจอพิรุธเส้นเงิน28ล้านบาทของส.ส.ภาวุฒิหลังเจ้าตัวอ้างเป็นเงินจากการเทรดทองแต่รับโอนจากบริษัทสปาร์คที่เคยถือหุ้นโยนให้ DSI ตรวจสอบส่วนกรณีเงินบริจาคเข้าพักประชาชนให้เป็นอำนาจกกต.พิจารณาด้าน DSI ออกหมายเรียกภาวุฒิและฟิล์มรัฐภูมิเข้าให้ข้อมูลคดี Forex 2กรกฎาคมนี้หลังพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงย้ำยังเป็นเพียงการเชิญในฐานะพยานสมเด็จพระสัตตปาปาลีโอทรงบริจาคเงินช่วยเหลือฉุกเฉินงวดแรก 100,000 ยูโรให้กับเวเนซุเอลาหลังเจอแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ100ปีขณะองค์การระหว่างประเทศหลายแห่งพร้อมส่งบุคลากรเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์เข้าไปสมทบในทันทีกระยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวใหญ่ที่เวเนซุเอลาทะลุ200คนบาดเจ็บกว่า 4,000 คนด้านสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐประเมินยอดผู้เสียชีวิตอาจเพิ่มสูงถึงหลักพันคนด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของไทยยังติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาใกล้ชิดเตรียมทีมยูซ่าไทยแลนด์พร้อมสนับสนุนด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศส่วนที่ประเทศญี่ปุ่นได้เกิดแผ่นดินไหว2วันติดหลังวันนี้มีแผ่นดินไหวขนาด 6.9 วันนี้วัดความรุนแรงได้ 5.8 ศูนย์กลางทางเหนือเมืองชิบะยังไม่มีรายงานความเสียหายและไม่มีเตือนภัยสึนามิ
6: ขับรถอย่างปลอดภัยควรใส่ใจกฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 21:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ในไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: มีผู้ฟังจส.ร้อยถามมาว่า M-Flow ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ Flow ได้จริงหรือไม่คุณเสมามีคำตอบค่ะ
2: จริงครับถึงไม่ได้สมัคร M-Flow ก็ผ่านช่อง M-Flow ได้ชำระค่าผ่านทางก็ไม่ยากครับพอเลือกจ่ายได้ถึง4ช่องทางแอปพลิเคชัน M-Flow ไทย LINE Official @M-Flow ไทยเว็บไซต์ www.mflowthai.com หรือที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส7-11ทุกสาขาครับ
1: ที่สำคัญใช้ M-Flow แล้วอย่าลืมชำระค่าผ่านทางภายใน7วันนะคะหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ค่ะ
3: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
4: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
5: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จส.ร้อย

ายด่วนสุขภาพจิต1323มีนักจิตวิทยาคอยรับฟังและให้คำปรึกษาไม่เสียค่าใช้จ่ายและเป็นความลับสุขภาพใจที่ดีเริ่มต้นได้แค่โทรสายด่วนสุขภาพจิต1323

ระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสันพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กลับมาติดตามจสร.กันต่อนะครับในช่วงเวลานี้ฝนตกรถติดหลายพื้นที่เลยเพิ่มเติมมามีเหตุบนวงแหวนอุตสาหกรรมนะครับเป็นฝั่งขาเข้าบริเวณช่วงทางโค้งสะพานภูมิพล1ลักษณะเป็นแผ่นอะคริลิกที่ราวสะพานนะที่ติดไว้ข้างๆอ่ะมันหลุดออกมาครับแล้วแผ่นมันแตกกระจายเลยใครที่รับชมอยู่ใน YouTube อยู่นะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่นำภาพขึ้นให้ดูว่าลักษณะที่เกิดเหตุมันเป็นยังไงฝนยังตกนะครับดูจากในภาพแล้วพื้นก็เปียกลื่นนะแล้วตัวแผ่นที่เขากันข้างๆอ่ะมันน่าจะโดนลมอ่ะครับคุณ A บอกว่ามันแตกกระจายเลยครับอยู่ในช่องทางฝั่งซ้ายนะก่อนหน้านี้ลมแรงมากสำหรับในพื้นที่จุดเกิดเหตุนะครับเราก็มีการประสานไปทางด้านของคุณสิริพงศ์เจ้าหน้าที่สายตรวจวงแหวนอุตสาหกรรมก็บอกว่าเป็นแผ่นกระจกกันเสียงมันตกลงมาแตกทั้งบานเลยก็เลยต้องปิดการจราจรไว้1ช่องทางฝั่งซ้ายเป็นการชั่วคราวนะครับเป็นด้านวงแหวนอุตสาหกรรมบริเวณช่วงโค้งสะพานภูมิพล1ตอนนี้ต้องปิด1ช่องทางด้านซ้ายสุดนะครับการจราจรก็เริ่มชะลอตัวแล้วฝั่งที่มาจากสุขสวัสดิ์นะที่จะโค้งซ้ายไปสะพานภูมิพล1นะครับที่จะมุ่งหน้าไปวัดด่านมุ่งหน้าไปพระราม3แต่มาจากสุขสวัสดิ์นะช่วงทางโค้งซ้ายไปเนี่ยแหละต้องปิด1เลนซ้ายฝากระวังด้วยนะครับศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับกับคุณพรพิพัฒน์ทองสามสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาและท่านผู้ฟังจสร.ครับ
1: ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับด้านบนสายทางพิเศษต่างๆเชิญเลยครับ
2: เดี๋ยวเริ่มที่สายเฉลิมมหานครก่อนนะครับผมตรงนี้เลยนะครับจากฝั่งดินแดงครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับระดับดินแดงเวลานี้ลดน้อยแล้วครับผ่านจุดนี้ไปแล้วก็เริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงเข้าด่านมาเลยครับปัญหาสะสมมาจากช่วงบริเวณเข้าต่างระดับท่าเรือนะครับที่มีปริมาณรถมากหนาแน่นครับส่วนทางออกตรงพิทักษ์ก็ยังถือว่าคล่องตัวทางลงพระราม4เวลานี้ก็ชะลอตัวตามรอบไฟแดงนะครับผมแล้วก็ส่วนที่ฟังกับการขาออกเมืองตอนนี้ก็จะชะลอตัวแล้วก็มีหยุดนิ่งเป็นบางครั้งตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับท่าเรือไปจนถึงช่วงบริเวณเชื่อมเข้าด่วนขั้นที่2เลยครับส่วนทางลงดินแดงก็ชะลอตัวตามพื้นที่ด้านล่างนะครับแล้วก็ในส่วนสายเฉลิมมหานครตรงจุดนี้ก็มีฝนตกหนักนะครับผมแล้วก็จากบางนาครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับเวลานี้ก็จะเริ่มมีรถมากตั้งแต่ช่วงบริเวณเข้าหน้าด่านมาเลยครับแล้วก็จะสะสมหนาแน่นยาวกันจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับท่าเรือส่วนที่ฟังกับการขาออกเมืองครับเวลานี้ก็จะชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับท่าเรือไปจนถึงช่วงบริเวณทางลงอ่างลงครับผ่านจุดนี้ไปแล้วเชื่อมเข้าด่วนฉลองรัฐมุ่งหน้าออกไปทางบางนาสำโรงก็คล่องตัวนะครับแล้วก็จากดาวคะนองครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับเวลานี้รถมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้ครับจะมีสะสมอีกครั้งช่วงบริเวณตั้งแต่หน้าเซ็นทรัลพระราม3แล้วก็จะหนาแน่นยาวจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับท่าเรือเลยครับฝนที่ฟังกับการขาออกเมืองเวลานี้ก็จะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณทางลาดพระราม3แล้วก็จะหนาแน่นกันจนถึงช่วงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานพระราม9ครับผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าออกไปทางดาวคะนองก็ถือว่าเคลื่อนตัวได้ในส่วนนี้ก็มีฝนตกนะครับผมแล้วก็ในส่วนสายศรีรัตน์นะครับแจ้งวัฒนะงามวงวานมุ่งหน้าเข้ามาทางด่านประชาชื่นตอนนี้คันสุดท้ายจะชะลอตัวอยู่ช่วงบริเวณทางลงงามวงวานแล้วครับแล้วก็ส่วนปัญหามาจากช่วงบริเวณที่จะมุ่งหน้าไปทางลงถนนรัชดา นะครับชะลอตัวมาจากพื้นที่ด้านนอกนะครับแล้วก็ส่วนที่จะมุ่งหน้าไปทางต่างระดับพญาไทนะครับจะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณหน้าสถานีบางซื่อเลยครับผมแล้วก็จะหนาแน่นยาวไปจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไทผลที่ฟังกับการขาออกเมืองตอนนี้รถก็เริ่มมากแล้วนะครับก็จะชะลอตัวตั้งแต่ช่วงต่างระดับพญาไทมาจนถึงช่วงบริเวณเข้าด่านประชาชื่นครับผ่านจุดนี้ไปแล้วก็จะมีมาชะลอตัวอีกครั้งช่วงบริเวณหน้าปั๊มริดแอเรียบริเวณเนินทางขึ้นนะครับผมแล้วก็ส่วนทางลงแจ้งวัฒนธรรมลงงามวงวานก็ยังลงได้ต่อเนื่องครับ
1: ครับ
2: ในส่วนศรีนครินทร์มอเตอร์เวย์นะครับมุ่งหน้าเข้าด่านอโศก4ก็ยังคงเข้าได้ต่อเนื่องเช่นกันครับผ่านจุดนี้ไปแล้วจะมีมาชะลอตัวอีกครั้งตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับมักกะสันแล้วก็สนามแน่นสะสมจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไทผลิตฟังกับการขาออกเมืองเวลานี้รถเริ่มมากแล้วครับผมก็จะชะลอตัวตั้งแต่ต่างระดับพญาไทมาจนถึงช่วงบริเวณเข้าด่านอโศก3นะครับ ผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าไปทางศรีนครินทร์มอเตอร์เวย์ก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ในส่วนนี้ก็มีฝนตกเช่นกันยังไงขอให้ผู้ใช้ทางใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนสายทางพิเศษฉลองรัตน์นะครับจากจตุโชติมุ่งหน้ามาทางพระราม9นะครับเวลานี้ก็รถมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้ครับผมแล้วก็มุ่งหน้าเข้าอ่านาลงก็มีชะลอตัวช่วงบริเวณหน้าด่านอ่านาลงนะครับแล้วก็ในส่วนฝั่งขาออกนะครับก็จะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณเหนือถนนพระราม9มาเลยนะครับแล้วก็จะยาวต่อเนื่องสะสมมาจนถึงช่วงบริเวณทางขึ้นลาดพร้าวครับผ่านจุดนี้ไปแล้วใช้ทางลงเกษตรโนมินทางลงรามินทายังถือว่าคล่องตัวส่วนทางออกจตุโชติเวลานี้รถก็เริ่มสะสมนะครับท้ายชะลอตัวประมาณสัก300เมตรนะครับแล้วก็ในส่วนสายบุรพาวิถีนะครับทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกนะครับเวลานี้ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ดีอยู่ครับผมแล้วก็ในส่วนสายกาญจนาภิเษกนะครับผมจากบางแก้วมุ่งหน้าบางขุนเทียนวันนี้รถเริ่มมากแล้วครับผมตั้งแต่กระสาสมบริเวณตั้งแต่เข้าด่านบางแก้วมาเลยครับแล้วก็จะยาวต่อเนื่องจนไปถึงช่วงบริเวณทางร่วมปู่เจ้าครับผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าสะพานกาญจนาก็ยังคงเคลื่อนตัวได้นะครับผมมุ่งหน้าออกไปทางด่านบางขุนเทียนก็คล่องตัวครับส่วนที่ฝั่งกลับกันนะครับผมก็จะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณทางลงด่านบางคุมาเลยครับจะหนาแน่นต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบริเวณทางร่วมปู่เจ้าผ่านจุดนี้ไปแล้วรถก็เริ่มเคลื่อนตัวได้ครับผมแล้วก็จะมาเคลื่อนตัวได้ดีอีกครั้งตั้งแต่ช่วงบริเวณด่านบางเมืองนะครับแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าออกไปทางด่านบางแก้วก็คล่องตัวครับในส่วนสายปัตติมลัทยานะครับทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกก็คล่องตัวครับในส่วนสายอุดรลัทยาเวลานี้ขาเข้าแล้วก็ขาออกยังถือว่าคล่องตัวเช่นกันครับการทำพิเศษฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับผู้ใช้ทางที่พบเห็นรถเสียสิ่งของตกหล่นสัตว์เดินบนทางคนเดินบนทางหรือว่าเหตุเพลิงไหม้นะครับก็สามารถโทรเข้ามาแจ้งเพิ่มเติมได้ที่เบอร์คอลเซ็นเตอร์ของการทำพิเศษนะครับได้ที่เบอร์โทร1543ตลอด24ชั่วโมงกันนะครับยังไงขอบคุณคุณเสมาในเบรกนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับ
1: ขอบคุณครับคุณพรพิพัฒน์สวัสดีครับ
2: ยินดีครับผมสวัสดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณพรพิพัฒน์ทอง3นะครับขอบคุณในช่องทาง YouTube คอมเมนต์ด้วยนะครับหลายพื้นที่แจ้งเข้ามาทั้งเรื่องฝนแล้วก็เรื่องสภาพการจราจรที่ติดขัดหลายเส้นทางเลยคุณอดิศักดิ์คุณอนุกูลคุณปั๊กเกอินคุณครูน้อยพี่ประพบพรคุณบูมสมายคุณกระปุกแดงคุณน้ำคุณธารวันนะครับคุณธราวันนะฮะขออภัยแถวอโศกนะเขาบอกติดมากเลย40นาทีไม่ขยับเลยอโศกนะแล้วก็พระราม2ซอย3นะเขาบอกว่าแยก3เขตจอมทองไฟดับนะฮะหลายพื้นที่เลยนะครับฝนตกหนักนะครับแล้วก็เริ่มการจราจรนี่ติดขัดมากๆนะครับเห็นคุณบูมสมายบอกว่าฝั่งทนฝนเริ่มเบาแล้วนะฮะเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับผ่านทางคอมเมนต์อโศกติดจริงครับท้ายยาวด้วยรัชดาก็ติดนะโอ้โหยาวเลยฮะท้ายแถวพระราม4ไปอโศกสุขุมไปกลับอโศกมันตี2ด้านอโศกดินแดงด้วยแยกพระราม9แยกประชาสงเคราะห์แยกอโศกเพชรบุรีไปกลับพระราม1เพลินจิตชิดลมโอ้โหติดยาวเลยครับตอนนี้พระราม4ด้วยสะท้อนเหนือใต้สะพานพระปกเกล้านะฮะคุณเอสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: คุณเอก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเป็นแผ่นกันเสียงวงแหวนอุตสาหกรรมที่มันตกใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
1: โอ้ตอนนั้นที่เราผ่านมาคือมันเพิ่งตกหรือว่ามันเป็นยังไงอะครับตอนนั้น
3: เอว่ามันน่าจะตกก่อนหน้าที่จะมาสักประมาณไม่เกินไม่น่าเกิน20นาทีเพราะว่า อยู่ใกล้ๆบ้านนะเพราะบ้านอยู่สุขสวัสดิ์ตรงนั้นพอดีอะค่ะพอเอผ่านตอน5 โมง 4 นาทีดูตามคลิปที่เออัดไว้เนาะ5โมง4นาทีเพราะเอออกจากบ้านจะตอน4 โมง 45ขึ้นวงแหวนก็น่าจะใช้เวลา10นาทีน่าจะช่วงนั้นเพราะช่วงนั้นฝนตกแรงมากค่ะ
1: แล้วมีรถคันไหนได้รับผลกระทบจากเหตุนี้ไหมคะ
3: ไม่มีนะคะเพราะว่าเท่าที่รู้ไม่มีรถจอดข้างทางเลยคือทุกคนเบี่ยงขวาค่ะเพราะช่วงนั้นรถน้อยค่ะทุกคนเบี่ยงขวาหมดก็เลยเอ๊ะนึกว่าตอนแรกนึกว่ามีอุบัติเหตุแต่ทีนี้ทุกคนเบี่ยงขวาก็คือกระจกตรงนี้ค่ะกินสองเลนเลยมาถึงเลนขวาด้วย
1: มันทั้งหมดมันกี่บานอะคุณเอเห็นมันเรียงเป็นแถวเลยอะ
3: โอ้เรียงเยอะค่ะเอก็ไม่กล้าดูว่าเพราะว่าเราก็กลัวจะอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
1: มันคือแผ่นกันเสียงใช่ไหม
3: ใช่ค่ะแผ่นกันเสียง
1: ครับ
3: คือดูจากในดูจากในคลิปที่เอมันหลายบานเนอะที่แหว่งไป
1: ผมว่าเป็น10นะถึงไหม
3: ใช่ค่ะ
1: ถึง
3: ใช่เอว่าถึงนะคะ
1: ผมก็ว่าถึงนะดูจากในคลิปเนี่ยผมนั่งดูอยู่เนี่ยเป็น10เลยนะ
3: ใช่มันเยอะค่ะตอนแรกแต่ว่าไอ้ที่กระเด็นมาเลนขวาสุดแต่แผ่นทั้งแผ่นเลยอะค่ะ ก็เลยทุกคนต้องชะลอเพราะว่ากลัวจะมีตัวสกรูตัวน็อตค่อยๆกัน
1: แต่ตอนที่คุณเอไปนี่คือมันสงบแล้วมันไม่มีแบบปิวมาเพิ่มไม่ได้มีแบบตกมาเพิ
3: ่
1: ม
3: ไม่มีค่ะเพราะว่าออกจากบ้านฝนเริ่มแบบยังแรงอยู่แต่ว่ายังออกได้แต่ว่าช่วงก่อนหน้านั้นนะคะสักประมาณ4:30ฝนตกหนักมากคือสุขสวัสดิ์นี่หนักมากเพราะว่าที่บ้าน
1: เขาบอกลมแรงเขาบอกลมแรงมากใช่ป่ะ
3: แรงมากค่ะแรงมากๆเลยไม่กล้าออกจากแรงจนแบบว่าที่บ้านยืนอยู่บนตึกมองไปไม่เห็นข้างหน้าค่ะก็เลยยังไม่ขับรถออกมาเพราะว่ามองแล้วทัศนวิสัยไม่ดีก็เลยไม่ออกนะฮะพอสัก4:45ออกจากบ้านฝนเริ่มแบบยังเม็ดใหญ่อยู่นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้มีลมแล้วลมสงบแล้วค่ะ
1: ก็โชคดีมากเลยนะว่าที่เกิดเหตุไม่มีใครเป็นอะไรอ่ะ
3: ใช่เพราะว่า
1: ไม่ได้โดนรถ
3: ก็มองดูใช่มองดูริมทางไม่มีใครจอดแล้วก็ไม่มีอะไรก็เลยอ๋อโอเคแสดงว่าช่วงนั้นลมแรงเลยยังไม่มีใครใช้ทางสะพานด้วยมั้งคะก็เลยไม่ออกมาด้วยช่วงเพราะว่าฝนนานนะคะระยะนานเหมือนกัน
1: เราประสานงานไปทางกู้ภัยวงแหวนอุตสาหกรรมเรียบร้อยนะคุณเอเดี๋ยวเขาดำเนินการต่อในจุดนี้นะ
3: ได้เลยค่ะดีมากเลยขอบคุณมาก
1: ขอบคุณมากครับคุณเอแล้วอันนี้เป็นคลิปกล้องหน้ารถของเราเหรอครับหรือยังไง
3: กล้องมือถือเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวหน้ารถมันจะไม่ชัดก็เลยบอกว่ากลัวเดี๋ยวจะสอร้อยไม่ได้ภาพก็เลยรีบ
1: ขอบคุณมากขอบคุณมากคุณเอน่ารักมากขอบคุณมากนะครับ
3: พอดีถ่ายเพราะว่ารถติดนะคะไม่ใช
1: ่เข้าใจขอบคุณครับ
3: นะคะโอเค
1: ล่าสุดถึงที่หมายแล้วเน
3: า
1: ะ
3: ตอนนี้อยู่หน้าสวนเบญจกิติค่ะ
1: โอ้ติดมากนะรัชดาติดมากอ่ะไปอโศกเหรอ
3: ค่ะไปรับลูก
1: เขาบอกติดนิ่งเลยจริงเปล่า
3: ก็นิ่งอยู
1: ่นิ่งอยู่ใช่ไหม
3: แต่ว่าก็ไม่ได้แบบแต่ก็ไปได้แบบก็เลื่อนที่ไปได้เรื่อยๆนะคะแต่ว่าไม่ได้แบบเร็วค่ะก็ไปเรื่อยๆแต่ว่านิดนึงค่ะ
1: เอาใจช่วยเอาใจช่วยครับขอบคุณมากๆคุณเอสวัสดีครับ
3: ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: อ่ะเพิ่มเติมเรื่องราวดังกล่าวเรื่องราวดังกล่าวกันต่อเลยเมื่อสักครู่ที่คุณเอแจ้งนะครับคุณสิริพงศ์สายตรวจวงแหวนอุตสาหกรรมสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับพี่
1: ครับพี่ดำเนินการยังไงอ่ะพี่สิริพงศ
2: ์ตอนนี้กำลังเอารถของกรมทางหลวงชนบทนะครับพี่ไล่เก็บแผ่นกันสีที่ตกอยู่ตามท้องถนนนะครับ
1: ประมาณกี่แผ่นครับ
2: ก็หลายแผ่นอยู่ครับพี
1: ่เป็นสิบไหมถึงไหม
2: ไม่ถึงครับพี่ไม่ถึงครับ
1: ไม่ถึงอันนี้คือแผ่นอะไรฮะเขาเรียกว่าอะไรฮะ
2: แผ่นกันเสียงครับพี
1: ่แผ่นกันเสียงมันเป็นวัสดุมันคืออะไรฮะ
2: มันคือใช้กระจกครับแต่เคลือบครับเคลือบไว้ครับ
1: เป็นกระจกแต่เคลือบไว้มันกระจายไหม
2: ไม่กระจายครับพี่มันเคลือบด้วยพลาสติกครับพี
1: ่
2: เวลาม
1: ัน
2: ตกลงพื้นมันจะไม่กระจายครับพี
1: ่มีรถคันไหนได้รับผลกระทบไหมครับ
2: ไม่มีครับพี่ไม่มีครับตอนนี้ผมกำลังขี่ลาดตระเวนอยู่ครับพี
1: ่ไม่ได้โดนใครอะไรยังไงใช่ไหมฮะ
2: ไม่โดนครับไม่โดนครับไม่โดนครับ
1: คาดว่าใช้เวลาอีกนานไหมครับ
2: น่าจะประมาณสักไม่เกินชั่วโมงครับ
1: ไม่เกินชั่วโมงต้องปิดการจราจรเพิ่มเติมตรงไหนบ้างไหมครับ
2: ไม่ปิดครับตอนนี้ปิดแค่ช่องเดียวเท่าเดิมครับพี
1: ่ปิด1เลนซ้าย
2: ใช่ครับพี
1: ่จุดเกิดเหตุอยู่ตรงไหนช่วยย้ำให้หน่อยพี่สิริพงศ
2: ์ขาขึ้นสุขสวัสดิ์มุ่งหน้าลงพระราม3ครับ
1: โอเคอันนี้คือสะพานภูมิพล1ที่จะเลี้ยวซ้ายมาสะพานภูมิพล1
2: ใช่ครับพี่ใช่ครับ
1: ได้ครับการจราจรมีปัญหามั้ยครับ
2: ไม่มีครับตอนนี้รถกำลังไหลลื่นครับไม่มีจัด
1: แล้วลมยังแรงอยู่มั้ยอ่ะ
2: ตอนนี้หยุดไปแล้วครับพ
1: ี่เหรอฝนก็หยุดแล้วใช่ไหม
2: หยุดแล้วครับหยุดแล้วครับ
1: ยังไงระมัดระวังด้วยนะครับเป็นห่วงเจ้าหน้าที่ด้วยนะ
2: ครับพี่ครับ
1: ขอบคุณครับพี่สิริพงศ์สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณสิริพงศ์ครับเจ้าหน้าที่สายตรวจวงแหวนอุตสาหกรรมดำเนินการไม่เกิน1ชั่วโมงนะฮะหลังจากนี้ตอนนี้ปิดการจราจร1ช่องทางฝั่งซ้ายเป็นการชั่วคราวดำเนินการเก็บเป็นพวกกระจกกันเสียงใครที่ติดตามใน YouTube อยู่ก็จะได้เห็นคลิปที่เกิดเหตุไปพร้อมๆกันเลยนะฮะมาช่วยกันนับหน่อยว่าสรุปแล้วมันเท่าไหร่มันถึง10มั้ยนะครับแต่ว่าผมดูจากสายตาคร่าวๆเนี่ยผมว่าน่าจะมีนะน่าจะมี10แผ่นแต่เจ้าหน้าที่หน้างานเขาบอกไม่ถึง10นะฮะมันหล่นลงมานะช่วงที่จังหวะลมแรงฝนตกหนักแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นเจ้าหน้าที่กำลังเก็บกวาดในจุดเกิดเหตุอยู่นะครับยังไงต้องฝากระมัดระวังเพิ่มเติมใครที่ขึ้นมาจากสุขสวัสดิ์จากโค้งซ้ายไปขึ้นสะพานภูมิพล1ที่จะมุ่งหน้าไปพระราม3ปิดช่องทางซ้าย1ช่องไม่เกิน1ชั่วโมงหลังจากนี้จะดำเนินการแล้วเสร็จนะครับคุณสมิงสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมา
1: พี่สมิงอยู่ไหนครับ
2: ตอนนี้อยู่ราชพฤกษ์แล้วครับ
1: เป็นไงบ้าง
2: เจออุบัติเหตุนิดนึงครับ
1: ตรงไหนครับ
2: เลี้ยวจากเดอะมอท่าพระ
1: เดอะมอท่าพระอ่าฮะ
2: เลี้ยวซ้ายขึ้นราชพฤกษ์มาครับ
1: ครับผม
2: ประมาณ500เมตรทางขวามือเลนขวาเนี่ยมีมอไซค์น่าจะจิ้มตูดรถเบนซ์ไม่มีคนเจ็บครับ
1: อ๋อขับมอไซค์เขาไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมครับ
2: ไม่ได้เป็นไรครับพอดีตอนแรกรถมันติดนะครับเพราะว่าทางซ้ายเนี่ยเขาก็จะเบี่ยงออกขวานะครับเพราะว่าทางซ้ายมีตำรวจเขาเดินไล่แยงท่ออยู่ครับ
1: อ้าวมีน้ำท่วมเหรอครับข้างบน
2: นั่นมันไปท่วมลงไปข้างล่างครับตรงมันจะชะลอตรงทางขึ้นนะครับ
1: แล้วฝนหยุดหรือยังครับเนี่ยตรงนั้น
2: อ๋อหยุดแล้วครับหยุดแล้ว
1: แต่ถนนเปียกลื่นเนาะ
2: ใช่ครับใช่ครับอ
1: ันนี้กีดขวางเล่นขวาเหรอครับใช่ไหม
2: ใช่ครับใช่อ๋อ
1: แต่ฝั่งซ้ายมีเจ้าหน้าที่กำลังลอกท่อเหมือนแยงท่ออยู
2: ่ใช่ครับตำรวจสองนายก้มแยงท
1: ่ออุ้ยรถติดยาวไหมครับเนี่ย
2: ไม่ยาวครับ
1: ไม่ยาว
2: ก็ไหลไปได้อะครับ
1: ครับครับอ่ะยังไงเดินทางปลอดภัยขอบคุณมากเลยคุณสมิงแล้วฝั่งกลับกันเป็นยังไงอะกลับกันรถเยอะไหม
2: กลับกันนี่น่าจะตอนนี้ผมอยู่ราชพฤกษ์ตอนนี้มันรถก็คล่องตัวดีครับ
1: ได
2: ้แต่ตรงก่อนหน้านี้ที่หน้าเดอะมอลล์อุโมงค์หน้าเดอะมอลล์ครับ
1: รัชดาท่าพระ
2: ใช่ครับ
1: ครับ
2: ก่อนขึ้นอุโมงค์ฝั่งขาเข้าครับ
1: ครับ
2: จะมีน้ำท่วมขังผมส่งคลิปเข้าไปในไลน์เจ๊ร้อยแล้วครับ
1: โอ้ขอบคุณมากคุณสมิงขอบคุณมากเลย
2: ครับผมเพราะว่าน้ำท่วมน่าจะมิดฟุตบาทอะครับ
1: อุ้ย
2: ตรง
1: แล้วรถเล็กเขาผ่านได้ไหมอะ
2: ได้ครับมันยังไม่ถึงใต้ท้องนะครับ
1: อ๋อได้ครับขอบคุณมากครับว่าไงมีจุดไหนอีก
2: อีกนิดนึงครับ
1: ได้ครับได้ครับ
2: ขึ้นมาปุ๊บขึ้นมาจากอุโมงค์อะครับกลับรถจุดกลับรถใต้สะพานพระราม3ที่จะกลับรถมาฝั่งตรงข้ามเดอะมอลล์เนี่ยครับ
1: ครับ
2: ตรงนั้นก็จะมีน้ำท่วมขังตรงพอกลับรถเสร็จมันจะเป็นคลองอะครับ
1: เออครับ
2: ครับตรงทางขึ้นเนี่ยก็ท่วมเหมือนกันครับ
1: อ้าวหรอลึกไหมครับ
2: ก็รถก็จะออคล่องไม่คล่องตัวครับจะค่อยๆไปอะครับตรงนั้น
1: แต่มันยังผ่านได้อยู่ใช่ไหมครับ
2: ผ่านได้ครับต้องรถเล็กก็ขับช้าๆครับ
1: ระยะทางยาวไหมครับที่เขาท่วมเนี่ยสองจุดเนี่ย
2: ตรงอุโมงค์เนี่ยยาวครับ
1: ยาวเนาะประมาณเท่าไหร่100เมตร500เมตรถึงไหม
2: ประมาณเพราะว่ามันจะมีระยะที่จะมาถึงตรงจุดระบายน้ำของในอุโมงค์นะครับ
1: ครับ
2: มันก็ยาวอยู่นะครับประมาณเกือบ50เมตรได้ไหมครับ
1: ประมาณ50เมตรนะโอเคแล้วจุดตรงที่กลับรถล่ะครับประมาณสักระยะทางเท่าไหร
2: ่ตรงนั้นแค่ตรงทางขึ้นเลยครับ
1: อ๋อมันแค่เป็นแอ่งเฉยๆใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: okay.
2: แต่มันแต่มันก็สูงอยู่ครับ
1: ได้เดี๋ยวยังไงเราประสานงานให้2จุดเลยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะครับตรงราชพฤกษ์ด้วยเดี๋ยวยังไงรีบแจ้งให้เลยครับคุณสมิง
2: ครับ
1: ขอบคุณนะครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณหนูครับเมื่อสักครู่บอกว่ามีน้ำท่วมขังทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพีสุขสวัสดิ์บริเวณช่วงกม10บวก800เป็นฝั่งสะพานกาญจนาภิเษกที่จะมุ่งหน้าไปบางครุนะกม11มีน้ำท่วมขังกม10บวก800ก็มีน้ำท่วมขังกม10อยู่เลนซ้ายกม11อยู่เลนขวาการจราจรรถมากครับคุณอ๋อมวงแหวนอุตสาหกรรมฝนตกหนักก่อนหน้านี้ลมแรงด้วยนะฮะก็บอกว่าฝากเตือนผู้ใช้เส้นทางเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากฝนตกลมแรงคุณเปิ้ลทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษศรีรัตน์ขาออกก่อนถึงศรีนครินทร์500เมตรมีเก๋งสีขาวจอดเสียเลนซ้ายรถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับคุณสมพร SOS มาราชบุรณะฝั่งขาเข้าก่อนถึงซอยราชบุรณะ16เล็กน้อยมีป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ล้มอยู่ริมถนนไม่แน่ใจว่าทับอะไรหรือเปล่าด้วยเราประสานงานสน.ราชบุรณะให้แล้วนะครับการจราจรเขาบอกว่าเคลื่อนตัวได้ไปกับคุณอายสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: อยู่ที่ไหนครับคุณไออ
2: ยู่ตรงทางพิเศษเฉลิมมหานครครับที่จะแยกออกไปทางซ้ายไปทางท่าเรือนะครับแล้วอีกฝั่งหนึ่งไปอีกไปอีกทางเนื้อครับที่เป็นทางแยกอะครับ
1: อ่าฮะด่วนขั้นที่หนึ่งเฉลิมมหานคร
2: ใช่ครับผม
1: แล้วไปเจออะไรเอ่ย
2: มีรถเก๋งชนกันสองคันตรงบริเวณก่อนทางแยกประมาณแบบร้อยกว่าเมตรแค่นั้นเองครับ
1: ตรงตัววายเลยใช่ไหมที่มันจะแยกไปท่าเรืออะไรตรงนั้นใช่ไหม
2: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
1: เขาอยู่เลนไหนครับ
2: เขาอยู่เลน2จากซ้ายอะครับมันเป็นทางแยกออกมาจากทางซ้ายมือเขาแบบจะไม่คุ้นแล้วเขาเบียดกันเองอะครับ
1: ไม่มีคนเจ็บใช่ไหมคุณไอ
2: มีคนออกมาเหมือนคุยมาว่ามาด่ากันอยู่ข้างหน้าอยู่เพราะว่าเขาเพิ่งชนกันเมื่อกี้เลยอะครับ
1: คือลงมาทะเลาะกันเหรอ
2: ใช่ครับ
1: เอาเดี๋ยวรีบแจ้งศูนย์ทางด่วนให้ก่อนแล้วรถติดไหมครับเนี่ย
2: ติดหนักกว่าเดิมไหมครับตอนแรกก็สงสัยว่าทำไมถึงติดเยอะจังเลยก็แบบว่าพอขับไปเจอแบบว่ารถขยับกันช้ามากเลยครับ
1: หรอแล้วฝั่งกลับกันติดไหมตรงข้ามติดไหม
2: ฝั่งกับกันไม่นะครับเพราะติดตามปกติตามรอบอะครับ
1: อ๋อยังไงเดี๋ยวเรารีบประสานงานให้ครับแต่ดูแล้วเขาเสียหายเยอะไหมเขาเคลื่อนย้ายได้ไหม
2: ไม่น่าจะเสียหายเยอะนะครับน่าจะแค่เบียดแล้วชนกันเฉยๆครับ
1: อ๋อไม่เยอะนะไม่ต้องแบบมาใช้รถยกรถลากอะไรไม่ต้องนะ
2: ไม่ครับ
1: เดี๋ยวแจ้งให้ครับประสานงานศูนย์ทางด่วนให้ละเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่ไปถึงก่อน
2: ครับ
1: ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณธนินทร์บอกว่าสาทรเหนือรถติดนะฮะจะไปเพลินจิตใช้ชิดลมดีกว่าไหมใช้สีลมดีกว่าไหมไม่ดีกว่าพอๆกันเลยนะคุณธนินทร์ที่สอบถามเข้ามาใน YouTube เนี่ยสาทรเหนือติดแต่ท้ายอ่ะถ้าเทียบกันอ่ะท้ายเขายาวกว่าสีลมแต่สีลมก็ติดครับคือไปพระราม4ติดหมดฮะสีลมสาทรเหนือสุรวงศ์ศรีพยาวิทยุบรรทัดทองพญาไทอังรีดูนังราชดำริอยู่ที่ว่าฝั่งไหนจะท้ายจะสั้นจะยาวกว่ากันเนื่องจากพระราม4เขาติดครับสะพานเหลืองสามย่านสารแดงวิทยุใต้ด่วนคลองเตยรัชดาติดนู่นน่ะไปถึงนู่นน่ะโค้งอรรถกวีเกษมราษฎร์นู่นน่ะต้องผ่านพ้นตรงนู้นไปก่อนครับเขาถึงจะดีขึ้นครับแต่ก็จะมีชะลอตัวแถวกล้วยน้ำไทยกับทางด้านของพระโขนงอีกจุดนึงนะสัญญาณไฟส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยมีแน่นตรงกล้วยน้ำไทยหลังจากนั้นเกษมราษฎร์ฝั่งเนี่ยท้ายจะไม่ยาวเท่าฝั่งตรงข้ามแล้วก็จะไปแน่นอีกทีนึงคือตลาดคลองเตยเนี่ยมาใต้ด่วนจากใต้ด่วนไปไทยเบลเยียมเนี่ยแหละอันนี้ก็ติดเหมือนกันแต่ฝั่งเข้าเนี่ยดูจะเคลื่อนตัวได้ดีกว่านะขาออกนี่เขาท้ายเขายาวกว่านะฝั่งที่มาจากหัวลำโพงจะไปพระโขนงอ่ะเนี่ยฝั่งเนี่ยท้ายเขาจะยาวกว่านะฮะขอบคุณทุกข้อความเลยนะครับเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube ของเราคุณ AA ด้วยนะฮะก่อนหน้านี้คุณวิรัตนะคุณทราวันคุณน้ำคุณกระปุกแดงคุณบูมนะคุณกระปุกแดงคุณรพีคุณอดิศักดิ์คุณอนุกูลพี่พักเกอินเนี่ยเพิ่มเติมเข้ามาตลอดเลยนะขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวมีป้ายโฆษณาล้มใช่ไหมเมื่อสักครู่สรุปว่าทับรถเอาจอมทองราชบุรณะสรุปว่าทับรถนะมีทับรถใช่ไหมแต่ยังไม่แน่ใจว่ามีใครเป็นอะไรหรือเปล่าอันนี้คนละจุดกับที่คุณสมพรแจ้งมานะเอาหลายจุดเลยครับตอนนี้ทั้งน้ำท่วมทั้งป้ายโฆษณาล้มป้ายใหญ่ด้วยนะจุดเนี้ยเดี๋ยวยังไงเราเร่งประสานงานให้บนสะพานพระราม8น้ำท่วมอีกคุณบอยบอกว่าเชิงทางขึ้นสะพานพระราม8มีน้ำท่วมขังอยู่เลนซ้ายการจราจรเคลื่อนตัวช้าทั้ง2ด้านเลยช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
2: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
4: NEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ NEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
5: ส
0: ำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานชิลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on Mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี

นเริ่มหยุดเริ่มเบาเริ่มซาลงในหลายพื้นที่นะครับแต่ว่าการจราจรนี่ติดขัดมากๆในหลายพื้นที่เลยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาค่อยๆไล่เลี่ยงกันนะบนทางด่วนเมื่อสักครู่นะครับที่รับแจ้งจากคุณทายนะครับต่างระดับท่าเรือก่อนถึงเล็กน้อยทางพิเศษเฉลิมมหานครนะครับมีเก๋ง2คันชนกันกีดขวางช่องทางที่2จากซ้ายแล้วเหมือนคู่กรณีทั้ง2คันเนี่ยเขาจะตกลงกันไม่ได้นะเขาลงมาทะเลาะกันนะฝากระวังด้วยนะครับเราประสานงานเจ้าหน้าที่ให้แล้วรถติดนะจุดเนี้ยคุณสมิงราชพฤกษ์เมื่อสักครู่นะครับช่วงรัชดาท่าพระเลยแยกมาเล็กน้อยมีจักรยานยนต์ชนท้ายรถเก๋งกีดขวางอยู่เลนขวาแต่ไม่มีคนเจ็บนะเขาบอกว่าการจราจรก็ชะลอตัวฝั่งซ้ายสุดเหมือนมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเหมือนเอาขยะสิ่งที่อุดตันอยู่ในท่อนะช่วยลอกท่อกันอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าฝนตกหนักนะก่อนหน้านี้ก็ฝากระวังเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับคุณตรีพลพหลโยธินเป็นฝั่งขาเข้าประมาณช่วงหลักกิโลเมตรที่95นี่อยู่ประมาณแถวเลี่ยงเมืองที่จะมุ่งหน้ามาหนองแคนะเขาบอกว่า95พหลเข้ามีรถตู้รถทัวร์รถเก๋งทั้งหมด3คันชนกันแล้วก็ไปกีดขวางอยู่2เลนขวาในช่องทางหลักไม่มีคนเจ็บนะแต่ว่าช่องทางหลักเนี่ยเคลื่อนตัวช้าเลยเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนคู่ขนานเนี่ยเคลื่อนตัวได้ดีกว่าฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้คุณพิเชษฐ์นะครับมีอุบัติเหตุเพชรเกษมขาเข้า2จุดเลยต่างระดับแยกกระจับมา1กิโลจุดแรกเป็น10ล้อกระบะเก๋งอยู่เลนขวาจุดที่2เลยจากจุดแรกมา300เมตรมีโม่ปูนเก๋งกระบะอยู่เลนขวาเหมือนกันไม่มีคนเจ็บแต่รถติดนะครับส่วนฝั่งกลับการเคลื่อนตัวได้คุณปิยวัฒน์สายเอเชียฝั่งขาออกทางหลวงหมายเลข32หลักกิโลเมตรที่3เป็นรถบรรทุกชนกับรถเก๋งกีดขวางช่องทางขวาการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับการการจราจรยังเคลื่อนตัวได้คุณสมพร SOS มานะครับเมื่อสักครู่กรณีป้ายล้มบอกว่าเป็นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เลยก่อนถึงซอยราชบูรณะ16เล็กน้อยล้มอยู่ริมถนนแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าไปทับรถคันไหนหรือเปล่าด้วยนะเราก็เลยประสานงานไปที่สน.ราชบูรณะส่วนอีกจุดหนึ่งเขาบอกว่าอยู่ที่จอมทองราชบูรณะก็มีป้ายโฆษณาล้มแต่ว่าอันเนี้ยเห็นเลยว่าทับรถยนต์2จุดนะครับคนละจุดกันนะจุดนี้เนี่ยเขาบอกว่าล้มทับรถยนต์อันนี้เห็นเลยนะครับเดี๋ยวยังไงประสานงานเจ้าหน้าที่ให้ทั้ง2จุดเลยฝากผู้ใช้เส้นทางระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็สภาพการจราจรโอ้โหติดมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นพระราม3ขาออกกรุงธนบุรีสะพานตากสินเข้าออกเลยนะสาทรเหนือสาทรใต้สีลมพระราม4วิทยุเพลินจิตพระราม1อโศกสุขุมวิทดานานะครับรัชดาอโศกมนตรีเพชรบุรีพระราม9ดินแดงรัชดาเทียมร่วมมิตรนะครับรัชโยธินรัชวิภาประชานุกูลสะพานพระราม7พิบูลสงครามรัฐวิถีจักรพรรดิพงษ์จักรวรรดิสะพานพระปกเกล้าสะพานพุทธจรัญไฟฉายบางขุนนนท์บางพลัดราชพฤกษ์ข้ามคลองมหาสวัสดิ์หน้าห้างอุโมงค์วงเวียนบางขุนกองพรานกพุทธมณฑลสาย4ไฟฉายตัดราชพฤกษ์นะนี่คือที่ติดนะสะพานพระราม8จักรพรรดิพงษ์วิสุทธิกษัตริย์จปรหลานหลวงกรุงเกษมสะพานขาวนครสวรรค์พิษณุโลกยมราชพระราม6อุรุพงศ์เพชรบุรีราชเทวีประตูน้ำพญาไทเข้าออกปทุมวันแล้วก็แยกพญาไทดินแดงแยกบทแม่พระแยกพระราม9เข้าออก2ฝั่งวัฒนธรรมที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของผังเมืองยังคงหนาแน่นและมีท้ายแถวสะสมครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณสุพรชัยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงราชบุรณะสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับเป็นเหตุป้ายโฆษณาล้มนะครับตรงนี้จุดไหนอะครับ
2: ที่เป็นเหตุอยู่ตรงใต้ด่วนจอมทองครับบริเวณจุดตัดแก้เกียร์จุดตัดซอยสุขสวัสดิ์30ครับ
1: อ๋อลักษณะที่เกิดเหตุเป็นยังไงบ้างครับ
2: มันเป็นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่นะครับขนาดประมาณสัก25คูณ30เมตรได้ครับล้มตะแคงมาทับร้านอาหารทางร้านเลยแต่ว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างประสานกับเจ้าที่เขตที่อยู่ที่เกิดเหตุด้วยกันแล้วก็การเดินสายเข้ากับกระแสไฟเรียบร้อยแล้วครับ
1: มีอะไรเสียหายบ้างครับคุณสุพรชัยที่เกิดเหตุ
2: เราเป็นแค่ร้านอาหารร้านเดียวครับแต่ว่าเป็นเสียหายทั้งหมดเลยเพราะว่าป้ายมันขนาดใหญ่มากครับ
1: แล้วเหมือนมีรถด้วยเหรอเป็นรถของใครครับในภาพเห็นเหมือนทับรถด้วย
2: อันนี้เป็นอีกเคสนึงครับที่อยู่ถนนเส้นเดียวกันแต่ว่าจะออกไปทางซอยประชาอุทิศซึ่งผมกำลังจะไปตรวจสอบเคสนั้นอีกเคสนึงนะครับ
1: อ๋อคือมี2เหตุเลยอันนี้คือสุขสวัสดิ์30ที่บอกว่าล้มทับร้าน
2: ใช่ครับ
1: และที่ตามรูปที่ขึ้นอยู่นี่คืออีกเคสนึงคือเป็นล้มทับรถที่3คัน4คันอะไรนี่อีกเคสนึง
2: ถูกต้องครับถ้าคุณป้ายทับรถเป็นอีกเคสนึงคร
1: ับ อ๋อโอเคได้ๆๆแล้วตอนนี้กำลังไปตรวจสอบอีกเคสนั้นใช่มั้ยฮะแต่ว่าเคสที่สุขสวัสดิ์30นี่คือไม่มีใครเจ็บไม่มีใครเป็นอะไร
2: ถูกต้องครับ
1: เป็นร้านขายอะไรอ่ะคุณสุพรชัย
2: เป็นร้านอาหารอีสานที่เปิดบริการตอนเย็นนะครับ
1: อ๋อคือลูกค้ายังไม่เข้าเนาะเจ้าของร้านอะไรพ่อคงพ่อครัวเป็นอะไรไหมเด็กเสิร์ฟอะไร
2: ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับ
1: ลมมันแรงมากเลยเหรอครับก่อนหน้านี
2: ้ถูกต้องครับแรงมากครับ
1: โอ้โหแล้วตอนนี้มันดีขึ้นหรือยังครับสถานการณ์ในจุดในพื้นที
2: ่ตอนนี้เรื่องฝนสงบแล้วครับเรื่องลมก็สงบแล้ว
1: อ๋อได้ครับยังไงขอบคุณมากๆที่เพิ่มเติมให้นะครับ
2: ครับผมครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณสุพรชัยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงราชบุรณะนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นร้านอาหารนะครับแต่ว่าเขาเปิดช่วงกลางคืนก็เลยไม่มีใครเป็นอะไรอันนั้นจะอยู่ใกล้เคียงกับสุขสวัสดิ์30ลักษณะป้ายโฆษณาใหญ่ล้มทับทั้งร้านเลยแล้วก็อีกจุดหนึ่งเมื่อสักครู่อยู่ที่จอมทองราชบุรณะอันนี้เป็นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ที่เขาบอกว่าล้มทับรถนะครับแต่เขากำลังไปจุดเนี้ยจุดที่2แต่จุดแรกก็ไปแล้วไม่มีใครเป็นอะไรก็เดี๋ยวรอดำเนินการกันต่อนะครับคุณบังสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเสมา
1: หาถึงไหนแล้วคุณบัง
3: อยู่เส้นสุขสวัสดิ์อยู่ครับผม
1: เป็นไงบ้าง
3: เมื่อกี้ผมขับผ่านมาตรงหน้าปั๊มซัตโก้ครับมีป้ายขนาดใหญ่ครับร่วงลงมาใส่รถกระบะครับ
1: โอ้
3: แล้วก็บาดรู้สึก
1: เป็นป้ายอะไรอ่ะ
3: เป็นป้ายของปั๊มน้ำมันนะครับ
1: อ๋อป้ายปั๊มโอ
3: ้ใช่ป้ายปั๊มอยู่ข้างบนแต่มันขนาดใหญ่เหมือนกันครับ
1: ของเอสโซเหรอ
3: ซัสโก้ครับซัสโก้ใช่ครับ
1: ครับแล้วรถคันนั้นมีใครอยู่มีใครเป็นอะไรไหม
3: ไม่มีครับที่ผมเห็นนะคือทับตรงช่วงตู้ทึบพอดีครับ
1: อ๋อแล้วคนในรถอ่ะเขาออกมาเหรอหรือยังไงหรือเขาไม่อยู
3: ่ออกมาแล้วครับแต่เห็นมีคนมุงดูอยู่นะครับแต่ผมตรงหัวเก่งเนี่ยผมเห็นไม่มีความเสียหายนะครับ
1: มันเป็นรถอะไรฮะรถเก่งรถปิกอัพ
3: รถปิกอัพตู้ทึบครับ
1: ปิกอัพตู้ทึบ
3: ครับผม
1: ไม่มีใครนั่งอยู่ในรถเนาะ
3: ไม่มีครับ
1: โอ้โหแล้วการจราจรเป็นยังไงเนี่ยตอนนี้กีดขวางเลนไหนยัง
3: อยู่ตรงทางออกปั๊มพอดีเลยครับ
1: ตรงสุขสวัสดิ์41ใช่ไหม
3: ใช่ยังส
1: ุ
3: ขสว
1: ั
3: สด
1: ิ์
3: 41คร
1: ับ
3: อ๋อ
1: เอาย ัง
3: ไม่มีเจ้าหน้าที่มานะครับ
1: เดี๋ยวแจ้งให้เพราะว่าหลายเหตุเลยฮะบางที่สุขสวัสดิ์เน
3: า
1: ะ
3: ใช่ไหมใช่ไหมแล้วบุญนะอีกจอมทองอีก
1: ก็ตั้งแต่บางโทรมาที่บอกว่าอะไรนะลมแรงตอนนั้นอ่ะ
3: ใช่
1: มันล้มหมดเลยอ่ะแถวนั้นอ่ะ
3: ใช่เพราะลมแรงมากตอนที่ผมโทรไปผมยังต้องหลบเลยครับกลัวต้นไม้ร่วงลงมาใส
1: ่แต่จุดนี้ก็ไม่มีใครเป็นอะไรเหมือนกันเนาะ
3: ยังครับยังครับไม่มีครับ
1: ได้รถติดมากน้อยแค่ไหนครับบางตอนนี
3: ้ก็แต่ติดรถเยอะครับแต่ยังไหลไปได้เรื่อยๆครับ
1: โอเค
3: ขอบคุณเยอะครับ
1: ขอบคุณมากครับขอบคุณมาก
3: ครับครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เป็น3-4จุดแล้วนะฮะเนี่ยตอนเนี้ยนะครับที่เราได้รับแจ้งมาที่เนี่ยสุขสวัสดิ์ลาดบุรณะจอมทองคืออยู่ละแวกเนี้ยนะครับเรารับแจ้งมาเนี่ยน่าจะ3จุดนะผมว่าอย่างต่ำเนี่ยมี3จุดแล้วนะฮะคือจุดที่1คือสุขสวัสดิ์30แล้วก็จุดที่จอมทองลาดบุรณะแล้วก็เนี่ยล่าสุดของคุณบังเนี่ยที่บอกว่าเป็นป้ายของปั๊มน้ำมันซัสโก้ล้มลงมาทับรถปิกอัพตู้ทึบอันนี้อยู่ที่สุขสวัสดิ์41เยื้องๆกันน่าอย่างต่ำน่าจะมี3จุดแล้วฮะตอนนี้ที่ได้รับแจ้งนะแล้วยังเหลือที่ยังไม่ได้รับแจ้งอีกนะแต่ว่าทุกจุดที่แจ้งผ่านจสร้อยเราเร่งดำเนินการประสานงานให้ต่อเลยนะครับเดี๋ยวยังไงค่อยๆตามกันเพราะว่ามันมีหลายจุดมากๆนะฮะอันนี้น่าจะเป็นจุดเดียวกันพี่ธันวรินทร์ก็อยู่เหมือนกันแถวสุขสวัสดิ์ขาเข้าบอกว่าเป็นป้ายของปั๊มน้ำมันที่ล้มลงมาทับกระบะไม่ได้ขวางการจราจรเพราะอยู่ตรงทางเข้าออกปั๊มพอดีขอบคุณพี่ธันวรินทร์ด้วยนะครับก็บอกว่าการจราจรเคลื่อนตัวช้าอันนี้เป็นจุดเดียวกับคุณบังที่แจ้งเข้ามาเมื่อสักครู่ฝั่งกลับกันเห็นบอกยังพอเคลื่อนตัวได้นะฮะแล้วก็ตรงราชบุรณะ16อันนี้จุดที่4แล้วนะอันนี้ราชบุรณะ16อันนี้จุดหนึ่งราชบุรณะ16ที่บอกว่าเหมือนจะไปทับอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะเขาไม่เห็นข้างใต้อันนี้คุณสมพรอันนี้ของคุณสมพรที่แจ้งมาสรุปตอนนี้4จุดเป็นอย่างต่ำที่เราได้รับแจ้งเรื่องของป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ที่มันล้มลงมานะครับจะอยู่ละแวกเนี้ยสุขสวัสดิ์จอมทองราชบุรณะใครพบเห็นก็สามารถเพิ่มเติมได้นะครับแจ้งเข้ามากับทางจสร้อยได้เดี๋ยวยังไงเราเร่งประสานงานต่อให้จุดราชบุรณะ16เนี่ยเราประสานงานสน.ราชบุรณะรับทราบแล้วนะเจ้าหน้าที่น่าจะไปถึงที่เกิดเหตุแล้วแหละตอนเนี้ยเดี๋ยวรอเพิ่มเติมกับทางทีมงานจสร้อยได้นะครับว่าหลังจากเขาตรวจสอบปรากฏมีใครติดข้างในมีใครบาดเจ็บไหมนะฮะช่วงนี้ฝนเริ่มซาละเริ่มเบาละหลายที่หยุดละตอนนี้ฝนหยุดละแต่ว่าการจราจรติดมากเลยนะครับเนี่ยติดมากเลยครับรัชดาอโศกสุขุมวิทเพชรบุรีพระราม9ดินแดงพญาไทราชปารภมักกะสาราชดำริอังดีดูนังบรรทัดทองวิทยุสารสินพระราม4สีลมสุรวงศ์สีพยาสาทรเหนือใต้สะพานตากสินสะพานพระปกเกล้าจักรวรรดิวรจักรจักรพรรดิพงษ์ราชดำเนินกลางคอกบัวหลานหลวงพระราม6รุพงษ์เพชรบุรีศรีอยุธยาจตุรทิศพระราม9ดินแดงพหลรัฐวิถีคุณประยงสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณเสมา
1: โอ้ต้นไม้ล้มอีกอ่ะพี่สุขสวัสด
2: ิ์ใช่ใช่ในซอยสุขสวัสดิ์66
1: เข้าไปลึกไหมพี
2: ่ตอนนี้ผมเข้ามาประมาณสัก700เมตรนะ
1: 700เมตรเป็นต้นอะไรพี่ทราบไหม
2: ยังไม่ถึงจุดเกิดเหตุเลย
1: ต้นใหญ่ไหมพี่ประยง
2: ก็เมื่อกี้ถามวินมอเตอร์ไซค์เขาบอกมันล้มหลายต้นนะครับ
1: โอ้ยแล้วรถผ่านได้ไหมอ่ะรถเข้าออก
2: ตอนนี้ผ่านมันติดท้ายแถวน่าจะล้นไปสุขสวัสดิ์แล้วอ่ะก็จะเป็นวงแหวนไปเลย
1: แต่ไม่มีใครเป็นอะไรใช่ไหม
2: ยังไม่ถึงที่เกิดเหตุนะครับแต่ว่าฝากประชาสัมพันธ์เพื่อนๆนิดนึงใครที่จะต้องเข้าซอย66หรือเข้า64เพื่อที่จะไปออกสุขสวัสดิ์70
1: ครับ
2: ขอให้แวะห้างบิ๊กซีหรือที่ไหนก่อนก็ได้เนาะ
1: โอ้ไม่แน่ใจว่าอีกนานไหมด้วยเนาะเพราะเดี๋ยวต้องเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปเคลียร์ในที่เกิดเหตุก่อน
2: ตอนนี้เห็นเขาบอกมีเจ้าหน้าที่ไม่แน่ใจว่าเป็นชาวบ้านหรือ
1: ข้างในมันเป็นอะไรมันเป็นชุมชนมันเป็นตลาดมันเป็นบ้านเรือนเป็นยังไงพี่ประยง
2: มันเป็นซอยทะลุอะซอย66สามารถที่จะไปทะลุสุขสวัสดิ์70ได้ไปทะลุหมู่บ้านวิเศษสุขไปออกประชาอุทิศ79ได้75ได
1: ้โอ้มันไปได้หลายทางเนาะ
2: ใช่ครับเป็นทางลัดที่จะออกได้หลายทางมาก
1: ปกติคนใช้เยอะไหมช่วงเย็นๆอย่างเงี้ย
2: เช้าเย็นเยอะครับเยอะมาก
1: อ๋อ
2: เยอะมากครับเยอะมาก
1: อ้าวยังไงเดี๋ยวยังไงเราตามต่อให้นะพี่ประโยชน์ตอนนี้หลายพื้นที่เลยนะ
2: ขอบคุณมากขอบคุณมากผมเข้ามาแล้ว50นาทียังไม่ขยับเลย
1: โอ้โหเอาใจช่วยเอาใจช่วยขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราแจ้งให้ครับ
2: ขอบคุณครับครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: โอ้คุณประยงฮะขอบคุณด้วยนะฮะในซอยสุขสวัสดิ์66เข้ามาจากตัดสุขสวัสดิ์700เมตรมีเหตุต้นไม้ล้มอีกแต่ยังไม่ถึงจุดเกิดเหตุนะฮะแต่เห็นบอกว่าจุดนี้มีเจ้าหน้าที่แล้วนะก็ส่งผลการจราจรติดมากคุณนวลพันธ์บอกว่าติดอยู่แถวแยกการเรือนเกินชั่วโมงแล้ว โอ้โหติดมากครับการเรือนสังฮีใช่ไหมลาดวิถีใช่ไหมที่จะไปสะพานสังฮีติดยาวเลยฮะถ้าผ่านพ้นสะพานกรุงธนหรือว่าสะพานสังฮีออกไปเนี่ยถนนสิรินธรจะเริ่มดีขึ้นนะคุณนวลพันธ์นะข้างหน้าจะเริ่มดีขึ้นละแต่ต้องข้ามสะพานสังฮีให้ได้ก่อนนะคุณตะวันพระรามเก้าฝนหยุดแล้วแต่รถติดมากค่ะก็กายหลายตัวเลยนะโอ้แสดงว่าติดมากจริงๆเอ้าขอบคุณมากๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านนะฮะเดินทางปลอดภัยกันวันนี้วันศุกร์สิ้นเดือนด้วยแล้วก็พอเร่งด่วนวันนี้ฝนกระหน่ำลงมาหลายพื้นที่เลยตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วเอาใจช่วยเอาใจช่วยนะฮะถ้าเป็นไปได้ชะลอการเดินทางก่อนครับไม่รู้จะแนะนำทางไหนเพราะมันติดหมดเลยครับตอนนี้คือมันติดมากจริงๆใครที่นั่งดูแผนที่การจราจรอยู่จะเห็นภาพไปพร้อมๆกันเลยว่าโอ้โหมันแดงแดงจนจะดำกันหมดแล้วเนี่ยในแผนที่เนี่ยนะฮะเอาใจช่วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราต้องพักกันก่อนเตรียมตัวรอครบรอบชาติช่วง18 นาฬิกาแล้วเดี๋ยวกลับมาส่งหน้าที่ต่อครับ

0: าวก่อไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
0: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
3: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจ
4: นำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
5: อัมพลฟู้ด
6: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT Power Newton พื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกลด์อินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานี Power Newton
7: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
8: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
9: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
10: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
9: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
10: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
9: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
10: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
9: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณรัศมิมานครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเสมา
1: เก่งมากครับ คุณมาทันครับตอนแรกผมเตรียมใจแล้วนะ
2: ใช่ไหม
1: สองทุ่มต้องมีวันนี้ได้แทนแน่นอน
2: ไม่ดิฉันกะว่าถ้าจะให้คุณอยู่เนี่ยยาวเที่ยงคืนเลยดีกว่ากะจะกลับรถแล้ว
1: โชคดีมากครับที่คุณมาทันนะฮะอ่ะฝนตกรถติดเรามาเดินทางกันต่อนะกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้เนี่ยฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งก่อนหน้านี้ซึ่งต้องบอกว่าหนักมากๆนะครับลงมาหลายพื้นที่เลยทั่วทั้งฝั่งทนแล้วก็กรุงเทพนะครับเรียกได้ว่าชุ่มฉ่ำแล้วก็หลายพื้นที่เริ่มมีน้ำท่วมขังแล้วราชพฤกษ์รัชดานะครับรวมไปถึงกาญจนาภิเษกเองด้วยนะครับแต่ว่าทุกจุดเห็นบอกว่าน้ำเนี่ยคือมันไม่ได้สูงเท่าไหร่รถเล็กยังพอผ่านได
2: ้
1: ตกหนักมาประมาณสักชั่วโมงนึงบางที่ชั่วโมงครึ่งไม่ถึง2ชั่วโมงแล้วก็หยุดไปตอนนี้หลายพื้นที่ฝนซาแล้วแล้วก็เริ่มมีแสงท้องฟ้าเปิดแล้วนะครับแต่ว่ายังคงเหลือไว้เรื่องของการจราจรที่ติดขัดหนักมากๆเป็นวันศุกร์สุดท้ายของเดือนมิถุนายน69ด้วยนะครับแล้วก็ตกลงมาเข้าช่วงเร่งด่วนเลิกงานเลิกเรียนพอดีเลยนะฮะแขวงทางหลวงชลบุรีที่2นะครับแจ้งเรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรที่ทางหลวงหมายเลข3หรือว่านั่นก็คือสุขุมวิทนั่นเองบริเวณจุดกับรถชั่วคราวนะครับวันที่29วันจันทร์จะเริ่มดำเนินการนะครับจุดกับรถชั่วคราวจุดดังกล่าวเป็นช่วงจุดตัดระหว่างสุขุมวิทกับ3134ตรงอ่างศิลากม99+500ถึงกม99+900นะครับฝากไปเป็นข้อมูลด้วยกม99+500ถึงกม99+900จะเริ่มดำเนินการในวันจันทร์ที่กำลังจะถึงนี้ก่อนหน้านี้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลนะครับทางสำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อยฝากประชาสัมพันธ์แต่ว่าน่าจะแล้วเสร็จละเพราะเขาบอกว่าใกล้เคียงกับจรัญ30นะฮะจะไม่ไหลจนถึงประมาณ5 โมงครึ่งเนื่องจากว่าท่อประปาแตกรั่วเขาก็ต้องดำเนินการแก้ไขเป็นกรณีเร่งด่วนแล้วก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกตอนนี้น่าจะแล้วเสร็จแล้วนะเพราะว่าเขาบอกว่ากำหนดถึงตอน 17:30 น.ด้านบนวงแหวนอุตสาหกรรมก่อนหน้านี้ฝนตกลมแรงมากช่วงทางโค้งสะพานภูมิพล1ฝั่งที่ขึ้นมาจากสุขสวัสดิ์นะที่จะมุ่งหน้าไปพระราม3บริเวณโค้งสะพานภูมิพล1มันจะมีลักษณะเหมือนเป็นแผ่นกันเสียงอะเนี่ยตรงเนี้ยแต่ตรงเนี้ยนะมันจะมีเป็นแผ่นกันเสียงที่แปะอยู่ข้างๆเนี่ยลมแรงมากมันล้มลงมาหมดเลยมันหลุดลงมานะเกือบ10แผ่นนะฮะแต่ว่ายังเคราะห์ดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บหรือเป็นอันตรายรถที่ผ่านไปผ่านมาก็ไม่โดนนี่โชคดีมากเลยนะเจ้าหน้าที่บอกขอเวลาชั่วโมงหนึ่งนะน่าจะดำเนินการเก็บกวาดเรียบร้อยสำหรับไอ้แผ่นกันเสียงที่มันล้มลงมาก่อนหน้านี้นะครับก็ได้เพิ่มเติมกับทางคุณสิริพงศ์เป็นเจ้าหน้าที่สายตรวจวงแหวนอุตสาหกรรมปิด1ช่องทางฝั่งซ้ายนะแล้วก็สิ่งที่ตามมาลมแรงฝนตกพื้นที่จอมทองราชบุรณะสุขสวัสดิ์รับแจ้งเยอะมากป้ายโฆษณาป้ายปั๊มน้ำมันต้นไม้เยอะมากครับน้อยๆเนี่ยต้องมี 3-4 จุดแล้วที่จส.ร้อยเราได้รับแจ้งนะสุขสวัสดิ์30เป็นป้ายโฆษณาล้มทับร้านอาหารแต่ร้านอาหารเนี่ยเขาเป็นร้านอาหารตอนกลางคืนเขาเปิดช่วงค่ำๆก็ไม่มีใครบาดเจ็บเป็นอะไรแต่ว่าเสียหายทั้งร้านอันนี้อยู่ใกล้เคียงสุขสวัสดิ์30คุณสุพรชัยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงราชบุรณะไปที่เกิดเหตุแล้วก็เดี๋ยวรอดำเนินการเคลื่อนย้ายตามขั้นตอนไม่มีใครเป็นอะไรแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะไปต่ออีกจุดนึงก็คือจอมทองราชบุรณ
2: ะ
1: จุดนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่แล้วมันล้มมาดูจากในภาพเนี่ยมันเหมือนทับรถด้วยน
2: ะ
1: ตอนนี้เขากำลังจะเดินทางไปที่จุดที่2ส่วนคุณเซนยายตามขั้นตอนไม่มีใครเป็นอะไรแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะไปต่ออีกจุดนึงก็คือจอมทองราชบุรณ
2: ะ
1: จุดนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นป้ายโฆษณาขนาดใหญ
2: ่
1: แล้วมันล้มมาดูจากในภาพเนี่ยมันเหมือนทั

แต่เขายังไปไม่ถึงที่เกิดเหตุนะแต่เขาทราบข่าวมาเพราะว่าคนข้างหน้าเขาส่งข่าวต่อกันมาเขาบอกว่ารถติดมากนะครับคือผ่านไม่ได้เลยตอนนี้นะ6664บริเวณจุดดังกล่าวเพราะมันเป็นเส้นที่จะไปทะลุได้หลายซอยด้วยนะบอกว่ารถติดมากแล้วก็สุขสวัสดิ์41อันนี้คุณบังคุณบางบอกว่าเป็นป้ายปั๊มน้ำมันซัสโก้ล้มลงมาใส่รถปิกอัพตู้ทึบแต่เคราะห์ดีไม่มีใครบาดเจ็บไม่มีใครเป็นอะไรเดี๋ยวคงมีความคืบหน้ากันต่อในช่วงคุณรัศมีมารหลายเหตุการณ์เลยครับที่เกิดขึ้นทิ้งท้ายกันสั้นๆแอปพลิเคชันของ JS100 New Edition อย่าลืมดาวน์โหลดกันเรามีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันด้วยแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือ Facebook Fanpage JS100 ของเราฝากติดตามด้วยเรามีกิจกรรม2ช่องทางเลยทั้งในแอปจส100นะแล้วก็ต้องแอดไลน์เพื่อแคปหน้าจอแล้วก็ส่งมานะอันนี้5รางวัลรางวัลละ200บาทนะฮะเป็นบัตรกำนันจาก Starbucks ส่วนในแฟนเพจ Facebook อันนี้ก็แจกเหมือนกันบัตรกำนันจาก Starbucks เหมือนกันอันนี้10รางวัลในแฟนเพจ Facebook แยกกันนะเราแยกกันนะนะฮะติดตามจส100ไว้ให้ดีๆฮะจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารและของรางวัลอยู่ต่อกับคุณครูรัศมีมารฝากดูแลเขาด้วยวันนี้หลายเรื่องจริงๆขอบคุณครับสวัสดีครับ

ติดตามจอสอร้อยกันต่อนะคะเราเดินทางด้วยกันแล้วก็ตรวจสอบในส่วนของสภาพการจราจรเรียกว่าหลายพื้นที่นะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเย็นวันนี้นะคะค่อนข้างที่จะสาหัสกันเลยทีเดียวส่งกำลังใจให้คนที่ยังต้องติดอยู่บนท้องถนนด้วยแต่ว่ากลุ่มฝนต่างๆในช่วงนี้ก็เรียกว่าซาลงแล้วนะคะในหลายๆพื้นที่เดี๋ยวใครอยู่เส้นทางตรงจุดไหนสามารถอัปเดตข้อมูลให้กับทางจสร.ได้นะคะเราจะได้ประชาสัมพันธ์กันให้เพื่อนร่วมทางของเราได้รับทราบกันด้วยมีอัปเดตในเรื่องของเสาไฟฟ้าล้มทับรถจักรยานยนต์และกีดขวางทางจราจรมีรายงานที่ซอยฉลองกรุง45ถนนฉลองกรุงค่ะแขวงลำปะทิวเขตลาดกระบังเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดกระบังก็กำลังไปตรวจสอบอยู่นะคะอีกจุดหนึ่งใกล้กับซอยฉลองกรุง43เขตลาดกระบังกรุงเทพมีเสาไฟฟ้าขนาดใหญ่หักโค่นหลายต้นค่ะจากแรงลมพายุฝนล้มกีดขวางพื้นถนนและทับรถยนต์ด้วยนะคะจุดนี้ยังไม่สามารถผ่านเส้นทางได้ค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มีล่าสุดข้อมูลจากคุณปิตินะคะบอกว่าเส้นทางตรงทางด่วน1นะคะสภาพการจราจรเคลื่อนตัวได้แต่เลยหน้าด่านดาวคะนองไปประมาณสัก 1.5 กิโลเมตรมีเป็นผ้าสแลนสีเขียวนะคะที่กั้นแนวก่อสร้างทางด่วนด้านบนห้อยลงมาค่ะบอกว่ายาวมากเลยเหมือนว่าจะหล่นลงมาด้วยฝากเจ้าหน้าที่ไปดูหน่อยนะคะเกรงว่าถ้าหล่นลงมาที่พื้นถนนด้านล่างเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายได้นะคะตรงนี้ที่แจ้งมาทางจสร.ประสานไปที่ศูนย์ทางด่วน1ให้แล้วนะคะขอบคุณข้อมูลจากคุณปิติด้วยใครผ่านเดินทางในเส้นทางของทางด่วนตรงจุดที่เป็นทางขึ้นดาวคะนองถนนพระราม2ที่จะมุ่งหน้าไปทางขึ้นสุขสวัสดิ์นะคะจุดนี้มีรายงานว่าเลยหน้าด่านดาวคะนองไปสัก 1.5 กิโลเมตรเนี่ยมีผ้าสแลนสีเขียวที่กั้นแนวก่อสร้างตรงทางด่วนด้านบนห้อยยาวลงมายังไงใครผ่านเส้นทางนี้ก็ฝากใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะคะนี่คืออีกหนึ่งจุดนะคะเส้นทางนี้สวัสดีทุกท่านที่ติดตามจอสร้อยกันอยู่ด้วยนะคะวันนี้ทักทายกันเข้ามาหลายช่องทางกันเลยทีเดียวนะคะที่ฟังจอสร้อยกันอยู่ขับรถอยู่เนี่ยจะเปิด FM ในรถยนต์นะคะแต่ว่าถ้าอยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ในพื้นที่อื่นๆนี้ก็มีในเส้นทางของช่องทางของโซเชียลมีเดียต่างๆก็สามารถรับฟังจอสร้อยได้สวัสดีคุณระพีนะคะคุณกระปุกแดงแล้วก็คุณนวลพันธ์ด้วยนะคะมีอ่ะคุณตะวันด้วยนะคะหลายๆท่านที่ทักทายกันเข้ามาในช่องทางต่างๆแล้วก็ให้ข้อมูลในเรื่องของการเดินทางในช่วงเย็นวันนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปเพิ่มเติมข้อมูลกับทางคุณยุทธนานะคะที่ถนนฉลองกรุงค่ะสวัสดีค่ะคุณยุทธนา
2: สวัสดีครับผม
1: เป็นยังไงบ้างอะคะตรงนี
2: ้ตอนนี้ผมเลยมาแล้วก็มาติดอยู่ในนิคมลาดกระบัง
1: อ๋อแล้วยังไงตรงเสาไฟล้ม
2: ก็ยังขวางถนนอยู่ครับเป็นเสาไฟแรงสูงอะ
1: อืมกี่ต้นนะคะเยอะไหม
2: ไอ้ที่ผมมองเห็นตรงสามแยกตรงนั้นมีต้นเดียว
1: หนึ่งต้น
2: ขวางทุกช่องทาง
1: โอ้ค่ะ
2: แต่ผมเลี้ยวเข้ามาในนิคมก็มีอีก3ต้น
1: โอ้เหรอค่ะ
2: ใช่ครับผม
1: โอ้โหก็คือแล้วรถเป็นยังไงบ้างรถติดหรืออะไรยังไงเขาจะหลีกเลี่ยงเส้นทางตรงไหนอะคะ
2: เส้นที่จะออกไปฝั่งหนองจอกอะถ้าใครเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเลยครับเล
1: ี้
2: ยวเข้านิคมอะ
1: ค่ะ
2: ใหญ่เลี้ยวเข้านิคมตอนนี้ก็มาติดอยู่ในนิคมลาดกระบังสำหรับขาเข้าที่จะมาหนองจอกจะเข้าไปในเมืองก็ไปไม่ได้ขวางทุกช่องทางครับผม
1: ค่ะมีเจ้าหน้าที่ไหมคะตอนนี
2: ้มีครับมีครับ
1: มีแล้วนะคะกำลังทำงานกันอยู่ไม่งั้นก็ถ้าใครจะใช้เส้นทางตรงนี้ยังไงยังไม่น่าไปใช่ไหมต้องมีทาง
2: ใช่ครับผมไม่น่าไป
1: อย่าพึ่งให้หาทางอื่นก่อนมีแนะนำไหมคะคุณยุทธนา
2: ใช่ใครที่มาจากน้องจอกที่จะไปไอ้เข้าในตัวเมืองใช่ไหมขาเข้าก่อนถึงบริษัท FBT อ่ะจะมีทางเลี้ยวซ้าย
1: ค่ะ
2: นะครับยาวๆไปทะลุตรงมอเตอร์เวย์ฝั่ง
1: อ๋อ
2: ครับผมมียาวๆเลยเส้นนั้นออกได
1: ้ค่ะ
2: จะใครจะเลี่ยง
1: ถ้าจะเลี่ยงนะคะ
2: ใช
1: ่
2: ถ้าขาออกก็ไม่แนะนำเลยแต่ใครกลับรถได้ก็กลับ
1: หนักเลยเนี่ยใช่นะคะก็เดี๋ยวยังไงเราตรวจสอบกับในพื้นที่อีกทีแล้วนี่คุณยุทธนาจะไปไหนอะคะจะต้องผ่าน
2: ผมพักอยู่จะร้องกรุง53
1: อ๋อ
2: ตอนนี้ผมเรียกเข้ามา
1: ค่ะ
2: แต่นั่งติด20นาทีแล้ว
1: จะติดอยู่ตรงนี้ก่อนได้เลยเดี๋ยวยังไง อาจจะอัปเดตอีกทีนึงแล้วกันนะคะว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณยุทธนาค่ะ
2: ครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มีอยู่หลายจุดเหมือนกันนะคะบริเวณเส้นทางของตรงถนนฉลองกรุงที่คุณยุทธนาให้ข้อมูลมาตรงจุดนี้เดี๋ยวเราตรวจสอบกันอีกทีว่าตกลงแล้วเนี่ยในพื้นที่ตรงบริเวณนี้นะคะในซอยไหนหรือว่าเส้นทางหลักตรงไหนเนี่ยมีเรียกว่าเป็นเสาล้มลงมาบ้างนะคะในพื้นที่ตรงนี้หรือว่าใครอยู่ในบริเวณพื้นที่นี้มีตรงจุดไหนเพิ่มเติมอีกก็สามารถแจ้งเข้ามาได้เส้นทางของถนนเจ้าคุณทหารนี่ค่อนข้างที่จะติดอยู่เหมือนกันนะคะฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางถนนฉลองกรุงนี่ด้วยความที่เส้นของฉลองกรุงนี่ติดยาวกันเลยทั้งเส้นนะคะก็เลยน่าจะเป็นปัญหาอยู่ตอนนี้ยังไงก็แนะนำหลีกเลี่ยงก่อนนะคะสำหรับเส้นทางนี้แล้วก็จะมีส่วนของเส้นพระราม2คุณบุญเกื้ออยู่ที่พระราม2นะคะบอกว่าตรงช่วงของบุญถาวรที่จะมุ่งหน้าไปทางสน.แสมดำฝั่งขาเข้าเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะแต่ว่าฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้อยู่นะคะอันนี้จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ยังมีปัญหาอยู่สำหรับในช่วงเย็นวันนี้นะคะเรียกว่ามีปัญหากันหลายพื้นที่กันเลยทีเดียวสำหรับช่วงเย็นนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้ดิฉันผ่านมาเส้นของถนนรัชดานะคะตรงจากแยกอโศกที่จะมุ่งหน้ามาทางแยกคลองเตยนี่รถติดยาวมากเรียกว่าแยกชนแยกเลยทีเดียวทั้งสองฝั่งนะคะขาเข้าขาออกยังค่อนข้างที่จะมีปัญหาอยู่ตอนนี้แล้วก็ตรงแยกอโศกสุขุมวิทถนนอโศกมนตรีนี่เรียกว่าค่อนข้างจะหยุดนิ่งแล้วก็เคลื่อนตัวช้าด้วยนะคะบริเวณใครอยู่โซนในเมืองเนี่ยตอนนี้ถึงแม้ฝนจะหยุดแล้วนะคะแต่ว่าถ้าชะลอการเดินทางได้น่าจะรออีกสักพักนึงดีกว่าให้การจราจรพอที่จะเริ่มคลี่คลายหรือว่าระบายรถจากในเมืองออกไปข้างนอกได้ก่อนนะคะถึงจะออกเดินทางออกจากตึกออกจากออฟฟิศเพราะว่าออกมาตอนนี้เนี่ยน่าจะสาหัสกันอยู่เหมือนกันนะแล้วก็เส้นทางของพระราม4นะคะทั้งฝั่งขาเข้าขาออกเลยจากบริเวณตั้งแต่แยกวิทยุนะคะที่จะมุ่งหน้าทางแยกคลองเตยนี่การจราจรค่อนข้างหนาแน่นฝั่งกลับกันก็ปริมาณรถเยอะนะคะแต่ว่ายังพอเคลื่อนตัวกันไปได้อย่างช้าๆนะเส้นจากแยก3ย่านนะคะที่จะมุ่งหน้าทางสารแดงตรงนี้ก็รถติดเหมือนกันค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวไปเพิ่มเติมข้อมูลกรณีป้ายโฆษณาล้มนะคะอันนี้อยู่ในพื้นที่ของเขตราชบูรณะค่ะไปเพิ่มเติมข้อมูลกับทางคุณณัชนนท์นะคะท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชบูรณะนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
1: ค่ะตรงนี้เป็นยังไงบ้างอะคะเห็นบอกว่าเพิ่งออกมาจากพื้นที่เหรอคะ
2: ครับก็พอดีในช่วงที่มีพายุฝนนะครับแล้วก็มีลมกันโชกแรงนะครับก็ทำให้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ในพื้นที่เขตเนี่ยนะครับล้มในพื้นที่จำนวน2แห่งด้วยกันนะครับจุดที่ผมอยู่เนี่ยเป็นแห่งที่2นะครับอยู่เลียบถนนบูรณะจอมทองนะครับหลังวัดสาลอดก็เป็นป้ายขนาดใหญ่ที่ล้มลงมาทับในส่วนของตัวป้ายเนี่ยจะอยู่ในพื้นที่ของส่วนบุคคลนะครับแล้วก็ความเสียหายที่จากการประเมินเบื้องต้นเนี่ยก็จะมีรถยนต์นะครับจำนวน6คันนะครับมีรถจักรยานยนต์3คันแล้วก็เป็นรั้วบ้านของ2บ้านเลยนะครับเสียหายบางส่วนนะครับเบื้องต้นเนี่ยไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็เจ้าของที่ดินเนี่ยนะครับก็อยู่ในเหตุการณ์พอดีแล้วก็มีการประสานนะครับในการดำเนินการต่างๆครับผม
1: ค่ะอันนี้ก็คือเป็นเจ้าของตัวป้ายที่ติดตั้งอยู่เป็นเอกชนใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับเป็นป้ายของเอกชนครับ
1: ค่ะจุดที่สองล่ะคะอีกจุดหนึ่งเป็นยังไง
2: ที่ผมในงานเป็นจุดที่สอง
1: อ๋อเป็นจุดที่สองค่ะค่ะ
2: ครับผม
1: ค่ะก็คือมีสองจุดนะคะอีกจุดหนึ่งไปได้เห็นหรือยังนะคะและตัวรายละเอียดเป็นยังไงบ้าง
2: มีอันนี้ผมรายงานจุดที่2ก่อนเนาะนะครับป
1: ้
2: ายป้ายตรงนี้นะครับมีบริษัทบอลดิบอลเป็นผู้เช่านะครับในการติดตั้งโฆษณา
1: ค่ะค่ะ
2: บอลดิบอลเป็นผู้เช่าครับ
1: กีดขวางเส้นทางหรือยังไงไหมคะตรงนี
2: ้ไม่มีการกีดขวางเส้นทางใดๆครับอยู่ในพื้นที่เอกชนนะครับเป็นที่โล่งครับ
1: ค่ะซึ่งตัวเจ้าของเองอะไรเขาก็เข้ามารับทราบแล้วนะคะ
2: เรียบร้อยครับอยู่ในที่เกิดเหตุได้พูดคุยด้วยกันครับแล้วก็เมื่อล้มเสร็จปุ๊บเนี่ยการไฟฟ้านะครับเป็นเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องก็คือดับเพลิงสถานีราชบูรณะนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต นะครับก็เร่งเข้าพื้นที่ทันทีนะครับเพื่อประเมินในเรื่องของความปลอดภัยนะครับให้กับผู้พักอาศัยบริเวณดังกล่าวครับตอนนี้การดำเนินการของในส่วนของการไฟฟ้าก็มีการตัดกระแสไฟเรียบร้อยครับ
1: ค่ะก็คือเรียกว่าตอนนี้ผู้เกี่ยวข้องเข้าไปถึงพื้นที่กันหมดแล้วแต่ว่ากระทบ
2: หน่วยงานครับผมใช่ครับที่มีความเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับรวมถึงอปพ.ในพื้นที่เขตด้วยครับที่ไปร่วมกันนะครับ
1: ค่ะ
2: ความช่วยเหลือครับ
1: ตอนนี้ฝนหยุดหรือยังอะคะ
2: เรียบร้อยครับฝนหยุดครับฝนหยุดสักประมาณ30นาทีได้ครับ
1: อ๋อโอเคค่ะก็อ่ะตรงนี้อีกเป็น1จุดนะคะจุดที่2นะคะที่เข้าไปตรวจสอบมีข้อมูลของจุดที่1มั้ยคะ
2: ครับในส่วนของจุดที่1นะครับก็เหตุการณ์ก็พร้อมๆกันเลยนะครับก็เป็นป้ายขนาดใหญ่เช่นเดียวกันนะครับอันนี้จะล้มในพื้นที่ของที่เอกชนเหมือนกันนะครับแล้วก็ในจุดใกล้เคียงก็จะมีร้านอาหารนะครับชื่อร้านอาหารยกทัพนะครับอันนี้ก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันนะครับร้านอาหารยกทัพก็เปิดให้บริการนะครับแล้วก็มีลูกค้าอยู่ไม่กี่รายนะครับที่เหลือก็จะเป็นน้องๆที่เป็นพนักงานนะครับของร้านนะครับขณะที่ล้มเนี่ยไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตใดๆครับ อยู่ระหว่างการประเมินความเสียหายของร้านค้าที่ได้รับผลกระทบนะครับจุดนี้ก็เช่นเดียวกันครับหน่วยงานปฏิบัติก็เข้าพื้นที่พร้อมๆกันเลยนะครับก็มีสถานีดับเพลิงและกู้ภัยรับบูรณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตอปพร.แล้วก็การไฟฟ้ารวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ก็เข้าไปร่วมกันดำเนินการในการอำนวยความสะดวกนะครับในเรื่องของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับแล้วก็ให้เจ้าของนั้นเร่งดำเนินการประสานนะครับเพื่อทำการขยับป้ายในห้วงต่อไปครับ
1: อันนี้ก็ไม่กีดขวางในเรื่องของการสัญจรพื้นที่สาธารณะใช่ไหมคะ
2: ทั้งสองจุดไม่กีดขวางทางสัญจรของผู้ใช้ทางใดๆครับ
1: ค่ะแล้วก็แสดงว่าทั้งสองจุดแล้วป้ายจากภาพที่ส่งเข้ามานี่คือใหญ่มากแปลว่าลมต้องแรงมากๆเลยไหมคะตอนที่เกิด
2: มากเลยครับผมแล้วก็ช่วงที่ลมแรงมาทั้งฝนมาทั้งลมนะครับแล้วก็คือพื้นที่ของที่ป้ายเขาตั้งอยู่มันเป็นพื้นที่โล่งครับไม่ได้มีตึกอาคารพาณิชย์หรือบ้านพักอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงเลยครับ
1: ค่ะนอกจากป้ายแล้วเห็นมีรายงานบอกว่ามีพวกต้นไม้ใหญ่หรืออะไรได้ลองสำรวจเพิ่มเติมไหมคะว่ามีอย่างอื่น
2: ครับผมในพื้นที่ที่ช่วงฝนตกแล้วก็มีลมกันโชกแรงนะครับก็ได้รับแจ้งในเรื่องของต้นไม้นะครับมีอยู่หนึ่งจุดนะครับอยู่ในบริเวณปากซอยสุขสวัสดิ์1นะครับเป็นบ้านพักประชาชนตอนนี้ประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ที่มีการพาดเสาไฟฟ้าบริเวณที่พักอาศัยของบ้านประชาชนครับ
1: ค่ะแล้วมีจุดอื่นๆอีกไหมคะในเรื่องของผลกระทบจากพายุลมแรงเมื่อช่วงเย็นนอกจากต้นไม้ตรงสุขสวัสดิ์1ป้าย2จุดแล้ว
2: ในส่วนความรับผิดชอบของพื้นที่เขตลาดบุรณะมีแค่3จุดตามที่รายงานไปคร
1: ับ ได้ค่ะซึ่งทั้ง3จุดตอนนี้ดูแล้วก็ไม่น่าจะส่งผลกระทบในส่วนของการสัญจรการเดินทางหรืออะไรใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับ
1: ค่ะมีทรัพย์สินแค่บางส่วนของที่เป็นเอกชนแต่ว่าผู้เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ดูแลกันแล้ว
2: เรียบร้อยครับผมตอนนี้ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ทุกหน่วยแล้วครับผม
1: ได้ค่ะต้องขอบพระคุณมากเลยค่ะท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตนะคะ
2: ขอบพระคุณนะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดจากท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชบูรณะนะคะคุณณัชชนนท์ชยาธนวิทย์นะคะที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเราได้รับรายงานกันหลายจุดเลยโดยเฉพาะในพื้นที่เขตราชบูรณะนะคะหลายๆคนที่ติดตามจสร้อยก็ช่วยกันรายงานทั้งเรื่องของต้นไม้แล้วก็ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ที่ล้มลงมานะคะเมื่อสักครู่จสร้อยต่อสายทางผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชบูรณะแล้วก็บอกว่ามีอยู่ตอนนี้3จุดหลักๆนะคะที่เป็นจุดใหญ่ก็คือจะมีตรงเลียบถนนบูรณะจอมทองนะคะตรงวัดสาลอดตรงนี้ก็เป็นป้ายขนาดใหญ่เลยป้ายโฆษณาที่ล้มลงมานะคะความเสียหายก็จะมีรถ6คันนะคะมีจักรยานยนต์3คันมีรั้วบ้านนะคะแล้วก็มีตรงมีสายไฟฟ้าที่พาดลงมาด้วยแต่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่กันหมดแล้วแล้วก็เรียกว่าไปดูแลความเสียหายแล้วก็เจ้าของจะป้ายนี้ก็เป็นเอกชนนะคะตรงจุดนี้อ่ะเดี๋ยวขอมาอีกจุดหนึ่งก่อนนะคะไปตรงเส้นฉลองกรุงนะคะไปตรวจสอบกับทางร้อยตำรวจเอกสุธรรมดอกไม้รองสารวัตรจราจรสน.ฉลองกรุงค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับผม
1: ค่ะในพื้นที่ตอนนี้จุดที่เสาล้มเป็นยังไงบ้างอะคะ
3: ครับตอนนี้นะครับตั้งแต่ถ้าออกมาทางหน้านิคมอุตสาหกรรมถ้าเลี้ยวซ้ายจะไปทางรับฝั่งเป็นลำบังคีไปไม่ได้นะครับผมทั้งสองฝั่งเลยครับถ้าจะมาจากด้านลำบังคีจะมาหน้านิคมตั้งแต่เรียกว่าสะพานลำกอไผ่เนาะคือตอนเนี้ยเสาไฟฟ้ามันล้มขวางถนนอยู่ก็การไฟฟ้าก็กำลังจะเข้ามาดำเนินการนั่นอยู่ครับก็จัดการจราจรให้เว้นหลีกเลี่ยงเส้นทางอื่นที่ที่จะมาใช้ทางฝั่งที่ทั้งสองฝั่งที่กล่าวมาแล้วครับ
1: คือผ่านไม่ได้เลยนะคะตอนนี
3: ้ครับผ่านไม่ได้เราเพื่อจะไปทางลำบักชีออกหน้านิคมแล้วก็ถึงจะมาจากทางถนนเจ้าคุณถนนฉลองกรุงแล้วจะไปลำบักชีก็ไปไม่ได้ครับผม
1: ค่ะกี่ต้นนะคะที่ล้ม
3: มันหลายต้นแล้วมันล้างกันคือก็หลายจำนวนหลายต้นอยู่ครับผม
1: ยาวสักกี่เมตรนะคะ
3: ก็ประมาณสักร่วม1กิโลคือแต่ว่ามันเป็นช่วงๆนะครับเมื่อกี้แต่ว่าช่วงที่ล้มมากล้างกันมากก็คือก่อนที่จะขึ้นสะพานลำกอไผ่ครับผมจากหน้านิคมนะครับ
1: ค่ะอ๋อก็คือมันเป็นแนวยาวตลอดกิโลเมตรแต่มันไม่ได้ล้มลงมาทั้งหมดก็คือเป็นช่วง
3: มาครับมันก็เป็นช่วงแต่ว่าที่ล้มที่ดึงกันล้มกันมากก็คือว่าจะขึ้นก่อนที่จะขึ้นสะพานลำกอไผ
1: ่
3: ครับที่จะไปฝั่งไปลำบักชีทั้งสองฝั่งเลยครับ
1: ค่ะ
3: ครับผม
1: ค่ะแล้วตอนนี้คาดว่าตรงจุดนี้นี่ถ้าประเมินดูแล้วน่าจะยาวเหมือนกันนะเนี่ยเพราะมันกว่าจะรถจะผ่านได้อ่ะค่ะ
3: ครับก็มันทีนี้เป็นชั่วโมงก็เรียกชั่วโมงเร่งด่วนนะรถเข้าออกในนิคมรถจะเข้าไปทำงานรถออกมาจากเลิกงานนะครับมันก็จะการเดินรถก็จะชะลอตัวนิดนึงเนาะรถก็จะเร่งระบายอยู
1: ่ครับ
3: คร
1: ับ
3: ผม
1: ได้ก
3: ็ถ้ามีประชาชนแจ้งมาก็ต้องให้แจ้งให้ทราบด้วยนะครับว่ามันคือมันมีเหตุแบบนี้สายฟ้าล้มก็กำลังส่วนที่เกี่ยวข้องก็จะมาแก้ไขดำเนินการเลยนั่นอยู่ครับผม
1: ได้ค่ะยังไงคือต้องเลี่ยงเล
3: ย
1: ต้องเลี่ยงไปไม่ได้แน่นอนตรงนี้
3: ครับผมครับผมให้เลี่ยงไปเส้นทางอื่นครับถ้าจะผ่านหน้านิคมจะไปฝั่งลำบักชีนะครับ
1: ค่ะนอกจากจุดนี้
3: แล้วฝั่งลำบักชีถ้าจะมาทางหน้านิคมคือมันก็มาไม่ได้ครับถ้าจะเข้านิคมนะครับตอนนี้นะครับและช่วงนี้นะครับช่วงนี้
1: ค่ะแต่มีจัดเส้นทางเลี่ยงหรือยังไงไหมคะถ้าคนในพื้นที่เขาจะทราบทาง
3: ก็คนในพื้นที่คนเส้นทางเขาก็จะทราบก็พอจะทราบกันอยู่ครับผม
1: โอเค
3: เพราะว่ามันเป็นเส้นทางที่คนเขาจะรู้กันอยู่ครับเส้นนี
1: ้
3: ที่คนใช้เส้นทางประจำมาครับผม
1: ค่ะน้ำท่วมน้ำขังอะไรมีไหมคะในพื้นที
3: ่ไม่มีครับผมไม่มีครับน้ำท่วมน้ำขังไม่มีเพราะว่าเราก็ระบายช่วงนี้ก็ฝนก็หยุดตกแล้วเบาเม็ดลงมันก็ไม่มีขังครับผม
1: ค่ะความเสียหายที่รายงานก็คือหลักๆเป็นจุดนี้เลยจุดเดียวนะคะในพื้นที่
3: ครับผมครับตั้งแต่หน้านิคมไปยาวไปถึงสะพานลำกอไผ่
1: ค่ะ
3: ครับที่แต่ว่ามันเป็นช่วงมันไม่ถึงกับว่าล้มจนถึงกับฝางไปทุกจุดเลยนะคือมันช่วงที่หนักก็คือที่ดึงกันก็คือตั้งแต่ก่อนจะถึงสะพานลำกอไผ่ครับ
1: ได้ค่ะยังไงเดี๋ยวอาจจะรบกวนอัปเดตข้อมูลกับรองสารวัตรอีกทีหนึ่งละกันนะคะ
3: ครับผมดีครับผม
1: ขอบพระคุณค่ะ
3: ครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เป็นอีกหนึ่งจุดที่เราอัปเดตกันนะคะยังมีปัญหาอยู่ตรงหน้านิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังจนไปเส้นทางที่จะไปทางลำผักชีทั้งสองฝั่งเลยนะคะยังผ่านไม่ได้นะคะณเวลานี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: เสด็จสู่ทิพสถานคันไลลาทรงเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการประสานสุขประสานพระไทยประสานใจเจิมพระจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพสถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการะพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
1: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
0: แล้วฤดูฝนเล่า
1: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
0: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
1: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
0: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
1: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
2: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
3: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแพลนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแผนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแผนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

0: ติดตามจสร้อยกันต่อนะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารแล้วก็เส้นทางของการจราจรในช่วงเย็นวันนี้ด้วย 18:47 นนะคะตอนนี้เราตรวจสอบข้อมูลกันหลายจุดเลยทีเดียวนะคะจากฝนฟ้าที่เรียกว่าถล่มกันลงมานะคะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยหลายจุดเนี่ยมีปัญหานะคะทาง MEA ฝากแจ้งมาด้วยว่าได้รับแจ้งเหตุพายุฝนฟ้าคะนองทำให้เสาไฟฟ้าล้มแล้วก็กีดขวางการจราจรส่งผลให้ไฟฟ้าดับบริเวณกว้างบริเวณปากซอยฉลองกรุง43เบื้องต้นค่ะทางเจ้าหน้าที่ของ MEA กำลังระดมเจ้าหน้าที่แก้ไขโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวด้วยและขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้นะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ของ MEA ก็ลงพื้นที่กันอย่างเร่งด่วนแล้วนะคะแล้วก็เรียกว่าระดมกำลังกันช่วยแก้ไขปัญหานะคะจากที่เรียกว่าเป็นพายุฝนฟ้าคะนองเรียกว่ากระหน่ำกันลงมาเมื่อแบบโอ้โหหนักหน่วงกันเลยจริงๆนะคะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะก็เดี๋ยวมีรายงานอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมกันอีกหลายจุดเหมือนกันเดี๋ยวจสร้อยติดตามให้แล้วตอนนี้เนี่ยผู้เกี่ยวข้องในหลายๆพื้นที่ก็ลงพื้นที่ไปช่วยตรวจสอบดูแลแล้วก็แก้ไขปัญหากันแล้วด้วยนะคะตรงอีกในเส้นทางเมื่อสักครู่นี้เส้นฉลองกรุงนะคะทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยดับเพลิงลาดกระบังแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของทางสน.ฉลองกรุงนะคะก็ลงพื้นที่ไปเป็นเสานะคะเป็นเสาไฟฟ้าล้มก็คือน่าจะดึงรั้งยาวลงมาเลยเป็นแนวยาวนะคะประมาณ10-15ต้นก็เมื่อสักครู่นี้ที่ตรวจสอบกับทางรองสารวัตรจราจรสน.ฉลองกรุงบอกว่าระยะทางประมาณสัก1กิโลเมตรเลยนะคะแต่ว่าเขาก็จะดึงรั้งล้มกันมาเป็นช่วงๆเหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการในพื้นที่กันอยู่นะคะก็แจ้งเพื่อให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่หรือว่าจะต้องใช้เส้นทางสัญจรในเส้นทางของหน้านิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังที่จะไปทางลำผักชีนะคะยังไงให้หลีกเลี่ยงเส้นทางกันก่อนน่าจะต้องใช้เวลากันอีกสักพักใหญ่ๆเลยแต่ว่าในพื้นที่ตอนนี้ฝนหยุดตกหมดแล้วนะคะแล้วก็อีกเส้นทางหนึ่งก็คือตรงถนนราชบูรณะจอมทองนะคะในตรงหลังวัดสารอดนะคะตรงนี้ก็มีป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ล้มลงมาก็มีความเสียหายของรถยนต์นะคะจักรยานยนต์มีรั้วบ้านนะมีเสาไฟฟ้าอยู่ด้วยส่วนหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าจุดนี้ไม่กีดขวางการจราจรนะคะแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งก็ของตรงหน้าร้านยกทับนะอันนี้ก็จะอยู่ย่านสุขสวัสดิ์เหมือนกันนะคะเป็นจุดของร้านอาหารเอกชนตรงนี้ก็ไม่กีดขวางนะแต่เป็นป้ายค่อนข้างจะเป็นขนาดใหญ่มากแล้วก็มีต้นไม้ตรงปากซอยสุขสวัสดิ์1นะคะจุดนี้ก็มีเจ้าหน้าที่แล้วนะคะก็เรียกว่าในหลายๆจุดเนี่ยมีเรียกว่าความเสียหายหลายจุดเลยเนื่องจากว่าฝนนี่แรงมากจริงๆนะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะแล้วก็จะมีข้อมูลจากทางคุณโชคนะคะคุณโชครายงานสภาพการจราจรตรงถนนพหลโยธินในฝั่งขาออกค่ะช่วงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมุ่งหน้าไปทางซอยอารีสัมพันธ์รถเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียแล้วก็เลยซอยพหลโยธิน3ไปประมาณ20เมตรนะคะจะมีรถเก๋งจอดเสียอยู่ที่ช่องทางซ้ายฝากเตือนให้ระมัดระวังด้วยจุดนี้ยังมีฝนตกปล่อยๆอยู่ด้วยนะคะแล้วก็จะมีคุณอิ่มนะคะรายงานเส้นทางตรงพระราม9ฝั่งขาออกก่อนถึงห้างเดนายประมาณ50เมตรมีรถเก๋งสีเทาจอดเสียอยู่ที่ช่องทาง3นะคะช่องทางที่3จากซ้ายเตือนให้ระวังด้วยค่ะเดี๋ยวขอไปที่ข้อมูลของตรงจุดที่มีรายงานว่าแผ่นกันเสียงนะคะที่เรียกว่าโดนลมพัดนะแล้วก็หักล้มลงมานะคะเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมข้อมูลจากทางคุณเรวัตสุขขำผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทวงแหวนอุตสาหกรรมนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะพออ้อค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างอะคะตรงจุดที่มีเหตุแผ่นกันเสียงเนี่ยค่ะ
1: ครับตามที่ได้เกิดเหตุลมกันโชคแรงนะครับ
0: ค่ะ
1: ณตอนนี้นะครับเราได้ตรวจสอบความเสียหายนะครับแล้วก็ได้รับทราบว่านะครับมีแผ่นกันเสียงนะครับหลุดร่วงบนผิวจราจรนะครับก็ประมาณ6แผ่นนะครับซึ่ง ซึ่งณตอนนี้นะครับเราก็ได้ทำการเก็บกู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เปิดการจราจรให้เป็นปกติเรียบร้อยแล้วครับ
0: อ๋อค่ะก็คือตอนนี้เรียบร้อยกลับเข้าสู่สภาพปกติแล้วใช่ไหมคะอ๋อ
1: ครับถูกต้องครับผม
0: อ่าค่ะนั้นก็แล้วความเสียหายรถยนต์หรืออะไรยังไงอะคะเป็นยังไงไหม
1: ตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงานเกี่ยวกับการว่าจะเกิดอุบัติเหตุกับรถยนต์หรือไม่นะครับแต่ส่วนที่มันเสียหายเนี่ยนะครับจากที่การเฝ้าระวังจากในส่วนของตอนขนาดที่มันเกิดเหตุพายุลมแรงนะครับเราก็พยายามจะดูส่วนของกล้องวงจรปิดนะครับซึ่งเป็นตัวที่ช่วยเราเฝ้าระวังอยู่นะครับก็ปรากฏว่าอาจจะยังไม่มีความเสียหายที่เกิดกับยานพาหนะนะครับ
0: ค่ะค่ะก็คือตรวจสอบกล้องวงจรปิดตอนที่เกิดย้อนหลังแล้วเรียบร้อยแล้วด้วยว่าไม่น่าจะไม่มีผลกระทบกับผู้สัญจรนะคะในช่วงเวลานั้นค่ะ
1: ครับถูกต้องครับถูกต้องครับ
0: ค่ะและในพื้นที่ตอนที่ลมแรงเมื่อช่วงเย็นมีจุดเดียวใช่ไหมคะที่เสียหายอะค่ะท่านผู้อำนวยการหรือมีจุดอื่นรายงานอีกไหมคะ
1: สภาพความเสียหายนี่ก็จะเกิดอยู่บริเวณที่มีอยู่สัก 2-3 จุดนะครับน่าจะเป็นช่วงที่ลมมันเข้าพอดี
0: ค่ะค่ะค่ะมีจุดอื่นๆอีกด้วยเหรอคะที่วงแหวนอุตสาหกรรม
1: ก็จะมีส่วนอย่างอื่นก็จะเป็นพวกต้นไม้นะครับต้นไม้หักโค่นลงบ้าง
0: อ๋อค่ะค่ะแต่ก็ถือว่าไม่รุนแรงเท่ากับจุดนี
1: ้ก็ในปัจจุบันเองนะครับอย่างเช่นต้นไม้นะครับที่หักโค่นบริเวณใต้สะพานปุยปนนะครับฝั่งทางปุยปน2นะครับฝั่งปู่เจ้านะครับก็ได้มีการตัดเพื่อที่แล้วก็นำออกเพื่อให้ออกจากผิวจราจรเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้การจราจรก็สามารถจากเดิมนะครับวิ่งได้แค่ช่องเดียวนะครับปัจจุบันเปิดได้2ช่องแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวจะทำการยกเคลื่อนย้ายต้นไม้อีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้กำลังรอเครื่องจักรเข้ามาอยู
0: ่
1: เพื่อจะเคลื่อนผิวจราจรทั้งหมดนะครับ
0: ค่ะแต่ตอนนี้ก็คือช่วงเวลาเร่งด่วนเนี่ยคือพ้นละแต่ว่าเดี๋ยวต้องจัดการให้เบ็ดเสร็จนี่เดี๋ยวรอต้องอาจจะต้องมีปิดอีกรอบนึงใช่ไหมคะที่จะเคลื่อน
1: ครับครับถูกต้องครับและตอนนี้นะครับก็กำลังระดมทั้งเครื่องไม้เครื่องมือนะครับที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจากเทศบาลปู่เจ้านะครับซึ่งมาช่วยในการตัดต้นไม้ด้วยนะครับ
0: อืมค่ะ
1: ครับ
0: ก็จะมีตรงนี้อีกจุดนึงนะคะที่เรียกว่าเดี๋ยวรออีกรอบนึงแต่ว่าด้านบนเรียบร้อยหมดแล้วนะคะ
1: ครับด้านบนปัจจุบันการจราจรคล่องตัวแล้วครับสามารถเปิดพื้นที่ได้โดย 100% แล้วครับ
0: อืมได้เลยค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะท่านผอ.ค่ะ
1: ครับผม
0: นะคะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ่ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ก็ในส่วนของโรงวงแหวนอุตสาหกรรมนะคะเมื่อสักครู่นี้อัปเดตมากับทางผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทของวงแหวนอุตสาหกรรมก็บอกว่าเรียบร้อยแล้วนะที่มีรายงานว่าด้านบนเนี่ยแผ่นกันเสียงประมาณ6แผ่นนะคะตรงช่วงทางโค้งเนี่ยโอ้โหพายุลมแบบกระโชกแรงเลยร่วงมาบนพื้นถนนเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ว่าพอก็บอกว่าไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วตอนเกิดเหตุก็ไม่มีนะคะไม่มีรถหรือผู้สัญจรผ่านไปมาที่จะได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ตรงนี้นะคะแล้วตอนนี้ก็คือเก็บกวาดอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะสภาพพื้นที่เนี่ยคือเข้าสู่สภาพปกติแล้วสามารถสัญจรผ่านไปมาได้แล้วก็ดูจากแผนที่ตอนนี้ก็ไม่มีปัญหานะคะในเรื่องของการเดินทางหรือว่ารถติดแล้วแต่ว่ายังมีอีกจุดหนึ่งก็คือใต้สะพานภูมิพล2ต้นไม้ล้มลงมาเป็นต้นไม้ใหญ่นะคะพื้นที่ตรงนี้ก็มีการเคลื่อนย้ายต้นไม้ใหญ่ออกไปแล้วนะคะให้ชั่วคราวก่อนก็น่าจะเมื่อกี้ผอ.บอกน่าจะแอบหลบเอาไว้ก่อนเพื่อให้ชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยสามารถเดินทางกันได้ก่อนแล้วเดี๋ยวอาจจะมี อีกสักรอบนึงนะคะที่จะต้องขนย้ายต้นไม้เนี่ยออกไปจากพื้นที่นะคะให้พ้นกีดขวางทั้งหมดนะคะอันนี้ก็เป็นสภาพความเสียหายในพื้นที่บริเวณเรียกว่าตรงปู่เจ้านะคะที่อันนี้ก็จะเป็นจุดที่ลมแรงมากๆอีกจุดหนึ่งนะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะความเสียหายจะมีหลายจุดหลายพื้นที่กันเลยทีเดียวสำหรับช่วงเย็นที่ผ่านมาที่ฝนตกลมแรงนะคะแล้วก็มีตอนนี้เนี่ยถ้ามาดูข้อมูลในเรื่องของฝนนะคะในพื้นที่กรุงเทพตอนนี้หมดแล้วนะไม่มีฝนแล้วนะคะค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวเดี๋ยวขอไปอีกจุดหนึ่งนะคะไปที่เสาไฟฟ้าล้มตรงฉลองกรุงนะคะมีเพิ่มเติมข้อมูลจากทางคุณนคร0512นะคะกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
1: ค่ะมีรถได้รับผลความเสียหายด้วยเหรอคะตรงนี
2: ้รถประชาชนน่าจะประมาณรวมๆ10คันครับ
1: โอ้ค่ะค่ะ
2: แล้วก็บ้านเรือนอีกหลายหลังครับ
1: ค่ะค่ะ
2: เป็นแนวยาวถนนประมาณสัก 3-4 กิโลเมตรครับที่ลอยฟ้าลงแล้วก็เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างนะครับตอนนี้ไฟฟ้าดับหมดสนิทเลยครับ
1: โอ้โหโอ้จุดนี้เรียกว่าเหตุนี้ใหญ่เลยนะเนี่ยค่ะ
2: ครับแล้วก็เพิ่มเติมตอนนี้มีผู้ป่วย1รายครับกำลังประสานงานกับศูนย์เอราวัณเพื่อนำผู้ป่วยเนี่ยไปที่โรงพยาบาลก่อนเพราะว่าต้องใช้ออกซิเจนตลอดเวลา
1: อืมค่ะค่ะค่ะอ๋อเป็นผู้ป่วยที่เหมือนกับบ้านเรือนอยู่ในบริเวณนั้น
2: ใช่ครับตอนนี้ก็ผลกระทบคือไฟฟ้าด
1: ับ ไฟฟ้าไม่มี
2: ออกซิเจนใช้ไม่ได้ใช่ครับ
1: อืมค่ะ
2: ผู้บาดเจ็บทั้งหมดเนี่ยผมรายงานนิดนึงก็คือทั้งหมดที่อาสาสมัครนำส่งตอนนี้ที่นำส่งไปแล้วเนี่ย2รายเป็นผู้ขับขี่รถนั่งบุคคล1รายแล้วก็เป็นเด็กอายุประมาณ10ขวบที่โดยสารมากับรถนั่งบุคคล1รายนะครับแล้วก็รถพยาบาลของโรงพยาบาลนครราชสีมาลาดกระบังเนี่ยกำลังดำเนินการกู้บาดเจ็บที่ติดอยู่ภายในรถแล้วก็ทางกู้ภัยใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือออกมา1รายกำลังนำส่งครับและตอนนี้มีประชาชนอีก1รายที่เราตรวจสอบพบเจอเป็นคนที่อยู่ในบ้านนะครับได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะตอนนี้ก็กำลังประสานที่ว่าจะนำส่งที่โรงพยาบาลใกล้เคียงก่อน
1: ค่ะสภาพพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยตรงจุดที่เสาไฟล้มลงมาคือเขาจะเป็นถนนใหญ่ถูกไหมคะ
2: หรือที่เป็นบ้านใหญ่ครับ
1: สภาพพื้นที่เป็นยังไงอะคะจะไม่ได้เป็นซอยนะเป็นถนน
2: เป็นถนนฉลองกรุงถนนใหญ่เป็นเส้นทางที่เข้าสู่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
1: ค่ะค่ะ
2: ครับผมซึ่งเป็นช่วงเวลาเลิกงานที่พนักงานของโรงงานต่างๆเนี่ยกำลังเดินทางทั้งเข้ากะตอนช่วงประกาศเย็นแล้วก็ช่วงกะเช้าเลิกงานคร
1: ับ ก็คือ
2: ซึ่งตอนนี้การจราจรตั้งแต่แยกนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังไปจนถึงสะพานลำตอไผ่ทั้งที่สะพานลำมะขามปิดการจราจร 100% นะครับเนื่องจากเสาไฟฟ้ายังขวางทางอยู
1: ่
2: แต่เบื้องต้นตอนนี้มีรถเครนขนาดใหญ่เข้ามาในพื้นที่แล้วระหว่างวางแผนอยู่ครับว่าจะดำเนินการกู้ซากยังไงครับ
1: อืมค่ะทีนี้ตัวผู้ป่วยหรืออะไรที่อยู่ในนั้นที่เราจะลำเลียงออกมาหรือยังไงนี่เขาเส้นทางมันออกมาได้ไหมคะเข้าออกเลย
2: ใช้วิธีการเดินเท้าโดยใช
1: ้
2: ผู้ป่วยเข็นออกมาได้ครับตอนนี้นะ
1: oh.
2: มีรถพยาบาลกำลังเดินทางเข้าไปใกล้ที่จะสามารถเอาผู้ป่วยขึ้นมาได้ใกล้ที่สุดครับผม
1: โอ้ค่ะอาการเป็นยังไงบ้างหนักไหมคะแต่ละคน
2: หนึ่งรายที่เป็นผู้ป่วยนะครับคือต้องใช้ออกซิเจนตลอดเวล
1: า
2: ตอนนี้เจ้าหน้าที่เราประเมินแล้วว่ายังคงที่อยู่ แต่ว่าก็ต้องน่าจะต้องพาไปที่โรงพยาบาลก่อนเพื่อให้รับออกซิเจนไว้ก่อน
1: คนนี้คือบ้านคือบ้านเขาอยู่ในบริเวณนั้น
2: ซอยใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุเลยครับตรงข้ามกับจุดเกิดเหตุเลย
1: ค่ะแต่ผลคือยังไงก็ต้องย้ายเขาออกมาเพราะเขาต้องใช้อุปกรณ์ในการ
2: ใช่ครับ
1: ช่วยชีวิตเพื่อต้องการไฟฟ้าหรืออะไร
2: ใช่ครับผม
1: ค่ะแล้วคนที่ติด
2: เยี่ยนนี่เขาต้องใช
1: ้คนที่ติดอยู่ในรถอะไรพวกนี้คะมีอาการ
2: ติดหนึ่งรายก็คือมีสตินะครับถามตอบรู้เรื่องอวัยวะที่ได้รับบาดเจ็บว่าเป็นขาทั้งสองข้างเนื่องจากเสาไฟเนี่ยล้มมาทับตัวรถแล้วตัวรถก็กดทับบริเวณขาอีกที
1: ค่ะ
2: ครับก็ใช้เวลาในการกู้ภัยอยู่ประมาณสัก20-30นาทีครับกว่าจะนำร่างออกมาได
1: ้โอ้โหค่ะค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยผู้ที่เรียกว่าได้รับบาดเจ็บเนี่ยคือนับจำนวนแล้วก็เอาตัวออกมาได้หมดแล้วถูกไหมคะยัง
2: หมดแล้วครับไม่มีหลงเหลือแล้วคร
1: ับ
2: แต่ว่าก็เราตอนนี้ร่วมกันอยู่ก็ตั้งจุดอำนวยการนะครับอยู่ที่บริเวณปั๊มบางจากตรงข้ามนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังเพื่อรองรับว่ามีผู้ป่วยหรือว่าเจ็บเพิ่มเติมหรือไม่นะครับก็ประชาสัมพันธ์ว่าสามารถโทรประสานมาได้ที่เบอร์169ก็ได
1: ้
2: นะครับหรือที่เบอร์027510951535มูลที่ร่วมกันอยู่ได้ครับว่าต้องการมีผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บตรงไหนเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะส่งเจ้าที่กู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือครับ
1: ค่ะทีนี้ตัวรถอื่นๆที่ติดค้างอยู่ในบริเวณนั้นล่ะคะแต่เขาทำยังไงกันบ้าง
2: ยังกีดขวางอยู่ครับตอนนี้ก็อาจจะต้องรอในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที
1: ่ค่ะ
2: ต่างๆที่จะเข้ามาตรวจสอบทางนี้ด้วยครับ
1: ก็คือคนที่อยู่ในบริเวณนั้นคือที่เข้าไปแล้วที่ตอนเกิดเหตุเนี่ยรถเขาก็ยังไม่สามารถที่จะนำออกมาได้ก็คือยังต้องค้างอยู่บนถนน
2: ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังระบายรถที่ติดค้างอยู่ที่เดินหน้าต่อไปไม่ได้ก็ให้ย้อนสอนก็ไปแล้วครับบางส่วนแล้วครับใกล้จะเคลียร์ได้เกือบ 100% แล้วครับ
1: อ๋อค่ะ
2: แล้วตอนนี้ก็คือเราดูเรื่องของความปลอดภัยที่เราจะยกเสาไฟครับที่กำลังวางแผนหน้างานหรือว่าจะต้องดำเนินการยังไงก่อนยังไงต่อไป
1: ได้ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ขั้นตอนก็คือรถของประชาชนที่ติดค้างอยู่ตรงนั้นทยอยออกมากันได้เกือบหมดแล้วก็จะ
2: หมดแล้วครับประมาณสัก 50-60% แล้วครับตอนน
1: ี้ค่ะผู้บาดเจ็บก็ออกมาหมดแล้วนะคะ
2: ใช่ครับ
1: จะเหลือเฉพาะขั้นตอนต่อไปก็คือเหลือให้เหลือแต่พวกสิ่งกีดขวางต่างๆกับเจ้าหน้าที่ที่กำลังตอนนี้ยังไม่ทราบว่าจะดำเนินการยังไงก็อยู่ในระหว่างการ
2: ใช่เข้ามีเจ้าที่เข้าพื้นที่มาแล้วกำลังวางแผนการ
1: แต่กำลัง
2: ตำรวจถึงแล้วครับการไฟฟ้าถึงแล้วแล้วก็เจ้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานครถึงที่เกิดเหตุแล้วครับผม
1: โอเคค่ะก็เดี๋ยวก็รออีกทีนึงพอเคลียร์รถออกมาได้ทั้งหมดปุ๊บเนี่ยก็จะได้รู้ละเดี๋ยวเราจะทำยังไงกันต่อไป
2: ใช่
1: นะ
2: คะก็ตอนนี้ปัญหาก็คือเรื่องของไฟฟ้าอย่างเดียวครับที่ว่าตอนนี้ก็เป็นมืดค่ำแล้วครับไม่มีแสงแดดแล้วตอนนี้ครับผม
1: ค่ะแต่ว่ามีต้องมีรถแสงสว่างหรืออะไรต้องนำเข้าใช่ไหมคะนำเข้า
2: คืนตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานงานครับว่าจะใช้รถแสงสว่างในลักษณะไหนในเบื้องต้นครับ
1: โอเคได้ค่ะ
2: งานกันดูครับผม
1: ได้ค่ะยังไงเดี๋ยวรบกวนอาจารย์รบกวนอัปเดตอีกทีหนึ่งละกัน
2: ได้ครับ
1: ขอบคุณมากเลยนะคะ
2: ค่
1: ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่เป็นโอ้เรียกว่าเป็นเหตุมีผลกระทบรุนแรงอยู่เหมือนกันนะสำหรับในเส้นทางของตรงถนนฉลองกรุงที่เมื่อสักครู่นี้เราต่อสายแล้วก็อัปเดตสถานการณ์กับหลายจุดเมื่อสักครู่นี้ทางคุณนคร0512นะคะจากกู้ภัยมูลนิธิร่วมกระตันอยู่ได้อัปเดตข้อมูลมาปรากฏว่าจุดนี้เนี่ยความเรียกว่าการกีดขวางนะหรือตัวถนนเนี่ยที่เสาไฟฟ้าล้มลงมาเนี่ยยาวประมาณ 3-4 กิโลเมตรเลยแล้วทีนี้รถที่เข้ามาในเส้นนี้ค่ะจากช่วงของตรงลำผักชีกับหน้านิคมอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะบล็อกเป็นแนวยาวเลยนะคะไม่สามารถที่จะเข้าออกได้แต่ตอนนี้ก็คืออาจจะบางคันเนี่ยก็คือให้ย้อนกลับนะเพื่อเคลียร์รถที่ติดอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ออกมาหมดแล้วแล้วก็จะมีผู้บาดเจ็บอยู่นะคะหลายรายอยู่เหมือนกันแล้วก็ล่าสุดก็คือเป็นผู้หญิงที่ติดอยู่ในรถเก๋งนะคะจากเสาไฟฟ้าล้มทับลงมาที่ตัวรถบาดเจ็บก็คือช่วงขานะตอนนี้นำตัวออกมาได้แล้วนะคะแล้วก็ผู้บาดเจ็บทุกรายเนี่ยสามารถที่จะนำออกมาจากพื้นที่แต่วิธีการก็คือด้วยความที่รถพยาบาลเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงในพื้นที่ได้นะก็จะมีเดินเท้านะเพื่อออกมาแล้วให้รถเข้าไปจอดได้ใกล้ที่สุดนะคะเพื่อนำตัวผู้บาดเจ็บขึ้นรถพยาบาลแล้วก็นำออกมาส่งที่โรงพยาบาลแต่ตอนนี้สามารถเคลียร์ผู้บาดเจ็บได้ทั้งหมดแล้วนะ ะคะแล้วก็รถเมื่อสักครู่นี้บอกว่าประมาณสัก 40-50% ละที่ติดค้างกันอยู่ในนั้นนะคะเพื่อจะนำออกนอกพื้นที่แล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องนะคะในทุกๆภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางกู้ภัยนะทางการไฟฟ้าทางรถพยาบาลทางพื้นที่ของเขตเองแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ลงพื้นที่กันหมดแล้วนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยปัญหาก็คือเกิดเป็นไฟฟ้าดับในบริเวณกว้างเลยจะมีอีก1รายที่เป็นผู้ป่วยที่อยู่ในบ้านแล้วก็จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้ากับเครื่องที่ให้ออกซิเจนนะคะตอนนี้ก็นำตัวออกมาแล้วนะคะก็ได้รับการช่วยเหลือดูแลแล้วนะคะอีกส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันก็เป็นอีก1เหตุการณ์แล้วก็อีก1พื้นที่นะคะที่เดี๋ยวในผู้เกี่ยวข้องเนี่ยกำลังอยู่ในระหว่างการวางแผนนะคะว่าจะมีการดำเนินการกันยังไงสำหรับเหตุการณ์ในจุดนี้ยังไงทางจสร้อยจะอัปเดตแล้วก็ติดตามสถานการณ์ให้แต่สำหรับพื้นที่ตรงนี้นะคะประชาสัมพันธ์คนที่จะใช้เส้นทางกันก่อนยังไม่สามารถเดินทางได้นะสำหรับในเส้นทางของตรงนิคมอุตสาหกรรมนะคะตรงบริเวณลาดกระบังตรงนี้ทั้งฉลองกรุง45นะคะฉลองกรุง31นะตอนนี้เท่าที่ดูภาพแผนที่อยู่บริเวณโดยรอบอะค่ะยังไงให้หลีกเลี่ยงก่อนละกันนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่กันเพื่อจะคลี่คลายสถานการณ์กันแต่ว่าเส้นทางของการเปิดให้รถสัญจรผ่านไปมาเนี่ยยังไม่สามารถเปิดการจราจรได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีก1จุดในช่วงเย็นวันนี้ที่เราติดตามเหตุการณ์กันพายุพัดลมแรงนะคะเรียกว่ากระโชกแรงกันอย่างมากเลยทีเดียวแล้วก็เกิดความเสียหายที่รายงานเข้ามาจากหลายจุดหลายพื้นที่ด้วยนะคะมาดูเส้นทางการจราจรมีรายงานจากทางคุณพันธ์นะคะบอกว่าตรงถนนกาญจนาภิเษกในฝั่งขาออกเนี่ยช่วงต่างระดับเอกชัยกม16ที่จะมุ่งหน้าไปทางต่างระดับบางโคลัดนะคะตัดกับถนนกาลประพฤกษ์นะคะการจราจรเคลื่อนตัวได้ค่ะในฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะใครจะใช้เส้นกาญจนาภิเษกในฝั่งขาออกคุณพันธ์แจ้งมานะคะหลีกเลี่ยงก่อนหรือใจเย็นๆหน่อยนะคะเพราะว่าตรงเส้นทางของตรงต่างระดับเอกชัยกม16ที่จะมุ่งหน้าไปทางต่างระดับบางโคลัดตัดกับถนนกาลประพฤกษ์ตอนนี้การจราจรเคลื่อนตัวในฝั่งกลับกันนะคะมีเส้นทางนี้ทำให้รถเคลื่อนตัวช้าเรียกว่าช้าสลับหยุดนิ่งกันเลยทีเดียวนะเส้นนี้ค่ะคุณโชคนะคะให้ข้อมูลมาเป็นถนนพหลโยธินในฝั่งขาออกนะคะเลยซอยพหลโยธิน3ไปประมาณสัก20เมตรจะมีรถเก๋งจอดเสียอยู่ที่ช่องทางซ้ายฝากเตือนให้ระวังด้วยเส้นทางนี้ฝนยังตกปล่อยๆอยู่เลยนะคะฝากใช้ความระมัดระวังด้วยจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิที่จะมุ่งหน้าไปทางซอยอารีสัมพันธ์นะคะมีตรงช่วงซอยพหลโยธินซอย3นะมีรถเก๋งจอดเสียอยู่ที่ช่องทางซ้ายนะคะมีเส้นทางของอีกจุดหนึ่งที่ได้รับรายงานมานะคะก็จะเป็นบริเวณบนทางด่วนนะคะมีผ้าใบอ่ะที่ปลิวลงมาแล้วก็ติดกับสายไฟฟ้าทำให้เกิดไฟลุกไหม้ด้วยเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมข้อมูลกับคุณพรพิพัฒน์ทองสามนะคะที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณพรพิพัฒน
3: ์สวัสดีครับคุณรัศมีมานครับ
1: ค่ะจุดนี้นี่ที่ได้รายงานมานี่อยู่ตรงไหนอะคะคุณพรพิพัฒน์
3: อยู่ตรงช่วงต่างระดับก่อนเข้าต่างระดับบางโคในส่วนฝั่งขาออกอะครับที่ก่อนจะถึงพื้นราบอะครับผมตรงนั้นแหละเป็นช่วงบริเวณกม23อะครับฝั่ง A ครับผมรับแจ้งว่าเป็นผ้าใบตกหล่นนะครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่อะครับได้ดำเนินการเก็บไปตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณสัก3โมงครึ่งแล้วครับ
1: อืมค่ะค่ะอ๋อเห็น
3: ครับ
1: ค่ะถ้าใครดู YouTube อยู่ด้วยกันตอนนี้จะเห็นภาพเลยเป็นผ้าใบผืนใหญ่มากอันนี้เป็นผ้าคลุมตึกเหรอคะหรือยังไงเนี่ย
3: อันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมแต่จากภาพที่ได้รับมานี่ก็เป็นผ้าใบค่อนข้างใหญ่เลยครับสีดำครับผม
1: ค่ะค่ะแล้วก็ปลิวลงมาบนทางด่วน ค่ะ
3: ใช่ครับปลิวลงมาบนทางด่วนครับแล้วตอนนี้ทางเจ้าที่ก็ดำเนินการเก็บเรียบร้อยแล้วครับพ้นเขตทางเรียบร้อยแล้วครับ
1: ตอนเกิดเหตุนี่มีรถหรืออะไรได้รับความเสียหายไหมคะที่ผู้ใช้เส้นทาง
3: เบื้องต้นยังไม่รับแจ้งมาเลยครับผมก็คือคาดว่าน่าจะตกลงมาแล้วก็ทางผู้ใช้ทางก็เห็นแล้วก็รีบแจ้งมาที่ศูนย์นะครับผมเลยทำให้ทางเจ้าที่ก็เลยไปเก็บได้ไวครับ
1: อ๋อโอเคก็คือใช้เวลาไม่นานนะคะแล้วก
3: ็ไม่นานครับผมไม่นานครับ
1: ค่ะเห็นมีไฟลุกไหม้ขึ้นมาด้วยอ่ะตรงนี้มี
3: ครับผม
1: ค่ะ
3: เมื่อตอนที่ไปเก็บอะครับผมเหมือนกับว่าจะดับแล้วอะครับ
1: ค่ะ
3: ใช่ครับผมคือพอปลิวลงมาเสร็จมันก็เหมือนจะดับอะครับผมแล้วเจ้าที่ก็ประมาณสักไม่เกิน 5-10 นาทีครับก็ไปถึงจุดดังกล่าวเลยครับแล้วเราดำเนินการเก็บขึ้นรถนะครับผม
1: โอเคตอนนี้ก็คือถ้าจุดนี้ก็คือเรียบร้อยเข้าสู่สภาพปกติแล้วใช่ไหมคะ
3: ตรงนี้เรียบร้อยแล้วครับคุณรัชนิมานครับ
1: ค่ะได้งั้นจุดอื่นๆแล้วคะคุณพรวิพัฒน์รายงานสักนิดนึงช่วงนี้ทุ่มกว่าแล้วเป็นไงบ้าง
3: ได้เลยครับผมเดี๋ยวมาเริ่มกันที่สายเฉลิมมหานครก่อนแล้วกันนะครับ
1: ค่ะ
3: ครับผมจากฝั่งดินแดงครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับเวลานี้หน้าด่านดินแดงรถน้อยครับแต่ผ่านจุดนี้ไปแล้วรถจะเริ่มสะสมตั้งแต่ช่วงบริเวณเนินเพลินจิตมาเลยครับแล้วก็เคลื่อนตัวได้ช้ามีหยุดนิ่งเป็นบางครั้งปัญหาสะสมมาจากช่วงบริเวณเข้าต่างระดับท่าเรือครับที่มีปริมาณรถมากนะครับผมแล้วก็ส่วนได้ฟังกับการขาออกเมืองตอนนี้ก็จะลดหนาแน่นตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับท่าเรือไปจนถึงช่วงบริเวณขึ้นเนินเพลินจิตเลยครับแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วเชื่อมเข้าด่วนขั้นที่2ก็ปริมาณรถมากครับส่วนเมื่อว่าออกไปทางดินแดงก็เริ่มมีชะลอตัวท้ายขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับปัญหาสะสมมาจากพื้นราบนะครับแล้วก็ส่วนจากบางนาครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับตอนนี้ระดับบางนารถน้อยครับแต่ผ่านจุดนี้ไปแล้ววันนี้รถก็ค่อนข้างเยอะนะครับผมก็จะชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณทางลาดลงกันแล้วก็จากภาพ CCTV นะครับตอนนี้ก็พบว่าบริเวณทางลาดลงกันนะครับในฝั่งขาเข้านะครับผมตรงช่องทางกลางเลยนะครับตอนนี้ระดับบางนารถน้อยครับแต่ผ่านจุดนี้ไปแล้ววันนี้รถก็ค่อนข้างเยอะนะครับผมก็จะชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณทางลาดลงกันแล้วก็จากภาพ CCTV นะครับตอนนี้ก็พบว่า

0: จากดาวคะนองนะครับมุ่งหน้าเข้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับผมเวลานี้ก็เคลื่อนตัวได้ดีครับผมส่วนมุ่งหน้าเข้าไปทางเซ็นทรัลพระราม3นะครับเวลานี้ก็เริ่มสะสมตั้งแต่ช่วงเซ็นทรัลพระราม3แล้วก็ต่อเนื่องกันจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับท่าเรือเลยครับส่วนที่ฝั่งกับการขาออกเมืองตอนนี้ก็จะชะลอตัวอยู่ตั้งแต่ช่วงบริเวณเหนือด่านสาธุมาเลยครับผมแล้วก็จะต่อเนื่องยาวจนถึงช่วงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานพระราม9ตรงจุดนี้ก็มีรถเสียอีก1คันนะครับผมอยู่ช่วงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานพระราม9เลยนะครับเหนือแม่น้ําในส่วนฝั่งขาออกเป็นรถนั่งเป็นรถกระบะวีโก้นะครับผมก่อนหน้านี้ได้แจ้งมาว่าเป็นน้ํามันหมดเจ้าหน้าที่ก็จะรับแจ้งเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างเดินทางนะครับแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าออกไปทางดาวคะนองก็ลดมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับส่วนฝั่งแล้วก็ในส่วนสายสีรัตนะครับแจ้งวัฒนางามวงวันมุ่งหน้าเข้าไปทางด่านประชาชื่นตอนนี้สะสมบริเวณหน้าด่านประชาชื่นท้ายประมาณสัก500เมตรนะครับตรงนี้จะเป็นอยู่ในฝั่งขาออกของถนนรัชดานะครับที่สะสมมาจากไฟแดงด้านนอกนะครับแล้วก็มุ่งหน้าไปทางต่างระดับพญาไทนะครับรถก็จะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นย่านบางขุนมาเลยครับแล้วก็ต่อเนื่องหนาแน่นยาวไปจนถึงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไทส่วนที่ฝั่งกลับกันขาออกเมืองเวลานี้รถก็เริ่มมากเช่นกันครับผมก็จะสะสมตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทมันจะถึงช่วงบริเวณเข้าด่านประชาชื่นเลยครับผ่านด่านประชาชื่นไปแล้วก็มีสะสมหน้าปั๊มเรดแอร์เรียนะครับผมแล้วก็ชะลอตัวช่วงขึ้นเนินผ่านพ้นช่วงขึ้นเนินไปแล้วใช้ทางลงงามวงวานเวลานี้คล่องตัวครับแล้วก็ทางลงแจ้งวัฒนะก็คล้องตัวเช่นกันครับในส่วนศรีนครินทร์มอเตอร์เวย์นะครับที่มุ่งหน้าเข้ามาทางด่านอโศก4ตอนนี้รถมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับผมทางลงพระราม9ไม่เป็นปัญหานะครับแล้วก็มุ่งหน้าเข้าด่านก็ยังถือว่าเข้าได้ต่อเนื่องส่วนผ่านด่านมาแล้วนะครับผมมุ่งหน้าไปทางต่างระดับมักกะสันเวลานี้ท้ายเริ่มสะสมนะครับแล้วก็ต่อเนื่องหนาแน่นยาวจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไทส่วนฝั่งกับการขาออกเมืองเวลานี้ก็จะสะสมตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทแล้วก็หนาแน่นยาวจนถึงช่วงเข้าด่านอโศก3นะครับผ่านด่านอโศก3ไปแล้วก็จะมีหนาแน่นช่วงอีกครั้งช่วงบริเวณต่างระดับรามคำแหงนะครับแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วใช้ทางลงเดอะไนนะครับแล้วก็มุ่งหน้าศรีนครินทร์มอเตอร์เวย์ก็คล่องตัวครับในส่วนต่างระดับบางโคนะครับที่มุ่งหน้าเข้ามาทางต่างระดับพญาไทนะครับเวลานี้รถเริ่มสะสมตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นหัวลำโพงมาเลยครับแล้วก็หนาแน่นยาวสะสมจนไปถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไทส่วนที่ฝั่งกลับกันนะครับผมท้ายเข้าต่างระดับบางโคนะครับสะสมประมาณสัก1กิโลเมตรนะครับแล้วก็ในส่วนสายทางพิเศษฉลองรัตน์นะครับจากจตุโชติมุ่งหน้าไปทางพระราม9เวลานี้รถมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับส่วนที่ฝั่งกลับกันขาออกเมืองเวลานี้รถเริ่มสะสมตั้งแต่ช่วงบริเวณเหนือถนนพัฒนาการแล้วครับแล้วก็จะหนาแน่นยาวจนถึงช่วงบริเวณทางขึ้นลาดพร้าวเลยครับผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าไปทางลงเกษตรนวมินทร์ทางลงรามอินทราก็คล่องตัวส่วนทางออกจตุโชติช่วงนี้ท้ายสะสมประมาณสัก2กิโลเมตรนะครับแล้วก็ในส่วนสายบุรพาวิถีนะครับผมในส่วนฝั่งจากชลบุรีนะครับมุ่งหน้าไปทางบางนานะครับเวลานี้ก็ลดมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับผมแล้วก็ส่วนฝั่งกับการขาออกเมืองตอนนี้ก็คล่องตัวนะครับในส่วนสายปัดจิมลัทยานะครับทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกตอนนี้ภาพรวมก็ยังถือว่าคล่องตัวอยู่ครับแล้วก็ในส่วนสายอุดรลัทยานะครับผมทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกตอนนี้ก็คล่องตัวเช่นกันการทางพิเศษฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับผู้ใช้ทางที่พบเห็นรถเสียนะครับสิ่งของตกหล่นสัตว์เดินบนทางคนเดินบนทางหรือว่าเหตุเพลิงไหม้แล้วก็เหตุน้ำท่วมนะครับสามารถโทรเข้ามาแจ้งเพิ่มเติมได้ที่เบอร์คอลเซ็นเตอร์ของการทางพิเศษนะครับได้ที่เบอร์1543ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับยังไงขอบคุณคุณรัศมีมานในเบรกนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับ
1: ขอบคุณมากค่ะคุณพรพิพัฒน์สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยนะคะอัปเดตข้อมูลกันเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเรียกว่าความเสียหายเนี่ยหลายจุดกันเลยทีเดียวแล้วก็สถานการณ์เรียกว่าสภาพการของฝนนะคะในช่วงฤดูกาลแบบนี้เนี่ยน่าจะยังมียาวนานต่อเนื่องกันเป็นอีกหลายวันอยู่เหมือนกันนะคะยังไงตรวจสอบด้วยละกันว่าในพื้นที่ที่เราอยู่นะคะความปลอดภัยต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นต้นไม้สิ่งปลูกสร้างนะคะ อยู่เส้นทางไหนตรงไหนยังหรือแม้แต่ในบริเวณพื้นที่ของตัวเองนะคะมีพื้นที่เอกชนในหลายจุดเหมือนกันเมื่อช่วงเย็นที่ได้รับรายงานมานะคะว่ามีเป็นต้นไม้ล้มหรือว่าป้ายโฆษณาล้มต่างๆเหล่านี้ยังไงก็ตรวจสอบกันให้ดูให้เรียกว่ามั่นคงแข็งแรงแน่ใจด้วยนะคะว่าจะรับมือกับสภาพของลมกระโชกแรงหรือว่าฝนหนักๆแบบนี้ในช่วงฤดูกาลแบบนี้ได้นะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ที่ทางศูนย์ทางด่วนรายงานให้ข้อมูลกันปรากฏว่าภาพที่เห็นจากจอเนี่ยเหมือนจะเป็นผ้าคลุมตึกนะตึกที่เป็นตึกก่อสร้างอะค่ะเป็นผ้าใบแบบขนาดใหญ่มากด้วยความที่ผืนใหญ่มากเลยเพราะเขาคลุมตึกก่อสร้างแล้วพอลมแรงๆเนี่ยปลิวมานะคะ

0: พันพาดกับเสาไฟฟ้าที่เป็นสายไฟแล้วก็มีประกายไฟนะคะไหม้ลุกขึ้นมาด้วยเหมือนกันนะคะเนี่ยภาพที่ดูจากช่องทาง YouTube ไปด้วยกันนี้เห็นชัดเจนเลยว่าเป็นผ้าคลุมตึกนะคะที่เป็นตึกก่อสร้างอาจจะกันฝุ่นกันต่างๆที่จะกระจายออกมานะในระหว่างการก่อสร้างทีนี้ผ้าที่คลุมตรงนี้เนี่ยด้วยความที่ผืนผ้าเนี่ยคลุมแบบว่าหลายๆชั้นนะคะของตึกสูงเนี่ยลงมาแล้วก็ไปพาดกับเสาไฟพอพาดเสาไฟปุ๊บเนี่ยก็เนี่ยมีประกายไฟเกิดขึ้นแล้วก็มีไฟลุกไหม้ขึ้นมานะคะทำให้เรียกว่าคนที่ถ่ายคลิปถ่ายรูปมาเนี่ยโอ้ยหน้าหวาดเสียวกันเลยทีเดียวว่าจะเกิดอันตรายอะไรยังไงหรือเปล่านะคะแต่ว่าทางศูนย์ทางด่วนก็บอกว่าไปยังพื้นที่เกิดเหตุได้รวดเร็วมากนะเพราะว่าตลอดเส้นทางเนี่ยเขาจะมีกล้องนะคะกล้องวงจรปิดมอนิเตอร์เอาไว้ก็เรียกว่าดำเนินการจัดการได้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะสำหรับตรงจุดนี้นะเพราะงั้นก็ฝากในเรื่องของการใช้เส้นทางในช่วงเวลาของฝนตกนะคะก็ใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะกับการเดินทางค่ะแล้วก็มีรายงานอีกจุดหนึ่งเป็นทางสำนักงานเขตมีนบุรีนะคะบอกว่าน้ำรอระบายในพื้นที่ของเขตมีนบุรีนะคะเป็นฝนตกช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยแหละนะคะในเขตของมีนบุรีก็ทางฝ่ายโยธาก็จัดเจ้าหน้าที่บริการเร่งด่วนกทม.ลงพื้นที่นะเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนแล้วก็น้ำบริเวณจุดเสี่ยงจุดเฝ้าระวังน้ำท่วงแล้วก็มีพบน้ำรอระบายในพื้นที่ด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ก็เร่งดำเนินการนะคะใช้เครื่องสูบน้ำช่วยระบายน้ำลงในท่อเพื่อป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตมีนบุรีด้วยเหมือนกันนะคะตรงจุดนี้ก็เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชนเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาปริมาณฝนในหลายจุดนะคะค่อนข้างที่จะหนักมากเพราะฉะนั้นจุดที่มีน้ำรอระบายต่างๆในหลายๆพื้นที่ก็ยังมีน้ำขังอยู่นะคะแต่ว่าตรงนี้ก็ถ้ามีการดำเนินการใช้เครื่องสูบน้ำต่างๆเนี่ยก็น่าจะลดลงเร็วขึ้นประกอบกับไม่ได้มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมค่ะส่วนการจราจรนะคะมีคุณชัยรัตน์ค่ะให้ข้อมูลมาตรงถนนคูบอนในฝั่งขาออกนะคะช่วงรามอินทรากม8ที่จะมุ่งทางมุ่งหน้าไปใต้วงแหวนตะวันออกรถเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ใครใช้เส้นรามอินทราตอนนี้นะคะตรงกม8ที่จะมุ่งหน้าไปใต้วงแหวนตะวันออกตอนนี้รถเยอะนะคะหนาแน่นเรียกว่าเต็มพื้นที่กันเลยแล้วก็เคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งด้วยจุดที่ยังมีปัญหาอยู่นะคะตอนนี้ก็คือหลักๆเลยก็คือเส้นทางของซอยฉลองกรุงนะคะตรงถนนฉลองกรุงเขตลาดกระบังนะคะเสาไฟฟ้าหักโค่นตรงนี้หลายต้นเลยทีเดียวนะคะก็แจ้งย้ำประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งว่าเส้นทางตรงนี้ยังมีปัญหากันอยู่นะคะให้หลีกเลี่ยงเส้นทางเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการอยู่ในพื้นที่ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนะคะเป็นเสาไฟฟ้าล้มกีดขวางการจราจรบริเวณถนนฉลองกรุงนะคะก่อนถึงจุดกลับรถใต้สะพานลำกอไผ่ส่งผลให้ไม่สามารถสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวได้นะคะใครเดินทางกันอยู่โดยรอบหรือว่าจำเป็นที่จะต้องใช้เส้นทางตรงจุดนี้ยังไงหลีกเลี่ยงก่อนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเรียกว่าในทุกๆภาคส่วนเลยลงพื้นที่กำลังดำเนินการกันอยู่นะสำหรับในจุดของเส้นทางถนนฉลองกรุงน่าจะต้องใช้เวลากันอีกนะคะเพราะว่ามีรายงานทั้งไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะแล้วก็คนที่รถที่ยังติดค้างอยู่บนถนนที่ยังไม่สามารถที่จะนำออกมาได้นะคะตรงนี้ก็กำลังดำเนินการอยู่ก็สถานการณ์น่าจะเริ่มคลี่คลายขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะแต่ยังไงเดี๋ยวเราก็ต้องอัปเดตอีกครั้งหนึ่งละกันเพราะว่ามีเรียกว่าการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนเนี่ยก็มีส่วนของการวางแผนกันหน้างานด้วยนะคะแล้วก็ค่อยๆเรียกว่าทยอยคลี่คลายไปในแต่ละจุดแต่ละจุดนะคะสำหรับเส้นทางนี้เพราะว่าจุดที่เสาไฟหักโค่นลงมาเนี่ยเป็นแนวยาวเลยประมาณสัก3ถึง4กิโลเมตรเลยทีเดียวสำหรับในเส้นทางนี้ค่ะอีกจุดหนึ่งที่ได้รับรายงานมาเป็นเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนนะคะอันนี้จะเป็นรับแจ้งที่ซอยนวมิน81แยก3ขีด30ถนนนวมินค่ะแขวงนวมินเขตบึงกลุ่มเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางชันนะคะบอกว่ากำลังไปยังที่เกิดเหตุนะคะสำหรับในเส้นทางนี้ ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่เรียกว่ามีรายงานเข้ามานะเหตุการณ์ฉบับในช่วงเย็นช่วงค่ำนี้นะคะไปดูรายงานสภาพอากาศของทางกรมอุตุนิยมวิทยาตอนนี้เนี่ยแจ้งมายังการระมัดระวังในคำเตือนนะคะในเรื่องของฝนแล้วก็ลมนะคะฝนตกหนักถึงหนักมากอันนี้เป็นประกาศเมื่อช่วงเย็นวันนี้นะคะฉบับล่าสุดก็คือเมื่อ17 นาฬิกาที่ผ่านมาฝนหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบนะคะช่วง28 มิถุนายนยาวต่อเนื่องไปจนถึง3 กรกฎาคม 2569เลยนะคะสำหรับสภาพอากาศแบบนี้เนี่ยหลังจากที่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเห็นบอกว่าแหมร้อนจังเลยฝนไม่ค่อยจะตกนะคะมาแล้วนะคะฝนมาแล้วจริงๆนะคะช่วง28 มิถุนายนจนถึง3 กรกฎาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมฝั่งตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเอาไว้ด้วยค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29 มิถุนายนถึง3 กรกฎาคม 2569โดยจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยบริเวณตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยเพื่อความปลอดภัยและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นก็ขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็ติดตามข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาที่จะอัปเดตให้หรือว่าติดตามข้อมูลจากทางจสร.ก็ได้นะคะเราอัปเดตกันให้ตลอดทั้งวันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นประกาศฉบับที่1ของกรมอุตุนิยมวิทยาให้ระมัดระวังฝนหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยแล้วก็คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปติดตามรายงานความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับทางคุณบุษบงบุษบะวณิชค่ะ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณรัศมีมานแม่ดีใจได้เจอกัน
0: นะได้เมาส์มอยข่าวกันช่วงเย็น
2: แล้วดิฉันก็เลือกข่าวมาเพื่อคุณโดยเฉพาะนะ
0: ค่ะ
2: เพราะเศรษฐกิจล้วน
0: โอ้โห
2: ได้ถกกันยาวเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าขอเริ่มต้นด้วยในส่วนของสำนักพระราชวังก่อนนะคะได้กำหนดเวลาและเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมราชมหาราชวังนะคะโดยเริ่มให้ประชาชนเข้าถวายสักการะได้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่27 มิถุนายนนะคะตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง21 นาฬิกาแบ่งเป็น3ช่วงเวลาช่วงเวลาที่1 8 นาฬิกาถึง10 นาฬิกาค่ะช่วงเวลาที่2 11 นาฬิกา 30 นาทีถึง16 นาฬิกาและช่วงเวลาที่3ก็คือ20 นาฬิกาถึง21 นาฬิกานะคะโดยต้องผ่านจุดคัดกรองรับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระรานจุดคัดกรองปิดในเวลา20 นาฬิกานะคะโดยเดินเข้าทางประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นนะคะ ส่วนการเดินเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปนะคะเปิดให้ชมได้ตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 นโดยเดินเข้าทางประตูมณีนพรัตน์ผ่านจุดคัดกรองตามมาตรการรักษาความปลอดภัยงดเข้าชมพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะคะโดยให้นักท่องเที่ยวเดินออกจากถนนจักรีจรัญค่ะผ่านประตูพิมานชัยศรีนะคะเลี้ยวซ้ายไปยังหน้าหอรัศดากรพิพัฒน์เพื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะและเดินออกเข้าไปยังพระเดินออกพระบรมมหาราชวังทางประตูวิมานเทเวศค่ะนะคะก็เริ่มต้นด้วยข่าวนี้ก่อนนะคะต่อไปเป็นในส่วนของไฟฟ้าทางของเขาทำไมเขามาเก็บเงินกับเรา
0: อันนี้
2: เป็นเรื่องร้อน
0: นี่ก็ประเด็นร้อน
2: เข้าประเด็นร้อนตลอดทั้งสัปดาห์แต่ว่าในวันนี้ค่ะทางด้านของนายพูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์นะคะเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.ค่ะได้ออกมาแถลงนะคะว่าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าสาธารณะไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นนโยบายที่เดินหน้ามาแล้วอย่างต่อเนื่องมีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยคณะรัฐมนตรีนะคะเป็นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี2530ค่ะแล้วก็ได้รับการปรับปรุงตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหลายครั้งเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการใช้ไฟฟ้าและบริบทของประเทศนะคะซึ่งทางกกพ.เองก็บอกว่าได้ติดตามผลักดันเร่งรัดการดำเนินการด้านนี้มาอย่างต่อเนื่องโดยผลักดันให้การไฟฟ้านครหลวงนะคะและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะตั้งแต่ปี2566คือ36ปีให้หลังนะคะใช่ไหมเพราะว่ามติครม.มันปี2530
0: อ
2: ันนี้2566คือ36ปีให้หลังเพื่อให้สามารถตรวจสอบและจำแนกปริมาณการใช้ไฟฟ้าสาธารณะได้อย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นไปตามมติของกพช.ซึ่งในส่วนของการไฟฟ้านครหลวงก็บอกว่ามีแผนดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ค่ะ2569ส่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ระหว่างดำเนินการเนื่องจากมีพื้นที่รับผิดชอบทั่วประเทศซึ่งสำนักงานกกพจะติดตามเร่งรัดดำเนินงานอย่างใกล้ชิดนะคะหากมีการปรับเปลี่ยนนโยบายให้ยกเลิกมติกพช.ในอดีตและให้การไฟฟ้าเรียกเก็บค่าไฟฟ้าสาธารณะจากหน่วยงานที่รับผิดชอบอุปกรณ์ไฟฟ้ากกพ.ก็พร้อมจะติดตามกำกับเพื่อไปให้เป็นไปตามมติของกพช.ต่อไปค่ะมหากรรมหวังว่าก็น่าจะมีความคืบหน้ามากขึ้นเรื่อยๆนะคะชัดเจนให้ขึ้นเรื่อยๆก็ประชาชนก็จะได้ไม่ต้องมาบ่นว่าทำไมฉันต้องจ่ายค่าไฟคะไฟทางด้วยนะคะมาดูอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยของแบงก์ชาติแล้วก็แต่สังเกตว่าคุณรัศมีมานเงินบาทอ่อนค่าเร็วมากเลยเนาะ33บาทกว่าแล้วนะคะแล้วก็ยังมีทีท่าว่าจะอ่อนค่าลงไปอีกก็เลยทำให้เขาบอกว่าเอ๊ะมีแนวโน้มว่าเราจะขึ้นเห็นที่ประชุมกนง.บอกว่าคงดอกเบี้ยไว้แล้วมีแนวโน้มจะขึ้นอีกไห
0: ม
2: นะคะวันนี้ผู้ว่าแบงก์ชาติออกมาให้สัมภาษณ์นะคะนายวิไทรัตนากรค่ะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะบอกว่าจนถึงวันนี้นะยังไม่มีความคิดจะขึ้นดอกเบี้ยค่ะ หลังจากการประชุมเมื่อวันพุธนะกนง.มีมติคงดอกเบี้ยไว้ที่ร้อยละ1นะคะหลังจากที่ปรับลดมาแล้ว2ครั้งในช่วงปลายปีที่แล้วแล้วก็เดือนกุมภาพันธ์นะคะโดยบอกว่าหากไม่มีความจำเป็นก็ไม่อยากขึ้นดอกเบี้ยเพราะว่าจะกระทบกับเศรษฐกิจโดยอัตราดอกเบี้ยของไทยเนี่ยต่ำเป็นอันดับ2ของโลกนะคะรองจากสวิตเซอร์แลนด์เพื่อให้การคงดอกเบี้ยไว้เนี่ยทำหน้าที่ประคับประคองเศรษฐกิจแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับคนไทยนะคะโดยผู้ว่าแบงก์ชาติบอกว่าแม้ว่าน้ำมันเนี่ยจะกดดันให้เงินเฟ้อสูงขึ้นในระยะสั้นแต่ก็คาดว่าจะสูงที่สุดในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้แล้วก็จะลดลงในเดือนเมษายนปีหน้าคาดว่าวงเงินเฟ้อปีนี้เฉลี่ยไม่เกินร้อยละ3อยู่ที่ประมาณร้อยละ 2.8 และในปีหน้าน่าจะอยู่ประมาณร้อยละ 1.4 นะคะส่วนเงินบาทปัจจุบันที่อ่อนค่าร้อยละ5-6ก็ยังถือว่าสอดคล้องกับค่าเงินในภูมิภาคนะคะเพราะว่าอินโดนีเซียเนี่ยอ่อนค่ามากกว่าเราถึง 8% เขาบอกว่ามันเป็นไปตามเทรนด์โลกจากการแข่งข้าของดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีเงินทุนไหลออกผิดปกติและประเทศไทยก็มีทุนสำรองสูงถึง 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและมีหนี้ระยะสั้นจำกัดด้วยนะคะนายวิไทรัตนากรผู้ว่าแบงก์ชาติค่ะบอกว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้คาดว่าจะขยายตัวได้ร้อยละ 2.3 และถือว่าสูงที่สุดในตลาดตอนนี้เพราะว่าการส่งออกยังขยายตัวได้ดีโดยปีนี้คาดว่าการส่งออกไทยอาจจะสูงถึงร้อยละ14นะคะเป็นผลจากพื้นฐานเศรษฐกิจไม่ใช่การตั้งใจทำให้บาทอ่อนค่าเพื่อเอื้อต่อการส่งออกแหมได้ยินเราพูดหรือเปล่าไม่รู้ว่าบาทอ่อนค่าเร็วมากเพราะว่าเมื่อสักต้นเดือนที่แล้วยัง31 32นิดๆอยู่เลยนะคะนอกจากนี้แบงก์ชาติยังเข้มงวดกับการถอนเงินสดเกิน5ล้านบาทค่ะซึ่งการลดปริมาณการถอนเงินสดรายใหญ่ลงได้แล้ว 35% จัดการบัญชีม้ายกระดับการตรวจสอบและปิดบัญชีที่ต้องสงสัยอย่างต่อเนื่องเพื่อตัดวงจรทุจริตและการพนันออนไลน์นะคะส่วนประเด็น Forex ซึ่งเป็นกระแสข่าวอยู่ในขณะนี้ย้ำว่าแบงก์ชาติไม่มีนโยบายอนุญาตให้รายย่อยหรือประชาชนซื้อขายหรือว่าเทรด Forex เพื่อเก่งกำไรเพราะมองว่าไม่มีประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจนะคะส่วน Payment Gateway บริษัทที่ได้รับอนุญาตต้องเข้มงวดเรื่องการตรวจสอบร้านค้าด้วยหากพบความบกพร่องหรือกระทำผิดกฎหมายแบงก์ชาติก็พร้อมสั่งปรับหรือถอนใบอนุญาตทันทีนะคะส่วนประเด็นการใช้เงินหยวนซื้อขายในประเทศไทยผ่าน QR Code Payment ย้ำว่าการชำระเงินผ่าน QR Code ในไทยต้องมีต้องเป็นเงินสกุลบาทเงินบาทเท่านั้นนะคะถ้าพบไม่เป็นไปตามเกณฑ์ก็ต้องมีการตรวจสอบและปิดช่องทางดังกล่าวทันทีค่ะโอ้คนนี้เป็นประเด็นร้อนเลยนะบอกทุกประเด็นเลยให้ชัดเจนกันไปนะคะส่วนหุ้นไทยวันนี้ค่ะก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับหุ้นเอเชียทั้งหมดนะคะก็คือปรับตัวลดลงนะคะโดยหุ้นไทยวันนี้ปิดตลาดลดลงไป 16.21 จุดปิดที่ระดับ 1,542.34 จุดค่ะมีมูลค่าการซื้อขายกว่า 66,478 ล้านบาทต่างชาติเข้ามาช้อนซื้อนะคะหุ้นไทยค่ะ 1,317 ล้านบาทนะคะส่วนนิเกอีตลาดหุ้นโตเกียวก็หลังจากทำสถิติไปแตะระดับ 70,000 จุดนะคะก็ปรับฐานลดลงนะลดลงมา 3,500.46 จุดนะร่วงทีเดียว 3,000 จุดนะคะมาแตะที่ระดับ 69,360.88 จุดนะคะเขาบอกว่าหุ้นนิเกอีเนี่ยถูกกดดันจากการปรับฐานของกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ที่ถูกเทขายอย่างหนักขณะเดียวกันในส่วนของ SoftBank Group ก็ปรับตัวลดลงตามรายงานข่าวที่ว่า OpenAI ซึ่งเป็นบริษัทที่ SoftBank เข้าลงทุนอาจจะเลื่อนการเสนอขายหุ้น IPO ออกไปเป็นปีหน้าส่วนหางเซ็งฮ่องกงค่ะปิดตลาดก็ร่วงลง 405.05 จุดนะคะปิดที่ระดับ 22,671.86 จุดค่ะมาดูราคาทองคำในประเทศก็เป็นช่วงของการปรับเยอะเลยนะคะวันนี้เคลื่อนไหว30ครั้งตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยหุ้นราคาทองคำเนี่ยร่วงลงนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ย เป็นไปกับทางด้านของราคาทองคำโลกที่เขาค่อนข้างปรับตัวเหมือนกับปรับฐานปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะหุ้นไทยวันนี้เปิดตลาดมาเนี่ยบวกไป 1,500 แต่ว่าหลังจากนั้นก็เคลื่อนไหว30ครั้งเนี่ยแหละค่ะจนกระทั่งปิดตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นเหลือ850บาทนะคะเพิ่มขึ้น850บาททำให้ทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 63,700 บาทขายออก 63,900 บาททองรูปพรรณรับซื้อ 62,428 บาท88สตางค์นะคะขายออก 64,700 บาทไม่รวมกำเนิดนะคะส่วนราคาทองคำโกลด์สปอตค่ะอยู่ที่ 4,044 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ต่อค่าเงินบาทที่อ่อนค่าอยู่ที่ระดับ33บาท37สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะประเด็นร้อนอีกเรื่องหนึ่งบ้านเราไม่มีอะไรขึ้นนี่ก่อนหน้านี้นี่ฝนตกหนักมากนะแล้วก็น้ำท่วมหลายจุดเลยนะแผ่นปองแผ่นป้ายคว้าล้มมาทับรถกันนะคะเยอะแยะแต่ว่าเรื่องร้อนมันร้อนไม่ร้อนยิ่งสาวยิ่งลึกยิ่งสาวยิ่งเจอ นะคะเรื่องการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่น
0: เน
2: ี่
0: ยร้อนสุด
2: แล้วก็ขยายความไปพาดพิงถึงน้องสาวหรือเนี่ยที่เป็นคนอ้างอิงนะคะว่าเป็นคนรู้จักกับทางด้านของอาจารย์เกษมวัฒนชัยด้วยนะคะก็พาดพิงกันไปเยอะเลยวันนี้มีการออกมา เปิดเผยเพิ่มเติมนะคะว่าในคดีนี้เนี่ยเขาสอบกันมาแล้วเป็น2ปีเลยนะว่ารู้ว่ามีการทุจริตเขาบอกว่าเพราะว่ามีคนมาร้องเรียนเพราะว่าเขาไปจ่ายเงินให้แล้วเนี่ยปรากฏว่าทำไมเขาไม่ได้เพราะเขาจ่ายเงินไปแล้วเขาไม่ได้บางคนเนี่ยจ่ายเพราะเท่าไปจากการตรวจสอบสวนไป2ปีมาเนี่ยมีคนจ่ายเงินให้กับขบวนการนี้ 9,000 คนคุณ
0: โอ้โหคุณเงินมันมหาศาลแบบไม่รู้จะยังไง
2: แต่ละคนก็จ่ายราคาไม่เท่ากันตั้งแต่ 300,000 บาทไปจนถึง 900,000 บาท
0: ค่ะ
2: คุณขาถ้าจ่ายทั้งหมด 9,000 คน
0: คูณ
2: มลภาพมูลค่าความเสียหายอ่ะมันถึงพุ่งไปเป็น 4,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็ขยายจนกระทั่งขยายผลไปค้นบ้านพักแถวย่านนนทบุรีแล้วก็ไปเจอข้าราชการรวมตัวกันแก้ข้อสอบแต่ว่าใช้สำเนาแก้นะค
0: ือ
2: เอาสำเนามาแล้วก็มาพิมพ์ใส่คอมเพื่อแก้ผลคะแนนนะเพื่อให้คนที่ตัวที่จ่ายเงินมาจะได้เข้า
0: ได้
2: ร
0: ับ
2: ได้คะแนนว่าผ่านนะคะซึ่งการแก้แก้คะแนนข้อสอบขบวนการทุจริตจะเอาผลคะแนนจากการสอบตัวจริงเนี่ยมาคัดลอกเป็นสำเนาจากนั้นก็จะเอามาเปรียบเทียบกับใบเฉลยเพื่อดูคำตอบที่ถูกต้องแล้วก็จะใช้ปากกาสีแดงเนี่ยขีดลงไปในช่องคำตอบที่ถูกต้องเพื่อเป็นสัญลักษณ์แล้วก็จะนำไปแก้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ก่อนที่จะสแกนสำนวนที่แก้แล้วกลับเข้าไปในระบบ
0: เหมือนทำข้อสอบให้อ่ะให้คะแนนได้
2: ไม่ใช่เกกาโดยเฉพาะบุคคลระดับสูงนะคะของเครือข่ายอย่างนายพิชิตนะที่จ่ายเงินให้ข้าราชการที่เป็น1ใน10ผู้ต้องหาหรือชื่อย่อในฉอฉิ่งนะคะให้เป็นผู้จัดการดูแลเรื่องการประสานรับสำนวนเอกสารการสอบจากสถานที่สอบมายังบริษัทดังกล่าวและกระจายไปยังภาคต่างๆ เพราะฉะนั้นข่าวนี้มันก็เลยว่าเอ๊ะทำไมมีแต่ในส่วนของทางด้านของภาคเหนือหรือเปล่าแล้วทำไมไปเชื่อมโยงกับทางด้านเพชรบุรีคุณคะเขาทำทั่วประเทศนะ แต่เขาแจกเป็นจุดๆไปใครจะเป็นคนตรวจเพราะว่าสอบท้องถิ่นเนี่ยมันก็จะให้แต่ละท้องถิ่นสอบใช่ไหม
0: คะ
2: คะแนนมันก็จะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงจุดนั้นข้อสอบจะอยู่จุดนั้น
0: โอ้โหทำได้หมดนะทุกพื้นที่
2: ขอให้มีเงิน
0: จริงจริง
2: โดยผลสอบจริงๆแล้วเนี่ยบุคคลสำคัญตอนนี้ยังตามอีกคนนึงนะบุคคลเนี้ยเป็นคนที่คอยรวบรวมข้อมูลคะแนนของผู้สอบที่มีการจ่ายเงินและจะคัดลอกใส่แฟชไดร์เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปมอบให้กับบริษัทที่จังหวัดนนทบุรีที่เข้าไปค้นนะคะส่วนตัวเอกสารผลสอบตัวจริงจะถูกเก็บไว้ที่โกดังของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยผลสอบจะเก็บไว้ในโกดังเป็นระยะเวลา2ปีก่อนทำลายทิ้งซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนกฎระเบียบและก็ยอมรับว่าเป็นช่องว่างที่ไม่สามารถที่จะตรวจสอบย้อนหลังภายในปีอื่นได้ด้วยนะคะซึ่งขบวนการดังกล่าวเชื่อว่าทำกันมามากกว่า2ปีโดยดูจากเส้นเงินที่เชื่อมต่อไปยังบุคคลอื่นๆเพราะว่าเส้นเงินหนึ่งของหนึ่งในผู้ต้องหาพบว่าเชื่อมโยงไปถึงปี2567โดยอำนาจหน้าที่ของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาบุคคลที่เกี่ยวข้องฐานความผิดอ้างยี่ซ่องโจรเพราะว่าพฤติกรรมเป็นการรวมตัวกันกระทำความผิดเป็นการทุจริตข้อสอบท้องถิ่นรวมถึงจะดำเนินการกับผู้ที่นำข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยมาเผยแพร่ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ไว้แล้วแต่เรื่องการกระทำความผิดอื่นปปช.จะเป็นผู้ดำเนินการเองแต่หากปปช.จะมอบอำนาจให้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางดำเนินการก็จะอยู่ที่ดุลพินิจของคณะกรรมการปปช.นะคะซึ่งวันนี้ก็มีการประชุมของคณะทำงานนะคะโดยมีพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางประชุมร่วมกับกองปราบปรามค่ะภายหลังการประชุมเมื่อสักครู่นี้เองนะคะพันตำรวจเอกเนติวิทย์ธนาสิทธินิติกุลค่ะผู้กำกับการ2กองบังคับการกองปราบปรามก็บอกว่าเบื้องต้นกรอบการทำงานจะต้องพิจารณาเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้จัดทำ TOR ก็คือผู้จัดทำตาม TOR นะคะก็คือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นโรงพิมพ์ข้อสอบในจังหวัดสมุทรปราการข้าราชการที่ปรากฏในคลิปการจับกุมทั้ง10คนและเรียกผู้เสียหายเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะส่วนกรณีคลิปเสียงหญิงและชายชื่อในกิจและนางส้ม ที่แอบอ้างอยู่ในกระบวนการทุจริตข้อสอบและรู้จักบุคคลระดับสูงเบื้องต้นตำรวจจะตรวจสอบข้อมูลก่อนหากพบว่ามีข้อส่วนเกี่ยวข้องก็จะต้องเรียกมาให้ปากคำซึ่งการเรียกบุคคลใดก็ตามเข้ามาตำรวจจะดำเนินการให้เร็วที่สุดเนื่องจากเป็นคดีที่หลายฝ่ายให้ความสนใจนะคะ
0: แน่นอนต้องเกาะติดเลยล่ะ
2: ต้องเกาะติดเพราะว่านี่ไม่ใช่ทุจริตบาท2บาทนะฮะ
0: มันไม่ธรรมดา
2: ไม่ธรรมดาแล้วแอบอ้างไปถึงเป็นแบบญาติขององคมนตรีไงจริงไม่จริงก็ไม่ใช่ด้วยนะคะก็บอกไม่ใช่ไม่รู้จักแล้วก็พอดีก็ไปพาดพิงไปถึงภรรยาของปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นทั้งที่วันนี้ก็พูดถึงกันค่อนข้างเยอะเลยนะคะก็ทางด้านของพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ก็บอกว่าคณะทำงานเนี่ยได้มีการประสานขอหลักฐานจากปปช.ค่ะพวกหลักฐานที่ยึดได้เช่นกระดาษคำตอบเพื่อนำไปขยายผลนะคะซึ่งปปช.ยินยอมมอบหลักฐานให้นะคะซึ่งคาดว่าในวันจันทร์ที่29มิถุนายนจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมค่ะ
0: ต้องตามทุกวันเลยนะเรื่องนี้
2: ต้องอัปเดตกันเลยทีเดียวนะไม่นับวันอาทิตย์นี้เราเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ด้วยนะโอ้หลายเรื่องอยู่นะคะมาดูกันทางด้านของฝนฟ้าอากาศฝนอย่างที่บ้านเราฝนตกหนักมากเลยอย่างที่แล้วก็มีประกาศฉบับที่1นะเรื่องฝนตกหนักมากในวันที่28มิถุนายนจนถึง1กรกฎาคม28มิถุนายนก็วันเลือกตั้งพอดีเขาก็เลยแนะนำว่าอย่าลืมร่มกันฝนนะนะคะแต่ว่าที่น่าตกใจมากกว่านั้นก็คือในส่วนของญี่ปุ่นค่ะมีพายุ2ลูกที่จอดเคลื่อนเข้าไปนะคะโดยพายุลูกแรกก็คือไต้ฝุ่นแมคลานะคะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือไต้ฝุ่นฮีโกรสนะคะซึ่งเคลื่อนตัวจากมหาสมุทรแปซิฟิกเข้าใกล้ญี่ปุ่นแล้วก็คาดว่าจะขึ้นฝั่งในวันพรุ่งนี้ทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยเกิดฝนตกหนักทั่วทั้งภูมิภาคตะวันตกและตะวันออกของประเทศนะคะสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นได้ออกประกาศเตือนนะคะในวันนี้ค่ะว่าพายุทั้งสองลูกนั้นจะทำให้เกิดฝนตกหนักโดยเฉพาะใกล้กับภูมิภาคอามามิในจังหวัดคาโกมะชิมะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นและอาจจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ภูมิภาคคันโตในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ก่อนที่จะอ่อนกำลังลงกลายเป็นพายุหมุนนอกเขตร้อนหลังจากเคลื่อนตัวเข้าใกล้นะคะซึ่งหน่วยงานได้ย้ำเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมรับมือเอาไว้นะคะแล้วก็เฝ้าระวังดินถล่มน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดนะคะขณะเดียวกันก็มีการเตือนว่าประชาชนมากกว่า2ล้านคนใน13จังหวัดทั่วภูมิภาคคินกิและคิวชูได้รับคำสั่งให้อพยพออกจากพื้นที่หลังจากฝนตกลงมาอย่างหนักตั้งแต่เวลา 7:00 น.ของวันนี้โดยเมืองโกโตะจังหวัดนางาซากิมีปริมาณน้ำฝนสะสมรวมแล้ว600มิลลิเมตรตั้งแต่วันอังคารจนถึงเช้าวันนี้ส่วนที่จังหวัดคุมาโมโตะเมืองอุเรชิโนจังหวัดซากะมีปริมาณน้ำฝนมากกว่า500มิลลิเมตรค่ะแล้วยังมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดพายุรุนแรงทั่วทั้งจังหวัดโอกินาวาและทางภาคตะวันออกของญี่ปุ่นซึ่งพายุไต้ฝุ่นฮิโกสซึ่งไล่ตามหลังเมฆขลามาเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าจะเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือออกนอกชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศแต่ว่าจะทำให้เกิดฝนตกรุนแรงขึ้นในทั้งภูมิภาคโทไกคันโตแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงวันเสาร์นี้นะคะแล้วก็เมฆขลาก็จะมาเจอกันพอดีที่นี่แหละค่ะนัดเจอกันที่ญี่ปุ่น
0: ค่ะนี่ใครจะเดินทางหรือจะไป
2: ต้องตรวจสอบก่อนนะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะเมื่อวานนี้ก็แค่ฝนตกบ้านเรานี่ เพื่อนมาจากเชียงใหม
0: ่
2: มารู้สึกจะมาจากใต้มากกว่าสงขลาอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาลงจอดที่ดอนเมืองปรากฏลงจอดไม่ได้ต้องบินกลับไปที่อุตภาไปพักเครื่องเติมน้ำมันก่อนแล้วก็ต้องรอจนประมาณสักชั่วโมงนึงถึงจะบินจากอุตภากลับมาที่ดอนเมืองได
0: ้
2: นะคะสภาพอากาศแปรปรวนยังไงก็ติดตามสภาพอากาศกันให้ดีด้วยก็แล้วกันนะคะมาล่าสุดนี่มีจากที่เราทราบกันว่ามีการยกย้ายใช่ไหมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะยกย้ายสลับตำแหน่งกันในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะล่าสุดวันนี้ล่ะค่ะเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องนี้แล้วนะคะโดยระบุว่ามีพระบรมราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงมหาดไทยพ้นจากตำแหน่ง2รายนะคะได้แก่นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรพ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้มาดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทยและให้นายโชตินรินทร์เกิดสมพ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะตั้งแต่วันที่25มิถุนายนเป็นต้นไปประกาศณวันที่26มิถุนายนค่ะผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะก็ปิดท้ายกันช่วงนี้เลยเอาแล้วล่าสุดเมื่อกี้นี้ประมาณสัก1ชั่วโมงที่แล้วประมาณ 18:34 นตามเวลาประเทศไทยมีแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 6.7 นะคะในมหาสมุทรแปซิฟิกห่างจากเมืองซารังกานีนะประเทศฟิลิปปินส์เคลื่อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้21กิโลเมตรความลึก66กิโลเมตรนะคะก็เป็นร่องลึกของฟิลิปปินส์ด้วยนะคะก็ยังไม่มีรายงานความเสียหายแต่ว่าฟิลิปปินส์ก็เสียหายเยอะจากแผ่นดินไหวรุนแรงคราวที่แล้วด้วยนะคะก็ตอนนี้เหมือนธรรมชาติลงโทษไงไม่รู
0: ้หลายเรื่องหลายอย่าง
2: มันน่าตกใจมากเลยนะคะก็เป็นเรื่องราวความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงค่ำวันนี้ค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะคุณบุษบง
2: ค่ะเพิ่มเติมค่ะ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: เดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
3: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
4: ชาวกทมฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทมบริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทมจัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
5: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
6: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
5: เขาจะกินปิ้งย่าง
6: แต่เขาจะกินชาบู
5: ปิ้งย่าง
6: ชาบู
5: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
6: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
8: ขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
9: อ่ะดูนี
8: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
9: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
8: โหเร็วจัง
9: บอกแล้วไงไวไหม
10: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อย สอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

มาติดตามจอสอร้อยกันต่อนะคะเดินทางกันในช่วงเย็นวันศุกร์วันนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารไปด้วยกันค่ะมีข้อมูลดีๆจากทางธนาคารออมสินนะคะเป็นสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้น 3.99% ต่อปีค่ะให้บ้านปิดจบทุกภาระการเงินด้วยสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระและกำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นนะคะบ้านช่วยคุณได้ค่ะกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับข้อเสนอพิเศษกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำ3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนและพิเศษยิ่งขึ้นค่ะสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครได้แล้ววันนี้จนถึง30ธันวาคม2569ที่ www.gsb.or.th และธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะคะขอบคุณข้อมูลดีๆจากทางธนาคารออมสินด้วยค่ะเดี๋ยวมาดูเรื่องของสภาพการจราจรนะคะมีทางพิเศษการจนาพิเศษในเส้นทางขาเข้ามุ่งหน้าบางพลีมีปัญหานะคะวนลงบางนาตราดกม.7แล้วก็เข้าไปทางด่านบางแก้วทางพิเศษกาญจนาก่อนถึงเทพารักษ์เนี่ยมีรถกระบะจอดเสียอยู่ที่ช่องทางขวานะคะจุดนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการนะคะใครใช้เส้นทางของทางพิเศษกาญจนาพิเศษในฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าบางพลีตอนนี้กำลังมีปัญหาอยู่นะคะมีตรงก่อนถึงเทพารักษ์จะมีรถกระบะจอดเสียอยู่ที่ช่องทางขวาตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการอยู่นะคะเป็นข้อมูลอัปเดตสำหรับในเส้นทางณช่วงเวลานี้ค่ะเดี๋ยวมาอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะตรงนี้ทางปตท.บริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะคะก็ขอเชิญชวนศิลปินเยาวชนและประชาชนที่สนใจค่ะร่วมส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมปตท.พื้นที่แสดงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยต่อยอดศิลปะสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยในปี2569นี้ในวาระครบรอบ48ปีปตท.เพื่อเป็นการตอกย้ำการสนับสนุนวงการศิลปะมาอย่างต่อเนื่องปตท.จึงได้จัดการประกวดผลงานศิลปะประจำปี2569จำนวน2โครงการรวมทั้งสิ้น48รางวัลมีมูลค่า 1.2 ล้านบาทนะคะประกอบด้วยโครงการที่1นะคะก็คือ PTT Art Awards 2020ค่ะเป็นการประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41จำนวน32รางวัลรวมมูลค่ากว่า 900,000 บาทภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตกำหนดส่งผลงานในวันที่25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569นะคะประเภทผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และสื่อผสมส่วนโครงการที่2ค่ะคือ PTT Digital Arts 2026เป็นการประกวดผลงานศิลปะดิจิทัลจำนวน16รางวัลมีมูลค่ากว่า 270,000 บาทภายใต้หัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตกำหนดส่งผลงานวันที่1ถึง7กรกฎาคม2569นะคะประเภทผลงานก็จะเป็นศิลปะดิจิทัลค่ะทางปตท.ขอเชิญชวนศิลปินและผู้สนใจทุกท่านส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้ง2โครงการข้างต้นโดยจะมีการจัดพิธีมอบรางวัลณ PTT Art Gallery
ณบ้านเจ้าพระยาในช่วงเดือนตุลาคม2569ทางนี้สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยานะคะเป็นอีกกิจกรรมดีๆจากทางปตท.ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะขออัปเดตข้อมูลตรงฉลองกรุงนะคะที่มีเหตุเสาไฟฟ้าล้มนะคะตรงนี้ทางข้อมูลเพิ่มเติมจากทางผอ.การไฟฟ้านครหลวงเขตลาดกระบังนะคะเพิ่มเติมข้อมูลมาบอกว่าทางหน้างานอยู่ระหว่างเร่งเคลียร์เสาไฟฟ้าที่ล้มนะจากประมาณการก็คาดว่ามีเสาไฟฟ้าล้มประมาณ50ต้นขึ้นไปค่ะเป็นเสาไฟฟ้าข้างทางทั้งสองฝั่งเลยนะคะซึ่งทางกองงานแก้ไขไฟฟ้าอยู่ระหว่างการทยอยเข้าพื้นที่ทีละจุดแล้วก็บางจุดก็ยังไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ด้วยอันนี้อัปเดตมาล่าสุดจากทางคุณประสบศรีวิมาท่านผู้อำนวยการไฟฟ้านครหลวงเขตลาดกระบังนะคะก็เรียกว่ากำลังลงพื้นที่แล้วก็เร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วนนะคะอันนี้แจ้งอัปเดตมาล่าสุดสำหรับพื้นที่ของตรงถนนฉลองกรุงที่มีเสาไฟฟ้าล้มนะคะยังไงแจ้งประชาสัมพันธ์ประชาชนที่จะใช้เส้นทางตรงนี้ยังไม่สามารถผ่านได้นะคะยังไงเดี๋ยวจสร้อยจะอัปเดตข้อมูลให้เป็นระยะสำหรับเส้นทางตรงจุดนี้แล้วก็จะมีอุบัติเหตุแจ้งล่าสุดคุณเล็กเอกชัยนะคะแจ้งว่าหน้าสน.จักรวรรดินะคะมีอุบัติเหตุเป็นรถเมย์ปอ.กับรถเก๋งชนกันกีดขวางอยู่ที่ช่องทางขวานะคะรถบนถนนเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะเส้นทางตรงจุดนี้ล่าสุดค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปนารสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้เวลา 10:08 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปนารสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์และท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซ่นโดยเสด็จในการนี้ด้วยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาแล้วส่งพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์สมเด็จพระราชาคณะถวายศีลก่อนเริ่มพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลซึ่งแสดงถึงการทรงเป็นพุทธมามกะทรงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรมและศีลธรรมอันดีงามเมื่อสมเด็จพระราชาคณะถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระก่อนการถวายภัตตาหารเพื่อสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและความเป็นสิริมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตถวายภัตตาหารแด่สมเด็จพระราชาคณะส่วนปิ่นโตภัตตาหารถวายพระสงฆ์นอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลพร้อมด้วยพระอนุวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทรงประเคนและประเคนจนแล้วเสร็จและต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรสิบไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาขึ้นนั่งยังอาจสงฆ์แล้วสวดมาติกาจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงทอดผ้าไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงทอดผ้าไตร12ไตรจนครบ47ไตรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงกราบ
แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดราชสิทธารามสวดพระอภิธรรมพระศพเวลา 7:00 นถึง 17:30 นโดยใช้บทสวดอาทิบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์บทนมัสการบทพระธรรมสังคณีบทพระวิภังปัญจขันธาและบทพระธาตุกถาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 21:00 นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569วันนี้เสนอเป็นวันที่2

สาธารณรัฐฝรั่งเศสนับเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของพระราชวงศ์ไทยด้วยเป็นสถานที่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งพบกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขณะทรงติดตามพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถพระบิดาไปดำรงตำแหน่งอัครราชทูตประจำเดนมาร์กและฝรั่งเศสในปี2491และความสัมพันธ์นี้ได้แนบแน่นยาวนานมาจวบจนปัจจุบันด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ล้วนเคยเสด็จพระราชดำเนินและเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยระหว่างวันที่14มิถุนายนถึง18พฤศจิกายน2503พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรปอย่างเป็นทางการซึ่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในที่หมายของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่11ถึง14ตุลาคม2503โดยประธานาธิบดีชานโดโกแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้จัดเครื่องบินประจำตัวไปรับเสด็จจากกรุงโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์มายังกรุงปารีสและได้รอรับเสด็จที่ท่าอากาศยานออลีและได้จัดงานถวายพระกยาหารอย่างเป็นทางการระหว่างประทับอยู่ณกรุงปารีสได้ส่งวางพวงมาลาณสุสานทหารนิรนามบริเวณประตูชัยกับได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและกิจการต่างๆในกรุงปารีสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอีกหลายครั้งอาทิในปี2534เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรผลงานศิลปะวัฒนธรรมของฝรั่งเศสณพิพิธภัณฑ์หลายแห่งส่วนในปี2538ทรงได้พบกับนางบานาดัตชีรักภริยาของนายชาร์กชีรักประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสณทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสต่อมาเมื่อเดือนเมษายนพุทธศักราช2540ทรงนำผลงานหัตถศิลป์จากลูกหลานชาวนาชาวไร่ที่ได้รับการฝึกฝนจนกลายเป็นช่างฝีมือศิลปาชีพไปจัดแสดงในงานสมบัติศิลป์แผ่นดินไทยณหอไอเฟลกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาไทยสู่สากลให้เป็นที่ประจักษ์ถึงความงดงามประณีตของงานช่างฝีมือไทยและในเดือนตุลาคม2545เสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายประกาศนียบัตรเหรียญทองและโล่เกียรติยศจากสมาคมศิลปวิทยาการและอักษรศาสตร์แห่งประเทศฝรั่งเศสและทรงนำผลงานศิลปาชีพบางส่วนไปจัดแสดงด้วยกับพระราชทานพระราชวโรกาสให้ชุมชนชาวไทยในฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่วนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสมาแล้วหลายครั้งทั้งโดยเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ระหว่างวันที่22ถึง24พฤศจิกายน2524เพื่อทอดพระเนตรการจัดระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆนอกจากนี้ในปี2554ยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมในพิธีถวายปริญญาบัตรในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการออกแบบและตัดเย็บกรุงปารีสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภกินีซึ่งทรงพระปรีชาสามารถด้านภาษาฝรั่งเศส
และทรงมีส่วนสำคัญในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างไทยกับฝรั่งเศสมาโดยตลอดพระชนชีพนอกจากนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชภักกินีซึ่งทรงพระปรีชาสามารถด้านภาษาฝรั่งเศสและทรงมีส่วนสำคัญในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างไทยกับฝรั่งเศสมาโดยตลอดพระชน

0: กระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศโดยเมื่อวันที่4มีนาคม2569สมาคมส่งเสริมเกียรติภูมิฝรั่งเศสได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลส่งเสริมเกียรติภูมิฝรั่งเศสณหอประชุมสมาคมฝรั่งเศสเพื่อเทิดพระเกียรติและเชิดชูพระปรีชาสามารถที่ทรงมีบทบาทสำคัญยิ่งในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสรวมถึงความร่วมมือทางวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างทั้งสองประเทศมาอย่างยาวนานเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงได้รับการถวายรางวัลประกาศกิตติคุณและยกย่องบุคคลผู้อุทิศตนเพื่อต่อต้านมะเร็งแห่งปีคริสตศักราช2020ภายใต้กฎบัตรกรุงปารีสว่าด้วยการต่อต้านมะเร็งของสถาบันมะเร็งนานาชาติแห่งกรุงปารีสรวมถึงได้เสด็จไปทอดพระเนตรวิวัฒนาการด้านการแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ตลอดจนสุขภาพคนและสัตว์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีได้โดยเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสและเสด็จไปส่งร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานรวมถึงทรงเป็นองค์ประธานงานกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์และธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายในงานภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์และบันเทิงไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติระหว่างที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสุริพัฒน์มหาวชรราชธิดาส่งศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เสด็จไปส่งศึกษาดูงานด้านระบบกฎหมายและศาลงานอัยการและงานยุติธรรมที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อทรงเรียนรู้แนวปฏิบัติสากลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบงานยุติธรรมทางอาญาในประเทศไทยส่วนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสนพระทัยด้านศิลปะและการออกแบบโดยได้เสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์และทรงจัดแสดงแฟชั่นโชว์ภายใต้แบรนด์สิริวัณวรีณกรุงปารีสหลายฤดูกาลทั้งยังทรงสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการออกแบบและตัดเย็บกรุงปารีสรวมถึงทรงเข้ารับการศึกษาหลักสูตรทรงม้าเพิ่มเติมณศูนย์ฝึกขี่ม้าเอิร์น JPS โดยล่าสุดทรงเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองเฉลิมฉลองการจัดนิทรรศการราชภัฏราสู่สากล La Most en Majesté Royal Tri-Dress From Tradition to Modernity ไปเมื่อวันที่25มิถุนายน2569กับทรงได้รับการถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลเลจิยงดอนเนอร์ชั้นกรองออฟฟูซีเอด้วยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอุตสาหกรรมแฟชั่นและการออกแบบตลอดจนทรงเผยแพร่ผ้าไทยและชุดไทยในเวทีระหว่างประเทศภายใต้กรอบองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกบทนี้เป็นเพียงบางส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่มีมายาวนานหลายศตวรรษซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มพูนสายสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปหอสมุดแห่งชาติออสเตรียซึ่งเป็นที่ยกย่องว่าเป็นหนึ่งในหอสมุดที่สวยที่สุดในโลกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานณ
2: วันที่24มิถุนายน2569เวลา8:00 น.

0: ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐออสเตรียซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปหอสมุดแห่งชาติออสเตรียนางมีคาเอลาไมแอร์ผู้อำนวยการใหญ่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเจ้าหน้าที่หอสมุดทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกุญแจโบราณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงไขกุญแจประตูโถงแล้วทอดพระเนตรสถาปัตยกรรมและศิลปะการตกแต่งภายในห้องโถงอาทิจิตรกรรมบนโดมกลางผลงานชิ้นเอกของนายแดเนียลเกรนภาพจิตรกรรมนี้เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระจักรพรรดิคาร์ลที่6โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างหอสมุดแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังโฮฟบวกเมื่อปีพุทธศักราช1911เพื่อเป็นหอพระสมุดแห่งราชสำนักหนังสือเดิมเป็นของดยุคอัลเบรกที่3แห่งราชวงศ์ฮับบูร์กเช่นหนังสือเกี่ยวข้องกับศาสนาปรัชญาทางศาสนาและคัมภีร์ไบเบิลต่อมาเริ่มมีหนังสือหลากหลายประเภทกว่า 200,000 เล่มจัดพิมพ์ระหว่างปี2043ถึง2393ห้องสมุดตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อกช่วงปลายที่หรูหราอลังการวาดภาพบนเพดานและฝาผนังที่เสมือนจริงรวมทั้งวาดภาพนักวิชาการที่มีชื่อเสียงจึงได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในหอสมุดที่สวยที่สุดในโลกภายในห้องสมุดมีรูปสลักหินอ่อนของพระจักรพรรดิคาร์ลที่6ผลงานของนายอันโตนิโอคาราดินีศิลปินประจำราชสำนักเมื่อจักรวรรดิออสเตรียล่มสลายและสถาปนาเป็นสาธารณรัฐออสเตรียในปี2463หอพระสมุดเปลี่ยนชื่อเป็นหอสมุดแห่งชาติออสเตรียห้องสมุดนี้ไม่ถูกทำลายจากสงครามบูรณะซ่อมแซมเป็นระยะจึงยังคงงดงามหนังสือเก่าเหล่านี้ประชาชนเข้ามาอ่านค้นคว้าได้เมื่ออ่านหนังสือจะมีผู้คุม2คนเพื่อป้องกันไม่ให้หนังสือถูกทำลายเสียหายทอดพระเนตรวัตถุและหนังสือพิเศษซึ่งหอสมุดแห่งชาตินำมาจัดแสดงเป็นการเฉพาะเช่นภาพวาดสถานที่ต่างๆในประเทศไทยเช่นวัดอรุณราชวรารามวัดกัลยาณมิตรสภาพบ้านเรือนไทยในกรุงสยามเมื่อครั้งศตวรรษที่18ในการนี้พระราชทานหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยให้ห้องสมุดอาทิพระราชนิพนธ์เรื่องปราสาทพนมรุ้งและจารึกที่ปราสาทพนมรุ้งและทอดพระเนตรนิทรรศการชั่วคราว The Global Power of Love A Journey Through the Centuries แสดงเรื่องราวความรักลักษณะต่างๆเช่นความรักพระผู้เป็นเจ้าความรักกับความตายความรักกับกฎหมายความรักกับครอบครัวความรักในวรรณคดีและความรักที่ไม่สมหวังความรักกับความเมตตากรุณามีคำบรรยายและมีหนังสือต่างๆอยู่ในตู้ใต้คำบรรยายการเข้าห้องสมุดมีข้อดีคือสามารถพัฒนาข้อดีของตัวเองได้และจัดการกับข้อเสียของตัวเองเป็นศูนย์รวมของวิทยาการต่างๆถ้าไม่มีตำราที่ผู้รู้ค้นคว้าไว้จากนั้นทรงพระดำเนินไปโบสถ์ออกัสตินเนอร์เคเชอร์กรุงเวียนนาเป็นโบสถ์ประจำราชสำนักของราชวงศ์ฮัมบูร์กมาเกือบ300ปีหัวใจของกษัตริย์หลายพระองค์ถูกเก็บไว้ในห้องใต้ดินภายในกำแพงโบสถ์สำหรับจุดเด่นของโบสถ์แห่งนี้คืออนุสรณ์หินอ่อนที่สร้างถวายแด่อาร์ชดัชเชสมาเรียคริสตินอันโตนิโอคาโนวาประติมากรชาวอิตาลีเป็นผู้แกะสลักตามรับสั่งของอัลเบิร์ตแห่งอัลเบอร์ตินาพระสวามีของพระองค์สร้างเสร็จในปี2348เป็นศิลปะยุคนีโอคลาสสิกที่มีความเรียบง่ายมีรูปปั้นที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของคุณธรรมประเภทต่างๆของศาสนาคริสต์เช่นรูปปั้นที่พยุงคนชราแสดงถึงความเมตตากรุณาที่มีต่อเพื่อนมนุษย์เวลา 9:30 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์ลูกโลกนายนิโคลัสโชเบสเบรเกอร์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ลูกโลกเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพิพิธภัณฑ์ลูกโลกนี้เป็นส่วนหนึ่งของหอสมุดแห่งชาติออสเตรียเป็นพิพิธภัณฑ์ลูกโลกแห่งเดียวในโลกตั้งอยู่ในพระราชวังมอลลาดเปิดเมื่อปี2499เป็นศูนย์รวมของลูกโลกจำลองท้องฟ้าดวงจันทร์และดาวเคราะห์ต่างๆรวมถึงเครื่องมือทางดาราศาสตร์มากกว่า820ชิ้นที่ห้องรวบรวมลูกโลกคู่ในหนึ่งชุดจะมีลูกโลกจำลองแผนที่โลกและลูกโลกจำลองแผนที่ดาวและจักรวาลจัดแสดงคู่กันรวมทั้งข้อมูลการผลิตลูกโลกที่โถงทางเดินมีจิตรกรรมฝาผนังและเพดานเป็นสถาปัตยกรรมบาร็อกผลงานของกลุ่มช่างฝีมือเอกประจำราชสำนักเวียนนายุคบาร็อกในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่17รวมทั้งจัดแสดงเครื่องจำลองระบบสุริยะกลไกเฟืองทองเหลืองโบราณที่จำลองการโคจรของโลกและดวงจันทร์รอบดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ทั้งหมดในระบบสุริยะจักรวาลห ห้องจัดแสดงลูกโลกยุคแรกเริ่มในยุคบุกเบิกทางภูมิศาสตร์ศตวรรษที่16ถึง17อาทิลูกโลกคู่ของนายเจราดูสเมอร์คาเตอร์ปี2084และ2094และลูกโลก2ลูกที่พิพิธภัณฑ์นำมาจัดแสดงเป็นการเฉพาะได้แก่ลูกโลกจำลองแผนที่โลกของนายเจมมาฟรีซิอัสปี2079นักคณิตศาสตร์และแพทย์ประจำราชสำนักของพระจักรพรรดิคาร์ลที่5เป็นลูกโลกที่เก่าแก่ที่สุดที่อนุรักษ์ไว้ในออสเตรียบนลูกโลกแสดงเส้นทางการเดินเรืออ้อมโลกเป็นครั้งแรกของนายเฟอร์ดินานด์มาเจลลันลูกโลกจำลองแผนที่โลกที่เก่าแก่ที่สุดที่ผลิตในทวีปเอเชียสร้างเมื่อศตวรรษที่17ที่หอดูดาวกรุงปักกิ่งภายใต้คำแนะนำของคณะมิชชันนารีเยซูอิตจากยุโรปห้องจัดแสดงลูกโลกสมัยใหม่และลูกโลกเฉพาะทางจัดแสดงลูกโลกสมัยใหม่และลูกโลกที่ผลิตขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทางในศตวรรษที่19และ20อาทิลูกโลกจำลองดวงจันทร์และลูกโลกจำลองดาวอังคารการได้รู้จักแผ่นดินนอกเหนือจากที่ตนเองเกิดและใช้ชีวิตเห็นว่าโลกกว้างใหญ่มีกำลังอำนาจที่จะอำนวยประโยชน์ได้มากทำให้คนสนใจที่จะเขียนแผนที่เพื่อขยายขอบเขตและการคมนาคมพัฒนาพาหนะเก็บตัวอย่างสิ่งต่างๆที่น่าสนใจเมื่อมีความรู้ว่าโลกกลมทำให้ความคิดขยายขึ้นมีการเดินทางการพบปะสังสรรค์ทางวัฒนธรรมความคิดเรื่องการสร้างลูกโลกจึงเกิดขึ้นซึ่งไม่ตรงกับความกลมกลืนของโลกแนวคิดเรื่องการแสวงหาทรัพยากรการหาที่ดินวิชาการเช่นพฤกษศาสตร์สัตวศาสตร์รวมทั้งการเก็บรวบรวมของแปลกใหม่ทำให้เกิดพิพิธภัณฑ์ลักษณะต่างๆอีกลักษณะหนึ่งคือเรื่องเกี่ยวกับโลกกับระบบสุริยะระบบจักรวาลฤดูกาลการขึ้นการตกของพระอาทิตย์ข้างขึ้นข้างแรมรวมทั้งการเดินเรือต้องอาศัยการสังเกตดวงดาวบนท้องฟ้าทำให้มีลูกโลกที่แสดงดวงดาวต่างๆซึ่งกล่าวได้ว่ามีลูกโลกแสดงแผ่นดินและมีลูกโลกแสดงฟากฟ้าลูกโลกแต่ละสมัยบันทึกประวัติศาสตร์ไปต่างๆกันเพราะฉะนั้นการที่โลกเจริญขึ้นมาได้เพราะการมองเห็นลูกโลกจากนั้นทรงพระดำเนินไปพิพิธภัณฑ์ภาษาเอสเปรันโตนายแบรนฮาร์ททวีเดอร์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ภาษาเอสเปรันโตเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเป็นส่วนหนึ่งของหอสมุดแห่งชาติออสเตรียทำงานร่วมกับภาควิชาภาษาประดิษฐ์ของหอสมุดเวียนนาจะแสดงความเป็นมาของภาษาเอสเปรันโตซึ่งเป็นภาษาประดิษฐ์สากลดร.ลุดวิกซาเมนโฮปจากสุแพทย์ชาวยิวที่เติบโตและใช้ชีวิตในประเทศโปแลนด์คิดค้นขึ้นเมื่อปี2430เป็นการสร้างภาษากลางให้ทุกคนคุยกันเข้าใจคำว่าเอสเปรันโตมาจากนามปากกาของดร.ลุดวิกว่าดร.โรเอสเปรันโตแปลว่าคุณหมอผู้มีความหวังการคิดค้นภาษานี้ขึ้นเพื่อใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลเชื่อมต่อผู้คนทั่วโลกให้สื่อสารกันได้ง่ายขึ้นและลดความเหลื่อมล้ำทางภาษามีไวยากรณ์ง่ายผันคำตามรูปแบบตายตัวการสะกดคำการอ่านออกเสียงตรงตามตัวอักษร 100% คำส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากกลุ่มภาษาโรมันส์และภาษาเยอรมันเป็นหลักองค์การยูเนสโกรับรองและสนับสนุนภาษาเอสเปรันโตอย่างเป็นทางการมองว่าเอสเปรันโตเป็นภาษาผู้ช่วยระหว่างประเทศที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมและการศึกษาเท่านั้นไม่ได้นำมาใช้ในระบบปฏิบัติการขององค์กรภาษาเอสเปรันโตเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพยายามของมนุษย์ที่จะแก้ปัญหาเรื่องการสื่อสารซึ่งสามารถแก้ได้สำเร็จบางส่วนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรีย
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจต่างๆดังนี้
2: วันนี้เวลา 11:48 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จออกณวังสุโขทัยพระราชทานพระวโรกาสให้นายชองโกปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยซึ่งเคยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อถวายอักษรสารตราตั้งณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเมื่อวันที่27มกราคม2567เฝ้ากราบทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในการนี้นางมาริโกปวงเบิร์ฟภริยาเอกอัครราชทูตและนายสรัญเจริญสุวรรณผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศร่วมเฝ้าด้วยจากนั้นเวลา 13:42 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังหน้าอาคารที่ประทับหน่วยม้าทรงประจำพระองค์กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เขตพญาไท ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงวางพวงมาลัยแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาหน่วยม้าทรงประจำพระองค์เป็นหน่วยเฉพาะกิจของกองทัพบกตั้งขึ้นตามพระบรมราชองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่9พฤษภาคม2543เพื่อเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการถวายงานด้านการทรงม้าแด่พระบรมวงศานุวงศ์โดยพระราชทานโครงสร้างการจัดหน่วยให้กองทัพบกบรรจุกำลังพลในลักษณะบัญชีบรรจุกำลังตามขีดความสามารถมาช่วยราชการมีผู้บังคับหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ปกครองบังคับบัญชาเริ่มแรกมีภารกิจในการถวายงานด้านการทรงม้าแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาซึ่งพระราชทานพระอนุญาตให้ใช้พระนามพอประกอบนามหน่วยเป็นสัญลักษณ์ของหน่วยต่อมาวันที่16ธันวาคม2555พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้โอนสายการบังคับบัญชาถวายงานด้านการทรงม้าแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในโอกาสที่ทรงม้ากีฬาที่หน่วยเป็นประจำโดยโปรดให้ใช้พระนามสร.ประกอบนามหน่วยเป็นสัญลักษณ์หน่วยโดยใช้ชื่อเต็มว่าหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโอกาสนี้มีพระดำรัสถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาจากนั้นเสด็จไปยังหน้าอาคารที่ประทับทรงวางช่อดอกไม้ถวายความอาลัยที่หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการที่จัดแสดงพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาในโอกาสต่างที่เกี่ยวกับหน่วยม้าทรงรวม5ภาพโดยเริ่มจากพระรูปที่ทรงฉายร่วมกับคณะนายทหารสังกัดหน่วยม้าทรงเมื่อปี2543พระรูปคณะทรงตรวจพื้นที่และความเรียบร้อยของการก่อสร้างตำหนักและคอกม้าทรงคอกแรกร่วมกับผู้ออกแบบเมื่อปี2541และอีกหนึ่งภาพประวัติศาสตร์คือภาพที่ทรงใช้ร่วมกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเมื่อครั้งเสด็จไปทรงเปิดและทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess Cup Thailand 2019ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานคณะอำนวยการจัดการแข่งขันและเป็นปีแรกที่ได้รับการรับรองจากสมาพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาตินอกจากนี้ยังจัดแสดงถ้วยรางวัลอานม้าทรงประจำพระองค์เมื่อครั้งทรงม้ากีฬาปี2538ถึง2544และฉลองพระองค์ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงมีส่วนสำคัญในการผลักดันและพัฒนากีฬาขี่ม้ามาอย่างต่อเนื่องโดยทรงสนับสนุนและวางรากฐานสำคัญให้กับการพัฒนากีฬาชนิดนี้ในหลายมิติทั้งด้านการแข่งขันการพัฒนาบุคลากรองค์ความรู้และสวัสดิภาพของม้าอันเป็นคุณูปการที่ยังคงส่งผลต่อวงการกีฬาขี่ม้าไทยมาจนถึงปัจจุบันที่สำคัญยังทรงเป็นแรงบันดาลพระทัยแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสนพระทัยกีฬาขี่ม้าตามอย่างพระเชษฐภคินีก่อนจะทรงพัฒนาพระอัจฉริยภาพและก้าวขึ้นสู่การเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยในเวลาต่อมา
1: พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569วันนี้เวลา 17:39 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครในการพิธีบำเพ็ญพระกุศลตามพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระพระดำริให้ปรับการฉลองพระชนมายุครบ99ปีเป็นการถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาและมีพระบัญชาโปรดให้พระภิกษุสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายพระกุศลภายหลังทำวัดค่ำเป็นประจำทุกวันสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และเป็นพระองค์แรกในรัชกาลปัจจุบันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงเป็นพระเถระผู้เจริญยิ่งด้วยพรรษายุการสมบูรณ์ด้วยศีลสมาจารวัดทรงมั่นคงในเนกขัมมะทรงดำรงมั่นในไตรสิกขาและมีพระจริยาสำรวมในศีลแห่งบรรพชิตทั้งนี้นับตั้งแต่ผนวดสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงศึกษาพระปริยัติธรรมและพระธรรมวินัยตลอดจนการปฏิบัติทั้งขันธธุระและวิปัสสนาธุระอย่างเคร่งครัดเจริญตามวิถีแห่งพระบุรพาจารย์มาโดยตลอดที่ผ่านมาได้ประทานพระอนุเคราะห์แก่พระสงฆ์สามเณรตลอดจนประทานพระอุปถัมภ์แก่พุทธบริษัททรงปฏิบัติพระกรณียกิจอันเป็นประโยชน์แก่การพระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนอย่างต่อเนื่องทรงเป็นที่เคารพสักการะของคณะสงฆ์ทุกนิกายทั่วสังคมณฑลตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่าภายหลังเสร็จสิ้นพิธีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีประทานที่ดินแก่โรงพยาบาลในพระนามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 99 พรรษาเพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงบาทเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 99 พรรษาวันคล้ายวันประสูติ 26 มิถุนายน 2569วันนี้เวลา 7:30 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณบริเวณลานหน้าพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามในโอกาสที่รัฐบาลโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 99 ปีวันคล้ายวันประสูติ 26 มิถุนายน 2569ในการนี้ทรงปราดพระสงฆ์จำนวน108รูปซึ่งเป็นพระสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 99 พรรษาเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้หลักธรรมและนำไปเผยแผ่แก่สาธารณชนอันเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงโดยโครงการดังกล่าวสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระ
3: สังฆราชุปถัมภ์ในการอุปสมบทระหว่างวันที่13ถึง29มิถุนายน2569และพระดำริให้ปลัดกิจกรรมฉลองพระชนมายุเป็นการอุปสมบทถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาและมีพระบัญชาโปรดให้พระภิกษุในโครงการสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายพระกุศลภายหลังทำวัดค่ำเป็นประจำทุกวันพระอนุวงศ์เสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทาน

0: พสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสจำนวน8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพสำหรับพระพิธีธรรมพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงพระอารามละสี่รูปพระพิธีธรรมมีพัดประจำตำแหน่งใช้ตั้งตรงหน้าเวลาสวดมีจำนวน4ด้ามเรียงตามลำดับศักดิ์คือสีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินและสีเขียวเวลา 17:00 น.หม่อมเจ้าที่คำผ่อนยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดราชสิทธารามจำนวน8รูปพระอภิธรรมแปลว่าธรรมอันประเสริฐธรรมอันยิ่งธรรมที่อยู่แท้จริงปราศจากสมมุติเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกการสวดพระอภิธรรมสอนให้ผู้ฟังพิจารณาและเห็นสัจธรรมหรือความจริงของชีวิตที่ว่าไม่มีใครหลีกหนีความตายได้พ้นทั้งยังเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับด้วยและในเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาสำหรับการสวดพระอภิธรรมเป็นการนำเอาพระอภิธรรมปิฎกซึ่งเป็นหนึ่งใน3หัวใจแห่งพระไตรปิฎกได้แก่พระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกทั้งนี้พระอภิธรรมปิฎกมี 42,000 พระธรรมขันธ์แบ่งออกเป็น7คัมภีร์เรียกว่าพระอภิธรรม7คัมภีร์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6วันนี้ที่วัดหงรัตนารามเขตบางกอกใหญ่นายเจรายุอิสรางกูณอยุธยาองคมนตรีเป็นประธานพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6ซึ่งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคตรนครปฐมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่25มิถุนายนถึง25กรกฎาคม2569เพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและเพื่อพัฒนาความรู้และคุณภาพพระสงฆ์ให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนสำหรับกิจกรรมในโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นการปฏิบัติกรรมฐานทั้งสมถะและวิปัสสนาอันเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนามีพระภิกษุเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน74รูปซึ่งจะเป็นผู้ทำหน้าที่เผยแผ่การปฏิบัติธรรมและศาสนทายาทสืบทอดพระสัทธรรมให้ดำรงมั่นคู่สถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ต่อไปองคมนตรีติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านสากลสันกำแพงอำเภอแม่ออนตามพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ที่น้ำพุร้อนสันกำแพงอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำพุร้อนสันกำแพงอำเภอแม่ออนตามพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมนวดไทยโพล้านนาซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางถ่ายทอดองค์ความรู้การนวดไทยตามอัตลักษณ์ล้านนาที่ถูกต้องรวมถึงพัฒนาหลักสูตรนวดไทยโพล้านนาและยกระดับทักษะฝีมือบุคคลในพื้นที่สู่ความเป็นมืออาชีพระดับสากล ซึ่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเริ่มกับคณะกรรมการหมู่บ้านสากรสันกำแพงอำเภอแม่ออนตามพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่องค์การเภสัชกรรมและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จัดการหลักสูตรนวดไทยโพล้านนาจำนวน450ชั่วโมงเป็นรุ่นแรกระหว่างวันที่11พฤษภาคมถึง5สิงหาคม2569ทั้งนี้ในการอบรมครอบคลุมทั้งวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์แผนไทยการบริหารจัดการสปาและน้ำพุร้อนศาสตร์การนวดไทยและอัตลักษณ์ล้านนาวารีบำบัดสุขนทบำบัดและอาหารเพื่อสุขภาพโดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน30คนนอกจากนี้การอบรมดังกล่าวยังได้ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศเพื่อการปฏิบัติงานตลอดจนข้อกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและสปาในระดับสากลในช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงครั้งที่1ทับ2569โดยมีระเบียบวาระการประชุมต่างๆเช่นความคืบหน้าการพัฒนาตามแผนแม่บทการพัฒนากิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงอำเภอแม่อ่อนตามพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่แบ่งเป็น3ระยะประกอบด้วยระยะที่1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกระยะที่2การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อยกระดับการให้บริการกิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนและระยะที่3การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระยะที่1เป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อให้เป็นต้นแบบน้ำพุร้อนในประเทศไทยคณะบุคคลและองค์กรต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 8:00 น.องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายจังหวัดหนองคายสมาคมผู้ปกครองและครูเซนต์คาเบรียลมนุษยสัมพันธ์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถครอบครัววงศ์ถาวรกิจและครอบครัวเริงประเสริฐวิทย์และบริษัทโรงสีเอกไรซ์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนางนงกรุงเทพมหานครวัดพายัพจังหวัดนครราชสีมาวัดบางกล้วยวัดตรีจินดาวัฒนารามวัดกลางเหนือและวัดรามแก้วจังหวัดนครศรีธรรมราชสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระศรีวชิรานุวัตรวัดพายัพจังหวัดนครราชสีมาแสดงพระธรรมเทศนาปันทิตกถาว่าด้วยการยกย่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นบัณฑิตหรือผู้มีปัญญาทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ประสบนิกรและพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งใหญ่และต่อเนื่องมายาวนานเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแล้วถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปเสร็จแล้วพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นจังหวัดอุดรธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดตาลล้อมวัดราชสโมสรวัดนาเขื่อนวัดต้นสนวัดช่องลมวัดมาคล้าวัดบางเป้งจังหวัดชลบุรีวัดหนองกะขะวัดหนองปรงจังหวัดปทุมธานีและวัดจันทเขมจังหวัดจันทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น. จังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชศรัทธาธรรมจังหวัดสุโขทัยวัดพญาภูวัดพระธาตุช้างคำวัดบุญยืนวัดธงน้อยจังหวัดน่านวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกและวัดหัวลำโพงกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวช.โรงเรียนนานาชาติไทยจีนบริษัทชับไลฟ์อินชูรันจำกัดมหาชนและสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอันหนึ่งวันนี้เวลา 19:00 น.กระทรวงอุตสาหกรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปสวดพระอภิธรรมประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมใจเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิจังหวัดปทุมธานีสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและเหล่ากาชาดอำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกส่วนนักเรียนนักศึกษาสามารถสวมเครื่องแบบแสดงความอาลัยได้ตามระเบียบของสถานศึกษาจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนสวัสดีค่ะ
1: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานเชลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on Mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
1: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
2: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
3: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
1: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
4: ตรวจวินิจฉัยด้วยสลิปเทสสิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
4: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมายสลิปเทสย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
5: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
6: ่
5: ะ
6: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
5: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอดแจ็คสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกดเอสโอเอสแจ็คสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
7: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
5: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
6: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา21นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับหลายพื้นที่ในกรุงเทพรับแจ้งเหตุฝนตกหนักลมพัดแรงป้ายโฆษณาขนาดใหญ่และเสาไฟฟ้าล้มและ DSI ออกหมายเรียกภาวุธและฟิล์มรัฐภูมิเข้าให้ข้อมูลคดีหลอกลงทุน Forex ย้ำอย่างไม่มีการดำเนินคดีกับบุคคลใดสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟั

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
3: DSI ออกหมายเรียกภาวุธและฟิล์มรัฐภูมิเข้าให้ข้อมูลคดีหลอกลงทุน Forex ต้นเดือนกรกฎาคมหลังพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงอย่างเป็นเพียงการเชิญในฐานะพยานยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาหรือออกหมายจับคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
4: ความคืบหน้าคดีหลอกลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือ Forex ล่าสุดกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ออกหมายเรียกนายภาวุธส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเข้าให้ปากคำในฐานะพยานในวันที่2กรกฎาคมนี้หลังพบเส้นทางการเงินจากบริษัทเทคโนโลยีแห่งหนึ่งโอนเงินรวม28ล้านบาทเข้าบัญชีส่วนตัวในวันเดียวกันโดยพนักงานสอบสวนเตรียมสอบถามที่มาของธุรกรรมทางการเงินดังกล่าวพร้อมให้ชี้แจงและแสดงหลักฐานหากอ้างว่าเป็นรายได้จากการเทรดทองคำรวมถึงตรวจสอบความเชื่อมโยงกับบริษัทต่างๆที่ปรากฏในเส้นทางการเงินของคดีและกรณีการร่วมประชาสัมพันธ์บริษัท QRS Global ในอดีตขณะเดียวกันDSIยังออกหมายเรียกนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือฟิล์มนักแสดงชื่อดังเข้าให้ข้อมูลในฐานะพยานเช่นกันหลังพบความเชื่อมโยงทางการเงินกับบริษัทโบรกเกอร์สองแห่งคือบริษัท Eternalจำกัดและบริษัท SFM โดยเปิดโอกาสให้ประสานขอเข้าพบได้ก่อนกำหนดหรือเลื่อนนัดได้ตามความเหมาะสมอย่างไรก็ตามพนักงานสอบสวนยืนยันว่าการออกหมายเรียกในครั้งนี้เป็นเพียงการเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงในฐานะพยานเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเท่านั้นโดยขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาหรือออกหมายเรียกผู้ต้องหาในคดีหลอกลงทุน Forex แต่อย่างใดพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
3: เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่สายจังหวัดเชียงรายตรวจยึดธนบัตรไทยมูลค่ารวมกว่า23ล้านบาทหลังหนุ่มเมียนมาพยายามลักลอบขนข้ามแดนชายแดนไปยังฝั่งเมียนมาคุณชัชวันวังที่ยองรายงานครับ
5: เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่สายประจำด่านพรมแดนแม่สายท่าขี้เหล็กสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายได้ทำการตรวจค้นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลติดแผ่นป้ายทะเบียนประเทศเมียนมามีชายชาวเมียนมาอายุ31ปีเป็นผู้ขับขี่จากฝั่งอำเภอแม่สายจะข้ามไปยังฝั่งท่าขี้เหล็กของเมียนมาจากการตรวจค้นกล่องกระดาษที่บรรจุอาหารประเภทปลาเส้นและมันฝรั่งจำนวน2กล่องซึ่งวางอยู่ภายในรถพบธนบัตรไทยฉบับละ 1,000 บาทจำนวน23มัดรวม23ล้านบาทและธนบัตรที่แยกไว้อีก23ฉบับจำนวน 23,000 บาทรวมมูลค่าธนบัตรทั้งหมด 23,23,000 บาทจึงควบคุมชายชาวเมียนมามาสอบสวนพบว่าไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินและไม่ได้แจ้งต่อพนักงานศุลกากรในการนำเงินตราไทยออกนอกราชอาณาจักรเจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจยึดของกลางและควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปชัชวาลวังที่ยองรายงาน
3: และเมื่อช่วงเย็นวันนี้นะครับหลังมีฝนตกหนักลมพัดแรงในหลายพื้นที่มีรายงานรับแจ้งอุบัติเหตุหลายจุดอาทิศูนย์พระราม199รับแจ้งเหตุเสาไฟฟ้าล้มหลายต้นบริเวณถนนฉลองกรุงช่วงซอยฉลองกรุง45เขตลาดกระบังกรุงเทพด้วยเสาไฟฟ้าที่ล้มลงมาทับไปบนรถยนต์หลายคันมีผู้บาดเจ็บเบื้องต้น3คนโดยเสาไฟฟ้าที่ล้มยังกีดขวางช่องทางทำให้รถไม่สามารถสัญจรผ่านได้รวมทั้งมีไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างซึ่งการไฟฟ้านครหลวงอยู่ระหว่างเร่งระดมเจ้าหน้าที่เข้าแก้ไขนอกจากนี้ได้รับแจ้งเหตุป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ล้มทับร้านอาหารบริเวณซอยสุขสวัสดิ์26แขวงบางประกอบเขตราชบูรณะตรวจสอบพบว่าป้ายโฆษณามีขนาด 25x30 เมตรล้มทับร้านอาหารเสียหายทั้งร้านแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ
6: เพราะยาเสพติดไม่ได้ทำร้ายแค่ผู้เสพแต่กำลังทำลายความสุขของคนในครอบครัวและชุมชนรอบข้างหากคุณพบเห็นเบาะแสหรือมีคนใกล้ชิดที่กำลังหลงผิดและต้องการโอกาสในการเริ่มต้นใหม่แจ้งสายด่วนปปส. 1386พลังของคุณหยุดยาเสพติดได้
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา22นาฬิกาอิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจร
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

พัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: มาติดตามจอสร้อยกันต่อนะคะเดินทางในค่ำวันนี้มีแจ้งรายงานอุบัติเหตุบนทางพิเศษมาค่ะเดี๋ยวขอไปตรวจสอบข้อมูลกับทางคุณวิชากรเศรษฐกิจจากทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณรัศมีมาและผู้ฟังจอสร้อยท่านครับ
0: ค่ะมีเหตุเหรอคะตอนดึกนี้ค่ะ
1: เหตุเกิดประมาณเวลา19.40 นครับตั้งแต่ทุ่ม40
0: ค่ะ
1: รับแจ้งเบื้องต้นเป็นรถบรรทุกนะครับแล้วก็6ล้อมีโรคประจำตัวแล้วก็ทำให้เฉียวทำให้เผลอแบบว่าหลับไปครับเฉียวชนรถจำนวนหลายคันครับ
0: ค่ะค่ะ
1: เบื้องต้นรับแจ้งประมาณ6คันครับที่เฉียวชนกันแล้วก็ผู้ขี่ที่เป็นโรคประจำตัวครับกู้ชีพโรคกระตันยูนำส่งรอพอเปาโลเรียบร้อยแล้วครับ
0: ค่ะจุดเกิดเหตุอยู่ตรงไหนนะคะเนี่ย
1: จุดนี้คือกม18400ที่มุ่งหน้าไปบางแก้วที่มาจากสุขสวัสดิ์อะครับทางแถวทางร่มปู่เจ้าพอดีครับ
0: อ๋อค่ะ
1: ทางร่มปู่เจ้าที่จะมุ่งหน้าไปปากน้ำ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะแล้วตอนนี้เป็นไงบ้าง
1: ตอนนี้การจราจรค่อนข้างหนาแน่นครับท้ายสะสมจนถึงบริเวณสาย37ละครับทะลุไปจนถึงกม7ของสาย37ครับท้ายแถวสะสมประมาณตั้งแต่จุดเกิดเหตุไปจนถึงสาย37ก็ประมาณ10กิโลแล้วครับตอนนี้ระ
0: ยะทาง
1: ประ
0: มาณยาวมากค่ะยังแต่ยังผ่านได้ใช่ไหมคะ
1: ก็ยังเคลื่อนตัวได้ครับผมตามตอนนี้นำเข้าซ้ายหมดแล้วครับแล้วก็ตอนนี้กลางขวาแล้วก็ช่องซ้ายสามารถเคลื่อนตัวได้แล้วครับแต่ที่จะมาจากปู่เจ้านะครับก็ต้องเบี่ยงออกมาทางขวาแล้วครับคุณรัศมีมา
0: ค่ะค่ะ
1: คือตรงนั้นเป็นจุดเบี่ยงพอดีด้วยจุดตัดพอดี
0: ค่ะแต่ปริมาณรถก็ยังเยอะอยู่นะคะตอนนี้ค่ะ
1: ครับสะสมครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็ท้ายสะสมจนถึงบริเวณทางลงบางเมืองเช่นเดียวกันครับก็เยอะอยู
0: ่ค่ะ
1: ฝั่งตรงกันข้ามอะครับ
0: ฝั่งตรงข้ามจอดดูเหรอคะหรือยังไง
1: ติดชะลอดูครับ
0: อ๋อก็คือไม่ได้มีอะไรขวางแต่ชะลอดู
1: ไม่มีอะไรขวางครับ
0: ยังไงขอความร่วมมือด้วย
1: สะสมครับ
0: นะคะถ้าฝั่งตรงข้ามนี่ขอว่าอย่าชะลอดูส่วนฝั่งที่มีเหตุเนี่ยผ่านได้1ใช่ไหมคะ1ช่องทางหรือยังไง
1: 3ตอนนี้3แล้วคร
0: ับ อ๋อโอเคตอนนี้ได้3แล้วนะคะก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆใช่มั้ยคะตอนนี้เรื่องของปริมาณรถ
1: ครับน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี
0: ้ค่ะแล้วจะสามารถ
1: เริ่มหลายแล้วครับ
0: จะยกพ้นกีดขวางมั้ยคะหรือว่าต้องทำยังไงต้องปิดถนนอะไรอีกรอบมั้ยคะ
1: ตอนนี้ยังไม่ได้ปิดนะครับ
0: ค่ะค่ะแต่แอบข้างทางแล้ว
1: ใช่ครับแอบปลายทางเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ทั้งหมดครับ
0: ค่ะก็คือผ่านตอนนี้ก็คือดีขึ้นแล้วล่ะเดี๋ยวก็ใจเย็นๆเดี๋ยวสักพักน่าจะหมดใช่ไหมคะตอนนี
1: ้ใช่ครับสักพักครับเพราะว่าเป็นจุดตัดแล้วก็เป็นช่วงสะพานด้วยครับทำให้รถชะลอตัวยาวอยู่ครับตอนนี
0: ้ค่ะได้ค่ะก็มีท้ายแถวค่ะ
1: ครับ
0: งั้นก็เดี๋ยวตอนนี้แล้วอย่างผู้บาดเจ็บหรืออะไรตอนนี้เคลียร์หมดแล้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
1: รับแจ้งเบื้องต้นมีชายที่เป็นรถบรรทุกที่มีโรคประจำตัว
0: คนเดียว
1: พอเปาโลเรียบร้อยครับ
0: โอเคค่ะที่เหลือก็เป็นแค่เฉียวชนไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: ไม่ได้รุนแรง
1: เฉียวชนแล้วครับเป็นคู่กรณีครับ
0: ได้ค่ะได้ก็เดี๋ยวแล้วจุดอื่นๆล่ะคะคืนนี้มีปัญหาไหมคะดึกนี้
1: ก็มีของเฉลิมมหานครครับที่ว่ามุ่งหน้าไปทางบางนาก็ยังรถยังมากอยู่ครับตอนนี้ตรงช่วงลาดปันไก่ครับแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงบริเวณทางขึ้นท่าเรือ2ครับผ่านพ้นทางวันมาลงแล้วถึงชาร์จเครื่องตัวได้ดีนะครับส่วนทางด้านฝั่งกับการจากบางนาชำระข้ามมาทางเราเคลื่อนตัวได้ดีจนเข้าทางท่าเรือครับส่วนออกดินแดงฉลอยครั้งช่วงบริเวณลาดปันไก่ครับแถวเนินเมืองจิตผ่านพ้นทางขึ้นเมืองจิตแล้วถึงชาร์จเครื่องตัวดีจากออกดินแดงครับส่วนดาวคณองทั้งสองฝั่งตอนนี้ก็เคลื่อนตัวได้ดีครับชะลอแค่ช่วงบริเวณทางขึ้นสะพานพระราม9ท่านนึงครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับผ่านบนสะพานพระราม9มุ่งหน้าพระราม2อย่างเคลื่อนการได้ดีครับส่วนสายทางพิเศษศรีรัตน์ครับผมทางด้านต่างระดับพญาไทที่มุ่งหน้าไปทางด้านแจ้งวัฒนะตอนนี้มุ่งหน้าไปในช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทครับจนถึงบริเวณท่าลวดปลาครับผ่านบนท่าลวดปลามุ่งหน้าแจ้งวัฒนะก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับผ่านกับการเข้าต่างระดับพญาไทอย่างคล่องตัวครับส่วนทางด้านฝั่งศรีนครินทร์

0: มุ่งหน้าเข้าอโศกตอนนี้รถเริ่มน้อยแล้วครับคล่องตัวผ่านพ้นด่านศรีนครินทร์แล้วชะลอยครั้งช่วงบริเวณต่างระดับมักกะสันต่อเนื่องถึงต่างระดับพญาไทครับรถมากเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องครับส่วนทางด้านฝั่งกลับกันครับจากต่างระดับพญาไทมุ่งหน้าเข้ามอเตอร์เวย์ก็เคลื่อนตัวได้ดีครับส่วนสายบางโคทั้งสองฝั่งอย่างคล่องตัวทางด้านด่วนฉลองรัฐตอนนี้ก็รถมากแถวทางลงโรตินครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับมุ่งหน้าออกจตุโชติยังคล่องตัวครับฝั่งกับกันเข้าอัดลงยังคล่องตัวส่วนสายทางพิเศษบุรพาวิถีอุดรรัตยาแล้วก็ประจิมรัตยายังเคลื่อนไปทั้งสองฝั่งครับคุณรัตนีมานครับ
1: ได้เลยค่ะขอบคุณมากมากค่ะคุณวิชากร
0: ได้ครับ
1: ค่ะสวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: ค่ะอันนี้จะเป็นอีกจุดนึงยังไงก็ใครผ่านเส้นทางตรงจุดนี้ใจเย็นๆนิดนึงนะคะตอนนี้คิดว่าน่าจะระบายรถได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมีอุบัติเหตุตรงเส้นกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์ฝั่งมุ่งหน้าบางนานะคะเป็นรถบรรทุก6ล้อคนขับเนี่ยมีโรคประจำตัวขับมาแล้วก็คือวูบไปก็เลยมีรถมาเฉี่ยวชนอีกประมาณสัก6คันนะคะแต่ว่าคนขับรถบรรทุกเนี่ยนำส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วตอนนี้รถเคลื่อนย้ายไปชิดไหลทางด้านซ้ายแล้วตอนนี้ผ่านได้3เลนนะคะแต่ว่าก็ทำให้มีรถชะลอตัวแล้วก็สะสมท้ายแถวยาวประมาณ10กิโลเมตรนะคะสำหรับฝั่งนี้ส่วนอีกฝั่งนึงนี่ขอความกรุณาว่าอย่าชะลอดูนะเพราะว่าชะลอดูแล้วก็เลยทำให้รถติดสะสมเช่นกันนะคะอันนี้จะเป็นอีก1จุดสำหรับในช่วงดึกนี้นะคะแต่ว่าช่วงจริงๆเหตุการณ์เกิดตั้งแต่หัวค่ำแล้วล่ะนะคะแต่ว่าทำให้ปริมาณรถยังมากอยู่ตอนนี้ก็เลยยังมีรถสะสมกันอยู่นะคะสำหรับใครที่ใช้เส้นทางของทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์ฝั่งพระราม2ที่จะมุ่งหน้าไปทางบางนานะคะจุดเกิดเหตุจะอยู่ตรงเลยสะพานกาญจนาภิเษกกม22มาเล็กน้อยค่ะสำหรับตรงจุดนี้ส่วนอุบัติเหตุนะคะมีเพิ่มเติมล่าสุดมีคุณเสงี่ยมนะคะแจ้งเส้นทางของตรงถนนพหลโยธินในฝั่งขาเข้านิคมอุตสาหกรรมนวนครที่จะมุ่งหน้าไปทางตลาดไทยนะคะก่อนถึงตลาดไทย1กิโลเมตรมีอุบัติเหตุเป็นรถเก๋ง2คันชนท้ายกันขวางอยู่ที่ช่องทางขวาของทางด่วนจุดนี้ทำให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าจากอุบัติเหตุนะคะแต่ฝั่งกลับกันก็เคลื่อนตัวได้ดีค่ะคุณพันธ์แจ้งมาบอกว่าตรงพระราม2ฝั่งขาเข้าต่างระดับพระราม2ทางขึ้นด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางเซ็นทรัลพระราม2รถเยอะนะคืนนี้เคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งค่ะฝั่งกลับกันก็รถก็ยังเยอะอยู่นะคะในช่วงเวลานี้ก็คือยังเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งกันอยู่ด้วยเหมือนกันก็ใจเย็นๆกันละกันนะคะดึกนี้เพราะว่าตั้งแต่ช่วงเย็นช่วงค่ำมานี่ฝนกระหน่ำลงมาหลายพื้นที่กันเลยทีเดียวนะคะจุดหลายจุดก็ยังมีปัญหากันอยู่นะสำหรับการเดินทางรวมถึงจุดที่เป็นอุบัติเหตุด้วยนะคะในหลายที่กันเลยทีเดียวแล้วก็จะมีในส่วนของเส้นทางนะคะแล้วก็เหตุต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะตั้งแต่ช่วงเวลาเย็นที่จอสอร้อยได้อัปเดตให้ได้ติดตามกันนะตั้งแต่ช่วงเย็นในสถานการณ์ในพื้นที่ต่างๆแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเส้นทางของตรงถนนฉลองกรุงนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังที่เกี่ยวข้องนะคะยังดำเนินการคลี่คลายกันอยู่ในพื้นที่ด้วยนะในช่วงเวลานี้นะคะสำหรับในเส้นทางถนนฉลองกรุงที่มีไฟเรียกว่าเสานะคะเสาไฟล้มลงมาหลายต้นกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับในเส้นทางนี้อ่ะก็เดี๋ยวติดตามข้อมูลกันเราจะอัปเดตให้ได้รับทราบกันค่ะส่วนช่วงนี้นะคะมาขอมาที่ทางข้อมูลจากทางการไฟฟ้านครหลวงหรือว่าทาง MEA นะคะย้ำชัดเจนนะคะเปลี่ยนสมาร์ทมิเตอร์สำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือทางการแพทย์และลงทะเบียนผ่าน MEA e-service ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพโทรหลอกโอนเงินค่ะทาง MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงค่ะเตือนภัยถึงประชาชนในพื้นที่เมืองมหานครให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นพนักงาน MEA โทรศัพท์หลอกลวงให้โอนเงินชำระค่าบริการเกี่ยวกับสมาร์ทมิเตอร์หรือแอบอ้างเรียกเก็บค่าเงินค่าระบบนะคะยืนยันว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus และการลงทะเบียนรับสิทธิ์ยกเว้นการงดจ่ายไฟฟ้าสำหรับผู้บ้านที่มีผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์ดำเนินงานให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นพร้อมย้ำชัดไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่โทรสั่งให้ประชาชนโอนเงินเด็ดขาดถ้าหากพบพฤติกรรมน่าสงสัยให้ตัดสายทิ้งทันทีนะคะ MEA มุ่งมั่นยกระดับความสะดวกสบายด้วยระบบดิจิทัลแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องตระหนักและระมัดระวังร่วมกันในปัจจุบันก็คือภัยคุกคามจากกลุ่มมิจฉาชีพพร้อมให้ความมั่นใจว่าระบบเทคโนโลยีสมาร์ทมิเตอร์สมาร์ทเมโทรกิตนะคะจะเป็นสะพานดิจิทัลที่เชื่อมโยงความห่วงใยไปสู่การดูแลลมหายใจของประชาชนได้อย่างปลอดภัยและโปร่งใสที่สุดโดย MEA เปิดช่องทางการลงทะเบียนใน2รูปแบบหลักโดยไม่มีการเรียกเก็บเงินดังนี้ค่ะช่องทางลงทะเบียนณที่ทำการสำหรับผู้สะดวกเดินทางสามารถนำเอกสารหลักฐานทางการแพทย์เข้ามาลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่การไฟฟ้านครหลวงทั้ง18เขตใกล้บ้านท่านซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตรวจสอบเอกสารให้อย่างรัดกุมช่องทางออนไลน์ผ่านทางระบบ MEA e-service เพื่อความสะดวกสบายสูงสุดประชาชนสามารถยื่นคำขอออนไลน์จากที่บ้านได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงขั้นตอนง่ายไม่ซับซ้อนลดการใช้กระดาษและสามารถติดตามสถานะการอนุมัติได้แบบเรียลไทม์ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องผ่านช่องทางออนไลน์ที่เป็นทางการของ MEA ได้ที่ LINE ค่ะ MEA Connect at MEA Thailand ซึ่งต้องมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีหรือติดต่อที่ MEA Call Center โทร1130ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะก็เป็นความห่วงใยของทาง MEA เพราะว่าแน่นอนว่าแหมมิจฉาชีพตอนนี้คือแอบอ้างกันเยอะมากๆนะคะถ้าเผื่อว่าโทรมาและแอบอ้างเป็น MEA นี่ตัดสายทิ้งทันทีนะคะเพราะว่า MEA ไม่มีนโยบายในเรื่องของการแบบให้พนักงานมาโทรเรียกเก็บเงินจากประชาชนเด็ดขาดค่ะส่งความห่วงใยให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะก็เป็นข้อมูลจากทาง MEA ค่ะในช่วงนี้นะคะในเส้นทางของตรงฉลองกรุง43นะคะตอนนี้ได้รับแจ้งทาง MEA ก็ได้รับแจ้งเหตุของพายุฝนฟ้าคะนองนะคะส่งผลให้เสาไฟฟ้าล้มแล้วก็มีการกีดขวางการจราจรในบริเวณปากซอยฉลองกรุง43ด้วยตรงนี้ทำให้กระแสไฟฟ้าดับในพื้นที่เป็นวงกว้างตอนนี้นะคะได้เร่งระดมเจ้าหน้าที่พร้อมกับอุปกรณ์เข้าดำเนินการแก้ไขแล้วก็เร่งฟื้นฟูระบบไฟฟ้าโดยเร็วที่สุดค่ะพร้อมกับประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรแล้วก็ดูแลความปลอดภัยในพื้นที่นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปที่ทางคุณประสบศรีวิมาค่ะผู้อำนวยการการไฟฟ้านครหลวงเขตลาดกระบังนะคะสวัสดีค่ะผ
2: อ.ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะตอนนี้ดำเนินการยังไงบ้าง
2: ประสบศรีวิมาครับ
1: ค่ะค่ะไปค่ะดำเนินการยังไงบ้างอะคะ
2: คือตอนนี้จำนวนเสาที่ล้มก็จะเป็นเสา22เมตรของระบบสายส่งจำนวนประมาณ15ต้นครับแล้วก็เสาสายป้อนเสา12เมตรจำนวนประมาณ60ต้นโดยประมาณนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะล้มมากีดขวางทางจราจรเส้นฉลองกรุงครับเพราะฉะนั้นอยากฝากเลี่ยงผู้ใช้เส้นทางของฉลองกรุงก็เลี่ยงไปใช้เส้นทางถนนคุ้มก้าวแทนครับผม
1: ตอนนี้แผนการดำเนินงานที่จะจัดการตรงจุดนี้เนี่ยจะต้องทำขั้นตอนยังไงบ้างอะคะ
2: คือเบื้องนี้ทางด้านการจราจรก็จะมีเจ้าหน้าที่ของกทม มาอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเบี่ยงรถจราจรให้เสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ของไฟฟ้าก็กำลังไปเก็บซากของเสาที่ล้มเพื่อให้สามารถจราจรผ่านไปได้ครับตรงนี
1: ้อ๋อค่ะตอนนี้อย่างแรกเลยก็คือต้องไปเก็บเสาก่อนใช่ไหมคะน
2: ี่ครับถูกต้องครับ
1: ค่ะอันนี้ต้องปักใหม่หมดเลยไหมคะเนี่ยมันหักหมดเลยไหมคะ
2: ครับต้องปักใหม่ทั้งหมดเลยครับตรงนี
1: ้ค่ะตอนนี้ตรวจสอบ
2: ต้องปักแล้วก็ทาบซ้ายใหม่ทั้งหมดเลยครับ
1: อือหือค่ะอ๋อคือรวบรวมในเรื่องของข้อมูลความเสียหายตอนนี้ก็ได้ตรวจสอบทั้งหมดแล้วใช่ไหมคะผอ.
2: ครับเบื้องต้นก็จะเป็นในส่วนของเสาที่ล้มมาก็จะทำให้มีบ้านเรือนประชาชนอยู่ข้างก็ได้รับความเสียหายกับรถยนต์ด้วยครับซึ่งจำนวนตอนนี้ยังไม่ทราบจำนวนที่แน่ชัดก็มีประมาณโดยประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของมีประชาชนผู้ได้รับบาดเจ็บประมาณ4รายครับตรงนี้
1: ค่ะค่ะทีนี้เรื่องของไฟฟ้าดับเนี่ยตอนนี้ได้ดำเนินการยังไงบ้างอะคะผอ.
2: ก็ตอนนี้เราก็ได้จุดที่เกิดเสาหักเราก็จะได้บล็อกไฟไว้แล้วก็จุดอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องเราก็ทยอยจ่ายไฟไปหมดแล้วยังเหลือที่บริเวณที่เสาหักตรงนี้ที่เรายังไม่สามารถจ่ายไฟได้ครับ
1: กว้างเป็นบริเวณกว้างไหมคะกระทบส่วนไหนบ้างที่ตอนนี้ยังจ่ายไฟไม่ได้อะคะ
2: ตอนนี้ก็จะเป็นระยะทางก็ประมาณกิโลหนึ่งครับซึ่งตรงนี้ก็ประมาณกิโลถึงกิโลครึ่ง
1: ค่ะค่ะตรงนั้นมีบ้านเรือน
2: จำนวนผู้ใช้ไฟที่ได้รับผลกระทบเพราะบ้านเรือนอยู่อาศัยตรงนี้ก็คาดว่าจะมีประมาณ 3,600 รายครับ
1: โอ้ 3,600 เป็นตรงนั้นเป็นชุมชนด้วยใช่ไหมคะ
2: มันก็จะเป็นชุมชนพวกบ้านจัดสรรอะไรประมาณนี้ไปอยู่ตามซอยครับ
1: ค่ะตรงนี้ต้องใช้เวลาอีกนานไหมคะกว่าจะสามารถที่จะแก้ไขในเรื่องของเนี่ยเรื่องของการจ่ายไฟของกลุ่มนี้ได้
2: คร
1: ับ
2: เบื้องต้นเข้าใจว่าเราก็จะต้องเก็บคืนซากของเก่าแล้วก็ปักเสาใหม่ทาบซ้ายคิดว่าจะจ่ายไฟได้คงเป็นเช้าพรุ่งนี้เลยครับ
1: ต้องเป็นช่วงเช้าเลยนะคะ
2: ค
1: ่ะก็แล้วตอนนี้นี่คือเดี๋ยวเรื่องของการทำงานตอนนี้มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะผอ.
2: ตอนนี้ก็คือรถที่เข้ามาก็ทยอยเข้าหน้างานเพราะว่ายังเข้าได้ไม่หมดเนื่องจากการจราจรติดขัดแต่ก็เริ่มดีขึ้นแล้วครับก็เริ่มทยอยเก็บกู้ซากได้แล้วครับตรงนี
1: ้ค่ะก็คือต้องทยอยเก็บแต่ว่าตอนนี้เราสามารถเข้าถึงตัวพื้นที่ได้แล้วเหมือนกัน
2: ครับเข้าถึงได้แล้วครับ
1: ค่ะส่วนพรุ่งนี้นี่คือคืนนี้ก็คือต้องปักเสาพาดเสานี่คือเสร็จภายในคืนนี้เลยเหรอคะ
2: ครับก็ต้องทำวันนี้เลยครับแต่กว่าจะเสร็จก็คงเป็นพรุ่งนี้เช้านะครับ
1: โอ้ช่วงเช้าเลยนะคะตอนนี
2: ้ได
1: ้ค่ะ
2: เพราะจำนวนเสามันค่อนข้างเยอะครับ
1: เยอะมาก
2: ตอนนี้เราก็มีการระดมเขตข้างเคียงทุกเขตมาช่วยเหลือกันก็อยู่รังทยอยเดินทางมาช่วยกันทำงานครับ
1: โอ้โหประมาณเยอะไหมคะกี่คนคะเนี่ยที่ต้องระดมกันลงมากี่หน่วย
2: คนที่ระดมมาก็ต้องเป็นร้อยครับ
1: อือหือค่ะที่ช่วยกันตอนนี้คือสรุปความเสียหายนี่ประมาณ50ต้นใช่ไหมคะพอ
2: รวมทั้งสายส่งด้วยก็ตีว่าประมาณ70ถึง80ต้นคร
1: ับ70 80เลยเหรอคะอือค่ะแล้วก็ระยะ
2: ทุกขนาด
1: ระยะความระยะทางที่ลงมานี่คือ
2: ทางประมาณกิโลครึ่งเนาะ
1: 1.5
2: ได้ครับครับประมาณกิโลครึ่งครับเกือบ2กิโลประมาณกิโลครึ่งถึง2กิโลช่วงนี้ครับ
1: อ๋อ 70 ถึง 80 ต้นระยะทางเกือบ2กิโลค่ะอันนี้คือเป็นแนวเดียวกันที่ล้มลงมาติดกันไปเลยหรือว่าเพราะว่าตอนแรกที
2: ่เป็นแนวเดียวริมถนนฝั่งเดียวกันเลยครับ
1: ค่ะเพราะตอนแรกกับคุยกับทางกู้ภัยเห็นบอกว่ามันจะมีบางช่วงแล้วก็เว้นแล้วก็เป็นบางช่วงอันนี้คือทั้งหมดเราต้องรื้อใหม่หมดเลยค่ะ
2: ตอนนี้ที่นี่มันอยู่ในแนวเดียวกันครับ
1: แนวเดียว
2: แต่มันก็จะมีพวกรายย่อยอื่นอย่างเช่นในนิคมซึ่งตอนนี้เราก็กำลังแก้ไขอยู่ครับก็คาดว่าในนิคมนี้เดิมตอนล้มมันจะมีเสาล้ม10ต้นในนิคมเสร็จแล้วเรามีไฟฟ้าดับโรงงานดับ50
1: ค่ะ
2: 50โรงงานเสร็จแล้วเราก็ทยอยจ่ายคืนแล้ว40โรงงานเหลือประมาณ10โรงงานก็คาดว่าจะปักเสาจ่ายไฟได้ภายใน6พรุ่งนี้ครับในส่วนของในนิคม
1: อ๋อค่ะอันนี้คืออีกส่วนนึงด้วยนอกจากแนวนี้ค่ะ
2: อยู่บริเวณใกล้เคียงกันครับจะอยู่ภายในนิคมครับ
1: อ๋อจะอยู่ด้านใน ค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะใน
2: ส่วนที่บอกว่า 70% ต้นนี้คือบริเวณปากทางเข้าข้างนอกครับแนวถนนสองกรุงครับ
1: คือแนวถนนใหญ่สรุปแล้วตอนนี้ก็คือจะมีอยู่2จุดไหมคะผอ.ก็คือแนวยาวของถนนฉลองกรุงกับบางจุดที่อยู่ในนิคม
2: ครับภายในตัวนิคมครับ
1: ในตัวนิคมเองในตัวนิคมเองนี่เยอะไหมคะ
2: 4ต้นครับ
1: 4ต้นอ๋อโอเคไม่หนักเท่ากับข้างนอกตรงจุดนี
2: ้
1: นะคะได้ค่ะก็เดี๋ยวยังไงตอนนี้ก็อยู่ระหว่างดำเนินการคาดว่าสักช่วงเช้านี่คือสักประมาณกี่โมงอะคะเราพอจะคาดการได้ไหมกี่ชั่วโมง
2: ผมโดยประมาณก่อนแล้วกันนะครับก็คาดว่า8โมงถ้าไม่ติดปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับ
1: สักประมาณสัก8โมงโดยประมาณเนาะเพราะตอนนี้เพราะเลยยัง
2: ประมาณครับ
1: ยัง
2: เพราะว่าเท่าที่ทราบมาคือแนวนี้มันก็จะมีแนวท่อแก๊สด้วยเราก็คงต้องประสานปตท.ในเรื่องของการชี้แนวให้ชัดเจนด้วยครับตรงนี
1: ้
2: อาจจะมีปัญหาอุปสรรคตัวนี้ถ้าแนวไม่ชัดเจนมันก็อาจจะทำให้ล่าช้าไปครับ
1: อ๋อค่ะได้ค่ะก็คือระหว่างทำงานไปเดี๋ยวก็ต้องดูด้วยจะติดขัดอะไรหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ได้ติดขัดอะไรเดี๋ยว8โมงเช้าเนี่ยตรงแนวนี้ทั้งหมดก็น่าจะจ่ายไฟได้นะคะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ได้ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะท่านหมอ
2: ค่ะตอนนี้มอทอ4กำลังเดินทางมา
1: อ๋อกำลังมาดูค่ะน่าเรียกว่าระดมหลายหน่วยงานเลย MEA หนักเลยละคืนนี้นะคะที่ช่วยลงมาดูแลกันค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะผอ.ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคนสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับสวัสดี
1: ค่ะตอนนี้ทางผอ.ประสบสิริมานะคะท่านผู้อำนวยการการไฟฟ้านครหลวงเขตลาดกระบังนะคะตอนนี้อยู่หน้างานนะกำลังดำเนินการอยู่ก็คือสรุปตัวเสาที่เป็นแนวยาวที่ล้มลงมาตรงเนี้ยท่านบอกประมาณ 70-80 ต้นเลยนะคะถ้านับเรียงลงมาก็คือต้องพาดปักเสาพาดสายใหม่กันเลยทีเดียวแต่ว่าก็จะเร่งมือทำกันเนี่ยแหละคิดว่าประมาณสักพรุ่งนี้เช้าประมาณ8โมงเช้านะคะน่าจะเสร็จเรียบร้อยถ้าไม่มีอุปสรรคนะคะหรือว่า เรียกว่าระหว่างการดำเนินงานเนี่ยถ้าไม่มีเหตุอะไรนะเป็นไปตามแผนแล้วก็สามารถดำเนินการได้สัก8โมงเช้าก็น่าจะสามารถจ่ายไฟได้ครบนะคะในบริเวณนี้จุดที่ยังเหลืออยู่ประมาณแนว 1.5 กิโลตรงเนี้ยเกือบ2กิโลเนี่ยจะมีประมาณสัก 3,600 หลังคาเรือนนะคะที่ผอ.บอกเพราะว่าจุดนี้น่าจะเป็นหมู่บ้านทั้งนั้นเลยที่ได้เข้าไปในซอยแยกซอยต่างๆด้านในนะคะจุดนี้ส่วนจุดอื่นๆเนี่ยก็มีการระแวกโดยรอบตอนที่เกิดเหตุเนี่ยก็มีการจ่ายไฟกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คืออยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมนะคะที่มีเสาลงมาล้มลงมาแต่ว่าเป็นแค่4ต้นแล้วก็อยู่แค่ภายในตัวโรงงานที่อยู่ในนิคมนะคะอันนี้เป็นสรุปเหตุการณ์ล่าสุดนะณ3:30ที่บริเวณถนนฉลองกรุงนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
3: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: งั้นไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
3: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
4: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
2: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
4: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
5: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเปลี่ยวก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ติดตามจส.ร้อยกันต่อนะคะเดินทางกันในค่ำคืนวันศุกร์นะคะตอนนี้ก็ดึกแล้วนะ21นาฬิกากับ41นาทีการเดินทางในพื้นที่ต่างๆตอนนี้นี่ตั้งแต่ช่วงเย็นที่ฝนกระหน่ำลงมาเนี่ยมีปัญหากันอยู่หลายจุดอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ช่วงค่ำๆแบบนี้ดูเหมือนจะเริ่มคลี่คลายกันไปบ้างแต่ก็ยังมีแจ้งเหตุกันเข้ามาเป็นระยะด้วยเหมือนกันยังไงก็ติดตามข้อมูลกับทางจส.ร้อยนะคะเราจะอัปเดตกันให้เรียกว่าในตลอดทุกเส้นทางกันเลยทีเดียวมีเส้นทางของคุณพันธ์นะคะแจ้งการจนาพิเศษในฝั่งขาเข้านะรถติดช่วงทางที่จะเบี่ยงซ้ายเข้าถนนพระราม2นะคะปริมาณรถมากส่วนรถที่ขึ้นไปทางบางพลีสุขสวัสดิ์หรือวนไปสมุทรสาครยังใช้การได้ใครใช้เส้นทางของต่างระดับเอกชัยมุ่งหน้าไปทางต่างระดับพระราม2นะคะขาเข้าก็เคลื่อนตัวได้นะคะฝั่งกลับกันเนี่ยก็บอกว่ามีตรงซ้ายที่จะเข้าถนนพระราม2รถมากส่วนรถที่ไปทางบางพลีสุขสวัสดิ์หรือว่าวนทางสมุทรสาครเนี่ยก็ยังใช้การได้นะคะขอบคุณคุณพันธ์ด้วยนะคะข้อมูลที่ช่วยรายงานกันเข้ามาในช่วงนี้เดี๋ยวมีอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆค่ะจากทางโตโยต้าถนนสีขาวนะคะก็ในช่วงนี้ก็เป็นช่วงของหน้าฝนแล้วนะคะมีกิจกรรมตอบคำถามนะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เชิญชวนผู้ติดตามจส.ร้อยนะคะมาร่วมสนุกกันหน้าฝนถนนลื่นกว่าที่คิดนะคะอย่าฝืนเบรกแรงถ้าคุณเจอถนนลื่นแบบนี้ควรจะเบรกอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุดค่ะมีให้เลือกนะคะข้อ A ตั้งสติผ่อนคันเร่งลดความเร็วค่อยๆเหยียบเบรกเพื่อชะลอความเร็วลงหรือเลือกข้อ B ค่ะเบรกให้แรงที่สุดเพื่อให้รถหยุดเร็วที่สุดเพียงร่วมตอบคำถามลุ้นของรางวัล นะคะรางวัลเป็นบัตรกำนันจากเซ็นทรัลกรุ๊ปค่ะมูลค่า300บาทมี5รางวัลด้วยกันจากโตโยต้าถนนสีขาวนะคะเลือกข้อ A หรือข้อ B ถ้าเจอฝนตกถนนลื่นนะคะข้อ A ตั้งสติผ่อนคันเร่งลดความเร็วค่อยๆเหยียบเบรกแล้วก็ชะลอความเร็วลงหรือข้อ B เหยียบให้แรงที่สุดเลยเพื่อรถจะได้หยุดเร็วที่สุดนะคะกติกาการร่วมตอบคำถามนี้นะคะก็ร่วมสนุกกันได้ที่ Facebook JS100 Radio เข้าไปลงทะเบียนเพื่อตอบคำถามนะคะเข้าไปที่ Facebook ของ JS 100เรดิโอก่อนแล้วก็ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมนี้หรือว่าถ้าใครติดตามทางช่องทาง YouTube อยู่ก็สแกน QR Code ได้นะคะเพื่อร่วมกิจกรรมนี้จะมีสิทธิ์ลุ้นรางวัล นะคะตรงนี้ต้องลงทะเบียนก่อนเท่านั้นนะคะถึงจะสามารถร่วมกิจกรรมแล้วก็ลุ้นรางวัลได้ลงทะเบียนเสร็จแล้วก็เข้าไปตอบคำถามนะคะตอบ A หรือตอบ B ถ้าเผื่อว่าคุณเจอฝนตกถนนลื่นนะจะผ่อนคันเร่งลดความเร็วแล้วค่อยๆเหยียบเบรกเพื่อชะลอความเร็วหรือว่าจะเหยียบเบรกให้แรงที่สุดเพื่อให้รถหยุดเร็วที่สุด A หรือ B นะคะแค่นี้ง่ายๆเลยนะคะส่วนการตัดสินนะคะทางทีมงานจะทำการสุ่มผู้โชคดีลุ้นรับของรางวัลเป็นบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปค่ะมูลค่า300บาทจำนวน5รางวัลจากโตโยต้าถนนสีขาวกิจกรรมเริ่มแล้ววันนี้จนถึง30มิถุนายน2569แล้วก็จะมีการประกาศผลในวันที่7กรกฎาคม2569นะคะประกาศผลใครที่ร่วมกิจกรรมร่วมสนุกแล้วก็สามารถไปตรวจสอบที่การประกาศผลได้ที่ช่องทางของ JS 100ในวันที่7กรกฎาคมนะคะโดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องสามารถเดินทางมารับของรางวัลได้ที่อาคารตึกไทยเขตคลองเตยหรือให้ผู้รับมอบมารับแทนได้และหากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ได้โดยการตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุดนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆร่วมสนุกกันจากทางโครงการโตโยต้าถนนสีขาวประจำเดือนมิถุนายนนี้ค่ะในช่วงนี้นะคะขอมาอัปเดตข้อมูลกันต่อกับการเดินทางมีคุณภูมินะคะแจ้งเส้นทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีในฝั่งขาออกนะคะตรงช่วงเมเจอร์ปิ่นเกล้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าถึงโค้งสายใต้เก่า รถเยอะนะเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะพอเลยโค้งสายใต้เก่าก็ใช้การได้บอกว่าไม่มีเหตุนะมีปริมาณรถมากอย่างเดียวนะคะเส้นคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีในฝั่งขาออกนะคะรถเยอะนะในช่วงเวลานี้ค่ะเดี๋ยวขอมาอัปเดตเหตุการณ์ที่ตรงถนนฉลองกรุงนะคะที่เป็นเสาไฟฟ้าล้มเดี๋ยวขอมาเพิ่มเติมข้อมูลกันกับทางพันตำรวจโทเสริมภูลสวัสดิ์สารวัตรจราจรสน.ฉลองกรุงนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: ค่ะค่ะตอนนี้ดำเนินการยังไงกันอยู่บ้างอะคะสารวัตร
1: ตอนนี้รถไฟฟ้ามาดำเนินการกำลังยกเสาไฟฟ้าอยู่ครับจำนวนหลายคันครับพอเราดมมาครับผมตรงนี้ครับ
0: ค่ะแต่ถนนก็คือยังปิดการจราจรอยู่ใช่ไหม
1: คะใช่ๆครับผมจากจะมุ่งหน้าทางถนนเรียกคุณทหารมุ่งหน้านิคมจะมาไปทางหนองจอกก็จะไม่ได้ครับจะเราก็จะให้รถกับเลี้ยวเข้าถนนเจ้าคุณทหารไปออกทางร่มกล้าด้วยนะครับ
0: ค่ะจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยการจราจรกันอยู่สำหรับใครที่ถ้าไม่รู้แล้วผ่านทางมาใช่ไหมคะ
1: ครับผมถ้ามาจากทางหนองจอกทางรถก็มาไม่ได้ครับเราว่าออกมาเราก็จะให้ในส่วนของทางสน.ลำบากีให้วนกลับไปทางโน้นนะครับทางเอพีทีครับให้วนกลับไปทางถนนสุวินวงครับผมก็มาทางฉลองกรุงไม่ได้เหมือนกันครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะแผนการที่ดำเนินการตอนนี้เนี่ยมีการวางกันเอาไว้ยังไงบ้างอะคะรวมถึงเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปทำงานแล้วก็เรื่องของตัวการจราจรด้วยอะคะ
1: ก็คือเราปิดการจราจรจะไม่ให้มีรถแต่ให้มีแต่รถการไฟฟ้าครับตรงนี้กำลังจะยกเสาไฟฟ้าที่มันล้มพาดเสาไฟฟ้ามันจะเป็นเสาไฟต้นใหญ่นะครับล้มพาดถนนฉลองกรุงทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกอะครับกำลังการไฟฟ้ากำลังดำเนินการอยู่ครับครับ
0: ก็คือค่ะก็คือทั้งรถทั้งหมดเลยก็คือน่าจะปิดยาวเลยน่าจะถึงเช้าไหมคะสารวัตร
1: ใช่ครับผมก็ลังอยู่หน้างานกำลังก็เริ่มยกไปสายต้นแล้วครับผม
0: ค่ะได้ค่ะแล้วประชาชนตรงนั้นมีออกมาหรืออะไรยังไงบ้างไหมคะเพราะว่าน่าจะไฟดับกันหมดเลยไหมคะบริเวณนั้น
1: ใช่ครับเนี่ยตรงสองฝั่งผมยืนบนถนนก็ยังดับอยู่ครับยังใช้ไม่ได้เลยครับผมแล้วก็สัญญาณอินเทอร์เน็ตจริงก็ใช้ไม่ค่อยได้โทรศัพท์จริงก็ขาดให้หายครับผมขาดหมดเลยครับ
0: ค่ะ
1: ผม
0: แล้วอย่างแสงสว่างหรืออะไรในพื้นที่ที่ทำงานกันอยู่ตอนนี้ทำยังไงอะคะ
1: แสงสว่างเขาในพื้นที่มองไปมีไฟฟ้าอยู่ครับของน่าจะกทม.ครับมีไฟฟ้ามันรถไฟฟ้ามาตั้งไฟอยู่ครับ
0: อ๋อมีรถเสริมมาตั้งไฟอะไรให้ทำงาน
1: ครับผม
0: ได้ค่ะได้
1: ครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดิ์ค่ะสวัสดี
1: ครับผมครับ
0: ค่ะก็สวัสดิ์บอกว่าตอนนี้กำลังทำงานกันอยู่แล้วก็ตามแผนน่าจะปิดยาวเลยอะนะคะสำหรับเส้นทางตรงจุดนี้ก็ปิดถนนให้ทางรถใหญ่ของการไฟฟ้าเข้าไปก็คืออย่างที่เราคุยกับทางการไฟฟ้าก่อนหน้านี้ก็คือแผนการที่จะเข้าไปดำเนินการตรงจุดนี้ก็คือจะต้องเอาเสาที่หักล้มทั้งหมดนะออกมาก่อนนะคะก็คือปิดถนนนั่นแหละทั้งสองฝั่งเลยไม่สามารถที่จะให้รถผ่านได้นะคะโดยทางสน.ฉลองกรุงก็บอกว่าก็จะมีเฉพาะรถใหญ่ของการไฟฟ้าดำเนินการกันอยู่นะจุดนี้แล้วก็ปักเสาใหม่พาดสายใหม่ก็คงจะจนถึงพรุ่งนี้เช้าก่อนหน้านี้ทางผอ.บอกว่ากว่าจะเสร็จเนี่ยตามแผนที่กำหนดไว้น่าจะสัก8โมงนะคะซึ่งในเรื่องของการจราจรต่างๆก็น่าจะสอดคล้องกันในช่วงเวลาที่จะต้องปิดแล้วก็ดำเนินการแก้ไขเหตุตรงจุดนี้นะคะยังไงพรุ่งนี้เนี่ยเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันพรุ่งนี้วันเสาร์นะยังดีที่น่าจะไม่ได้หลายคนที่บอกว่าต้องออกมาทำงานหรืออะไรกันแต่ไม่แน่ใจว่าทางฝั่งนิคมเองเนี่ยบางอย่างเสาร์อาทิตย์เนี่ยบางทีก็ไม่ได้หยุดงานนะก็น่าจะต้องวางแผนในส่วนของการเดินทางหรือว่าการจัดการในพื้นที่บริเวณโดยรอบนี้เหมือนกันเพราะว่าเป็นแนวค่อนข้างที่จะยาวเลยล่ะ นะคะตรงจุดนี้นะก็เดี๋ยวติดตามข้อมูลกันว่าถ้าไม่มีอุปสรรคใดๆนะคะกับการดำเนินการพรุ่งนี้เช้าเนี่ยน่าสัก8โมงเช้าก็น่าจะแล้วเสร็จนะสำหรับการทำงานตรงจุดนี้ส่วนเรื่องของแสงสว่างเมื่อสักครู่นี้ทางสวัสดิ์จราจรบอกว่าน่าจะเป็นไฟของทางกทม.นะที่เป็นรถไฟที่มาให้เรียกว่าตั้งเสาไฟนะคะให้กับทางเจ้าหน้าที่ได้ทำงานเพราะว่าบริเวณโดยรอบตรงนี้เนี่ยมันเรียกว่าไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะเพราะงั้นเสาไฟอะไรต่างๆก็ต้องเอาไฟเสริมเข้าไปตั้งเสากันแล้วก็ในการทำงานนะก็ทางไฟฟ้าเองก็บอกว่าระดมกันมาช่วยกันจากในหลายๆเขตนะคะในรอบๆพื้นที่ตรงนี้เรียกว่าเต็มที่กันเลยล่ะเพื่อให้ได้เสร็จเร็วที่สุดนะคะแล้วก็สามารถจ่ายไฟให้พี่น้องประชาชนในบริเวณโดยรอบเนี่ยได้ใช้ไฟฟ้ากันได้อย่างเร็วที่สุดเพราะว่าหนักจริงๆนะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเห็นบอกว่าเป็นพายุที่เรียกว่าสร้างความเสียหายในหลายๆจุดหลายพื้นที่กันเลยทีเดียวนะคะสำหรับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมากับฝนที่กระหน่ำลงมาแล้วก็มีลมกระโชกแรงด้วยยังมีรายงานในอีกหลายๆพื้นที่นะที่เราได้ติดตามกันมาตั้งแต่ช่วงเย็นนะคะอย่างแถวเส้นของจอมทองนะคะแล้วก็ในเส้นของพื้นที่ที่มีรายงานทั้งต้นไม้ล้มนะคะแล้วก็มีป้ายโฆษณาขนาดใหญ่หลายจุดเลยเพราะงั้นก็เดี๋ยวต้องรอดูกันด้วยว่าในช่วงพยากรณ์อากาศที่บอกว่าฝนยังกระหน่ำกันอยู่ตรงนี้เนี่ยอีกหลายวันเลยทีเดียวนะคะต้องฝากระมัดระวังกันด้วยเดี๋ยวไปที่คุณพันธ์นะคะคุณพันธ์อยู่ที่ถนนเพชรเกษมค่ะคุณพันธ์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณรัชวิมานครับผม
0: ค่ะยัง
2: ครับการจนาครับที่อยู่ตรงหน้าพระราม2ครับ
0: ค่ะ
2: ถ้าไม่จำเป็นนะครับให้ชิดขวาขึ้นทางด่วนไปลงทางนู้นเลยครับสุขสวัสดีกว่าครับ
0: รถเยอะเหรอคะเป็นอะไรอ่ะตรงนั้น
2: รถเยอะครับมันติดยาวมาถึงเกือบถึงตอนนี้หน้าหางเดี๋ยวน่าจะถึงเอกชัยแล้วนะครับผมทางระดับเอกชัย
0: คุณพันไปหลุดไปทางหัวแถวหรือยังคะเนี่ย
2: มันมีปัญหาครับหางเดียวเนี่ยหัวเดียวเนี่ยอยู่พระรามสองมันเลี้ยวเข้าพระรามสองอะครับมันมีปัญหาเลี้ยวเข้าพระรามสอง
0: มันมีเหตุอะไรไหมคะ
2: น่าจะปิดถนนก่อสร้างหรือเปล่าคร
0: ับ ไม่
2: ร
0: ู้
2: ว่าม
0: ี
2: เหตุน่าจะครับมันไปไม่ได้เลยครับผม
0: อันนี้ยังติดอยู่ใช่ไหมคะยังไม่หลุดใช่ไหม
2: ยังไม่หลุดแต่ว่าผมใช้มาเมื่อกี้เลยผมมาขาออกมาไม่มีปัญหาครับผม
0: แต่ข
2: าเชื่อมเพื่อนสมาชิกด้วยก่อนถึงหลังระดับเอกชัยครับ
0: ค่ะ
2: มีรถไฟฟ้าจอดเสียอยู่ริมด่วนซ้ายครับผม
0: อ่าฮะค่ะ
2: เป็นสายไฟฟ้าหมดมันก็เปิดฝากระโปรงไอ้ยี่ห้อไอออนนะครับผม
0: ถ้าติดนานๆเนาะบางทีเขากะเรื่องว่าจะวิ่งได้อีกกี่กิโลอะไรอย่าง
2: น
0: ี้หรือเปล่า
2: ใช่ครับน่าจะเป็นผลจะว่าขาออกนะครับไม่ใช่ขามุ่งหน้าพระรามสองนะครับมุ่งหน้าบางแก
0: อ๋อค่ะมีรถ
2: จับยืนอยู่ฝั่งกลางครับผมแล้วก็รถจอดจะเลนซ้ายด่วนตอนนี้ผมมาเพชรเกษมก็ไม่มีปัญหาครับการจราจรใช้การไม่ดีครับจะไปทางกลับครับผม
0: ค่ะไม่ได้มีเหตุเนาะที่รถติดน่าจะเป็นแนวก่อสร้างหรืออะไรแบบนี้มากกว่าใช่ไหมคะ
2: ใช่จะติดถนนก่อสร้างครับผม
0: ค่ะ
2: หางเขาอยู่หางเขานู่นอยู่แถวสะเม็ดดำนะครับขาเข้าพระรามสองนะครับ
0: โอ้ยาวจังห้าได้
2: ยาวครับก็ไม่จำเป็นนะครับเลี่ยงใช้ทางด่วนบางปีสุขสวัสดีกว่าครับ
0: ให้ขึ้นด่วนไปเลยนะคะ
2: ใช่ครับขึ้นด่วนสุขสวัสดิ์แล้วก็ไปลงที่สะพานคันธนาครับ
0: ได้
2: เกือบ10 บาทจะไวกว่าครับผม
0: ได้ใครมาข้างหลังแล้วคิดว่าดึกๆแล้วน่าจะไม่ติดและติดมากนะคะนี้ขึ้นด่วน
2: ตอนนี้ผมว่าน่าจะถึงทางแมคโครละมั้งหลังแถวไอ้ที่ว่าเมื่อกี้ผมมามันอยู่หมู่บ้านดีเคเลยจากระดับไกลแล้วครับขาออก
0: ค่ะได้เดี๋ยวยังไงจะได้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณพันธ
2: ์ครับสวัสดีสวัสดีครับผม
0: ค่ะราตรีสวัสด
2: ี
0: ค่ะก็ขอบคุณมากเลยนะคะคุณพันธ์รายงานเข้ามาแบบตลอดเลยล่ะทุกเส้นทางเลยทีเดียวส่วนเส้นทางตรงนี้ต่างระดับเอกชัยที่จะมุ่งหน้าไปทางต่างระดับพระราม2รถเยอะนะคืนนี้หางแถวก็ค่อนข้างยาวด้วยน่าจะเป็นแนวก่อสร้างนะคะสำหรับเส้นทางนี้ใครจะใช้ตรงนี้เผื่อเวลาด้วยละกันหรือไม่ก็ใช้บนทางพิเศษทางพิเศษตอนนี้รถ คลี่คลายแล้วนะรถไม่ติดแล้วนะคะก็ขึ้นไปใช้กันได้แต่เส้นตรงนี้เนี่ยพอช่วงเวลาดึกๆเนี่ยจะเป็นแนวก่อสร้างกันหลายพื้นที่อยู่เหมือนกันนะในช่วงดึกๆเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรหนาแน่นในช่วงกลางวันเนี่ยเขาก็จะมาทำกลางคืนนะคะบางทีกลางคืนเนี่ยบางเส้นทางเนี่ยรถก็ยังเยอะก็เลยอาจจะค่อนข้างที่จะเรียกว่าติดขัดชะลอตัวกันอยู่ด้วยเหมือนกันขอบคุณคุณพันธ์นะคะสำหรับการรายงานในเส้นทางนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายในเวลา 22:00 น.กับอิฐคณินบุญประเสริฐครับนายกแจงส่งตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตกลับพื้นที่เป็นไปตามขั้นตอนขณะที่ล่าสุดมีรายงานว่าตำรวจบุกจับปลัดจังหวัดภูเก็ตปมเรียกรับเงินสอบท้องถิ่นสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งยอมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
7: อย่า

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีมีคำสั่งให้นายรุ่งเรืองทิมบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตกลับมาปฏิบัติราชการต้นสังกัดเดิมที่จังหวัดภูเก็ตว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่นายอังสิทธิ์สัมภัทรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ดำเนินการและรายงานมาแล้วว่าย้ายกลับไปเนื่องจากครบ30วันของการตรวจสอบแต่การตรวจสอบไม่ได้หยุดและยังคงเดินหน้าตรวจสอบต่อซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนและทุกเรื่องก็เป็นหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยส่วนผลจะเป็นอย่างไรก็จะดำเนินการต่อถ้าไม่ผิดก็ไม่ผิดแต่ถ้าผิดก็ต้องว่ากันต่อไปตามกฎหมายอย่างไรก็ตามนะครับล่าสุดเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมามีรายงานว่าตำรวจป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเข้าจับกุมปลัดจังหวัดภูเก็ตกรณีถูกกล่าวหาเป็นตัวกลางเรียกรับเงินช่วยเหลือให้สอบบรรจุเข้ารับราชการได้ปิดท้ายที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งเดินหน้าขุดรากถอนโคนยาเสพติดผลงานตำรวจ8เดือนยึดยาบ้าเฉียด 1,000 ล้านเม็ดชูเพิ่มโทษหนักทางกฎหมายแก้ปัญหายั่งยืนคุณธิตารีสายสว่างรายงานครับ
5: พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเผยว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งกำชับกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและหน่วยที่เกี่ยวข้องให้เร่งรัดสืบสวนปราบปรามยาเสพติดอย่างเด็ดขาดและต่อเนื่องหลังผลการปฏิบัติจากนโยบายประกาศศัตรูกับนักค้ายาเสพติดขุดรากถอนโคนเครือข่ายยาเสพติดเด็ดขาดจากสถิติพบว่าในช่วง8เดือนแรกของปีงบประมาณ2569ตำรวจปราบปรามยาเสพติดเข้มข้นเด็ดขาดผลการปฏิบัติดีขึ้นทุกด้านจากการปิดล้อม 16,419 เครือข่ายจับกุมดำเนินคดีกระบวนการค้ายาเสพติดได้ถึง 23,637 รายเพิ่มขึ้นถึงกว่า 20% จากงบประมาณก่อนตรวจยึดของกลางเป็นยาบ้า997ล้านเม็ดเพิ่มขึ้นอีกกว่า 50% ยึดอายัดทรัพย์สินจากคดียาเสพติดไปแล้ว 7,677 ล้านบาทเพิ่มขึ้นกว่าปีงบประมาณ2568นอกจากนี้ย้ำว่าการแก้ปัญหายาเสพติดจะได้ผลดีขึ้นอยู่กับกฎหมายต้องเข้มข้นโทษทันต้องรุนแรงไม่ผ่อนปรนพร้อมให้แนวทางแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนคือ3ตัด3สร้าง3ป้องกันได้แก่ตัดเครือข่ายการค้ายาเสพติดด้วยการใช้กฎหมายนำตัดวงจรผู้ค้าตัดวงจรผู้เสพสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชนสร้างอาชีพให้กับผู้ที่ได้รับการบำบัดเพื่อการยอมรับในสังคมสร้างฐานข้อมูล Big Data เพื่อเก็บและใช้ข้อมูลสืบสวนปราบปรามอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการเอกชนและภาคประชาชนป้องกันคือป้องกันให้เด็กและเยาวชนมีพื้นฐานความรู้พิษภัยยาเสพติดป้องกันในชุมชนให้ปลอดยาเสพติดและสุดท้ายคือป้องกันการลักลอบติดต่อจำหน่ายทางออนไลน์ในยุคที่สังคมเป็นยุคโซเชียลมีเดียธิตารีฉายสว่างรายงานค่ะ
6: พัชระเพชรผ่องแผ้วพราวฟ้ากิติยาภาผ่องนภาแดนสวงมหาวัชระราชธิดาของไทยทั้งปวงทรงคืนสู่แดนสวงสวรรคาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.อิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

อุทกภัยครั้งใหญ่ปีที่13สีสงครามน้ำหลากภาคอีสานจากบางปีที่เป็นแดนแสนกรันดารกลายเป็นน้ำล้อมบ้านนานนับเดือนจึงทั้งสองพระองค์ทรงรุดเยี่ยมสิ่งของเตรียมช่วยคนมากล้นเกลื่อนพระเจ้าอยู่หัวทรงดำริตริตองเตือนแจกของเหมือนถมเท่าไหร่ย่อมไม่พอควรหาทางให้ชาวบ้านมีงานทำทรงเน้นย้ำเพื่อทำมาหากินต่อแล้วผ้าไหมของผู้รักการถักทอก็เกิดก่ออาชีพใหม่ในบัดดลจากเนื้อผ้าพระราชินีเห็นเป็นเนื้องานเพราะชาวบ้านไม่ต้องลองฝึกฝนสาวอีสานทอผ้าไหมได้ทุกคนหากเพิ่มผลผลิตขายรายได้ดีทรงขอให้หันมาทอผ้าเพิ่มทรงส่งเสริมให้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีผ้าที่ทอนั้นคือผ้าราชินีงานทอนี้คืองานศิลป์ชิ้นสำคัญทีละน้อยผ้าไหมได้เริ่มเปลี่ยนจนนุ่มเนียนหลากลวดลายหลายสีสันศิลปะงามระยับนับอนันต์พลอยถึงวันพลิกฟื้นคืนชีวิตจากมัดหมี่สู่แพรวาผ้าชาวเขาย่านลิเผาจักสารไม้ไผ่ลายขิดแต่ละเส้นแต่ละซี่ทีละนิดจนประดิษฐ์เป็นของใช้ได้เลิศล้ำงานเครื่องเงินเครื่องทองของสูงค่างานปักผ้าแบบโบราณงานเครื่องคร่ำล้วนฝีมือชาวนาไร่คนไทยทำเป็นหนึ่งนำศิลป์ในโลกใบนี้ทรงรับผู้รู้น้อยด้อยวิชามาศึกษาภาคเพียรเรียนเต็มที่สายเลือดไทยคือศิลปินน่ายินดีปี2ปีก็ขึ้นชื่อฝีมือทองที่ลำบากยากไร้ไม่มีงานที่เคยละถิ่นฐานทิ้งบ้านช่องที่เคยใช้โฉนดจดจำนองก็ได้ไถ่ได้ครองได้คืนเรือนที่ครอบครัวลูกมากและยากจนที่อยู่เขาขัดสนเป็นคนเถื่อนที่ไม่เคยพบปะตะวันเดือนทั้งหมดเหมือนเกิดใหม่ในฉับพลัน

มาเป็นสุขอยู่ในร่มใบบุญอบอุ่นกับงานช่างงานสร้างสรรค์สืบทอดศิลปะไทยให้แก่กันบรรลุฝันด้วยเดชะพระบารมีศิลปาชีพกับภาระศิลปะชาติสามารถเดินมาไกลได้ถึงนี่ผู้ปกเกล้าคือพระราชินีจากวันนี้พรุ่งนี้จวบนิรันดร์

0: มันเข็มจากสสส.
1: มาติดตามจสร้อยกันต่อนะคะสำหรับในคืนวันนี้ตั้งแต่ฝนตกลมแรงช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะหลากหลายเหตุการณ์เลยทีเดียวแต่ว่าตอนนี้ถ้ามาดูเรดาร์ฝนของกรุงเทพมหานครนะคะในพื้นที่กทม.ไม่มีกลุ่มฝนแล้วนะคะอุณหภูมิที่สำนักระบายน้ำอยู่ที่29องศาเซลเซียสนะคะแต่ว่าในหลายๆพื้นที่เนี่ยน่าจะเรียกว่ามีร่องรอยของฝนตกกันอยู่ด้วยนะคะแล้วก็มีความเสียหายอยู่หลายจุดเหมือนกันสำหรับช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะโดยเฉพาะในเส้นทางของตรงบริเวณถนนฉลองกรุงนะคะตรงเขตลาดกระบังก็ตอนนี้มีไฟฟ้าดับนะคะในหมู่บ้านทิวไผ่พัฒนาแล้วก็ชุมชนทิพพาวาสซึ่งอยู่ใกล้ๆกับนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังแล้วก็ชาวบ้านในบริเวณนั้นนะคะอย่างช่องจุดเทียนใช้แสงสว่างจากเทียนกันไปก่อนนะคะเพราะว่าเราได้คุยกับทาง MEA เมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาคงจะต้องยังต้องใช้เวลาในการดำเนินการแก้ไขแต่ก็เร่งมือกันอย่างเต็มที่เลยนะคะเพราะว่าจากลมกระโชกแรงเนี่ยเสาไฟฟ้าล้มลงมาบอกว่าท่านนับทั้งหมดแล้วประมาณ 70-80 ต้นเป็นแนวยาวเกือบ2กิโลเมตรเลยทีเดียวก็เลยส่งผลกระทบกันเป็นบริเวณกว้างนะเวลานี้นะคะก็จะมีหมู่บ้านหลายจุดในบริเวณดังกล่าวเนี่ยได้รับผลกระทบด้วยแล้วก็คาดว่าในการดำเนินการแก้ไขเนี่ยน่าจะเป็นสักประมาณ8โมงเช้าพรุ่งนี้นะคะน่าจะแล้วเสร็จแล้วก็สามารถจ่ายไฟได้เพราะว่าเรียกว่าต้องปักเสาใหม่สายที่พาดมาตรงนี้นะคะก็มีทั้งสายไฟฟ้าสายสื่อสารสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือว่าในการติดต่อสื่อสารเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นจุดที่เรียกว่าประชาชนชุมชนอยู่กันค่อนข้างหนาแน่นเดี๋ยวขอไปที่คุณไตรลงสุนขันค่ะประธานชุมชนทิวไผ่พัฒนานะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: คุณไตรลงตอนนี้เป็นยังไงมืดไปหมดเลยเหรอคะ
2: ครับจุดเทียนคร
1: ับ ใช้จุดเทียนกันเหรอคะ
2: ใช้จุดเทียน
1: โอ้
2: จ
1: ุ
2: ดเทียนมาไม่ได้แล้วครับ
1: ค่ะเทียน
2: ห้องเช่าเยอะด้วยห้องเช่าก็ไม่มีไฟไม่มีอะไรใช้เลย
1: ตรงนั้นคนเยอะไหมคะเป็นหมู่บ้านเป็นยังไงไหมคะ
2: มีหมู่บ้านมีคอนโดด้วยครับหมู่บ้านแล้วอยู่หน้านิคมอ่ะนิคมแม่กระบางในนิคมก็ดับ
1: อือฮึค่ะค่ะก็เลยตอนนี้ก็จุดเทียนกันอยู่ตอนนี้ตอนนี
2: ้แล้วมีพวกช่องไฟฟ้าเขากำลังทำอยู่ข้างที่ถนนฉลองกรุงครับ
1: ด้านหน้าด้านตรงที่มันล้มค่ะ
2: ครับ
1: โอ้โหมันหนักมาก
2: ไม่รู้คือนี้จะเสร็จไหม
1: ค่ะ
2: เพราะมันเป็นวงกว้างเลยอ่ะเป็นหลายกิโลเลยอ่ะ
1: ค่ะล้มลงมา
2: ทั้งหลายต้น
1: ใช่ไหมทั้งแนวเลยมันแรงมากไหมคะตอนที่ฝนมันตกมา
2: แรงครับลมแรงกระโชกแรงด้วยฝนก็แรงลมก็แรงครับ
1: โอ้ค่ะตอนนั้นคุณไตรลงอยู่ที่บ้านหรือเปล่าคะ
2: อยู่บ้านครับบ้านซอยฉลองกรุง43ครับ
1: อ๋ออยู่43โอ้ใกล้เลยอ่ะตรงจุด
2: ที
1: ่โอ้โหค่ะ
2: 43จะว่าคือที่เรียกถึง53ครับวัดทิพวาสอ่ะเสาไฟล้มอ่ะ
1: โอ้โ
2: ห2-3กิโลครับ
1: ค่ะได้ออกไปดูไหมคะตอนที่เกิดเหตุ
2: จังหวะผมอยู่บ้านคนเดียวด้วยก็ออกไปแง่ปากซอยแล้วก็ถ่ายรูปไว้สองสามรูปก็เข้ามาเฝ้าบ้านบ้านจะไปแหละไม่ไปแหละหลังคาแตก
1: ค่ะนานไหมอะตอนที่ตกอะค่ะกี่นาท
2: ีก็นานครับ2ชั่วโมงได
1: ้อู้ยาว
2: โมงถึง6โมงโน้มทุ่มอะ
1: โอ้ตอนที่ฝนตกที่ลมพัดแรงๆอะนะคะ
2: ครับลมก็แรงครับ
1: 2ชั่วโมงเลยค่ะ
2: ครับผม
1: ค่ะแล้วน้ำท่วมหรืออะไรด้วยไหมหรือลมอย่างเดียว
2: น้ำน้ำไม่ท่วมมันมีลมเพราะว่ามันมีท่อระบายน้ำได้อยู่แต่ว่ามันจะมีซอยที่ต่ำๆมันก็ไม่ทราบว่าท่วมหรือเปล่าคิดว่าท่วมอะเพราะว่าก็ธรรมดาถ้าตกธรรมดาก็มาระบายไม่ทันนะครับแต่วันนี้ตกแรงด้วยแล้วลมแรงด้วยคงมีท่วมบ้างแหละ
1: โอ้ค่ะแล้วเคยหนักขนาดนี้มาก่อนไหมคะแถวๆเนี้ย
2: ไม่เคยเลยผมมาอยู่นี่30ปีไม่เคยเจอนี้เลย
1: นี่คือหนักที่สุด30ปีเลยเหรอคะเนี่ย
2: เพราะว่า เพราะว่าทั้งฝนทั้งลมจากปกติก่อนหน้าที่ปี54อ่ะกลางวันม
1: ัน
2: ตกฝนตกแรงอย่างเดียวแต่ไม่มีลมตกนานตกแรงน้ำระบายไม่ทันเนี่ยมีท่วมมั่ง
1: อัน
2: น
1: ี
2: ้ก็พอฝนหยุดก็ระบายออกแต่วันนี้อ่ะไม่ท่วมแต่ว่าทั้งลมทั้งฝนแรงมาก
1: โอ้ค่ะแล้วหนึ่งในชุมชนตรงเนี้ยที่คุณตายลงอยู่มีสักกี่บ้านนะคะกี่หลังคาเรือน
2: โอ้โหอันนี้ผมชุมชนชุมชนผมก็รวม300หลังคาเรือน
1: โอ้
2: แล้วก็หน้านิคมมีทั้งมิตรสัมพันธ์อีกมีชุมชนมิตรสัมพันธ์ก็หลายร้อยเหมือนกันแล้วก็ไปทิพวาสบึงบัวเนี่ยม
1: ัน
2: ก็ล้อมรอบนิคมเนี่ย7ชุมชนเนี่ยเยอะเป็นพันหลังคาเรือน
1: โอ้โหค่ะแล้วทีนี้พรุ่งนี้ถ้าถนนตรงนี้ปิดเนี่ยการสัญจรของชุมชนของชาวบ้านอะไรนี้เขาจะออกเข้าออกกันยังไงอะคะมันเป็นปัญหาไหม
2: ก็เชื่อเหลือตัวเองก็คิดว่าเดินกันเนี่ยเมื่อกี้ตอนผมไปข้างนอกมากลับมาพอดีจากเดิน2กิโลเข้าบ้าน
1: โอ
2: ้โหเข้าไม่ก็ไม่ผ่านนะเพราะว่าเสาไฟปิดถนนหมด
1: Oh.
2: จอดรถได้แค่ที่ปั๊มแล้วก็เดิน2กิโล
1: อ๋อเท่ากับว่ารถเนี่ยเข้าไม่ได้เลยทั้งหมด
2: เข้าไม่ได้เลยครับ
1: ต้องเดินเท้า
2: แต่ถ้ามอเตอร์ไซค์เดินวิ่งบนทางเท้าได้อยู
1: ่ oh, okay.
2: มอเตอร์ไซค์
1: ฮะคือถ้าบ้านไหนใช้มอเตอร์ไซค์อะไรอย่างงี้ได้แต่รถเก๋งเนี่ยค
2: ือได้อยู่รถเก๋งรถใหญ่ไม่ได้เลยมันมีเสาไฟหักล้ม
1: ครับ
2: รถด้วย
1: ค่ะแล้วอย่างพรุ่งนี้อย่างชุมชนไอ้นิคมอะไรเงี้ยเขาก็ยังต้องทำงานกันไหมอ่ะเขาก็ยังต้องมีรถเข้า
2: เนี่ยตอนบ่ายตอนฝนหยุดตกเนี่ยเขาไปทำงานทำไม่ได้เขาไฟดับก็ไล่กลับหมด
1: อ๋อก็คือต้องหยุดกันไปหมดเลยล่ะ
2: ครับแต่ในมีโรงงานที่เขามีเครื่องสำรองปั่นใจก็เขาอาจจะทำได้แต่บางโดยมากจะทำไม่ได้
1: ค่ะแล้วสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรืออะไรอย่างนี้เป็นยังไงกันบ้าง
2: ใช้ไม่ได้เลยครับ
1: โอ้ดับหมดเลย
2: ครับ
1: ค่ะ
2: ติดขัดพูดจะฟังไม่รู้เรื่อง
1: อ๋อค่ะ
2: แต่เวลาส่งอะไรก็ไม่เจอกันเลย
1: โอ้นะแล้วตอนนี้ชาวบ้านยังออกมาดูอะไรกันอยู่ข้างนอกไหมคะหรือว่าก็เข้าบ้านกันละ
2: ตอนนี้เข้าบ้านเงียบเลยครับเพราะไม่มีไฟจุดเทียนอยู่กับบ้านเมื่อตอนเย็นออกมาดูที่เสาไฟดูถนนดูอะไรก็ออกมาเที่ยวบางบ้านก็มีโดนลมหลังคาเปิดหลังคาปลิวก็เลยไปช่วยเก็บช่วยอะไรกัน
1: โอ้มีเสียหายด้วยเหมือนกันเยอะไหมคะ
2: ครับ
1: ที่หลังคา
2: แต่ผมอยู่ในจอนี่ก็สามสี่หลังอ่ะ
1: โอ้โห
2: แต่ผมก็ไปไหนไม่ได้อยู่บ้านคนเดียว
1: ค่ะแล้วอย่างบ้านหลังคาปลิวนี่เขาจะอยู่กันยังไงอ่ะเขาต้องไปอยู่บ้านญาติ
2: พอดีตอนฝนหยุดก็เก็บแล้วก็ถ้ามันตกยานี่ก็ลำบากแล้วพอดีหยุดพอดีพอหยุดก็ต้องเงียบหยุดไม่มีฝนเลยก็พออยู่ได้เราเก็บของที่แตกที่เสียหายมาแล้วพรุ่งนี้ก็ทำอะไรพอดีฝนหยุดก็มืดพอดีก็ทำอะไรไม่ได้
1: ใช่แล้วก็มืดไปเลยแต่ก็มีไฟสำรองหรืออะไรยังไงไหมคะตอนน
2: ี้ไม่มีเลย
1: ไม่มีเลย
2: เทียนกันอยู่เนี่ยมีพอว่าแบงค์มั่งหรือว่าโทรศัพท์มือถือมั่งก็มาเปิดใจกันใช้โทรศัพท์มือถือกันครับ
1: อ๋อก็ยังมียังพอจะมีสำรอง
2: เทียนก็เทียนจะจุดด้วยเพราะว่าก็ต้องเตือนก็ระวังด้วยใจไหม้
1: ใช่ใช่
2: ต้องระวัง
1: ต้องระวังกันอีกอ่ะ
2: ครับผม
1: แล้วมีใครที่ย้ายออกไปอยู่ที่อื่นหรืออะไรยังไงไหมคะ
2: ก็ตอนนี้ยังไม่รู้ย้ายไม่ได้เพราะมันมืดเลยอ่ะรถไปมาไม่ได้
1: ได้งั้นเดี๋ยวเท่าที่คุยดูก็บอกว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยน่าจะเรียบร้อยเนาะสำหรับตรงเนี้ยค่ะเพราะอย่างนี้เดี๋ยวแบตโทรศัพท์นี่ก็ต้องเซฟแบตไว้เหมือนกันใช่ไหมคะเนี่ยคุณไตรลง
2: ครับใช้ไปไม่ได้เลยก็ใช้ไว้ตอนเด็กๆเข้าห้องน้ำไม่ได้แบต
1: โอ้ได้งั้นเดี๋ยวให้เซฟแบตโทรศัพท์เอาไว้ดีกว่านะคะขอบคุณมากค่ะที่เล่าสถานการณ์ให้เราฟังเป็นกำลังใจให้
2: นะเนี่ยโอ้โหไม่เคยเจออยู่30ปี
1: ใช่ที่บอกว่า30ปีนี่คือหนักมากนะเนี่ยแล้วมันโอ้โห
2: เป็นแนวมันฝนนะแต่ว่าถ้าฝนตกอย่างเดียวน้ำขึ้นมันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่นี่ลมเดือดเริ่มเสาไฟหักเป็น10ต้นเนี่ย
1: ค่ะ
2: ดูถนนเลยครับ
1: แค่ดูจากภาพเรายังรู้สึกโอ้น่ากลัวจังเลยน่าจะแรงมากๆนะคะ
2: แรงครับ
1: ค่ะ ขอบคุณมากค่ะคุณรายลงนะคะ
2: ค่
1: ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นคุณไตรลงสุนขันนะคะประธานชุมชนทิวไผ่พัฒนาที่อยู่ในพื้นที่นะตรงนี้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่คือตรงถนนฉลองกรุงเนี่ยคือฝนตกหนักเนี่ยหนักมากอย่างคุณไตรลงบอกว่าอยู่มา30ปีเนี่ยไม่เคยเห็นว่ามันหนักขนาดนี้ทั้งลมทั้งฝนนะคะกระโชกแรงแล้วก็ได้รับความเสียหายกันเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเขาบอกว่าตกเกือบ2ชั่วโมงเลยนะคือกระหน่ำลงมาเลยเนี่ยนะคะตั้งแต่ประมาณสัก4โมง5โมง6โมงเนี่ยก็คือเทลงมาแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยทั้งลมทั้งฝนนะคะแล้วก็บริเวณนี้เนี่ยเป็นในเส้นทางของตรงถนนฉลองกรุงนะคะแล้วก็บริเวณตั้งแต่ซอยฉลองกรุง31ยาวไปจนถึง57เนี่ยเกือบ2กิโลนะคะทำให้เสาไฟเนี่ยล้มดึงสายล้มลงมาก็อาจจะถูกทั้งหลังคาบ้านรถยนต์นะคะก็มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยแล้วก็รถยนต์เนี่ยไม่สามารถสัญจรผ่านในเส้นทางนี้ได้เลยนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปดำเนินการกันอยู่แล้วก็มีรถของประชาชนเนี่ยโดยเบื้องต้นนะคะคร่าวๆเนี่ยประมาณสัก30คันที่ได้รับความเสียหายมีบ้านเรือนประชาชนอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะตรงจุดนี้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เรียกว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าไปดำเนินการอยู่ยังมีการปิดการจราจรอยู่ที่ถนนฉลองกรุงนะคะตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยบริเวณแยกถนนสุวินทวงศ์แยกเจ้าคุณทหารนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกยังต้องปิดอยู่สำหรับเจ้าหน้าที่แล้วก็รถของการไฟฟ้านะที่จะเข้าไปปฏิบัติงานในจุดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะต้องสัญจรผ่านในเส้นทางนี้นะคะก็ช่วงนี้อย่าเพิ่งเข้าไปนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่คุยกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าเข้าไปอำนวยการจราจรอยู่ในพื้นที่กันด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็เรียกว่ายังเป็นอีกจุดหนึ่งที่ยังต้องมีการทำงานกันอยู่นะคะระดมรถเครนนะคะรถที่เป็นเครื่องจักรแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าพื้นที่เพื่อที่จะกู้ซากไฟฟ้าเสาไฟฟ้าที่ล้มลงมานะคะขั้นตอนก็คือจะต้องมีการรื้อถอนออกก่อนนะคะทั้งตัวเสาไฟทั้งตัวสายไฟที่กีดขวางการจราจรอยู่แล้วก็หลังจากนั้นก็ปักเสาใหม่พาดสายนะคะรวมถึงทั้งไฟฟ้าทั้งเรื่องของระบบสื่อสารด้วยเหมือนกันสำหรับตรงจุดนี้ก็ยังไงเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลอัปเดตก็จะได้พูดคุยกันหรือว่าติดตามสถานการณ์กันอยู่นะคะสำหรับในเส้นทางนี้เดี๋ยวไปที่อีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะพบสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้นะคะเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมรายละเอียดกับทาง10ตำรวจตรีพีระพงษ์บงสุยะนะคะเป็นสายตรวจของสน.บุคโลค่ะสวัสดีค่ะ
3: คร
1: ับ
3: สวัสดีครับผม
1: ค่ะเป็นสุนัขยังไงอะคะไปพบยังไง
3: ก็เบื้องต้นผมไม่ได้ไปพบเองครับเป็นร้อยเวรผมสองศูนย์ที่ออกไปตรวจพื้นที่แล้วไปพบเจอ
1: ค่ะค่ะที่ไหนอะคะ
3: ก็พบเจอที่ปั๊มน้ำมันบางจากครับที่ถนนตากสินก็ดาวคะนองนั่นคร
1: ับ ค่ะค่ะ
3: ก็เลยแบบว่าร้อยเวรก็เลยส่งรูปมาให้ผมดูว่ามีแจ้งหายในจอสอร้อยไหมอะไรประมาณนี
1: ้ค่ะค่ะดูแล้วเขาเหมือนเป็นสุนัขเลี้ยงใช่ไหมคะ
3: ผมก็ว่าน่าจะสุนัขเลี้ยงนะดูจากลักษณะ
1: ค่ะไม่น่าจะใช่สุนัขจรนะฮะ
3: น่าจะไม่น่าใช่สุนัขจรแล้วไซบีเรียน
1: เ
3: ลย
1: ไม่มีปลอกคอหรอคะ
3: ใช่ครับไม่มีปลอกคออ
1: ๋อดุไหมอ่ะหรือว่ายังไงคุ้นเคยกับคนหรือยังไงไหมคะ
3: ว่าไม่ดุนะเพราะมีภาพแบบชาวบ้านแถวนั้นเอาอาหารไปให้ก็น้องก็เข้ามากินปกตินะครับขนมปัง
1: ค่ะค่ะตัวผู้ตัวเมียคะค่ะ
3: ไม่แน่ใจเหมือนกันครับ
1: อ๋อยังไม่มีรายละเอียดแล้วตอนนี้สุนัขอยู่ที่ไหนอะคะ
3: ตอนนี้น่าจะอยู่ที่ปั๊มนะคร
1: ับอ๋อยังอยู่ที่ปั๊มนะคะเผื่อละแวกนั้นก็คือตรงปั๊มบางจากตรง ตากสินใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
1: ค่ะตากสินดาวคะนองเนาะเราก็วิเดี๋ยวอาจจะเช็ครายละเอียดอีกทีเผื่อมีใครตามหากันอยู่นะคะว่าเป็นไซบีเรียนฮัสกี้โอ้มีภาพเข้ามาด้วยหน้าตาน่ารักเลยแหละไม่น่าจะใช่สุนัขจรหรอกดูละค่ะค่ะได้ได้มีข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมอีกไหมคะเผื่อ
3: ไม่มีเลยครับ
1: ค่ะเมื่อช่วงเจอกี่โมงอะคะ
3: ประมาณเกือบ4 ทุ่มครับประมาณ3 ทุ่ม 40
1: 3 ทุ่ม 40นะคะที่เจอตอนนี้ก็ยังอยู่จุดที่เจอ
3: ค
1: ่ะได้เดี๋ยวเรื่องไงจัดได้ประชาสัมพันธ์นะคะเผื่อใครอยู่ในบริเวณโดยรอบตรงนั้นค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: อันนี้ทางสายตรวจของสน.บุคโลนะคะไปพบเห็นสุนัขน่าจะเป็นไซบีเรียนฮัสกี้นะคะที่บอกว่าส่งภาพเข้ามาสีดำเทานะคะแล้วก็ยังไม่ทราบว่าเพศผู้หรือเมียนะแต่ว่าหลงมาอยู่บริเวณปั๊มบางจากดาวคะนองนะคะไม่รู้ว่าฝนตกฟ้าร้องอ่ะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยใครที่เลี้ยงสุนัขเนี่ยน่าจะเจอกับเหตุการณ์แบบเนี้ยเขาบางตัวเนี่ยเขาจะตกใจนะแล้วก็หลุดออกมาวิ่งแบบว่าคือกลัวเสียงฟ้าร้องนะคะไม่แน่ใจว่าอันเนี้ยน้องเขาหลุดออกมาด้วยหรือเปล่านะคะเผื่อใครตามหาอยู่ก็เป็นเขาไม่มีปลอกคอนะเป็นไซบีเรียนฮัสกี้พบเจอในที่ปั๊มบางจากดาวคะนองนะคะอันนี้ในพื้นที่ของทางสน.บุคโลเผื่อใครตามหากันอยู่นะคะก็ดอกจัน1808-1137นะโทรเข้ามาที่จส.100ได้เดี๋ยวเราประสานให้นะคะสำหรับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะในช่วงค่ำนี้นะคะก็บอกเจอประมาณสักช่วง3 ทุ่มนะคะ3 ทุ่ม 40นะที่ได้รับแจ้งรายงานเข้ามาแต่ว่าฝนหนักๆนี่ตกมาตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วแหละนะคะเราก็ไม่รู้ว่าแล้วอย่างช่วงเวลานี้เนี่ยยังอีกหลายวันนะที่มีพยากรณ์อากาศว่าฝนจะตกนะคะฟ้าแรงลมแรงแบบนี้ใครที่มีสัตว์เลี้ยงอยู่ในบ้านนะคะยังไงก็ต้องเรียกว่าปิดหาจัดที่จัดทางให้เขาด้วยเหมือนกันนะบางทีก็ตกใจเนี่ยวิ่งออกมาจะได้ไม่ต้องแบบมาตามหากันบางทีออกมาหลุดหลงออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยอันตรายด้วยนะคะอันนี้ก็ฝากไว้อีก1เรื่องราวในคืนนี้เดี๋ยวเราไปพักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะ
0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
2: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
3: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
1: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
4: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
4: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
5: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
6: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
5: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
6: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
5: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
6: มีประโยชน์มากแอปถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้อ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
5: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
7: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
8: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
7: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
9: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงดึกคืนนี้22นาฬิกากับ43นาทีนะคะในช่วงคืนวันนี้มาที่ตัวแอปพลิเคชันของจอสอร้อยวันนี้คุณดาวน์โหลดเอาไว้แล้วหรือยังหรือใครมีแล้วนะคะอัปเดตกันหรือยังตอนนี้เรามีเวอร์ชั่นใหม่กันแล้วนะคะเปิดตัวกันไปแล้วสำหรับแอปพลิเคชัน JS 100 New Edition นะคะท่านใดที่ดาวน์โหลดหรือว่าอัปเดตแอปเป็นเวอร์ชั่นใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะให้ลองเข้าไปใช้งานเป็นยังไงกันบ้างสามารถส่งฟีดแบ็กกลับมาที่จอสอร้อยได้เลยนะคะแล้วก็ จะมีคำแนะนำข้อเสนอแนะต่างๆเนี่ยจะได้นำไปพัฒนาแอปพลิเคชันของเราให้ตอบสนองการใช้งานของทุกท่านให้มากที่สุดนะคะสำหรับแอปพลิเคชัน JS 100เวอร์ชั่นใหม่นี้นะคะก็ยังคงคอนเซปต์แอปเดียวจบเหมือนพกจอสอร้อยเป็นเพื่อนคุณตลอดเวลาด้วยฟีเจอร์สำคัญนะคะอย่างปุ่ม SOS เนี่ยล่ะนะคะที่ช่วยได้เลยในยามฉุกเฉินก็มีการปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็มองเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นการใช้งานก็ไม่ยุ่งยากนะคะเมื่อพบเหตุฉุกเฉินต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเราเองหรือว่าเราไปพบเห็นของเรียกว่าเหตุเกิดกับคนอื่นคนรอบข้างเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเราสามารถกดปุ่ม SOS เนี่ยล่ะค่ะขอความช่วยเหลือเข้ามาที่จอสอร้อยได้นะคะตัวปุ่ม SOS เนี่ยตอนนี้ปุ่มใหญ่จะอยู่ตรงกลางเลยนะคะตรงนี้เนี่ยพอกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะทราบพิกัดที่คุณอยู่นะคะแล้วก็จะสามารถประสานงานให้ได้รับความช่วยเหลือกันได้อย่างทันทีเลยทีเดียวนอกจากปุ่ม SOS แล้วนะคะหลายคนก็เรียกว่าปุ่มเนี่ยมีเรียกว่าเหมือนมีจอสอร้อยอยู่ข้างๆตัวตลอดเวลามีเหตุอะไรยังไงก็สามารถที่จะรายงานแจ้งเหตุกันได้ก็ยังมีปุ่มอื่นๆนะคะที่เป็นฟีเจอร์ของข่าวสารกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ต่างๆที่เป็นงานอีเวนต์ต่างๆนะคะหรือว่าเป็นแผนที่นะแล้วก็เหตุการณ์ที่บอกจุดเสี่ยงจุดที่กำลังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะหรือว่าการแจ้งสภาพการจราจรเรียกว่าเป็นแบบเรียลไทม์เลยทีเดียวแล้วก็ยังมีฟีเจอร์ที่เป็นโซเชียลมีเดียของจอสอร้อยนะคะก็คือเข้าไปในแอปเนี่ยคือเรียกว่าที่เดียวจบครบทุกโซเชียลมีเดียเลยทีเดียวนะคะจะลิงก์ไปที่ Facebook นะคะไปที่ X ไปที่ IG ไปที่ TikTok YouTube แล้วก็เว็บไซต์ของจอสอร้อยนะคะก็คือทั้งหมดเนี่ยจะรวมอยู่บนหน้าจอของตัวแอปพลิเคชันเลยนะคะแล้วก็ยังมีปุ่มกดเพื่อให้รับฟังจอสอร้อยออนไลน์มีฟังก์ชันการตรวจสอบเรดาร์ฝนด้วยนะคะแล้วก็มีฟังก์ชันการรับแจ้งข้อมูล lost and found ก็คือเหมือนกับใครแจ้งของหายหรือว่าใครที่ไปเจอของนะคะก็จะรวบรวมไว้บนแอปพลิเคชันนี้ล่ะค่ะเรียกว่าข้อมูลทั้งหมดของจอสอร้อยอยู่ในแอปเดียวนี้เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ในโอกาสที่วันนี้เราเปิดตัวแอปพลิเคชัน JS 100เวอร์ชันใหม่นี้นะคะก็มีเกมมาให้ผู้ใช้งาน JS 100แอปพลิเคชันร่วมสนุกกันด้วยนะไม่ว่าคุณจะดาวน์โหลดมาแล้วเป็นสมาชิกเก่าแล้วก็อัปเดตเวอร์ชันใหม่หรือเพิ่งจะเคยดาวน์โหลดนะคะแล้วก็มาเป็นสมาชิกใหม่ที่ลงทะเบียนกับทางจอสอร้อยก็มีสิทธิ์ลุ้นรับบัตรกำนันเป็นบัตร Starbucks นะคะ5รางวัลรางวัลละ200บาทอ่ะฟังกติกาง่ายๆเลยนะคะสำหรับสมาชิกใหม่นะก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน JS 100เวอร์ชันใหม่นะคะก็ดาวน์โหลดมาติดตั้งเอาไว้ในโทรศัพท์นี่แหละนะคะก็ได้ทั้ง2ระบบเลยทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะ iOS เนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน12ขึ้นไปส่วนระบบ Android ก็จะต้องเป็นเวอร์ชัน9ขึ้นไปนะคะดาวน์โหลดมาติดตั้งเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็กดลงทะเบียนนะคะกรอกข้อมูลสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยสำหรับสมาชิกเก่าที่ติดตั้งแอปพลิเคชันของ JS 100เอาไว้อยู่แล้วนะคะก็ไปกดอัปเดตให้เป็นเวอร์ชันใหม่นะคะแล้วก็ล็อกอินเข้าไปใช้งานหรือว่าถ้าหากยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ให้ลงทะเบียนสมาชิกให้เรียบร้อยก่อนที่จะเล่นสนุกนะอันนี้ก็คือเป็นการติดตั้งนะคะขั้นตอนของการติดตั้งแล้วก็การลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นค่ะเข้าไปที่หน้าโซเชียลมีเดียนะคะไปกด
ตรงเนี่ยที่เห็นหน้าแรกพอกดเข้าไปปึ้งเราจะมีปุ่ม SOS อยู่ตรงกลางสีแดงเลยอันนั้นเห็นชัดเจนแล้วเวลาเกิดเหตุกดเข้าไปตรงนั้นได้เลยนะคะแต่ส่วนรวมลิงก์ของโซเชียลมีเดียเนี่ยจะเป็นปุ่มที่อยู่ด้านล่างนะคะกดเข้าไปตรงด้านล่างนี่แหละค่ะนะคะเป็นปุ่มโซเชียลมีเดียเนี่ยแล้วก็กดรับชมไลฟ์สดทางช่อง YouTube ของจอสร้อยนะคะผ่านทาง JS 100 NewEdition นะคะอันนี้ก็กดเข้าไปพอกดตรงโซเชียลมีเดียปึ้งก็จะลิงก์ไปที่หน้า YouTube นะคะแล้วก็จะเห็นภาพนะภาพของจอสร้อยที่ออกอากาศกันอยู่นะคะก็ถ้าเห็นแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชันขึ้นมาที่หน้าจอนะคะให้รีบแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะคะแคปหน้าจอเสร็จแล้วก็เอาภาพนั้นนะคะส่งมาทาง LINE ของ JS100 นะคะก็แอด LINE กันด้วยนะให้เรียบร้อยนะคะ JS JS100 เนี่ยเขาเป็น LINE Official @JS100 นะคะ @JS100 เนี่ยแหละก็แคปภาพแล้วก็ส่งมาแค่พิมพ์ชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์นะคะให้ตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนเอาไว้ในแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็ตรงนี้สามารถส่งภาพร่วมสนุกลุ้นรางวัลในช่วงเดือนนี้นะคะ26จนถึง30มิถุนายนง่ายๆแค่นี้เองนะคะก็ย้ำว่าภาพที่ส่งมาจะต้องแคปหน้าจอผ่านจากการกดแอปพลิเคชัน JS100 เข้าไปดูภาพบนหน้าจอของจอสร้อยเท่านั้นนะคะก็คือแคปจากโทรศัพท์มือถือนี่แหละแล้วก็ส่งมาทาง LINE เขียนชื่อเขียนเบอร์โทรศัพท์มาให้เรียบร้อยนะคะบัญชีสมาชิกก็สามารถส่งภาพร่วมสนุกได้เพียง1ครั้งนะคะหลังจากนั้นเนี่ยทางคณะกรรมการก็จะจับฉลากผู้โชคดีค่ะแล้วก็ประกาศรางวัลทางสถานีวิทยุจอสร้อยนะคะนอกจากนี้นะคะนอกจากกิจกรรมของแอปพลิเคชันเวอร์ชันใหม่เนี่ยของ JS100 บนเรียกว่าที่จะอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะก็ยังมีกิจกรรมให้ร่วมเล่นสนุกกันบน Facebook ของ JS100 Radio ด้วยนะคะตรงนี้ก็มีการลุ้นรับของรางวัลกันอีกเพียบเลยเหมือนกันนะคะก็ย้ำว่ามาร่วมสนุกกันนะคะท่านที่จะลุ้นรางวัลในกิจกรรมแคปภาพแบนเนอร์นะคะภาพที่แคปส่งมาก็จะต้องแคปจากหน้า YouTube YouTube นี้จะต้องเปิดจากตัวแอปพลิเคชัน JS100 New Edition เท่านั้นนะคะเพื่อที่จะใช้งานบนโทรศัพท์มือถือนะตรงจุดนี้นะคะก็ง่ายๆแค่นี้เองสำหรับกิจกรรมนะคะแต่ที่สำคัญก็คือคุณต้องดาวน์โหลดแล้วก็ลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะคะเพื่อที่จะร่วมกิจกรรมร่วมสนุกตรงนี้แล้วก็แอปพลิเคชันของจอสร้อยอย่างน้อยคุณติดโทรศัพท์มือถือเอาไว้ก็อุ่นใจแน่นอนนะไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะหรือว่าไปพบเจอพบเห็นอะไรยังไงก็เหมือนเรียกว่ามีผู้ช่วยส่วนตัวนี่แหละติดตัวเอาไว้ตลอดเวลานะคะใครที่เราห่วงใยหรือว่าเรียกว่าเราอาจจะไม่ได้ดูแลเขาตลอดเวลานะอย่างคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็บอกว่าติดโทรศัพท์ดาวน์โหลดเอาไว้ติดตั้งไว้บนโทรศัพท์ให้ท่านซะให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าพอมีเหตุอะไรปุ๊บเนี่ยตอนนี้คือแอปพลิเคชันตัวใหม่เนี่ยใช้งานง่ายมากเลยจะปุ่ม SOS ตัวสีแดงเนี่ยคือโดดเด่นชัดอยู่ตรงกลางหน้าจอเลยล่ะค่ะสามารถที่จะกดมาแล้วก็ขอความช่วยเหลือได้แบบทันท่วงทีเลยนะคะตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่ควรจะต้องมีติดตั้งเอาไว้บนโทรศัพท์มือถือของทุกคนนะเพราะว่าบางทีเหตุการณ์ต่างๆที่เรียกว่าอาจจะต้องขอความช่วยเหลือให้เร่งด่วนทันท่วงทีเนี่ยมันก็เนาะพอเกิดเหตุขึ้นมาเราก็ไม่รู้จะโอ้โหเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเยอะแยะไปหมดไม่รู้จะโทรไปที่ไหนยังไงนะคะกดปุ่มแดงตรงกลางนี่แหละที่จอสร้อยนะคะที่เดียวแล้วก็แค่บอกว่าคุณเกิดอะไรขึ้นยังไงแล้วก็ที่สำคัญคือพิกัดจุดเกิดเหตุเนี่ยแม่นยำมากนะคะด้วยระบบเทคโนโลยีที่ติดตั้งเอาไว้บนตัวแอปพลิเคชันเนี่ยก็ไม่ต้องเสียเวลาอธิบายเยอะนะคะอย่างน้อยเราก็รู้พิกัดรู้จุดทันทีเนี่ยความช่วยเหลือจะได้ไปอย่างทันท่วงทีแล้วก็รวดเร็วนะคะอันนี้ก็ใครที่มีติดตั้งไว้แล้วก็อย่าลืมอัปเดตเวอร์ชันใหม่นี้นะคะแล้วก็ลงทะเบียนให้เรียบร้อยส่วนใครที่ยังไม่มีหรือว่าโทรศัพท์เครื่องไหนที่ยังไม่มีแอปพลิเคชัน JS100 นะคะก็ดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่แล้วก็
ติดตั้งนะคะเรียกว่าครบจบที่เดียวเลยในทั้งเรื่องความช่วยเหลือนะคะเรื่องข้อมูลข่าวสารต่างๆเรื่องการจราจรเรดาร์ฝนนะที่เราต้องอัปเดตกันทุกชั่วโมงนะโดยเฉพาะการเดินทางในช่วงเวลานี้อุบัติเหตุแผนที่จราจรทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยนะคะก็ดาวน์โหลดมาติดตั้งไว้อันนี้มีประโยชน์แน่นอนกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันแล้วก็ร่วมสนุกกันได้กับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะจนถึงวันที่30มิถุนายนนะคะก็กดเข้าไปนะย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือเปิดแอปพลิเคชันกดลิงก์เข้าไปนะคะตรงที่เขียนว่าโซเชียลมีเดียแล้วก็เข้าไปที่หน้า YouTube เมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นภาพจอนะคะที่เป็นแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์แอป JS100 ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแคปหน้าจอเลยค่ะแคปหน้าจอเสร็จก็ให้ส่งไปทาง LINE นะคะ LINE JS100 แล้วก็เขียนชื่อเขียนนามสกุลเขียนเบอร์โทรศัพท์ให้เรียบร้อยแค่นี้เองง่ายๆคุณก็มีโอกาสได้ลุ้นรับรางวัลกันนะคะมีรางวัลแจกให้ด้วยหลักในกิจกรรมนี้นะคะก็ไปดาวน์โหลดกันค่ะอีกหนึ่งแอปพลิเคชันดีๆที่ต้องมีติดตั้งเอาไว้บนโทรศัพท์มือถือนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขอมาอัปเดตข้อมูลของการเดินทางกันต่อนะคะในช่วงค่ำนี้ในเส้นทางของการเดินทางเดี๋ยวขอไปดูแป๊บหนึ่งว่าในพื้นที่ต่างๆในช่วงค่ำวันศุกร์นะคะน่าจะดูดีขึ้นเยอะเลยล่ะสำหรับเส้นทางที่บอกว่ามีการจราจรติดขัดนะคะที่แจ้งเอาไว้เส้นพระราม2ตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะก่อนหน้านี้คุณพันแจ้งมาว่าหางแถวยาวมากเส้นตรงต่างระดับเอกชัยนะคะตอนนี้คลี่คลายแล้วแล้วก็เส้นเพชรเกษมขาออกเคลื่อนตัวได้นะคะต่างระดับเพชรเกษมที่จะมุ่งหน้าไปทางพุทธมณฑลสาย2นะคะจุดนี้โดยรอบๆค่อนข้างดีจะมีที่สะดุดตาเดี๋ยวนะหนาแน่นอยู่พระราม1ปทุมวันรถยังเยอะมากอยู่เลยนะคะจากแยกราชดำริมาถึงตรงเนี่ยนะคะแยกปทุมวันมุ่งหน้าราชดำริปริมาณรถหนาแน่นนะคะเคลื่อนตัวตามกันไปได้ช้าๆแล้วก็ถนนราชดำริที่จะมุ่งหน้าไปทางแยกประตูน้ำเต็มพื้นที่เลยค่ะตรงนี้น่าจะมีแนวก่อสร้างด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ราชปารกจากแยกตรงแยกประตูน้ำที่จะไปตัดทางแยกตรงถนนนิคมมักกะสันนี่คือทั้งสองฝั่งเลยนะคะเป็นเส้นสีแดงเลยตรงนี้ก็เป็นแนวก่อสร้างนะช่วงดึกๆก็ยังมีปริมาณรถอยู่แล้วก็เหมือนกับเลนบนถนนเนี่ยหายไปด้วยเส้นนี้ที่ฉันเคยผ่านช่วงค่ำๆนี่ติดเอาการอยู่เหมือนกันแหละสำหรับเส้นทางตรงนี้นะคะหลายจุดที่เป็นแนวก่อสร้างนะคะพอช่วงดึกๆนี่ก็ทำให้มีเรียกว่ารถชะลอตัวกันเยอะเส้นถนนพระราม1นะคะแยกปทุมวันนะคะพญาไทที่จะไปมุ่งหน้าไปทางราชเทวีอันนี้ก็ติดนะคะจากแยกราชเทวีเนี่ยชนแยกพญาไทเลยไม่แน่ใจเป็นแนวก่อสร้างหรือเปล่าหรือเป็นอะไรนะคะเพราะว่าเห็นเคลื่อนตัวช้ายังไงก็ใครวิ่งเส้นนี้ก็หลีกเลี่ยงถนนเพชรบุรีแนวก่อสร้างทั้งเส้นเลยนะคะก็มีรถชะลอตัวนะคะอันนี้น่าจะเป็นรอบในพื้นที่ของในเมืองนะคะในช่วงใกล้ๆ5ทุ่มแบบนี้เดี๋ยวเราไปพักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะ

ถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ธรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

เดินทางกันต่อนะคะในช่วงคืนวันนี้นะคะวันศุกร์เรียกว่าวันสุดท้ายของสัปดาห์นะแล้วก็เป็นศุกร์สุดท้ายของเดือนแล้วก็เป็นวันที่เรียกว่ามีฝนนะคะพายุกระหน่ำกันลงมาในช่วงเย็นที่ผ่านมาต่อเนื่องมาจนถึงช่วงหัวค่ำนะคะแล้วก็การจราจรนะแล้วเหตุการณ์ต่างๆในหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่เขตลาดกระบังนะคะที่มีเสาไฟฟ้าล้มอยู่หลายต้นเลยที่ในเส้นทางของบริเวณนิคมอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็นะแล้วเหตุการณ์ต่างๆในหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่เขตลาดกระบังนะคะที่มีเสาไฟฟ้าล้มอยู่หลายต้นเลยที่ในเส้นทางของ

ฉลองกรุงฝั่งถนนเจ้าคุณทหารปิดการจราจรตั้งแต่แยกเจ้าคุณทหารสำหรับประชาชนที่พักอาศัยภายในซอยฉลองกรุง53และบริเวณวัดทิพพาวาสและใกล้จุดเกิดเหตุยังสามารถเดินทางเข้าออกพื้นที่ได้โดยเส้นทางซอยสุวินทวงศ์42ซอยฟลอร่าวิลสามารถใช้เป็นเส้นทางเชื่อมทะลุออกบริเวณซอยวัดทิพพาวาสและนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังค่ะเส้นทางเลี่ยงที่แนะนำในขณะนี้ก็คือถนนคุ้มเกล้าอย่างไรก็ตามปัจจุบันมีปริมาณรถสะสมจำนวนมากส่งผลให้การจราจรติดขัดอย่างหนักขอให้ประชาชนเผื่อเวลาในการเดินทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการกู้ซากเสาไฟฟ้าและฟื้นฟูระบบไฟฟ้าเพื่อเปิดการจราจรให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดหากมีความคืบหน้าประการใดทางสำนักงานเขตจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะนะคะอันนี้เป็นข้อมูลจากทางสำนักงานเขตลาดกระบังที่แจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่ต้องจำเป็นต้องใช้เส้นทางบริเวณโดยรอบนะคะเส้นทางที่แนะนำก็คือให้ไปใช้ที่ถนนคุ้มเกล้านะคะในช่วงเวลานี้แต่ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่เรียกว่ากำลังเร่งดำเนินการกันอย่างเร่งด่วนกันเลยทีเดียวนะคะในเส้นทางตรงจุดนี้แล้วก็ที่เราได้รับทราบข้อมูลเมื่อช่วงหัวค่ำก็คาดการกันว่านะคะในพื้นที่บอกว่าประมาณสัก8โมงเช้าน่าจะเสร็จเรียบร้อยแต่ว่าอันนี้จะอยู่ในเรียกว่าเงื่อนไขที่ไม่มีอุปสรรคใดๆนะคะก็คิดว่า8โมงเช้าน่าจะเสร็จสามารถจ่ายไฟได้แล้วก็จะเคลียร์พื้นที่ตั้งเสาพาดสายอะไรให้เรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็เรียกว่าระดมกำลังกันในหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปในพื้นที่ตรงจุดนี้ค่ะก็ยังไงติดตามจสร้อยก็จะอัปเดตให้ได้รับทราบกันนะคะสำหรับในบริเวณนี้ที่มีการทำงานกันอยู่ในค่ำวันนี้ค่ะมาที่ข้อมูลต่างๆเดี๋ยวนะขอมาอัปเดตนิดนึงสวัสดีหลายๆท่านที่ติดตามอยู่ทาง YouTube นะคะของ JS100 คุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจยังอยู่แล้วก็พูดคุยกันมาต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะคะคุณระพีคุณทรงวุฒินะคะมีหลายท่านที่พูดคุยกันแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันในยามดึกคืนนี้นะคะเดี๋ยวขอมาที่ติดตามเรื่องของข่าวสารกันดีกว่านะในช่วงนี้เดี๋ยววันอาทิตย์นี้จะมีการเรียกว่าเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วเหมือนกันนะคะทางกรุงเทพมหานครเองเนี่ยเขาก็เรียกว่ามีการเตรียมความพร้อมเลยนะคะแล้วก็อยากเชิญชวนชาวกรุงเทพไปใช้สิทธิ์นะคะในเรื่องนี้มีการเตรียมความพร้อมทางปลัดกรุงเทพมหานครนะคะคุณณรงค์เรืองศรีนะคะบอกว่ามีการเตรียมความพร้อมของทางกทม.ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแล้วก็ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่กำลังจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้นะคะในช่วงเวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ก็เรียกว่าวันอาทิตย์ที่จะถึงเนี้ยเป็นอีกหนึ่งวันที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าอากาศนะคะฝนฟ้าอากาศตั้งแต่28ถึง1กรกฎาคมเนี้ยจะมีฝนตกเพิ่มลงมาด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักอยู่ในหลายพื้นที่เหมือนกันแล้วก็วันอาทิตย์นี้ก็จะมีการเลือกตั้งนะคะเลือกตั้งผู้ว่าแล้วก็เลือกตั้งสก.ด้วยเหมือนกันแล้วกรุงเทพเนี่ยพยากรณ์อากาศกันเอาไว้บอกว่าฝนฟ้าคะนองเนี่ย160ถึง70ของพื้นที่กันเลยทีเดียวนะคะทั้งนี้ก็ทางกทม.เขาก็มีการเตรียมความพร้อมที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ในวันเลือกตั้งเหมือนกันนะคะก็มีการกางแผนที่เผชิญเหตุเลยสำหรับสำนักระบายน้ำแล้วก็50เขตนะคะเพื่อเตรียมรับมือกับน้ำท่วมฉุกเฉินนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนะคะมีแผนเผชิญเหตุก็คือการเตรียมพร้อมในเรื่องของระบบระบายน้ำแล้วก็เครื่องสูบน้ำนะคะตรวจสอบความพร้อมของสถานีสูบน้ำบ่อสูบน้ำประตูระบายน้ำแล้วก็ระบบไฟฟ้าค่ะให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมีการจัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองเอาไว้ด้วยนะคะมีรถสูบน้ำเคลื่อนที่แล้วก็มีอุปกรณ์

0: กรณ์สนับสนุนต่างๆเพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยนอกจากนี้ยังมีการลดความเสี่ยงน้ำท่วมขังในพื้นที่เลือกตั้งด้วยนะคะมีการควบคุมระดับน้ำในคลองคูน้ำรำรางนะคะให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้วก็เตรียมการเร่งเปิดทางน้ำไหลเพื่อจัดเก็บขยะสิ่งกีดขวางในคลองรวมถึงการตรวจซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำแล้วก็ช่องรับน้ำให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้นอกจากนี้ก็ยังจัดเตรียมเจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยเร่งด่วนประจำพื้นที่นะคะมีการจัดเจ้าหน้าที่ประจำสถานีสูบน้ำจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังแล้วก็หน่วยเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตลอดวันเลือกตั้งมีการเตรียมทีมซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆให้เข้าดำเนินการทันทีถ้าหากว่าเกิดเหตุขัดข้องแล้วก็ยังมีการติดตามสภาพอากาศการสถานการณ์ฝนตลอด24ชั่วโมงด้วยมีการเฝ้าระวังกลุ่มเมฆนะคะผ่านระบบเรดาร์ของสำนักระบายน้ำควบคู่ไปกับข้อมูลการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็มีการประสานปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานของกทม.อย่างใกล้ชิดให้แก้ไขสถานการณ์ได้ทันทีนะคะถ้าหากมีฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วก็มีน้ำท่วมขังนะคะก็จะมีการเตรียมความพร้อมกันในจุดนี้ด้วยเหมือนกันนะคะก็การปิดหีบลงทะเบียนในช่วงหลังเวลา 17 นาฬิกานะคะก็จะมีการเข้าสู่กระบวนการนับคะแนนประชาชนก็สามารถติดตามแล้วก็ตรวจสอบผลคะแนนเลือกตั้งสก.แล้วก็ผู้ว่าได้นะคะเขามีการจัดทำเว็บไซต์เอาไว้ให้เป็นเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครนะ www.เลือกตั้งกรุงเทพ69.com นะคะซึ่งก็จะเป็นการรายงานผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการแล้วก็อัปเดตความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องนะคะก็สามารถติดตามได้ก็ชาวกรุงเทพก็อย่าลืมออกไปนะคะใช้สิทธิ์28มิถุนายนนี้ตั้งแต่ช่วง8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นนะคะก็จะเป็นบัตร2ใบนะคะบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.นะคะก็กาบัตรสีเขียวส่วนเลือกสก.ก็กาบัตรสีชมพูนะคะตรงนี้ก็เป็นข้อมูลส่วนข้อมูลผู้สมัครอะไรต่างๆเนี่ยก็ทางเว็บไซต์ www.เลือกตั้งกรุงเทพ69.com เนี่ยเขาก็จะรวบรวมเอาไว้ให้นะคะข้อมูลทั้งหมดของการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์นี้ก็จะอยู่ในเว็บไซต์นี้รวมถึงผลการนับคะแนนต่างๆด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นดีเตรียมตัวกันในวันอาทิตย์นี้แล้วก็อย่าลืมต้องเรียกว่าเตรียมร่มด้วยนะเพราะว่าฝนน่าจะตกนะถ้าดูจากข้อมูลการพยากรณ์ของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะมาอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะเป็นเรื่องของเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลานะคะตรงนี้ก็ทางไทยเองเนี่ยก็มีการเตรียมซ้อมแผนเผชิญเหตุแผ่นดินไหวแล้วก็จัดเตรียมทีมยูซ่าเพื่อช่วยเหลือกับให้กับเวเนซุเอลาด้วยนะคะสำหรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลานะคะแล้วก็มีการประชุมติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวแล้วก็การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศค่ะโดยกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรธรณีแล้วก็ทางปภ.ส่วนกลางก็มีการร่วมประชุมนะคะสั่งพร้อมสแตนบายทีมยูซ่าไทยแลนด์แล้วก็สร้างการตระหนักรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับแผ่นดินไหวด้วยนะคะในเรื่องนี้นายธีรพัฒน์คันชมาศค่ะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ระบุว่าแม้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยแต่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องเตรียมความพร้อมอยู่เสมอเพื่อให้มีการป้องกันรับมือที่ดีทั้งการ จัดตั้งกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติการประสานงานทำงานของส่วนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินหรือสปช.การใช้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ในการอำนวยการสั่งการซึ่งที่สำคัญจะต้องสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนในเรื่องแผ่นดินไหวและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยเพื่อให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุดหากเกิดสถานการณ์จริงค่ะนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ติดตามแนวโน้มการเกิดแผ่นดินไหวบริเวณประเทศเวเนซุเอลาและพื้นที่เสี่ยงรอบข้างโดยกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาจะพิจารณาข้อมูลลักษณะทางธรณีวิทยาและรอยเลื่อนที่เกี่ยวข้องกับเหตุแผ่นดินไหวโดยกรมทรัพยากรธรณีพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษากรณีการจัดการแผ่นดินไหวขนาดใหญ่เพื่อเป็นบทเรียนในการวางแนวทางปฏิบัติของประเทศไทยรวมถึงสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนทั้งการบรรจุเนื้อหาเอาไว้ในหลักสูตรการศึกษาการจัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่สถานประกอบการอาคารสูงแล้วก็ในสถานศึกษาด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอัปเดตข้อมูลในเรื่องของการเตรียมการแล้วก็เรื่องของยูซ่าไทยแลนด์นะคะที่น่าจะพร้อมให้ความช่วยเหลือในด้านมนุษยธรรมกับทางเวเนซุเอลาค่ะส่วนเรื่องแผ่นดินไหวอีกอันหนึ่งก็คือที่ญี่ปุ่นนะคะอันนี้มาจากเพจของสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นบอกว่าในช่วง 22:29 ตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่นที่เร็วกว่าไทย2ชั่วโมงเกิดเหตุแผ่นดินไหวนะคะแมกนิจูด 5.6 โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณทะเลสาบฟูจิโกะทางตะวันออกของจังหวัดยามานาชินะคะห่างจากโตเกียว120กิโลเมตรที่ความลึก20กิโลเมตรวัดแรงสั่นสะเทือนได้ระดับ6ตามระบบของญี่ปุ่นทั้งนี้แรงสั่นสะเทือนก็ยังสามารถรู้สึกได้ในพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงที่กรุงโตเกียวด้วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเขาแจ้งว่าไม่ส่งผลให้เกิดคลื่นสึนามินะคะทั้งนี้ทางสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวก็ขอให้ชาวไทยโปรดเฝ้าระวังสถานการณ์เพิ่มเติมเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบอันอาจจะได้รับโดยติดตามข่าวสารของทางการญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องโดยเฉพาะในกรณีที่อาจจะเกิดแผ่นดินไหวตามมานะคะก็อันนี้เป็นข้อมูลจากเพจของสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะก็สถานการณ์ภัยพิบัติอะไรต่างๆนี่ต้องเรียกว่านะบางอย่างก็เกิดขึ้นแบบกระทันหันเราต้องติดตามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวค่ะในอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นข่าวต่างประเทศนะคะขออัปเดตกันกับเรื่องของเกาหลีใต้นะคะเป็นคิมกอนฮีนะคะที่เป็นภรรยาของอดีตประธานาธิบดียุนซอกยอนของเกาหลีใต้ถูกศาลพิพากษาจำคุกเป็นเวลา7ปีค่ะในข้อหาคอร์รัปชันซึ่งรวมถึงการซื้อขายตำแหน่งในรัฐบาลสำนักข่าวซินหัวนะคะรายงานว่าศาลชั้นต้นกลางของกรุงโซได้มีคำพิพากษาจำคุกดังกล่าวโดยระบุว่าคิมไม่ลังเลที่จะรับสินค้าหรูหราทั้งที่เป็นสิ่งของที่ประชาชนทั่วไปไม่สามารถครอบครองได้ในชีวิตจริงค่ะคณะทำงานของมินจุนกีอัยการอิสระผู้นำการสอบสวนข้อหาคอร์รัปชันเกี่ยวกับอดีตประธานาธิบดีและภริยาได้เสนอให้ลงโทษจำคุกเป็นเวลา 7.5 ปีในข้อหาซื้อขายตำแหน่งทางราชการเพื่อแลกกับเครื่องประดับราคาสูงและสินค้าหรูหราขณะเดียวกันทีมทนายความฝ่ายจำเลยของคิมก็มีแผนที่จะยื่นอุทธรณ์คำคัดค้าน เพื่อคัดค้านการตัดสินดังกล่าวนะคะทั้งนี้คิมถูกกล่าวหาว่ารับสร้อยคอเข็มกลัดแล้วก็ต่างหูจากนักธุรกิจรายหนึ่งระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม2565เพื่อแลกกับการแต่งตั้งลูกเขยคนโตของนักธุรกิจรายดังกล่าวให้ดำรงตำแหน่งในรัฐบาลค่ะนอกจากนี้นะคะคิมก็ยังถูกตั้งข้อหารับเต่าทองคำจากอดีตประธานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติเพื่อแลกกับตำแหน่งในเดือนเมษายน2565รวมถึงรับนาฬิกาข้อมือจากผู้ประกอบการหุ่นยนต์สุนัขในเดือนกันยายนของปีเดียวกันด้วยเพื่อแลกกับการเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจค่ะข้อหาอื่นๆยังรวมถึงการรับกระเป๋าแบรนด์เนมจากศิษยาภิบาลรายหนึ่งที่อยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน2565และรับภาพวาดจากอดีตอัยการในเดือนกุมภาพันธ์2566ด้วยเพื่อแลกกับการเสนอชื่อนะคะคิมยังถูกสั่งฟ้องดำเนินคดีระหว่างที่ถูกควบคุมตัวในเดือนสิงหาคม2568กลายเป็นภรรยาของอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้คนแรกในประวัติศาสตร์ที่ถูกนำตัวขึ้นศาลพิจารณาคดีระหว่างถูกคุมขังก่อนหน้านี้ในเดือนเมษายนค่ะศาลสูงกรุงโซลได้กลับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นโดยเพิ่มโทษจำคุกคิมจาก20เดือนเป็น4ปีในข้อหาปั่นหุ้นและรับสินบนด้วยนอกจากนั้นนะคะคิมยังถูกสั่งฟ้องในข้อหาให้มีการลงทะเบียนสมาชิกโบสถ์แห่งความสามัคคีเป็นจำนวนมากในพรรคพลังประชาชนซึ่งเป็นพรรครัฐบาลสายอนุรักษ์นิยมในขณะนั้นเพื่อสนับสนุนผู้สมัครรายหนึ่งที่เป็นหัวหน้าพรรคก่อนที่จะมีการประชุมใหญ่ระดับชาติของพรรคในปี2566ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นคดีใหญ่ที่เกิดขึ้นนะในเกาหลีใต้นะคะก็เรียกว่าเป็นที่ติดตามเป็นที่สนใจของประชาชนกันเลยทีเดียวนะคะอีกหนึ่งเรื่องในช่วงนี้มาที่อีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชานะคะอันนี้ไทยก็ยังหวังให้ประธานฝ่ายประนอมอันโครสไทยเขมรเป็นกลางคาดว่า30วันถึงจะแต่งตั้งเสร็จนะคะความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาการเลือกประธานกรรมาธิการกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือว่าอันโครสที่เมืองอัสนาตาประเทศคาซัคสถานนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศค่ะเปิดเผยว่าได้มีโอกาสเจอกับผู้ที่ไทยเสนอเป็นผู้ประนอมฝั่งไทยซึ่งได้เล่าถึงวิธีการเลือกประธานกรรมาธิการประนอมภาคบังคับว่าคนที่คัดเลือกมาเรารับได้หรือไม่แม้ไม่ได้เขียนไว้ว่าคนที่จะมาเป็นประธานจะต้องผ่านการรับรองเห็นชอบจากประเทศที่เป็นคู่กรณีกันซึ่งจะต้องมีการแจ้งให้ทราบว่าใครที่อยู่ในข่ายที่เห็นว่าเหมาะสมแต่จะดีที่สุดหากทั้งสองฝ่ายเห็นด้วยว่าบุคคลคนนี้เป็นประธานกรรมาธิการได้มีความเป็นกลางเป็นกระบวนการนี้จะใช้เวลา30วันจะต้องเลือกประธานให้เสร็จหลังจากนั้นก็จะกำหนดกรอบวิธีการทำงานและจะเชิญประเทศไทยไปนั่งคุยนำเสนอข้อมูลโดยอาจจะเจอกันเดือนละ1ครั้งหรือ2ครั้งนะคะส่วนคำถามที่หลายคนถามว่าทำไมเราถึงยกเลิก MOU 44นายศิหศักดิ์บอกว่าเรายกเลิกเพราะจะให้มีการเจรจาภายใต้บริบทใหม่รวมทั้งไทยและกัมพูชาเป็นภาคีของ UNCLOS แล้วยังไม่จำเป็นเข้าสู่การประนีประนอมภาคบังคับ พราะยังมีการประนีประนอมโดยสมัครใจซึ่งเป็นเจตนาที่ยกเลิก MOU 44และหาก MOU ยังอยู่เราก็เจรจาไม่สำเร็จค่ะขณะที่หลายคนก็วิจารณ์ว่า MOU 44กัมพูชาอยู่บนพื้นฐานการอ้างสิทธิ์ของกัมพูชาซึ่งขีดเส้นผ่าเกาะกูดและยอมรับว่าช่วงแรกมีความลำบากที่จะผลักดันการเจรจาภายใต้ MOU 44เพราะมีหลายคนไม่เห็นด้วยแต่เจตนาของเราก็คืออยากให้มีการเจรจาแบบเริ่มต้นกันใหม่แต่กัมพูชาก็ยังดึงเกมของเขาและหากเราคุยกันทางทะเลได้ก็อาจจะเริ่มต้นคุยทางบกที่เขาต้องการมากกว่าด้วยซ้ำเพราะมีหลายอย่างจากสงครามที่สร้างปัญหาให้กับกัมพูชาส่วนมีสิทธิ์จะนำไปสู่การยกเลิก MOU 43ด้วยหรือไม่ค่ะนายเสียหศักดิ์บอกว่าโดยไม่เอาเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง MOU ฉบับนี้ก็มีประโยชน์เพราะมีการตกลงเรื่องหลักเขตไปพอสมควรแล้วปัญหาแผนที่1ต่อ2แสนที่ไทยไม่ยอมรับเพราะทำให้เราสูญเสียปราสาทเขาพระวิหารแต่ใน MOU 43ได้มีการพูดถึงเอกสารอื่นๆด้วยที่จะนำมาใช้ประกอบไม่ใช่เฉพาะ1ต่อ2แสนเพราะต้องดูเนื้อหาของสนธิสัญญาและเรื่องสันปันน้ำจึงคิดว่า MOU 43ยังพอไปได้เมื่อถามต่อว่าฉากทัศน์ที่แย่ที่สุดของไทยภายใต้การใช้ UNCLOS คืออะไรนายศรีหศักดิ์ก็บอกว่าอย่าไปมองถึงขั้นนั้นแต่ให้ดูภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศจะออกมาอย่างไรและหลายคนก็ยังเชื่อว่าเส้นเขตที่กัมพูชาอ้างถึงตามกฎหมายระหว่างประเทศไม่น่าจะเป็นไปได้แต่อาจจะมีหลายฉากทัศน์ซึ่งในทุกฉากทัศน์เราสามารถปกป้องรักษาอธิปไตยของเราก็ไปเจรจาต้องหาอะไรที่วินวินกันทั้งสองฝ่ายถ้าหากแนวทางนั้นดีฝ่ายกัมพูชารับได้เราก็วินแต่ถ้าไม่เป็นแบบนั้นก็จะไปคุยกับกัมพูชาเพื่อหาช่องทางที่ทั้งสองฝ่ายจะรับได้นะคะอันนี้ก็เป็นอัปเดตล่าสุดในเรื่องของไทยกัมพูชานะคะจากทางทางคุณศิหศักดิ์พวงเกตแก้วนะคะก็ตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นความพยายามในการจะหาจุดที่เรียกว่าร่วมกันนะคะของทั้งสองฝ่ายค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะ
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร021500888

0: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
1: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
2: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
3: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอสร้อยดูเนี่ยค่ะ
4: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
2: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
3: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จอสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จอสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: ให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: มาติดตามกันต่อในช่วงนี้นะคะมีแจ้งทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะจะมีการดำเนินงานปรับปรุงช่องเงินสดทางออก1แล้วก็ช่องทางที่4เป็นช่องทางระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ Easy Pass นะคะบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางขุนเทียน2ทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์มีความจำเป็นจะต้องปิดช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษด่านบางขุนเทียน2ทางออก1ช่องทางที่4ค่ะช่องทางเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบเงินสดโดยจะมีรายละเอียดดังนี้นะคะมีการปิดช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษด่านบางขุนเทียน2ทางออก1ช่องทางที่4ก็จะเป็นช่วงวันศุกร์ที่26มิถุนายนนะคะตั้งแต่22นาฬิกาไปจนถึงช่วงเช้า5นาฬิกาค่ะวันเสาร์ที่27มิถุนายนช่วง22นาฬิกาจนถึงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนในเวลา12นาฬิกาโดยทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจะเปิดใช้งานช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ Easy Pass ที่ด่านบางขุนเทียน2ทางออก1ช่องทางที่4ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนในเวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นเส้นทางของใครที่ใช้ทางด่วนก็อย่าลืมนะคะสังเกตในส่วนของป้ายบอร์ดทางแล้วก็จุดต่างๆที่ทางเจ้าหน้าที่แจ้งข้อมูลเอาไว้แล้วก็จะมีการทำงานด้วยอีกหนึ่งโครงการนะคะของจสร้อยนะคะคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนี่แหละนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของเรียกว่าใครที่จะทำประกันรถยนต์นะคะก็สามารถเข้าร่วมโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุได้สำหรับโครงการนี้เป็นการทำประกันรถยนต์ประเภทที่1แล้วก็ยังมีประกันภัยรถยนต์ประเภทที่3ด้วยเพื่อรองรับรถที่ไม่สามารถทำประกันภัยประเภทที่1ในโครงการได้เปิดรับสมาชิกใหม่นะคะถ้าสนใจทำประกันภัยกับทางโครงการนะคะถ้าเป็นโครงการที่เป็นรถที่จะร่วมทำการร่วมประกันภัยประเภทที่1นะจะต้องเป็นเก๋งส่วนบุคคลอายุไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกนะคะส่วนรถยนต์ที่อายุเกิน7ปีไปแล้วก็สามารถเข้าร่วมโครงการทำประกันภัยประเภทที่3ได้ก็จะได้สิทธิ์ของการทำประกันเหมือนกับประเภทที่1นะคะมีเงินกองทุนคืนให้กรณีที่ไม่มีการเคลมแล้วก็เป็นฝ่ายผิดนะคะถ้าเป็นประกันภัยประเภทที่1เนี่ยตอนที่ซ่อมรถก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมด้วยส่วนประเภทที่3จะไม่มีรถสำรองให้ใช้นะคะรถที่จะเข้าร่วมโครงการสำหรับประกันภัยประเภท3จะต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลรถปิกอัพส่วนบุคคลปิกอัพเชิงพาณิชย์นะคะมีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษมีเงินกองทุนคืนให้ถ้าสินไหมใช้ไปไม่เกิน 70% สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการก็สอบถามเบี้ยประกันภัยนะคะได้ที่021500888เบอร์ของบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะแล้วตอนนี้ก็มีผ่อน 0% ให้ด้วยนะสำหรับประเภท1นะคะผ่อน 0% ได้6เดือนเลยแล้วก็ประเภทที่3เนี่ยผ่อน 0% ได้3เดือนนะคะใครสนใจก็โทรไปได้เลย021500888นะคะเป็นเบอร์ของบริษัทวิริยะประกันภัยแล้วก็คุณก็เรียกว่าถ้าขับรถดีนะคะขับรถมีวินัยนะยังไงก็นะคะจะได้รับเงินคืนด้วยแล้วก็จะเป็นส่วนที่จะช่วยให้เกิดความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยไม่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ลดปัญหาการจราจรด้วยนะคะสำหรับการขับขี่แบบมีวินัยค่ะก็เชิญชวนมาทำประกันด้วยกันกับโครงการนี้มาที่ข้อมูลที่อัปเดตอีก อันหนึ่งนะคะที่เราติดตามกันมาตั้งแต่ช่วงหัวค่ำก็คือสถานการณ์เสาไฟฟ้าโค่นล้มที่ถนนฉลองกรุงนะคะอันนี้อัปเดตในช่วง23นาฬิกานะคะจากทางสำนักงานเขตลาดกระบังนะคะเพิ่มเติมข้อมูลเอาไว้นะคะในช่วงดึกคืนนี้ทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านะคะตอนนี้เนี่ยยังคงระดมรถเครนรถเครื่องจักรกลและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการเก็บกู้ซากเสาไฟฟ้าและสายไฟที่โค่นล้มอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อเร่งเปิดเส้นทางและฟื้นฟูระบบไฟฟ้าให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุดนะคะในเบื้องต้นการไฟฟ้าแจ้งว่ามีแผนเร่งเคลียร์พื้นที่และเก็บกู้ซากเสาไฟฟ้าตลอดทั้งคืนโดยตั้งเป้าจะจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนให้กับประชาชนได้ในช่วงเช้าและหากการดำเนินการเป็นไปตามแผนนะคะก็จะสามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับประชาชนได้ในช่วงเช้าค่ะส่วนทางด้านการจราจรขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงปิดการจราจรบริเวณจุดเกิดเหตุบนถนนฉลองกรุงโดยปิดเส้นทางตั้งแต่บริเวณแยกนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังก็คือซอยฉลองกรุง31นะคะสำหรับบริเวณแยกเจ้าคุณทหารยังคงสามารถใช้การจราจรได้ตามปกติแต่ไม่สามารถขับรถมุ่งหน้าต่อไปยังถนนสุวินทวงศ์ผ่านถนนฉลองกรุงได้เนื่องจากมีการปิดพื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุที่อยู่ระหว่างการเก็บกู้ซากเสาไฟฟ้าและสายไฟที่โค่นล้มค่ะทางสำนักงานเขตลาดกระบังได้เตรียมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพื่อบูรณาการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมกับเปิดรับลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนและทรัพย์สินรวมถึงเร่งสำรวจประชาชนที่ยังตกค้างในพื้นที่โดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟฟ้าดับเพื่อให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนค่ะในช่วงค่ำของวันนี้นะคะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยผู้บริหารการไฟฟ้าได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และกำกับการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดโดยมีทางนายธราพงษ์เพชรคงผู้อำนวยการเขตลาดกระบังค่ะร่วมลงพื้นที่อำนวยการแล้วก็ประสานงานกับทุกหน่วยงานนอกจากนี้กองช่างกลกรุงเทพมหานครและสำนักงานโยธากรุงเทพมหานครได้จัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมกับเครื่องจักรกลหนักเข้าสนับสนุนภารกิจเก็บกู้ซากเสาไฟฟ้าและอำนวยความสะดวกในการฟื้นฟูพื้นที่เพื่อเร่งให้สถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนะคะอันนี้ก็อัปเดตจากทางสำนักงานเขตลาดกระบังนะคะล่าสุดในช่วง23นาฬิกาคืนนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวคงต้องดูว่าถ้าไม่มีเหตุติดขัดอะไรนะคะก็การเร่งจ่ายไฟฟ้าคืนให้กับประชาชนก็น่าจะเสร็จสิ้นในช่วงเช้านะคะต่อเนื่องในช่วงเช้าวันรุ่งขึ้นนี้เองนะคะก็ยังไงก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่เราเกาะติดสถานการณ์กันมาตั้งแต่ช่วงเย็นนะคะจนถึงณเวลา23นาฬิกาอันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะเมื่อช่วงสัก4ทุ่มกว่าๆนะทางที่เราคุยกับทางสน.บุคโลนะคะที่มีแจ้งมาว่ามีสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้นะคะที่มีทางสายตรวจไปพบเห็นอยู่ที่ปั๊มบางจากตากสินนะคะล่าสุดค่ะทาง10ตำรวจ รีพีระพงษ์วงสุยะนะคะซึ่งเป็นสายตรวจสน.บุคโลนะคะแจ้งมานะคะบอกว่ามาที่ปั๊มบางจากมีพนักงานที่ปั๊มค่ะบอกว่าสุนัขเนี่ยมีเจ้าของมารับไปแล้วนะคะตอนนี้น้องได้กลับบ้านแล้วนะหน้าตาเรียกว่าตื่นตระหนกงงๆเลยอาจจะหนีฟ้าร้องมาหรือเปล่านะเพราะว่าฝนตกแรงตกหนักกันเลยทีเดียวในช่วงเย็นที่ผ่านมาแล้วก็มีผู้ไปพบเห็นเป็นไซบีเรียนนะคะฮัสกี้ที่อยู่ที่บริเวณปั๊มบางจากก็เลยตามว่าเอ๊ะมีใครตามหาสุนัขหรือเปล่านะคะมีคนไปเจอแล้วก็ดูจากสภาพหน้าตาแล้วเนี่ยไม่ใช่สุนัขจรแน่นอนนะคะน่าจะเป็นสุนัขที่มีเจ้าของแล้วก็หลุดออกมาแน่ๆนะคะทางสายตรวจสน.บุคโลก็เลยโทรมาแจ้งถามจสร.ว่ามีใครแจ้งตามหาน้องไหมนะคะจะได้ช่วยประชาสัมพันธ์แล้วให้มารับตอนนี้ก็คือจะช่วยกันดูแลอยู่ที่ปั๊มแล้วก็ดูเชื่องมากเลยนะใครเอาอาหารเอาขนมมาให้ก็กินกับเขาหมดเลยเป็นมิตรกับทุกคนเลยทีเดียวนะคะก็เลยคิดว่าน่าจะมีเจ้าของแน่ๆนะจากภาพที่เห็นตอนนี้นะคะก็ปรากฏว่าล่าสุดนะคะเมื่อสักครู่นี้ทางสิบตำรวจตรีพีระพงษ์นะคะแจ้งกลับมาอีกทีหนึ่งว่าก็ไปตรวจสอบดูให้ที่ปั๊มบางจากปรากฏว่าพนักงานปั๊มบอกว่ามีเจ้าของมารับตัวไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้กลับบ้านแล้วเชียวนะคะตรงนี้เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงคืนวันนี้นะคะอีกหนึ่งเรื่องนะคะสำหรับโครงการ Forget Me Not ช่วยผู้ป่วยหลงลืมนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆของทางจสร้อยนะคะที่ได้จัดทำขึ้นแล้วก็อยากเชิญชวนคนที่จะต้องดูแลผู้ป่วยที่มีโอกาสที่จะพลัดหลงนะคะมาลงทะเบียนเอาไว้กับโครงการนี้นะคะเปิดรับลงทะเบียนแล้วนะคะผู้ป่วยที่ลงทะเบียนกับทางโครงการจะได้รับสัญลักษณ์รูปเป็นดอกไม้ค่ะ Forget Me Not สำหรับติดเสื้อของผู้ป่วยนะคะจะมีอยู่2แบบก็คือเป็นแบบเข็มกลัดหรือว่าเป็นแบบสติ๊กเกอร์สำหรับรีดติดเสื้อผู้ป่วยนะผู้ป่วยที่พลัดหลงกับครอบครัวนะคะถ้าเผื่อมีสัญลักษณ์แบบเนี้ยติดตัวนะเขาก็จะมี QR Code ติดตัวไปด้วยแล้ว QR Code เนี่ยแหละค่ะจะเป็นตัวที่เวลาผู้ที่ไปพบเห็นเนี่ยเขาจะสามารถสแกนแล้วก็ติดต่อกลับมาที่จสร้อยได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยจสร้อยก็จะประสานงานขอความช่วยเหลือแล้วก็นำส่งผู้ป่วยกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะคะสำหรับญาติหรือว่าผู้ที่จะต้องดูแลผู้ป่วยที่มีอาการหลงลืมนะคะก็มาลงทะเบียนผู้ป่วยเอาไว้กับจสร้อยได้นะคะสำหรับผู้ป่วยในความดูแลของท่านสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่จสร้อยดอกจัน1808หรือว่า1137โทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้สำหรับประชาชนทั่วไปนะคะถ้าเผื่อพบเห็นสัญลักษณ์แบบเนี้ยที่เราขึ้นให้ที่หน้าจอเนี่ยสีม่วงแล้วก็ดอกไม้สีม่วงแบบนี้นะคะเป็นเข็มกลัดหรือเป็นที่รีดติดเสื้อนะแล้วก็เห็นผู้พลัดหลงมีสัญลักษณ์นี้ก็เราช่วยกันนะคะช่วยสแกน QR code แล้วก็แจ้งจสร้อยมาด้วยนะคะเราจะได้ร่วมมาร่วมมือกันช่วยกันดูแลผู้ป่วยหลงลืมนะคะที่มีโอกาสที่จะพลัดหลงค่ะเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะสำหรับที่เราได้ร่วมมือกันแล้วก็ช่วยกันดูแลสังคมค่ะมาที่เรื่องของการเดินทางคืนนี้นะคะเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะฝนฟ้าในช่วงวันนี้ตอนนี้ก็ยังปลอดโปร่งดีอยู่นะนะคะหลังจากตกกระหน่ำกันมาจนแบบว่าเรียกว่าโอ้โหหนักหน่วงกันทั้งช่วงเย็นตอนนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งดีนะคะแล้วก็การเดินทางของหลายๆคนก็น่าจะยังเดินทางกันอยู่บนท้องถนนด้วยเหมือนกันเนาะสำหรับในช่วงค่ำคืนวันนี้ก่อนจะเข้าสู่วันใหม่แล้วนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตอุบัติเหตุนะคะที่รวบรวมข้อมูล อุบัติเหตุประจำวันศุกร์ที่26มิถุนายนกันค่ะ
1: อัปเดต Extend 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุประจำวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569ค่ะมีอุบัติเหตุทั้งหมด35รายและไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตค่ะ
1: อัปเดต Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: ขอบคุณสำหรับการติดตามจส.ร้อยนะคะในช่วงเรียกว่าค่ำคืนวันศุกร์ที่อยู่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่ช่วงเย็นทุกข้อมูลที่ช่วยรายงานกันเข้ามาด้วยแล้วก็หลายๆคนที่ทักทายกันเข้ามาด้วยมีทั้งคุณระพีคุณกระปุกแดงนะคะที่พูดคุยข้อมูลข่าวสารต่างๆกันเข้ามาแล้วก็อีกหลายๆท่านทั้งทางทุกช่องทางเลยทีเดียวแล้วก็มีที่โทรศัพท์ก็มาช่วยรายงานเหตุการณ์ต่างๆด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามจส.ร้อยในทุกๆช่องทางสำหรับช่วงนี้นะคะดิฉันรัศมีมานลาไปก่อนในคืนวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจส.ร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.ร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ให้มีปลาว่ายสะพรั่งทั้งคุ้มน้ำมีเขียดแล้วร้องแจ้วอบอ้วนใหญ่มีน้ำดื่มกินอาบชุ่มชื่นใจมีพืชผักผลไม้ไทยนานาพันธุ์บทกลอนนี้คงบอกเล่าได้ถึงความในพระราชฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถว่าทรงปรารถนาที่จะให้แผ่นดินไทยบริบูรณ์ด้วยพืชพันธัญญาหารเพื่อให้คนไทยได้อยู่ดีกินดีพระองค์ได้ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมากมายเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าเมืองไทยทั้งพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ที่สำคัญทรงกำหนดแนวทางการรักษาป่าโดยการใช้คนเป็นกลไกสำคัญในการทำหน้าที่ดูแลป่าและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูล
1: ที่เข้ามาอยู่ที่นี่ครับก็มันมีที่อยู่ที่ถามกินไร่ลาก็มีหมดเนี่ยเป็นของตัวเองทั้งนั้นเนี่ยครับไม่ได้เช่าของเขาเนี่ยแล้วก็ลงทุนไปปลูกข้าวมีข้าวกินก็เราก็ไปปลูกสวนกาแฟเดี๋ยวเกือบผลผลิตกาแฟไล่มาก่อนเราก็เอาไอ้กาแฟนี่ไปขาย
0: ยิ่งกว่านั้นยังมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารอันยั่งยืน
2: เราหากินก็ยังมีสมบูรณ์มากเรื่องปูก็มันก็มีขยายพันธุ์มีที่อาศัยอยู่มากและไอ้พวกของในน้ำก็ไอ้พวกกุ้งพวกปลานี่มันจะไม่หมดไปครับ
0: ธนาคารอาหารชุมชนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลายภูมิภาคของประเทศล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่เหมาะสมทั้งการปลูกพืชไร่ไม้ผลและการเลี้ยงสัตว์อีกทั้งยังเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน
3: ปีพ.ศ. 2545นะครับที่ผมทำแบบเกษตรแบบผสมผสานแบบง่ายๆนะครับกิจกรรมปลูกที่ในสวนนะครับมีปลูกแบบหลากหลายแล้วก็เป็นผมก็ทำบ่อเล็กๆ เลี้ยงปลาดุกแล้วก็เลี้ยงปลานิลพออยู่พอกินแล้วก็พอเพียงครับครับอยู่ได้ครับอยู่แบบสบายเลยครับแล้วก็อยู่แบบมีความสุขไม่ต้องเล่ร่อนเหมือนเมื่อก่อน
0: ข้าวผักผลไม้และผลิตภัณฑ์นานาชนิดที่เห็นนี้ล้วนเป็นผลผลิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมและทรงช่วยเหลือในด้านการตลาดโดยนำมาจัดจำหน่ายให้คนกรุงเทพได้เลือกซื้อและบริโภคอาหารสดสะอาดถูกหลักโภชนาการในเวลาเดียวกันก็ทำให้ชาวกรุงเทพได้มีส่วนช่วยเหลือชาวชนบท
4: โครงการต่างๆที่ท่านทำขึ้นเนี่ยท่านทำเพื่อประชาชนจริงๆคืออย่างน้อยๆก็ช่วยชาวบ้านให้มีงานทำส่วนผู้บริโภคก็สามารถที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาเองได้นะคะ
0: ด้วยการทรงงานอย่างมุ่งมั่นของสมเด็จพระบรมราชินีนาถวันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธัญญาหารได้กลับคืนสู่ผืนแผ่นดินไทยเพื่อเป็นทรัพย์ในดินศีลในน้ำของลูกหลานไทยสืบ

0: ในช่วงระหว่างพุทธศักราช2522ถึง2526พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นตามภูมิภาคต่างๆรวม6ศูนย
1: ์น้ำที่ไหลลงไปจากเราต้องกัดเป็นเทเรสน้ำนั่นจะทำให้ที่ดินที่เลวจะกลายเป็นที่ดินที่ดีสมมติว่าแปลงที่6เป็นที่ของชาวบ้านแล้วก็ทำวิธีอย่างหนึ่งโดยที่เอาน้ำเข้ามาแล้วก็ปลูกโดยใช้ปุ๋ยก็ใช้ปูนแต่อย่างประหยัดเพราะว่าถ้าทำอย่างแพงมันไม่สามารถชาวบ้านไม่สามารถจะสู้ได
0: ้แต่ละศูนย์นั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานด้วยพระองค์เองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การศึกษาทดลองในแต่ละศูนย์ก็เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปถ่ายทอดใช้ได้จริงและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการช่วยพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตราษฎรให้ดีขึ้น
2: เราจะสร้างของดีซ้อนบนของเลวอย่าไปนึกจะใช้อย่าไปนึกจะใช้ด่านนี้เพราะด่านนี้มันไม่มีอาหารเราแข็งหรือเกิน
0: จนถึงณวันนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6ศูนย์ได้ทำหน้าที่เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตและแหล่งเรียนรู้ให้เกษตรกรในพื้นที่และประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เพื่อนำกลับไปพัฒนาชีวิตและชุมชนด้านการฟื้นฟูรักษาป่าในภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะป่าต้นน้ำได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการสร้างและเก็บรักษาความชุ่มชื้นไว้ในพื้นดินด้วยฝายชะลอความชุ่มชื้นโดยเช็คแดมเมื่อป่าชุ่มชื้นเกิดเป็นป่าเปียกช่วยเป็นแนวป้องกันไฟป่าในการปลูกฟื้นฟูป่าส่งชี้ให้เห็นแนวทางการปลูกไม้หลายชนิดคล้าประโยชน์ในลักษณะการปลูกไม้3อย่างให้ประโยชน์4อย่างเพื่อให้ราษฎรได้ประโยชน์จากป่าพร้อมไปกับการรักษาระบบนิเวศป่าณบ้านปางจำปีหมู่ที่7ตำบลห้วยแก้วอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่เป็นตัวอย่างของชุมชนในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือที่ร่วมกันพัฒนาตนเองและชุมชนเปลี่ยนจากหมู่บ้านตัดไม้ขายจนป่าเสื่อมโทรมกลายมาเป็นชุมชนอนุรักษ์ป่าโดยการเข้าไปเรียนรู้แนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ตาน้ำด้าน
3: เหนือป่าเปลี่ยนต้นไม้น้อยตอนแรกๆก็ว่าจะฟื้นป่าก็ไปดูเรื่องฝายก่อนดูเรื่องฝายคือฝายต้นน้ำคือใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จากการที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยของไข่เนี่ยเพิ่นแนะนำก็เอาชาวบ้านเนี่ยเข้าไปดูเข้าไปเรียนรู้เรื่องฝายตัวอย่างความสำเร็จ
0: ชุมชนต่างตระหนักและประจักษ์ด้วยตนเองจนเห็นแจ้งในคุณค่าของป่าและสายน้ำตามแนวพระราชดำริการระเบิดจากข้างในเกิดการรวมความคิดและประสบการณ์ร่วมใจกันทำกิจกรรมฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าและสายน้ำของชุมชนแนวพระราชดำริในการฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าและสายน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือองค์ความรู้ที่เป็นประดุจต้นกำเนิดของสายธารแห่งการพัฒนาทรัพยากรป่าสายน้ำและคุณภาพชีวิตของชาวไทยให้ยั่งยืน

0: ดินถ้าเราเอาน้ำออกเราเติมน้ำเข้าไปอีกขุดไปขุดมาจะเป็นซัลฟูริกแอซิดบอกว่าตกลงเราจะแกล้งดินแกล้งดินให้ดินนั้นกลายเป็นโรงงานทำซัลฟูริกแอซิด
1: คุณ
0: ครับแล้วก็ดร.สันตัวแล้วดร.ก็ต้องทำเราก็มีโครงการมาสายป้ายเตยเองเป็นคนต
1: ั้
0: งป้าย
1: มีพวกแรง
0: โครงการแรงดิบ
2: ฝนเนี่ยมันไม่ใช่เคมีมันเป็นฟิสิกส์คือเกี่ยวข้องกับความร้อนความเย็นเกี่ยวข้องกับที่จะให้ความร้อนทำให้ระเหยให้น้ำระเหยความเย็นทำให้น้ำควบแน่นควบแน่นมาเป็นอย่างนี้แล้วความเย็นเพื่อจะดึงให้น้ำที่เป็นน้ำลงมาถึงพื้น
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญและทรงเอาพระราชฤทัยใส่เรื่องการศึกษาเรียนรู้ของราษฎรมาอย่างต่อเนื่องพระราชดำริในเรื่องการศึกษาของพระองค์ชี้ให้เห็นแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษารูปแบบพิเศษต่างๆที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมและความพร้อมของบุคคลเด็กนักเรียนในท้องถิ่นห่างไกลได้อาศัยเล่าเรียนพร้อมไปกับนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลจากครูตู้หรือครูที่สอนวิชาการต่างๆผ่านการถ่ายทอดจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมที่ออกอากาศจากโรงเรียนวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โครงการพระดาบสซึ่งมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช2511เพื่อเป็นแหล่งศึกษาที่ช่วยฝึกอาชีพด้านช่างต่างๆให้นักศึกษาผู้ใหญ่ที่ขาดโอกาสในการศึกษาภาคปกติปัจจุบันมูลนิธิพระดาบสได้ขยายการศึกษาด้านวิชาชีพไปช่วยราษฎรในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากนี้แนวพระราชดำริที่สำคัญคือการจัดการศึกษาโดยการอาศัยศูนย์กลางของชุมชนประสานร่วมกันในลักษณะ3ประสานคือบวรซึ่งหมายถึงบ้านวัดโรงเรียนทรงมุ่งมั่นให้วัดเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของการสร้างการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของกิจกรรมสร้างสรรค์ของนักเรียนและชุมชนโปรดให้การสร้างวัดไม่เน้นที่ศาสนสถานใหญ่โตแต่ให้เรียบง่ายและได้ใช้ประโยชน์คุ้มค่าณโรงเรียนประชาราษฎร์วิทยาตำบลบ้านร้องอำเภองาวจังหวัดลำปางที่นี่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริบวรซึ่งหมายถึงบ้านวัดโรงเรียนมาประสานเป็นพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาด้านศีลธรรมเพิ่มพูนสติปัญญาของเด็กนักเรียนเสริมสร้างคุณภาพของครูตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วยการยึดมั่นในคุณค่าของวิถีพุทธที่เห็นนี้คือหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่เรียกว่าวันดีกำหนดให้ทุกวันศุกร์เป็นวันดีเสมือนเป็นวันพระในโรงเรียนและพระสงฆ์แห่งวัดบ้านร้องซึ่งเป็นวัดประจำชุมชนจะได้มาร่วมนำในการสวดมนต์และปฏิบัติธรรมภายในโรงเรียน
4: มีการนั่งสมาธิค่ะแล้วก็สวดมนต์จะทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นแล้วก็มีผลในการเรียนค่ะ
3: แนวพระราชดำริบวรซึ่งหมายถึงบ้านวัดโรงเรียนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งพระราชดำริในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษาพิเศษต่างๆล้วนเป็นรูปแบบการพัฒนาการศึกษาและสังคมที่ครูของแผ่นดินได้พระราชทานไว้เพื่อช่วยกันสร้างต้นกล้าที่ดีเป็นพลังพัฒนาประเทศสืบไป

พบอกเล่าถึงความยากลำบากของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคที่ห่างไกลทุรกันดารทรงทุ่มเทพระราชฤทัยทรงงานบรรเทาความทุกข์ยากของราษฎรอย่างไม่ทรงย่อท้อต่อแสงแดดร้อนระอุหรือสายฝนอันหนาวเย็นเวลานับแรมปีเส้นทางการเสด็จพระราชดำเนินนับแสนกิโลเมตรทำให้ทรงสั่งสมประสบการณ์อย่างกว้างขวางทรงประจักษ์ในสภาพแผ่นดินและภูมิสังคมที่แตกต่างทรงเป็นเวลานับแรมปีเส้นทางการเสด็จพระราชดำเนินนับแสนกิโลเมตรทำให้ทรงสั่งสมประสบการณ์อย่างกว้างขวางทรงประจัก

0: คือสปริงเกอร์เนี่ยมันขึ้นไปแล้วกระจายแล้วก็เสร็จแล้วมันระเหยไปเลยแต่อันนี้ที่ระเหยหรือที่เป็นหมอกเป็นเม็ดฝนอะไรมาปะทะนี่มันรวมลง
1: ผลจากการทรงงานพัฒนาอย่างต่อเนื่องยาวนานประกอบกับพระประสบการณ์ในเรื่องดินน้ำที่ลึกซึ้งเป็นที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการที่ช่วยอำนวยประโยชน์สุขอยู่ทั่วทุกภูมิภาคที่สำคัญด้วยพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์ในงานพัฒนาทรงชี้แนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่และการให้ราษฎรอยู่ได้อย่างมั่นคงด้วยความพอมีพอกินและการพึ่งตนเองเมื่อจำนวนที่ดินในการครอบครองของแต่ละครัวเรือนลดน้อยลงได้พระราชทานแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่อันเป็นแนวทางการบริหารจัดการดินและน้ำในพื้นที่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลี้ยงตัวเองได
0: ้ถ้าหากว่าเราทำอย่างนี้เป็นตัวอย่างแต่สำหรับแปลงนี้ค่อนข้างจะรู้หน่อยแต่แปลงที่อยู่อันที่สองก็ขอให้ทำสระเหมือนกันเราใช้น้ำในสระนั้นสำหรับปลูกข้าวแล้วก็ถ้าได้แปลงที่3เราขนขวายหาแปลงที่3ใกล้ๆที่นี่ก็ทำแบบเดียวกันปลูกข้าวแล้วก็อาจจะปลูกสมุนไพรไม่อาจจะปลูกพืชหรือต้นไม้ยืนต้นอย่างอื่น
1: ดังตัวอย่างกลุ่มเกษตรกรที่น้อมนำเอาแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้อย่างได้ผล
2: เลี้ยงดินแล้วดินค่อยสิเลี้ยงพืชพระองค์ท่านตัดแบบนี้เฮาก็น้อมนำมาใส่ให้เลี้ยงดินสิเลี้ยงพืชก็สิเลี้ยงเรานี่คือชีวิตของชาวนาคุณธรรมที่รู้สึกว่าเฮียนฮู้มาจากพ่อครูของแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นครูของแผ่นดินจริง
1: ๆในช่วงระยะเวลาอันยาวนานของการครองราชทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเป็นอย่างยิ่งทรงพยายามชี้ให้เห็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจรวมทั้งการดำเนินชีวิตของประชาชนให้ตั้งอยู่ในความรอบคอบระมัดระวังสร้างพื้นฐานที่พอมีพอกินให้มั่นคงก่อนแล้วจึงสร้างเศรษฐกิจที่สูงขึ้นในช่วงพุทธศักราช2539ถึง2540เมื่อประเทศไทยเกิดวิกฤตปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวอย่างรุนแรงได้พระราชทานแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
0: มาใหม่ๆนี้โครงการต่างๆก็คือเกิดขึ้นโรงงานก็เกิดขึ้นมากจนกระทั่งคนเขานึกว่าประเทศไทยนี้จะเป็นเสือตัวเล็กๆแล้วก็เป็นเสือตัวโตขึ้นเราไปเห่อว่าจะเป็นเสือก็ความจริงเคยพูดเสมอในที่ประชุมอย่างนี้ว่าการจะเป็นเสือนั้นมันไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่เราพออยู่พอกินและมีเศรษฐกิจมีการเป็นอยู่แบบพอมีพอกินแต่พอมีพอกินนั่นน่ะหมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้ให้มีพอเพียงกับตัวเอง
1: จนถึงวันนี้ผู้คนที่ดำเนินตามรอยพยุคลบาทน้อมนำเอาแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับตนเองและชุมชนก็สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพด้วยการมีภูมิคุ้มกันและชุมชนเกิดความเข้มแข็งเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืนดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชุมชนบ้านบางโรงตำบลป่าคลอกอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตที่สามารถพลิกจากชุมชนที่ประสบปัญหาหนี้สินป่า

0: เลนถูกทำลายจนกลับมาเป็นชุมชนวิถีพอเพียงฟื้นจากปัญหาหนี้สิน
1: เหมือนกับท่านรู้ทุกอย่างในชีวิตของประชาชนเมื่อท่านรู้ท่านก็เอ่ยคำสั่งออกมาหรือว่าเอ่ยบอกคำเปลยออกมาว่าเราต้องอยู่แบบประหยัดนะเราต้องรู้จักขยันนะเราต้องอยู่แบบพอเพียงนะมันจะอยู่ได้

ณวันนี้ชาวไทยได้ประจักษ์ว่าแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาและแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวล้วนเป็นคำสอนที่ครูของแผ่นดินพระองค์นี้ได้พระราชทานไว้ให้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตและพัฒนาประเทศได้อย่างมั่นคงยั่งยืน

เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามนี่คือพระปฐมบรมราชองค์การแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระเจ้าแผ่นดินของสยามประเทศในวันทรงรับอัญเชิญขึ้นเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489

นับเนื่องจนถึงวันนี้เป็นระยะเวลาเกือบ50ปีเต็มที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงอาบพระเสโทต่างน้ำเสด็จพระราชดำเนินไปเกือบทุกตารางนิ้วของประเทศและพระบารมีก็ได้แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมพระสกนิกรทั่วทั้งชนบทห่างไกล

ปีพุทธศักราช2539ที่จะเวียนมาถึงเป็นปีที่สำคัญของชาวไทยทั้งปวงที่จะได้ร่วมแรงร่วมใจกันตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณโดยจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีซึ่งเป็นปีแห่งการอุทิศพระวรกายเพื่ออนาประชาราษฎร์ผู้ทุกข์ยากเดือดร้อนโดยแท้

กิจกรรมที่ร่วมเฉลิมฉลองอีกประการหนึ่งคือการสร้างเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณขึ้นน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นเรือพระที่นั่งประจำรัชกาล

เรือนารายณ์ทรงสุบรรณมีขนาดเท่ากับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ที่เรียกว่านารายณ์ทรงสุบรรณเนื่องจากหัวเรือจะแกะสลักเป็นรูปพระนารายณ์ประทับยืนอยู่เหนือสัตว์พาหะของพระองค์ซึ่งก็คือพญาครุฑหรือสุบรรณนั่นเอง

0: เรือที่มีหัวเรือเป็นพระนารายณ์ทรงครุฑหรือทรงสุบรรณเคยมีมาแล้วในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3และมีหลักฐานว่าเรือที่มีหัวเรือเป็นรูปสัตว์ได้ทำขึ้นตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาจากรูปลักษณ์เดิมของพระนารายณ์ทรงสุบรรณนับว่าเป็นงานประณีตศิลป์ชั้นเอกที่ยังคงหลงเหลือหลักฐานให้ได้ใช้เป็นแม่แบบในการสร้างเรือนารายณ์ทรงสุบรรณในรัชกาลปัจจุบัน
1: เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณเนี่ยนะครับเป็นเรือเก่าซึ่งสร้างมาในสมัยรัชกาลที่3นะครับแล้วก็เข้าใจว่าในสมัยรัชกาลที่4คงได้มีการนำมาใช้ในพระราชพิธีบ้างแต่ทีนี้ว่าหลักฐานก็ไม่ปรากฏชัดนะครับทีนี้ว่าเรือนี้ก็ได้เก็บรักษาไว้แล้วก็มีการชำรุดทรุดโทรมไปทางกองทัพเรือร่วมกับกรมศิลปากรก็ได้พบว่ามีโขนเรือนะฮะเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑอยู่นะครับก็ได้เก็บโขนเอาไว้อันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นว่าในการที่จะเป็นต้นของเรื่องในการที่จะพิจารณาที่จะสร้างนะครับเดิมก็คิดว่าจะนำโขนเก่าเนี่ยมาประกอบแต่ว่าเห็นว่าในเมื่อจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติที่ได้มีการสร้างเรือลำนี้ขึ้นมาใหม่เพราะว่าภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยยังไม่มีการสร้างเรือพระที่นั่งขึ้นมาเลยก็เรือนี้ก็จะเป็นลำแรกที่ได้รับการสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลปัจจุบันนี
0: ้ตัวเรือนารายณ์ทรงสุบรรณลำนี้ได้ต่อขึ้นที่กรมอู่ทหารเรือโดยใช้ระยะเวลาประมาณ2ปีจึงแล้วเสร็จส่วนหัวเรือซึ่งเป็นงานแกะสลักไม้ลงลักปิดทองประดับด้วยกระจกอันประณีตบรรจงช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญจากกรมศิลปากร
1: สำหรับในการสร้างเรือนี้นะครับก็อย่างที่ได้เรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะ เป็นเรื่องเฉลิมพระเกียรติในปีกาญจนาภิเษกก็ยังเป็นการที่จะอนุรักษ์ช่างฝีมือในการต่อเรือก็ดีในการแกะสลักก็ดีนะครับก็เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติให้สืบเนื่องต่อไปเพราะว่าถ้าไม่มีการสร้างเนี่ยพวกช่างฝีมือในการต่อเรือไม้เนี่ยก็นับจะถดถอยลงไปเรื่อยๆเพราะว่าก็คงจะทราบว่าไม้หายากขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็พวกที่จะมาแกะสลักมาแต่งลวดลายรวมทั้งการลงรักปิดทองประดับกระจกอะไรพวกนี้ก็คงจะน้อยๆลงไปเพราะฉะนั้นในเมื่อโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่ก็ถือว่าเป็นการที่จะช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทยอีกอันด้วย
2: ไปพายให้ได้แนวกันมีเดชแบบพายนิดนึงต่อไปการ
0: กว่ารูปลักษณ์ของเรือนารายณ์ทรงสุบรรณจะเสร็จสมบูรณ์ได้จะต้องผ่านพิธีการอีกหลายขั้นตอนโดยเฉพาะการฝึกซ้อมฝีพายที่จะต้องเข้าร่วมกับเรือลำดังกล่าวเพื่อประกอบพิธีพยุหยาตราทางชลมารค
2: ต่อไปจังหวะ2จังหวะ2พุ่งตัวไปข้างหน้านะพุ่งตัวไปข้างหน้าลักษณะนี้น้อมเน่งอึ๊บไล่เสมอเน่งอึ๊บพายลงการพายนกบินนะครับใช้สำหรับเรือพระที่นั่ง
0: การฝึกซ้อมฝีพายจึงถือว่าเป็นแกนหลักสำคัญที่ฝีพายทุกคนจะต้องฝึกความอดทนและความพร้อมเพรียงอยู่เสมอ
2: นิ่งนิดนึงกราบ
0: การฝึกซ้อมเรือพระราชพิธีในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้ขับกาบเฮเรือที่นับวันจะหาผู้สืบทอดได้ยาก
2: วันพักขอจง
0: ด้วยลีลาการร้องทำนองจะต้องผนวกกับผู้ซ้อมฝีพายให้ตรงตามจังหวะโดยมีลูกคู่คอยช่วยประสานเสียงควบคู่กันไป

กิจกรรมสำคัญที่ทั้งสถาบันการศึกษาร่วมกับภาคราชการและภาคเอกชนจัดให้มีขึ้นในวาระเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีอีกอย่างนึงได้แก่โครงการอนุรักษ์หนังใหญ่ชุดพระนครไหวหนังใหญ่ชุดนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยอันเป็นยุคที่ศิลปะไทยทุกสาขามีความเฟื่องฟูมากจึงได้รับการขนานนามว่าชุดพระนครไหวเนื่องจากลวดลายของหนังใหญ่มีความอ่อนไหวงดงามจนเป็นที่เลื่องลือกันว่าเวลาเชิดเข้ากับแสงไฟแล้วดูไหวสถานประดุจจะทำให้พระนครไหวได้ทีเดียว

การเชิดหนังใหญ่มีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาซึ่งจะมีการเชิดเฉพาะในโอกาสสำคัญของบ้านเมืองเท่านั้นโดยเชื่อว่าการแสดงการเชิดและการพากย์หนังใหญ่เป็นการเชิดชูบุญญาธิการของพระมหากษัตริย์

ปัจจุบันไม่ค่อยมีการเชิดหนังใหญ่ให้ดูกันบ่อยนักและไม่มีการสร้างหนังใหญ่ขึ้นใหม่โครงการอนุรักษ์หนังใหญ่ชุดพระนครไหวจึงไม่เพียงแต่ซ่อมแซมตัวหนังที่ทรุดโทรมจากการที่สร้างมานานกว่า180ปีแล้วเท่านั้นแต่จะสร้างตัวหนังขึ้นใหม่อีกประมาณ60ตัวเป็นตัวหนังชุดใหม่ในเรื่องรามเกียรติ์ตอนศรัทธาศูนย์วิรุณจำบังเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นหนังใหญ่ประจำรัชกาลที่9

0: ธีการทำหนังใหญ่โดยทั่วไปจะใช้หนังวัวฟอกมาแกะสลักเป็นลวดลายแล้วระบายสีสำหรับหนังเจ้าหรือหนังครูซึ่งถือว่าเป็นหนังศักดิ์สิทธิ์จะใช้หนังเสือหรือหนังหมีแทนแต่ถ้าเป็นหนังรูปพระอิศวรพระนารายณ์นิยมใช้หนังวัวที่ตายแล้วขณะตั้งท้องที่เรียกว่าวัวตายพรายหรือหนังวัวที่ถูกฟ้าผ่าตายเพราะมีความเชื่อว่าจะทำให้หนังใหญ่มีความศักดิ์สิทธิ์
1: หนังใหม่นี่เฉพาะผมเองก็วาดขึ้นมา3ภาพครับเป็นหนังเขาเรียกหนังครูหรือหนังเจ้าอันนี้ก็ถามทางกองการสังเขตเขาบอกว่าก่อนที่จะมีพิธีเล่นจะต้องมีหนังเจ้าหรือหนังครูเนี่ยออกมาเชิดทำพิธีไหว้ครูซะก่อนคือ1รูปพระครูฤาษีก็ขอให้เป็นท่าเหมือนกับยืนถือไม้เท้านะครับรูปหนึ่งแล้วก็อีก2รูปก็เป็นรูปหนังแผลงหนังแผลงคือหนังทำท่าแผลงสอนก็เป็นเทพเจ้า2องค์ก็คือรูปพระนารายณ์รูปหนึ่งสี่กรนะครับแล้วก็อีกรูปหนึ่งก็เป็นรูปพระอิศวรทำท่าแผลงสอนเหมือนกันนะครับมือถือกันสอนแล้วก็มืออีกมือนึงก็จับลูกศรลูกธนูเนี่ยนะฮะทำท่าแผลงทีนี้ส่วนพวกลวดลายต่างๆเนี่ยก็แล้วแต่เราจะประดิษฐ
0: ์แม้ว่าหนังใหญ่ชุดพระนครไหวจะชำรุดทรุดโทรมไปบ้างหากด้วยเทคนิคและเครื่องมืออันทันสมัยของช่างฝีมือทำให้การซ่อมแซมตัวหนังที่ได้ช่วยกันปรับปรุงทำให้โครงการนี้สามารถสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ทธศักราช2539ปีแห่งพิธีกาญจนาภิเษกและปีแห่งการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชที่พระสกนิกรชาวไทยร่วมกันน้อมเกล้าถวายพระพรพ่อหลวงผู้เป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
3: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยเพื่อนเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS100 แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
6: สวัสดีค่ะในแต่ละวันของการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางของสังคมจสร้อยได้รับแจ้งเรื่องราวมากมายบางเรื่องเป็นข่าวดีบางเรื่องเป็นเหตุการณ์ไม่คาดฝันและบางเรื่องก็ทำให้หลายคนต้องลุ้นไปพร้อมกันอย่างเหตุการณ์ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รายหนึ่งที่ถูกฟ้าผ่าขณะขับรถท่ามกลางสายฝนบนสะพานยกระดับจนได้รับบาดเจ็บสาหัสหลังรับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยและทีมแพทย์ได้เร่งเข้าช่วยเหลือและนำส่งโรงพยาบาลอย่างทันท่วงทีเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ย้ำเตือนเราว่าเหตุไม่คาดคิดสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลาขณะเดียวกันอีกสายหนึ่งที่ติดต่อเข้ามาเป็นเรื่องของกระเป๋าสะพายที่หายไปพร้อมเงินสดกว่า 50,000 บาทเอกสารสำคัญและทรัพย์สินอีกหลายรายการเจ้าของยอมรับว่าเครียดจนกินไม่ลงและแทบนอนไม่หลับเพราะไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ของกลับคืนมาหรือไม่จสร้อยจึงช่วยประสานงานและติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องจนในที่สุดคนขับแท็กซี่ตรวจพบกระเป๋าอยู่ภายในรถทุกอย่างยังอยู่ครบถ้วนก่อนจะนำมาส่งคืนถึงมือเจ้าของอย่างปลอดภัยจากคืนที่เต็มไปด้วยความกังวลจึงกลายเป็นวันที่เจ้าตัวบอกว่าโล่งจนกินอะไรก็อร่อยและอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่หลายคนร่วมส่งกำลังใจคือการตามหารถตู้ที่หายไปพร้อมเจ้าของรถสูงวัยซึ่งขาดการติดต่อกับครอบครัวอยู่หลายวันตลอดช่วงเวลานั้นมีการส่งต่อเบาะแสจากประชาชนเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ติดตามข่าวสารของจสร้อยอย่างต่อเนื่องก่อนที่ในที่สุดจะพบรถจอดอยู่ภายในโรงแรมแห่งหนึ่งและข่าวดีที่สุดก็คือเจ้าของรถปลอดภัยได้กลับไปอยู่กับครอบครัวอีกครั้งท่ามกลางความโล่งใจของลูกหลานที่เฝ้าติดตามข่าวมาตลอดหลายวันเรื่องราวทั้ง3อาจแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงบางเรื่องเป็นอุบัติเหตุบางเรื่องเป็นของหายและบางเรื่องเป็นการตามหาคนที่เรารักแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือการช่วยเหลือกันของผู้คนในสังคมและการส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องในเวลาที่จำเป็นตลอดหลายปีที่ผ่านมาจสร้อยจึงไม่ได้เป็นเพียงผู้รายงานสภาพการจราจรหรือเหตุการณ์บนท้องถนนเท่านั้นแต่ยังเป็นสื่อกลางในการประสานความช่วยเหลือติดตามคนหายของหายรถหายรายงานอุบัติเหตุเหตุฉุกเฉินและอัปเดตข้อมูลสำคัญที่เกิดขึ้นรอบตัวเราในทุกวันเพราะไม่ว่าเรื่องราวที่คุณกำลังเผชิญจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ จอสอร้อยจะยังคงพร้อมอยู่เคียงข้างคุณเสมอกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะ

่ามกลางภูสูงตระหง่านทุ่งราบห้วยลึกได้ซึมซับความหนาวเย็นจนก่อกำเนิดวิถีแห่งการดำรงชีพในการปลูกฝ้ายขึ้นตลอดเส้นทางที่ทอดผ่านอำเภอเมืองถึงอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเต็มไปด้วยทัศนียภาพอันงดงามแปลกตาของดอกฝ้ายที่กำลังบานสะพรั่ง

ฝ้ายเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ทำรายได้ให้กับชาวบ้านถิ่นนี้เป็นกอบเป็นกำทั้งยังเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศในขณะนี้

ด้วยสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการปลูกฝ้ายและผลิตภัณฑ์จากดอกฝ้ายมีคุณภาพที่สุดจึงเป็นสัญลักษณ์ให้เมืองเลยเริ่มเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวมากขึ้นจึงได้มีการจัดขบวนแห่งานดอกฝ้ายบานและประกวดการเข็นฝ้ายขึ้นเป็นประจำทุกปี

0: ดินแดนของภูสูงเสียดฟ้าแม่น้ำโขงที่เย็นเยียบและอากาศหนาวเย็นที่สุดของประเทศความจำเป็นในการสร้างความอบอุ่นทำให้ชาวบ้านถิ่นนี้สร้างสรรดอกฝ้ายนำมาผลิตเป็นผ้านวมขึ้นแต่ไม่ว่าจะเป็นการทำในโรงงานอันทันสมัยหรือแบบดั้งเดิมที่ชาวบ้านยังคงรักษาไว้ก็ตามขั้นตอนในการผลิตฝ้ายจากการดีดฝ้ายอิ่วฝ้ายเปียฝ้ายก็ยังคงเป็นขั้นตอนเช่นที่เคยเป็นมาในอดีตปองรามสิริประธานกลุ่มดอกฝ้ายบ้านนาโป่งผู้ที่ทั้งชีวิตเกี่ยวข้องกับการปลูกฝ้ายและผลิตฝ้ายมาตลอด
1: มาจากหลวงพ่อบางนะตอนนั้นต้นตำรับมาแต่พุ่นนะพุ่นหนึ่งอยู่ลาวฮั่นเลยพุ่นหนึ่งข้ามมาไทยก็มาสร้างบ้านสร้างเมืองก็ได้นำพระโฮมสุนินามาพระโฮมนวมนี่นะมาเผยแพร่ให้พี่ให้น้องให้ลูกให้หลานได้นำทำโฮมเฮ็ดโฮมกันมาอยู่เท้าคู่มือนี้
0: อดีตย้อนเมื่อ50ปีก่อนปองรามสิริเล่าว่าการปลูกฝ้ายนี่เองทำให้เกิดประเพณีลงควงโดยได้รับอิทธิพลมาจากฝั่งลาวในสมัยก่อนประเพณีลงควงชาวบ้านจะทำกันหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวโดยหญิงสาวจะพากันไปเก็บฟืนควงเพื่อนำมาก่อเป็นกองไฟตอนครบค่ำแล้วเริ่มเข็นฝ้ายในขณะที่พวกหนุ่มๆจะร้องเพลงเกี่ยวพาราสีเพื่อจะเลือกคู่ครองในตัวสถานที่ในการลงขวงเข็นฝ้ายมักเป็นลานกลางหมู่บ้านคำว่าขวงจึงแปลว่าลานกว้าง
1: ผมอยากให้อนุรักษ์ประเพณีนิยมของโบราณที่พ่อแม่นำมาเผยแพร่ทางภาคอีสานเนี่ยอยู่ทั่วประเทศไทยนี่ก็ได้ยังให้เฮ็ดมันฝ้ายนี่เขียนนะมีฮอตสุโขทัยเขาก็เขียนอยู่เลยนะลงควงอยู่จังหวัดสุโขทัยพุทธผมก็ไปซื้อมาหมดแล้วอันที่เขานำประเพณีเฮ็ดประเพณีนะเขายังเฮ็ดอยู่แล้วมันเลิกแต่บ้านเฮาเนี่ยมันเป็นไงทั้งนั้นอยากให้เฮ็ดอยากให้พี่ให้น้องอยากให้พ่อให้แม่ให้ลูกให้หลานนั้นฟื้นฟูอนุรักษ์ของเก่าเนี่ยแต่พ่อแต่แม่เขาพาเฮ็ดไว้เนี่ยมันบ่สิ้นเปลือง

ในช่วงบ้านปลายชีวิตที่สงบสุขของป่องรามสิริประธานกลุ่มฝ้ายวัย61ปีบ้านนาโป่งเปรียบดังภาพสะท้อนแห่งสายธารการปลูกฝ้ายที่ไม่มีวันสิ้นสุด

อำเภอเชียงคานแม้จะตั้งอยู่สุดเขตแดนสยามมีแม่น้ำโขงไหลกั้นพรมแดนไทยและลาวแต่ชีวิตวัฒนธรรมไม่ได้ถูกแบ่งแยกดังเช่นสายน้ำผู้คนถิ่นนี้ยังคงยึดมั่นในพระพุทธศาสนาอย่างไม่เสื่อมคลายทุกๆเช้าชาวบ้านจะถือกระติบข้าวเหนียวคอยใส่บาตรพระสงฆ์อย่างทั่วหน้า

โบราณสถานต่างๆของที่นี่ยังคงเป็นประจักษ์พยานได้ถึงความเป็นเชื้อชาติเดียวกันและการผสมผสานศิลปะสถาปัตยกรรมของไทยและลาวเข้าด้วยกันประดุจว่าแม่น้ำโขงสายนี้มิได้กั้นขวางความเป็นชนชาติเดียวกันแต่ในอดีต

สุเทพทิพรสเป็นผู้หนึ่งที่สืบสาวเรื่องราวย้อนหลังไปถึงต้นกำเนิดที่มาของอำเภอเชียงคานภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวัดศรีคุณเมืองบอกถึงเรื่องราวนิทานชาดกทศชาติจากการสืบค้นร่องรอยสันนิษฐานได้ว่าอาจเป็นฝีมือของช่างชาวหลวงพระบางในอดีต

0: ขัดหน้าบดผมกับนุ
1: เป็นลูกผมทุกคน
2: วัดหอสองนางเป็นอีกวัดหนึ่งที่เชื่อว่าสร้างมานานกว่า400ปีปัจจุบันเหลือแต่ซากปรักหักพังไว้ให้เป็นอนุสรณ
0: ์รุ่นนี้คือจะเป็นรุ่นน้อยเนี่ยรุ่นสร้างโบสถ์บ่ได้ออกบ่ครับตะกี้บ่เลย
3: ทราบว่าวัดนี้เนี่ยในอดีตนั้นเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นวัดแก้ววัดแก้ววัดหนึ่งคือวัดห้อสองนางเนี่ยแจ้งคุณตาเราให้ฟังหน่อย
1: วัดห้อสองนางนี้นั้นในกาลครั้งหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินลาวทรงพระนามว่าพระยาใจชัยจักรพรรดิพานแค้วมีความประสงค์ที่จะไปนมัสการพระธาตุพนมและได้คนครอบครัวลงเซลเรือแล้วก็ล่องลงมาตามมันผมแล้วมาเรือได้อับปางกับแกงฟ้าซึ่งเป็นบ้านฮาร์ดเบียร์เป็นดินแดนของอำเภอปักชมแล้วลูกสาวสองคนก็จมน้ำตายเมื่อเก็บไปแล้วซักศพได้แล้วก็มาเข้าแล้วได้มาสร้างวัดห้องสองหลังไว้เป็นที่ระลึกแกลูกสาวสองคนนั้นได้นามว่าวัดห้องสองหลัง

ุเทพทิพรสผู้สนใจศึกษาประวัติศาสตร์เมืองเชียงคานจากการค้นคว้าเป็นเวลาหลายปีเขาพบว่าแท้จริงแล้วเมืองเชียงคานนั้นเดิมตั้งอยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2,300 ซึ่งต่อมาภายหลังได้เปลี่ยนเป็นเมืองสานะคามของลาวในปัจจุบัน

0: ีครับคุณยายครับมื้อนี้สิมาสอบถามประวัติเมืองเสียงขาน
1: ได้ข่าวว่าคุณยายเกิดช่วงที่มีเกิดวิกฤตการณ์ระหว่างซ่องฝั่งแม่น้ำคลองกรณีฝรั่งเศสมีกำลังเป็นเล็กน้อยอยู่เนาะเออบทแห่งเกิดถือว่า
2: เกิดตรงนี้พี่แม่เกิดตรงนี
1: ้ครับเหตุการณ์ตอนนั้นคุณยายยังจำได้อยู่บ่ครับ
2: จำได้ครับเป็นเด็กน้อย
1: แล้วลองเล่าให้ฟังด้วยครับตอนเหตุการณ์ฝรั่งเศส
2: เขากับแดงแม่น้ำคงไม่เป็นแดง
1: ครับ
2: แม่น้ำคงเราทางน้ำกันน้ำเหืองเป็นแดงเห็นหลักทานน้ำทานน้ำนา
1: อ๋อหมายถึงเศร้าแบ่งกันอาณาเขต
3: ต่อมาเมื่อปีรัตนโกสินทร์ศก112หรือปีพุทธศักราช2436ด้วยเหตุผลทางการเมืองอันทำให้ไทยจำต้องยอมเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้กับฝรั่งเศสชาวไทยบางส่วนได้อพยพข้ามมาฝั่งขวาที่บ้านท่านาจันบริเวณวัดมหาธาตุในปัจจุบันและเปลี่ยนมาเป็นอำเภอเชียงคานเมื่อปีพุทธศักราช2484ซึ่งมีพระยาศรีอัคคหาตเป็นในอำเภอเชียงคานคนแรก

0: ผมเห็นว่าบ้านเมืองเรานั้นเป็นบ้านเก่าเมืองเก่าแต่ไม่มีใครหยิบยกขึ้นมาให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานได้รับรู้ในสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของคนถิ่นนี้ผมจึงชูเรื่องนี้ขึ้นมาโดยเขียนเป็นตำรับตำราขึ้นคือโดยเฉพาะประวัติของเมืองเชียงคาน
1: สิ่งที่น่าภาคภูมิใจและทำรายได้ให้ชาวเชียงคานจนเป็นสัญลักษณ์มากที่สุดยามผู้คนต่างถิ่นสัญจรแวะมาเยือนคือผ้านวม

การดำรงชีวิตของผู้คนสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงแม้วันนี้ผืนแผ่นดินทั้งสองจะถูกแยกออกจากกันด้วยระบอบการปกครองแต่ด้วยสายน้ำโขงที่กว้างใหญ่เสริมความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนแผ่นดินแห่งนี้ด้วยความสมบูรณ์และความสวยงามของพืชพันธุ์สองฝากฝั่ง

สำหรับเมืองเชียงคานกับเมืองสนคามจริงๆคนสองฝั่งนี่คือคนพวกเดียวกันก็มีคนฝั่งโน้นมีครอบครัวฝั่งนี้ฝั่งนี้มีครอบครัวกับฝั่งโน้นอย่างนี้มาเป็นเวลาหลายร้อยปีคนทั้งสองฝากฝั่งนั้นมีประเพณีและวัฒนธรรมเหมือนกันทุกประการเพราะฉะนั้นแม่น้ำโขงเป็นเพียงเครื่องบ่งบอกว่าเราอยู่คนละประเทศเท่านั้นเองแต่ความรู้สึกท่าทีทัศนคติประเพณีทั้งหลายทั้งสองฝากฝั่งยังมีลักษณะที่กลมกลืนเหมือนกันทุกประการ

วิถีชีวิตของชาวบ้านเชียงคานและเมืองสารคามยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเช่นเดียวกับสายน้ำโขงสายนี้ที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนหลายยุคสมัยให้เชื่อมสัมพันธ์เหมือนบ้านพี่เมืองน้องที่คอยทวนกระแสไหลอยู่ชั่วกาลนาน

จากแนวเขาที่ทอดตัวยาวอยู่ณเบื้องหน้าของเมืองที่อุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นที่มาแห่งตำนานเมืองลับแลเมืองลับแลปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ในอดีตอำเภอนี้ประกอบด้วยเมืองเก่าสองเมืองคือเมืองทุ่งยั้งและเมืองลับแลด้วยสภาพความอุดมของผืนป่าไร่นาจึงเกิดตำนานรักของหนุ่มทุ่งยั้งที่แอบหลงรักสาวงามเมืองลับแลเมืองแห่งศีลธรรมแต่ด้วยเล่ห์กลหญิงสาวจึงพามาอยู่กินในเมืองลับแลต่อมาชายหนุ่มกล่าวคำเท็จจึงถูกขับไล่จากเมืองและไม่สามารถหาทางเข้าเมืองได้อีกลับแลจึงเป็นเมืองในฝันที่ชายหนุ่มหวังจะเข้าไปสัมผัส

พุทธศักราช2444สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาสมณฑลฝ่ายเหนือที่จังหวัดอุตรดิตถ์และเสด็จต่อยังอำเภอลับแลเหตุการณ์ในครั้งนี้นี่เองที่ทรงพบคนดีเมืองลับแลทองอินแซ่ตันชาวลับแลเชื้อสายจีนมีอาชีพเป็นนายอากรสุราและเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญเป่าประกาศให้ราษฎรร่วมใจกันสร้างถนนทำพลับพลารับเสด็จและจัดริ้วขบวนแห่หน้าพระที่นั่งเพื่อรับเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงในครั้งนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงพอพระทัยอย่างยิ่งในการรับเสด็จและทรงทราบข่าวการสร้างถนนฝายกั้นน้ำโดยไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินของนายทองอินทั้งเห็นอัธยาศัยไมตรีอันดีงาม

0: ทว่าในชีวิตครอบครัวท่านกลับไม่มีบุตรสืบสกุลท่านจึงรับบุตรบุญธรรมไว้เป็นจำนวนมากและนี่คือบุตรบุญธรรมคนสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่ในบ้านศรีพนมมาศสมศิลป์อินทชัยศรีวัย85ปีผู้ถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความทรงจำครั้งในอดีตแก่เฉลิมอินทชัยศรีบุตรชายผู้ใฝ่ใจเรื่องราวของกงพระศรีนักพัฒนาลับแล
1: คือว่าท่านเป็นคนดีเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนใจซื่อมือสะอาดเป็นข้าราชการเป็นนายอำเภอคนแรกของอำเภอลับแลแม่ก็ภูมิใจเพราะท่านมาเป็นพื้นฐานให้ลูกหลานดำเนินชีวิตตามแนวของท่านคือคนที่มีน้ำใจเป็นคนที่ไม่มีความรู้แต่เป็นคนมีน้ำใจเป็นคนที่ฉลาดรู้เหตุการณ์ทางใจสร้างในอำเภอและอะไรเราเรียนที่นี่ทุกวันทักทายที่สุดเสมือฝ่ายถ้าทำไม่ฝาดมองคมสภาพใจที่สุด
0: วันนี้ถนนสายหลักอินใจมีเป็นเส้นทางคมนาคมหลักที่สำคัญในการติดต่อกับโลกภายนอกโดยมีถนนสายย่อยอีก5สายที่ท่านสร้างเป็นเส้นทางสัญจรภายในเมืองลับแลนอกจากนี้ยังเป็นผู้วางรากฐานพัฒนาระบบชลประทานในรูปฝายกั้นน้ำเพื่อทดน้ำจากคลองธรรมชาติเข้าไร่นาและเพื่อใช้ในหน้าแล้งกว่า30ฝายนับเป็นคนแรกที่ยกระดับอาชีพหลักด้านการเกษตรของลับแลให้ดีขึ้น
2: พระศรีพนมมาศท่านเป็นนักวางแผนและเป็นนักประชาสัมพันธ์ตัวยงอยู่แล้วนะครับท่านก็เตรียมงานพวกราษฎรเตรียมในการก่อสร้างฝ่ายสมเด็จไว้หมดเลยนอกจากนั้นตามถนนหนทางตามข้างทางต่างๆท่านขุดน้ำไว้สามารถที่จะทดน้ำเข้าใช้ในสมัยก่อนนะครับแต่สมัยนี้เราล่องลอยจะมองไม่เห็นเพราะนั้นในเรื่องความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องฝ่ายนี่ก็ทำเพื่อจะเสริมทางด้านการเกษตรเมื่อทางด้านเกษตรดีทางน้ำดีซึ่งเป็นปัจจัยขั้นมูลฐานเนี่ยนะครับการน้ำเนี่ยมันเป็นปัจจัยขั้นมูลฐานของด้านการเกษตรเพราะนั้นการเกษตรของอำเภอลับแลจึงอุดมสมบูรณ์มาตั้งแต่เดิมกระทั่งถึงปัจจุบัน
0: ลับแลเป็นเมืองที่มีการวางพื้นฐานทางด้านการเกษตรมานับแต่อดีตส่งผลให้ปัจจุบันเป็นเมืองที่อุดมด้วยผลิตผลทางการเกษตรผลผลิตที่มีชื่อเสียงคือทุเรียนรางสาดนับเป็นแห่งเดียวในเขตภาคเหนือที่ปลูกทุเรียนรังสาดได้แม่พูนแหล่งปลูกพืชผลขนาดใหญ่ของลับแลส่วนใหญ่นิยมปลูกตามหุบเขาที่นี่ยังเป็นตลาดกลางซื้อขายผลผลิตจากสวนที่สำคัญด้วย

ุเรียนพันธุ์พื้นเมืองชนิดต่างๆและพันธุ์หมอนทองถูกลำเลียงเข้าประกวดเพื่อคัดเลือกทุเรียนพันธุ์ดีที่สุดทั้งสองประเภทในงานประกวดทุเรียนเมืองลับแล

0: ในการใช้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นของพระศรีพนมมาศคือการสร้างอุตสาหกรรมการทำไม้กวาดในครัวเรือนจากดอกตองกงที่ขึ้นมากมายในลับแลด้วยความมีมนุษยสัมพันธ์กับเจ้านายที่บางเกาะพระศรีพนมมาศมักส่งไม้กวาดถวายเป็นของกำนันแด่พระเจ้าแผ่นดินและเจ้านายดังจดหมายตอบขอบใจของกรมพระยาดำรงราชานุภาพที่ส่งไม้กวาดมาให้และยังสนับสนุนให้ทำไม้กวาดเป็นอุตสาหกรรมในเมืองลับแลไม้กวาดที่นี่มีสัญลักษณ์อยู่ที่ผ้าแดงหรือริบบิ้นแดงติดอยู่ปลายไม้กวาดซึ่งปัจจุบันการทำไม้กวาดดอกตองกงของลับแลได้รับความนิยมส่งไปขายยังจังหวัดใกล้เคียงและต่างประเทศเช่นประเทศมาเลเซียและไต้หวันสิ้นตีนจกลับแลอุตสาหกรรมในครัวเรือนอีกประเภทที่เคียงคู่กับเมืองลับแลมาเป็นเวลาเนิ่นนานแล้วในอดีตชาวท้องถิ่นลับแลบางส่วนเป็นชาวไทยพวนที่อพยพจากประเทศลาวเข้ามาตั้งถิ่นฐานอย่างที่นี่จึงเกิดการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมทอผ้าที่กลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของลับแลศิลปะความงดงามบนผืนสิ้นจากการจกผ้าด้วยมือและขนเม่นบนปลายสิ้นหรือตีนสิ้นที่ต้องใช้ความมานะและฝีมือรังสรรค์ลวดลายและสีสันที่กลมกลืนกันทั้งส่วนของตัวสิ้นและตีนสิ้นอันเป็นลักษณะเด่นของสิ้นตีนจกลับแลเมื่อถึงหน้างานบุญหรืองานประเพณีต่างๆผ้าทอพื้นเมืองและผ้าสิ้นตีนจกยังคงเป็นอาภรณ์ที่ชาวลับแลนิยมสวมใส่เสมือนมาประกวดประขันความงดงามจากฝีมือที่ยังดำรงอยู่จนทุกวันนี้ทุ่งยังเมืองสำคัญในอดีตอีกแห่งของลับแลที่พบว่ามีศิลปะแบบสุโขทัยผสมผสานอยู่มากมายในรูปลักษณ์ของสถาปัตยกรรมตามวัดวาอารามต่างๆเจดีย์มีลักษณะแบบลังกาทรงกลมฐานบนเป็นรูปสี่เหลี่ยม3ชั้นฐานชั้นล่างมีเจดีย์องค์เล็กๆเป็นบริวารอยู่ทั้ง4มุมซึ่งสันนิษฐานได้ว่าทุ่งยางน่าจะเป็นเมืองขนาดใหญ่เมืองหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับบรรดาเมืองอื่นๆในแคว้นสุโขทัยและยังพบซากกำแพงเมืองเป็นกำแพง3ชั้นเหมือนกับเมืองสุโขทัยที่เรียกว่าตรีบูนซึ่งเชื่อว่าทุ่งยางน่าจะเป็นเมืองหน้าด่านชั้นนอกของเมืองสุโขทัยยังมีตำนานเล่าขานของเมืองทุ่งยางในสมัยพุทธกาลเมื่อสมเด็จพระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับยับยั้งในบริเวณนี้จึงกลายมาเป็นชื่อเมืองซึ่งคงมีมาก่อนตั้งเมืองก็เป็นได้และยังเชื่อกันว่าในบริเวณนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับนั่งบำเพ็ญอธิษฐานบารมีณแท่นศิลาแรงซึ่งต่อมาเรียกกันว่าพระแท่นศิลาอาจและกลายมาเป็นชื่อวัดพระแท่นศิลาอาจในปัจจุบันในบริเวณเดียวกันนี้ ยังมีตำนานของพุทธประวัติที่วัดพระยืนพุทธบาทยุคนและวัดพระนอนพุทธสายญาติซึ่งทั้ง3วัดล้วนมีชื่อวัดในอิริยาบถทั้ง3ของพระพุทธองค์ทั้งสิ้น
1: อาจารย์ครับสมโภชน์ของทางเราในต้องสงอนยังตำหนิครับนะปราณีครับนะในสงอนมาปราณียัง
0: สำหรับเวลานี้วัดพระบรมธาตุกลายเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ชาวทุ่งยั้งต่างหลั่งไหลร่วมประกอบศาสนกิจในวันวิสาขบูชารำลึกองค์พระพุทธเจ้าจำลองถูกประกอบขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านที่ใช้ภูมิปัญญาจากท้องถิ่นประสานกับจินตนาการในการประดิษฐ์รูปพระพุทธองค์กระดาษไม้ไผ่โฟมและสีคืออุปกรณ์หลักที่ใช้ประกอบพุทธสรีระความยาวประมาณ9ศอกในอิริยาบถสายญาติ

พระวรกายเมื่อตกแต่งจนสมส่วนแล้วจะห่มด้วยผ้าจีวรแท่นประทับที่สมมุติให้เป็นโลงแก้วถูกตกแต่งประดับประดาด้วยความสวยงามเพื่อให้ใกล้เคียงกับในพุทธประวัติดังกล่าวไว้ว่าพระศพนั้นห่อไว้ด้วยผ้าหลายชิ้นแต่ละชิ้นซับด้วยสำลีเมื่อถึงเวลาเจ้าพนักงานก็จะเชิญพระศพแห่เป็นขบวนไปทางทิศเหนือของเมือง

0: สภควา
1: วัชิเมสุวันวิสาขบูชานับเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาเป็นวันที่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงดับขันปรินิพพานณเมืองกุสินาราใต้ต้นสาละคู่ซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8
0: ขัตติโยชาติยาโอตังโม
1: ในยามบ่ายพระบรมศพจำลองออกแห่ตามถนนรอบอำเภอลับแลและในเมืองอุตรดิตถ์ก่อนกลับเข้าวัดพระบรมธาตุเพื่อให้พุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีสำคัญเช่นนี่คนไทยผูกพันกับพุทธศาสนามานานนับแต่พุทธกาลและยังคงยึดมั่นปฏิบัติธรรมและปฏิบัติศาสนกิจในวันสำคัญอันเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตใจให้สว่างสงบเป็นเวลา 2,537 ปีแล้วที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรินิพพานหลักธรรมต่างๆที่หล่อหลอมจิตใจล้วนมุ่งให้ชาวพุทธประกอบความดีละเว้นความชั่วเพื่อส่งผลนำชีวิตไปสู่สิ่งดีงามยังคงเป็นคำสอนที่คงอยู่นิรันดร์กาลอัฐมีบูชาหรือวันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าซึ่งเหตุการณ์ในวันนั้นถูกจำลองไว้ณวัดพระบรมธาตุเป็นเวลากว่าศตวรรษแล้วและมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่จัดพิธีสำคัญนี้พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลองจัดขึ้นหลังจากวันวิสาขบูชาเป็นเวลา8วันอันตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน6ในวันนี้เหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะได้หวนคืนสู่บรรยากาศในครั้งพุทธกาลที่ล่วงมากว่า 2,500 ปีพระสรีระจำลองของพระพุทธเจ้าถูกอัญเชิญโดยเหล่าพราหมณ์และฤาษีขึ้นสู่พระเมรุมาตรพิธีสำคัญเมื่อครั้งพระพุทธกาลกำลังเริ่มขึ้น

เมืองทุ่งยั้งถูกสมมุติให้เป็นเมืองกุสินาราในอดีตเพื่อให้พระภิกษุสามเณรฤาษีพราหมณ์พราหมณีพระพรหมพระอินทร์เหล่าปวงเทพและพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศเข้ามาถวายเครื่องราชสักการะกระทำทักษิณานุวัตรเวียนขวา3 รอบ

เมื่อครบแล้วพระเจ้ามัลลกษัตริย์แห่งกุสินารานครจึงพระราชทานเพลิงแก่ทิสาปาโมกทั้ง4เพื่อจุดถวายพระบรมศพทั้ง4ทิศเกิดสิ่งอัศจรรย์เพลิงที่พระราชทานนั้นไม่อาจจุดติดได้ถึง3ครั้ง

พระอนุรุทธเถระประธานฝ่ายบรรพชิตจึงแจ้งให้ทราบว่าพระบรมศาสดาก่อนดับขันปรินิพานตั้งพระทัยว่าหากพระอริยกัสสปะสาวกผู้ใหญ่ยังไม่พบบริวารทั้งหมดมาถวายความเคารพพระเพลิงจะลุกรุ่งโรจน์ไม่ได้ทุกคนจึงต้องรอคอยการกลับมาของพระอริยกัสสปะด้วยความสงบ

ด้านพระอริยกัสสปะได้พบอาชีวกะรูปหนึ่งถือดอกมณฑารพเดินกลับจากเคารพพระบรมศพจึงทราบว่าบัดนี้พระบรมศาสดาเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วด้วยดอกมณฑารพจะบานเพียงสองการเท่านั้นคือการตรัสรู้และปรินิพพานพระอริยกัสสปะและสาวกจึงรีบเดินทางกลับเมืองกุสินาราทันทีและได้น้อมเสียงถวายความเคารพเบื้องบาทยุคนท่านใดนั้นเองเกิดเหตุอัศจรรย์พระเตโชธาตของพระองค์ลุกรุ่งโรจน์เผาพระศพจนเหลือแต่พระบรมสารีริกธาตุให้มหาชนได้กราบไหว้บูชาเท่านั้นงานนี้เสมือนปลูกจิตสำนึกให้ชาวลับแลสืบสานงานประเพณีอันทรงคุณค่านี้ให้คงอยู่ในถิ่นลับแลต่อไป

เมืองลับแลในวันนี้จึงไม่ใช่เมืองเร้นลับอีกต่อไปแล้วทว่ากลับเป็นเมืองที่บริบูรณ์ด้วยทรัพย์แห่งแผ่นดินและเปี่ยมด้วยศรัทธาแห่งพุทธศาสนา

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะที่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วอ่ะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แอปสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมครับ
1: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ครเห็นบ้างปลาบึกปลาบึกใครเคยเห็นต้องยกมือหน่อยครับโอ้กันหมดทุกคนเลยอาโตโตขนาดไหนล่ะ
1: เ
0: ม
2: ื่อไหร่ยาว
1: คร
2: ับ
1: เท่าน
2: ี้
1: คร
2: ับ
0: ขนาดไหนล่ะคร
1: ับ
2: เท่
1: านี้
2: คร
0: ับ
2: น
0: ี่
2: คร
0: ับ
2: วันตรงเท่านี้คร
0: ับ พิสิทธิ์ขอบใจมากขอบใจมากขอบได้พิสิทธิ์เคยจับปลาบึกใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: คุณพ่อเชิญเล่าให้เพื่อนฟังอีกหน่อยสิครับ
2: ครับครับตอนครั้งแรกครับผมออกเรือกับพ่อไปที่ฝั่งบ้านผมเรียกว่าดอนแวงครับก็ปล่อยมองออกจากเรือจนไปถึงฝั่งไทยก็พายเรือไปใต้ไปถึงที่ผมได้ปลาบึกนั่นปลาบึกมันกระโจนขึ้นมาติดอวนของผมพ่อผมน้ำมันกระโดดขึ้นมาน้ำกระจายเต็มทั่วไปผมก็ไปว่าได้แล้วพ่อกับสาวมองออกเข้ามาในเรือครับพอมาถึงที่ปลาบึกถูกนั่นมีคนเขาอวนกับเขาเอาเชือกมาผูกกับหางของปลาบึกพอผูกเสร็จแล้วก็ผูกกับอวนอีกมองอีกครั้งหนึ่งพอผูกเสร็จแล้วก็สาวมองที่เหลือเข้าไปในเรือพอเสร็จแล้วก็ตักเครื่องเข้าในฝั่งพอถึงฝั่งแล้วก็มัดปลาเรียบร้อยก็ใส่เรือตักเครื่องไปถึงที่กระท่อมพอผมสร้างขึ้นที่ริมน้ำก็บอกคนที่นั่นบอกว่าให้ตัดไม้ไผ่ใหญ่มาผูกกับปลาบึกที่ได้ผูกเสร็จแล้วก็รัดผูกกับเรือที่มัดแน่นนะครับครับ
3: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้

0: เชียงของเมืองเล็กๆในจังหวัดเชียงรายตรงข้ามกับเมืองห้วยทรายของลาวจากอดีตที่รุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยหิรัญนครเงินยางหรือเชียงแสนนครเก่าแก่ของอาณาจักรล้านนาหากดูตามชื่อแล้วอาจกล่าวได้ว่าเชียงของคือเมืองแห่งแม่น้ำโขงเพราะคนที่นี่เรียกแม่น้ำโขงว่าน้ำของสายน้ำที่มีการเดินทางอันยาวไกลกว่า 4,000 กิโลเมตรจากดินแดนหลังคาโลกบนที่ราบสูงสิงไห่ของทิเบตได้ไหลผ่านมาหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนที่นี่ชาวบ้านหาดใครมีชื่อเสียงในเรื่องการจับปลามาหลายชั่วอายุคนแล้วในฤดูน้ำหลากซึ่งไม่เหมาะต่อการจับปลาชาวบ้านจะทำการเกษตรหลังจากที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเด็กหนุ่มจะลงมากินมานอนอยู่ที่ริมน้ำโดยสร้างกระท่อมหลังเล็กๆที่เรียกว่าตู่ลุงซ่อจินราชพรานปลาแห่งลุ่มน้ำโขงหากินกับแม่น้ำสายนี้มาร่วม50ปีแม้วันนี้จะวางเครื่องมือจับปลาด้วยสังขารที่ร่วงโรยแต่ก็ได้สืบทอดวิธีการจับปลาให้แก่ลูกหลานและเด็กหนุ่มในหมู่บ้าน
1: โอ้กันเดี๋ยวมันดินม่วนนี่ก้านควักควักนี่ม่วนมันเอากันไกลเนาะมันติดไปแล้วสักสิบว่าสายไปเขาก็เขาจับสายมันก็โดดขึ้นน่ะมันม่วนนะมันไกลมองนี่มันบางเตือกบ่ฮู้นะมัน ปลากลางคืนมันก็บอกให้ฮู้มันถูกมาวันฉันเตือนมันเหือจักหนักมันบ่หันฟ้องมันก็บ่หันมันกระโดดมันก็ติดไปพื้นน้ำบนก็มีก็จังได้อยู่มองนี่มันของนักเนาะมันโอ้น้ำหนักมันร้อยกว่ากิโลเหมือนกันใครก็จ้างนะนอนก็จ้างคนแรกว่าเออจับปลาบึกเก่งจับปลาบึกเก่งก็มาเฮียนก็เฮียนกันไปทุกๆแล้วก็มันมีเขาว่าอย่างไรก็ได้อีนะบางคนก็มาเป็น4ปี5ปีก็ไม่ได้สักตัวก็มีมันมีเทคนิคหรอการเทคนิคมันไม่จ้างจะบอกเนาะเฮามันคนจับปลามาเก่าแล้วไอ้หมู่ลูกช่วงหมู่ที่เพิ่นหาปลาบึ้งมาเก่าเพิ่นก็ได้ก่ะไอ้หมู่มันใหม่ๆนี่เทคนิคมันยากเขาบ่รักพอมันกินเนี่ย
0: วันนี้เป็นวันที่ฤกษ์ดียามดีวันหนึ่งลุงซ้อเตรียมการต้อนรับปลาใหญ่ด้วยการไหว้แม่ย่านางเรือเหมือนที่เคยปฏิบัติมาตั้งแต่ครั้งยังหนุ่มแม้เด็กรุ่นหลังจะไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้แต่ลุงยังคงรักษาพิธีกรรมเหล่านี้ไว้บางอย่างก็ต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยจากเหล้าไหไก่คู่ก็กลายมาเป็นเหล้าในขวดแทนเพราะเหล้าเป็นไหหายากเต็มที
1: เออนั่งเลยนั่งแกอยู่หูปูน้องคำพู
0: ด
1: กลาง
0: ดอกไม้สีสวยสดน้ำส้มปล่อยผ้านุ่งกระจกหวีเข็มและได้ถูกนำไปไหว้แม่ย่านางเรือ
1: ต้องเป็นมีชื่นใหม่เชื่อใหม่มีเครื่องขี้ไงการมาถูกนี่มาแค่บ้าแค่บนมาบอกมาเก่าทางนี้ไปก็ขอมันแม่นมันเนอปะตัวได้คนในตัวนั่นไปทางใต้บรรทุกมันออกของใต้หัวดีสารเนี่ยก็ขอมันแม่นมันเน
0: อเชื่อกันว่าเลือดไก่ที่ติดอยู่ตามเรือมีผลทำให้การออกเรือจะพบกับปลาใหญ่ซึ่งต้องสยบให้กับเรือลำนี้แม่น้ำโขงสายน้ำนานาชาติที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปตามดินแดนที่มันไหลผ่านสุดแล้วแต่ใครจะรู้จักกับแม่น้ำสายนี้ในสภาพใดสายน้ำใหญ่ที่เป็นถิ่นกำเนิดเพียงแห่งเดียวของปลายักษ์นามว่าปลาบึกปลาในกลุ่มเดียวกันกับปลาสวายและปลาเทพาหากแต่ขนาดลำตัวใหญ่กว่ามากมีชื่อเรียกสามัญว่าแม่โขง Giant Catfish ถือว่าเป็นปลาน้ำจืดชนิดไม่มีเกล็ดที่ใหญ่ที่สุดในโลกในยามที่ตัวเล็กๆจะมีฟันใช้ขบเคี้ยวอาหารพอโตได้สักระยะหนึ่งฟันจะหลุดหายไปเมื่ออายุประมาณ1ปีครึ่งและหันไปกินอาหารจำพวกตะไคร่น้ำแพลงต้อนและสาหร่ายที่ขึ้นอยู่ใต้น้ำเ จนถึงทุกวันนี้ปลาบึกยังคงมีปริศนาให้ผู้คนได้ขบคิดและสงสัยอยู่หลายประการเพราะเราทราบเรื่องราวเกี่ยวกับปลาตัวใหญ่ชนิดนี้น้อยมาก
2: เมื่อก่อนนี้ก็มีความเข้าใจกันว่าปลาบึกนั้นจะต้องเดินทางไกลไปถึงทะเลสาบต้าลีในมณฑลยูนานประเทศจีนนะครับแต่ต่อมาภายหลังเนี่ยเราก็มีความเชื่อขึ้นมาอีกอย่างว่าปลาบึกนี่อาจจะไม่ต้องเดินทางไกลถึงขนาดนั้นเพราะว่าเราเคยจับปลาบึกได้แม่ปลาบึกที่มีไข่แก่จัดนี่นะครับเรียกว่าพอจับขึ้นเรือเนี่ยก็ไข่ไหลเลยก็แสดงว่าปลาบึกนั้นจะต้องวางไข่อยู่แถวนั้นที่แถวนั้นก็คือบริเวณอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายแล้วก็ใกล้ๆกับบริเวณสามเหลี่ยมทองคำนี่แหละครับ
0: แม้กระทั่งชาวบ้านซึ่งจับปลาบึกมานานก็จะเห็นปลาบึกในขณะที่โตแล้วปลาที่จับได้มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า100กิโลกรัมแต่ไม่เคยมีใครเคยเห็นลูกปลาบึกหรือปลาบึกตัวเล็กๆในแม่น้ำโขงเลยชาวบ้านจึงเชื่อกันว่าปลาบึกอาศัยอยู่ในถ้ำใต้น้ำและมีวังปลาบึกเมื่อโตเต็มที่จึงออกจากถ้ำมาผสมพันธุ์กัน
2: ที่เราสันนิษฐานว่าปลาบึกเนี่ยมันไปไข่เหนือน้ำแล้วก็ลูกปลาบึกจะถูกน้ำพัดล่องลอยกลับไปตักท้ายน้ำเนี่ยก็คงจะไปเลี้ยงตัวอยู่ในทะเลสาบเขมรเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เมื่อเลี้ยงตัวจนโตได้ขนาดที่จะเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยถึงวัยเจริญพันธุ์เนี่ยก็จะต้องมีการอพยพย้ายถิ่นตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเพราะนั้นเป็นเหตุหนึ่งที่ชาวบ้านเนี่ยหรือชาวประมงเนี่ยจะไม่เคยพบปลาบึกขนาดเล็กเลยเลยก็กลายเป็นนิยายปรัมปราเล่ากันสืบมาว่าปลาบึกเนี่ยเป็นปลาที่ศักดิ์สิทธิ์
0: เด็กๆจะเห็นและเรียนรู้การใช้ชีวิตจากของจริงโดยมีคนรุ่นก่อนๆเป็นแบบอย่างจากการช่วยวิทย์น้ำเรือคัดท้ายก้าวมาขับเรือจนถึงการออกหาปลาอย่างจริงจังในวันที่กล้าแกร่งการจับปลาถือเป็นการถ่ายทอดและส่งผ่านประสบการณ์จากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งด้วยวัยเพียง10ปีเด็กชายอภิสิทธิ์ราชเสนาลูกน้ำโขงซึ่งตามพ่อออกหาปลาเป็นประจำมีความใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งเขาจะเป็นนักจับปลาที่ยิ่งใหญ
3: ่ลุงซอลุงซอไปไหนครับอันนี้ไปตัวใดก่อนครับ
4: ไปผมมาผมมาผมมาไปแอวนี่
3: ลุงซอจับปลาบึกหมื่นตะกาคำ
4: ลุงตุ๊กจับจนมาอายุได้12ปีประมาณล่ะนับไม่พอเท่าด้วยปอด้วยลูกนั่นน่ะมันท้องแก่เป็นต้วนเนี่ยลุงมัดด้วยเปิ่นเนี่ยด้วยเปิ่นไปจับไปจับไปเหมือนมันก็ชำนาญเข้าไป
3: สมัยตะก่อนนี่เขาใจง่ายอย่างน
4: ี้โอ้มันมีหัวเครื่องแล้วเรือถ่อเรือไฟนี่นึกว่าไฟจะเนี่ยมันไปมันจะมีไว้จักสมัยก่อนจะมีไว้จักเงินยนต์นี
0: ่ด้วยทำเลตามธรรมชาติที่เอื้อประโยชน์ต่อการจับปลาทางทิศใต้ของหมู่บ้านหาดไคร้จะเป็นหาดและน้ำตื้นซึ่งชาวบ้านจะจับปลาบึกได้ที่นั่นทุกๆปีขณะเดียวกันก็มีการปล่อยลูกปลาบึกลงสู่ถิ่นกำเนิดของมันทุกๆปีเช่นกันทั้งนี้เป็นผลจากความสำเร็จของกรมประมงที่สามารถทำการผสมเทียมปลาบึกได้เป็นครั้งแรกของโลกเมื่อวันที่6พฤษภาคมปีพุทธศักราช2526โดยมีคุณเสน่ห์ผลประสิทธิ์ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีประมงจังหวัดพะเยาเป็นเรี่ยวแรงสำคัญ
2: ตอนนั้นผมยังไม่เคยเห็นหน้าปลาบึกเลยว่าหน้าตาเป็นยังไงในปีประมาณปี24ก็ใช้ความพยายามอยู่2ปีนะครับก็ปี2524-2525นั่นก็ล้มเหลวตลอดเพราะว่าได้พ่อแม่ปลาบึกมาก็ตายซะระหว่างการขนส่งบ้างหรือว่ามาถึงสถานีพะเยาก็ตายอย่างเงี้ยเราก็เลยพอในปี2526เนี่ยผมกับทีมงานผมนี่ก็หารือกันว่าถ้าอย่างนั้นเราควรจะมีหน่วยเฉพาะกิจของเราเนี่ยยกกองไปตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำโขงไปนอนอยู่กับชาวประมงเขาเลยนะครับแล้วเวลาเขาจับปลาบึกได้เราก็ซื้อเข้ามาแล้วก็ฉีดฮอร์โมนก็เพาะกันที่นั่นนะริมแม่น้ำโขงเลยวันนั้นในปี26ที่เราประสบความสำเร็จเนี่ยเราก็ก็เพราะว่าเราปรับแผนของเรานะวิ่งไปหาปลาบึกนะคอยเขาอยู่ที่ริมแม่น้ำโขงปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยทางกรมมงเรานี่ก็เพาะลูกปลาบึกได้เนี่ยประมาณ 5-6 แสนถึงใกล้ๆจะถึงล้านตัวนะครับปีนี้นะครับแล้วปลาที่เราเพาะขึ้นมาได้เนี่ยเราก็กระจายไปตามไปปล่อยตามเขื่อนต่างๆนะครับทุกแห่งในประเทศไทยเนี่ยนอกจากนั้นเรายังปล่อยในแม่น้ำต่างๆนะฮะในหนองในบึงและก็ที่สำคัญก็คือในแม่น้ำโขงต้นกำเนิดของเขาเนี่ยเราปล่อยปลาบึกลงไปนับแสนตัวแล้วปลายปี34นั้นเราปล่อยปลาบึกขนาดนี้ลงไปประมาณ 55,000 ตัวแล้วพร้อมกันนั้นเราก็ได้ติดเครื่องหมายเอาไว้ด้วยก็คาดว่าอีกสัก3ปีข้างหน้าเนี่ยปลาบึกที่เราปล่อยเนี่ยอาจจะกลับมาให้เราพบที่อำเภอเชียงของได้บ้างเหมือนกัน
0: แม้ในปัจจุบันยุคของการแข่งขันสะสมวัตถุเงินทองผลักดันให้ผู้คนในชนบทมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองใหญ่แต่เด็กหนุ่มในหมู่บ้านหาดไคร้ยังรักและอยู่กินบนถิ่นกำเนิด
5: มันสอบเนาะตอนนี้น้อยมันเอาสอบสอบอยู่ดำน้ำตำตาหมวดไปเฮียนหนังสือก็มันไม่อยากเฮียนเนาะที่ก็รักกับบ้านใจมันอยู่เฮ้ยน้ำคล้องไว้เลยลงมาเพียเฮียนหนังสือเนี่ยถึงใครมาเพียเตะเลยเนาะมันหันบนได้ป้าเนาะที่มาเจ้าเองอย่างมาเจ้าเขาไปไหลมองเนาะไหลมองแล้วมาพอดีปาถูกมองเขามาได้อีน่ะถึงมาใครแป้งเลยล่ะถึงใครมันถึงจะได้มันใจเพียออกนักเนาะ
0: ชัยยาจินราชลูกชายคนเล็กของลุงซ่อเป็นอีกผู้หนึ่งที่เจริญรอยตามพ่อจากการติดตามพ่อออกล่าปลาใหญ่ในวัยเด็กได้จดจำและซึมซาบสิ่งเหล่านั้นมาโดยตลอด
6: เขาล้นกี่เก็บจะได้ก็สองแถวอ่ะ
0: ถึงวันนี้เขาจับปลาเป็นอาชีพสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้แม้ไม่ถึงกับร่ำรวยแต่เหนือสิ่งอื่นใดในวันนี้เขาได้พบกับความฝันในวันก่อน
5: ดูอีเนาะอยู่ง่ายกินง่ายเนาะหากินไปเป็นวันเป็นวันเลยมันต้องได้ไปคิดอย่างนักเลยนะหาปูหาปลากินง่ายง่าย
6: ลงให้หน่อยจ้ะ
0: พิธีกรรมก่อนจะลงมือออกจับปลาบึกจะเริ่มราวกลางเดือนเมษายนหลังจากสนุกสนานกับเทศกาลสงกรานต์งานบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึกถือเป็นประเพณีที่ชาวบ้านหาดไคร้พร้อมใจกันกระทำทุกปีด้วยถือว่าปลาบึกเป็นปลาศักดิ์สิทธิ์และมีเจ้าของก่อนจะลงมือจับจึงต้องมีการบอกกล่าวให้ผู้เป็นเจ้าของได้รับรู
7: ้ถ้าได้หมายเลขหนึ่งไปหามาดิ้นถ้าได้หมายเลขสอง
0: จำนวนเรือร้อยกว่าลำที่จอดเรียงรายอยู่สองฝากฝั่งมีเรือไทย70ลำและของลาว30กว่าลำโดยจัดคิวกันออกเรือทุกๆ15นาทีมองคืออุปกรณ์ในการจับปลาบึกที่ได้ผลดีที่สุดตาข่ายที่เลียนแบบใยแมงมุมเกิดขึ้นจากความช่างสังเกตในธรรมชาติของนายตาจินราชลูกพี่ลูกน้องของลุงซอกเป็นผู้ที่คิดค้นขึ้นเป็นคนแรกเมื่อ25ปีที่ผ่านมาผู้ที่จะออกจับปลาทุกคนจะลงมือประดิษฐ์มองด้วยตนเองทุกขั้นตอน ความมีระเบียบในการจัดเรียงมองเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งมิเช่นนั้นตาข่ายที่มีความยาวเหล่านี้จะพันกันในเวลาที่ปล่อยลงน้ำอาศัยความไวบวกกับความชำนาญของทุกคนบนเรือในการปล่อยมองขวางลำน้ำจากนั้นจึงดับเครื่องให้เรือไหลไปตามแรงน้ำหากปลาติดต้องรีบเก็บมองอย่างรวดเร็วและนำเรือเข้าฝั่งที่ใกล้ที่สุดเพื่อทำการมัดปลาก่อนที่จะช่วยกันยกปลาขึ้นเรือเพื่อกลับไปยังตูปของตนการมาเยือนของนกนางนวลและฝูงนกนางแอ่นเป็นสิ่งที่บ่งบอกประการหนึ่งให้ชาวบ้านรู้ว่าปลาบึกกำลังจะมามันคือความสัมพันธ์ที่ยังไม่มีบทสรุปที่ชัดเจนว่าเหตุใดนกนางนวลและนกนางแอ่นจึงเดินทางมาในเวลาไล่เลี่ย กับปลาบึกเหตุผลที่ฟังดูเข้าทีบอกว่าเป็นเพราะสัญชาตญาณการเดินทางย้ายถิ่นเพื่อสืบเผ่าพันธุ์ประกอบกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปเป็นแรงกระตุ้นให้สัตว์เหล่านี้เดินทางสู่ทางตอนเหนือในช่วงเวลานั้นอุณหภูมิของน้ำและอากาศใกล้เคียงกันจึงทำให้ทั้งนกและปลาออกเดินทางพร้อมๆกันแต่ว่านกเดินทางได้ไวกว่าจึงล่วงหน้ามาก่อนและนั่นคือชีวิตและจังหวะที่ต้องมาพบกันระหว่างปลาใหญ่และคนหาปลา

น้ำหนักตัว137กิโลกรัมของปลาบึกตัวนี้มิได้มากเลยหากเทียบกับตัวอื่นๆที่จับได้แต่ด้วยพละกำลังมหาศาลที่พยายามดิ้นให้พ้นจากพันธนาการจึงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับการจับขึ้นเรือ

ฤดูการจับปลาบึกจะสิ้นสุดลงประมาณปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนมิถุนายนต่อเมื่อฝนมาและน้ำหลากก็จะไม่สามารถจับปลาได้อีกชีวิตของผู้คนที่นี่ยังคงวนเวียนอยู่กับเรือกับน้ำเหมือนที่เคยเป็นมาและจะเป็นอย่างนี้ต่อไปตราบที่ความเจริญไม่เข้าไปกลืนกินสิ่งเหล่านี้

0: ถ้าเจ้าสมัครใจอยู่ที่นี่พี่รับรองว่าใครจะมาขืนใจเจ้าไปจากที่นี่ไม่ได้บอกพี่สิว่าเจ้าจะอยู่ที่นี
1: ่ไว้พรุ่งนี้เถอะจ้ะพรุ่งนี้เที่ยงตรงฉันจะไปพบกับพี่ขวัญที่ศาลเจ้าพ่อแล้วฉันจะบอก
0: เจ้าจะบอกให้พี่รู้ว่าเจ้าสมัครใจจะอยู่กับไอ้ขวัญที่ทุ่งบางกะปิหรือจะกลับไปเป็นอื่นที่บางกอกนั่น

0: พุทธศักราช2519ตำนานรักอมตะของหนุ่มสาวคู่หนึ่งที่โลดแล่นอยู่ในแผ่นฟิล์มภาพยนตร์แผลเก่าประทับอยู่ในความทรงจำของมหาชนผู้ชมจำนวนมาก
1: ข้าจะขอพูดอะไรด้วยสัก2-3คำขอให้ข้าได้ตากระเลียมในลำน้ำด้วยเถิด
2: พี่ขวัญอย่าทำพ่อค่ะอย่าแพ้
0: ไม่ใช่เพียงเพราะเป็นแบบอย่างของนิยายรักเศร้าสะเทือนใจที่สวมบทบาทโดยดารานำแสดงยอดเยี่ยมหลายท่านซึ่งผ่านการกลั่นกรองและกำกับอย่างพิถีพิถันโดยผู้กำกับมือดีอย่างเชิดทรงศรีจนทำให้แผลเก่าคว้ารางวัลตุ๊กตาทองภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปีมาครองอย่างเต็มภาคภูมิเท่านั้นแต่ยังเป็นเพราะแต่ละภาพแต่ละฉากที่ถ่ายทอดออกมาในภาพยนตร์เรื่องนี้ล้วนเป็นภาพสะท้อนสังคมไทยในชนบทชานเมืองกรุงเทพมหานครเมื่อ50ปีที่ผ่านมาได้ดีที่สุดในขณะที่ความเป็นจริงในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงแล้วสถานที่อันเป็นจุดก่อกำเนิดตำนานรักขวัญเรียมซึ่งไม้เมืองเดิมผู้ประพันธ์ระบุไว้ในนวนิยายแผลเก่าคือที่ปลายน้ำคลองแสนแสบเขตอำเภอบางกะปิชานเมืองพระนครในราวปีพุทธศักราช2480แต่สถานที่จริงที่เชิดทรงศรีใช้เป็นจุดถ่ายทำหลักของแผลเก่าเมื่อกลายเป็นมิติของภาพยนตร์คือพื้นที่บ้านโพหักรอยต่อคลองดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีหมู่บ้านเล็กๆที่ดำรงเอกลักษณ์ไทยดั้งเดิมไว้เหนียวแน่นและเคยเป็นแหล่งก่อเกิดตำนานรักหวานซึ้งของหนุ่มสาวหลายคู่ซึ่งดำรงความเป็นอมตะไว้ไม่ด้อยไปกว่าอ้ายขวัญและอีเรียมของไม้เมืองเดิมเลย

0: จากผืนน้ำแควใหญ่ในจังหวัดกาญจนบุรีหลากไหลสู่จังหวัดราชบุรีในนามแม่น้ำแม่กลองสายน้ำแห่งชีวิตที่เอื้อประโยชน์แก่ชาวราชบุรีอย่างอเนกอนันต์ด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้สมเด็จเจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์ขุดคลองเชื่อมแม่น้ำท่าจีนกับแม่น้ำแม่กลองเพื่อการสัญจรจนเสร็จสิ้นลงในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระราชทานนามว่าคลองดำเนินสะดวกซึ่งตัดผ่านชุมชนบ้านโคหักเขตอำเภอบางแพโดยมีคลองโคหักเป็นคลองซอยแต่ถือเป็นรอยต่อแดนระหว่างอำเภอดำเนินสะดวกกับอำเภอบางแพเมื่อมีคลองใหญ่และคลองซอยตัดผ่านถึงกันได้ตลอดวิถีชีวิตชาวบางแพและดำเนินสะดวกจึงพลิกผันจากการเป็นชาวสวนอย่างเดียวสู่การค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าตามคลองต่างๆด้วยที่เรียกว่าตลาดเรือหรือตลาดน้ำนี่คือตลาดน้ำปากคลองโพหักในเขตเชื่อมต่อระหว่างอำเภอดำเนินสะดวกและบ้านโพหักอำเภอบางแพสถานที่ค้าขายผลิตผลต่างๆจากเรือสวนและบริเวณใกล้เคียงเรือต่างๆเหล่านี้จะนำของมาขายเฉพาะในช่วงเวลาเช้าเท่านั้นนับเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวน้ำเมืองราชบุรีอีกแห่งที่ยังพบเห็นได้ที่นี
1: 20 บาท 30 บาท นี่ก็เป็น 70แล้วก็ไปขายบงงามก่อนบงงามแล้วก็ไปโพหักแล้วจากโพหักก็ไปท่าใหญ่นะ จะขาย3แห่งนี่แหละ
0: ป้ากิมเป้าวัย73 ปีชาวสวนแห่งคลองโพหักผู้มีวิถีชีวิตผูกพันกับตลาดน้ำแห่งนี้ตลอดมาทุกๆเช้าป้ากิมเป้าจะลำเลียงผักลงเรือออกไปขายที่ตลาดน้ำและหมู่บ้านที่อยู่ไกลออกไปด้วยสภาพภูมิศาสตร์ของอำเภอดำเนินสะดวกพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับทำสวนทำไร่ที่นี่จึงอุดมสมบูรณ์ด้วยผักผลไม
1: ้ที่ขายของมานี่ก็เขาว่า30 ปีได้แล้วพอหักมันก็บ้านน้อยเดี๋ยวนี้บ้านมันเต็มหมดอ่ะก็มาเห็นกับทุ่งนาทุ่งนาเขาหวานข้าวหวานข้าวแต่ว่าเออไม่มีเมียข้าวอย่างเดียวเขาเมียเข้ามาซื้อของข้างนอกเขาไปขายข้างในเช้าเขาก็เรือมากันลากกันมาก็เรือก็ไปขายเนาะมันไกลสิไกลแต่มันเหนื่อยขี้เกียจไปอ่ะไปทั้งปัตตมืดเลยปัตตวางแถววัดนั่นอ่ะเขาผักที่เราไปเนี่ยเขาก็ซื้อหมดมีถั่วคางเนี่ยมีมะเขือเนี่ยมีพริกสดมีพริกแห้งอะไรเนี่ยเขาเอาของนั่นน่ะพอเขาบ้าเอาของเราแล้วไม่ต้องออกคลองใช่ไหมเขาก็ซื้อเราไว้ขายทีเรา3 วันจะไปทีสองวันสามวันไปทีเนี่ยเขาก็ซื้อไว้ซื้อผักไหมจ้ามีผักมาขายนะสดสดจะเอาผักแล้วก็เอาเลือกเอา
0: ด้วยเหตุนี้ชุมชนโพหักจึงกลายเป็นแหล่งรับซื้อผลไม้โดยใช้เส้นทางคลองโพหักเป็นที่สัญจรข้ามไปมาในอดีตป้ากิมเป้าขายผักของท่านโดยแลกเปลี่ยนกับข้าวหรือผลไม้กับชาวนาชาวสวนละแวกบ้านอื่นอันถือเป็นรูปแบบการค้าสมัยโบราณซึ่งเป็นที่มาของคำภาษาอังกฤษ

กฤษว่าบาร์เทอร์หมายถึงการค้าขายแบบแลกเปลี่ยนสิ่งของกับสิ่งของที่ประเมินว่ามีคุณค่าเทียบเคียงกันได้รูปแบบการค้าแบบนี้ค่อยๆสูญหายไปเมื่อระบบเศรษฐกิจมีการพัฒนาขึ้นเป็นการใช้เงินแลกเปลี่ยนกับสินค้าเช่นในปัจจุบันแต่กระนั้นป้ากิมเป้าก็ยังหวงแหนอาชีพที่เลี้ยงชีวิตป้าให้เติบใหญ่สู่วัยบ้านปลายในวันนี้แม้จะไม่ค่อยมีใครเอาข้าวหรือผลไม้มาแลกกับผักของป้าอีกแล้วก็ตามจะมีใครรู้ว่าป้ากิมเป้าอาจเป็นลมหายใจสุดท้ายแห่งอดีตแม่ค้าขายผักย่านคลองโพหักดำเนินสะดวกแล้วก็ได้

งกระดูกมนุษย์สมัยโบราณที่เนินโคกลับขุดค้นพบในปีพุทธศักราช2520ได้ถูกตรวจสอบจนเป็นที่ยอมรับโดยนักโบราณคดีว่ามีอายุเก่าแก่เทียบเคียงกับแหล่งอารยธรรมบ้านเชียงและถือเป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่อยู่ใกล้อ่าวไทยมากที่สุดอันเป็นหลักฐานชี้ชัดว่าได้มีชุมชนมนุษย์ตั้งถิ่นฐานอยู่ณพื้นที่บ้านโพหักมาแต่บรรพกาลนับ

0: ระทั่งถึงสมัยกรุงธนบุรีขณะที่สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกดำรงพระยศหลวงยกระบัดเมืองราชบุรีได้กวาดต้อนเฉลยศึกชาวล้านนาลาวมอญและเขมรมาอยู่ในความดูแลของพระองค์โดยให้ตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่เมืองสมุทรสาครนครปฐมราชบุรีและจนถึงสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5เมื่อมีพระราชดำริให้ขุดคลองจึงทรงเปิดให้คนจีนมารับจ้างขุดด้วยจึงทำให้พื้นที่เมืองราชบุรีมีคนหลายเชื้อชาติมาตั้งถิ่นฐานล้อมรอบชุมชนไทยดั้งเดิมและกลายเป็นชุมชนใหญ่มาจนทุกวันนี้ความเป็นชุมชนไทยดั้งเดิมแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มีพัฒนาการเป็นเอกลักษณ์ของตนเองมาช้านานแต่มาวันหนึ่งมีชนต่างถิ่นหลายเชื้อชาติมาตั้งถิ่นฐานอยู่รายรอบจนโพหักมีสภาพเหมือนชุมชนไทยไข่แดงในวงล้อมของลาวมอญเขมรและจีนที่อพยพเข้ามาภายหลังนี่อาจเป็นแรงผลักดันให้พวกเขาต้องรักสามัคคีกันและหวงแหนขนบประเพณีและวิถีดำเนินชีวิตเยี่ยงบรรพชนไว้อย่างเหนียวแน่นและอย่างประหวั่นพรั่นพรึงในมโนสำนึกเสมอมาว่าวัฒนธรรมของพวกเขาอาจจะถูกกลืนโดยคนไทยเชื้อชาติอื่นจนสูญสิ้นไปในที่สุดนี่อาจเป็นคำตอบของคำถามที่ว่าเมื่อชุมชนไทยดั้งเดิมอื่นๆถูกความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยดูดกลืนไปเกือบหมดสิ้นแล้วแต่ทำไมชุมชนโพหักจึงยังดำรงเอกลักษณ์ดั้งเดิมของตนไว้ได้จนกลายมาเป็นฉากอมตะของภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมในเวลาต่อมา
1: ราชน้องตั้งแต่เป็นเด็กตัวเล็กๆเดินขาตอกแต่หญิงอื่นละพี่ไม่สนใจ
0: หากขวัญเรียมคือตำนานรักอมตะแห่งคลองแสนแสบในนวนิยายของบรมครูไม้เมืองเดิมชีวิตจริงในอดีตของชาวบ้านโพหักก็มีตำนานรักที่ทรงคุณค่าไม่ด้อยไปกว่ากันเลยเรียกกันว่าตำนานรักขันอาสา
2: ขันอาสานี่คือกระบวนการฝึกคนให้รู้จักเอาใจทำตัวให้เป็นที่รักของฝ่ายตรงข้ามอาสาของโพหักนี่คือกระบวนการที่จะทำให้หนุ่มสาวซึ่งแต่เดิมก็คงจะมีการคลุมถุงชนแต่ว่าขวาลูกจะแต่งงานกันนั้นก็มีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันฝึกฝนหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อจะให้ฝ่ายหนึ่งได้เห็นคุณภาพให้เห็นความสามารถของฝ่ายตรงข้าม
0: อาจารย์อภัยนาคคงรองหัวหน้าคณะวิชาศิลปะประจำชาติสถาบันราชมงคลวิทยาเขตเพาะช่างเป็นชาวโพหักโดยกำเนิดกล่าวได้ว่าท่านคือลูกโพหักรุ่นสุดท้ายที่ทันเห็นกระบวนการรักแบบขันอาสานั่นคือหนุ่มโพหักที่หมายปองสาวบ้านใดก็จะขันอาสาสารกระบุงตะกร้าไปให้สาวใช้งานประกวดเครื่องจักสานอาสาแห่งบ้านโพหักซึ่งอาจารย์อภัยเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงจัดขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจึงนับเป็นการฟื้นตำนานรักอมตะของหนุ่มสาวโพหักในอดีตให้คนรุ่นหลังได้ประจักษ์อีกครั้งโดยมีกติกาง่ายๆให้ทุกบ้านที่มีตะกร้าหรือกระบุงอาสาซึ่งคุณปู่คุณตาอาสาสานไว้ให้คุณย่าคุณยายในวัยที่ความรักผลิบานมาประกวดประขันกันโดยมีรางวัลเล็กๆน้อยๆเป็นสินน้ำใจแต่จุดประสงค์ที่ยิ่งใหญ่คือการให้กำลังใจพ่อแก่แม่เฒ่าชาวโพหักที่สู้อุตสาห์เก็บรักษาเครื่องจักสานอาสาไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของลูกหลานในปัจจุบันเส้นหวายทุกเส้นจะถูกสอดประสานเข้าด้วยกันด้วยรูปทรงต่างๆที่เจ้าของมุ่งมั่นด้วยจิตใจให้มีความสวยงามตามที่มุ่งหวังไว้ การอาสาของคนโพหักรุ่นก่อนๆจะต้องรอคอยกันอย่างน้อย1ปีจึงจะแต่งงานกันและสิ่งของอาสาจะมอบให้หญิงสาวเป็นระยะตามฤดูกาลที่จะมาถึงสิ่งของที่นำมาอาสาของหนุ่มโพหักมีตั้งแต่กระบุงตะกร้าขันไถคราดแอกกระจาดหาบไม้คานงอบและไม้พายทุกสิ่งจะทำให้หญิงสาวเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมในท้องนาเมื่อเริ่มฤดูไถหว่านและเมื่อไปวัดไม้คานจะเหลาเป็นรูปหางหงเพื่อหาบข้าวไปทำบุญระหว่างพรรษาเมื่อมีงานกฐินก็จะบรรจงตัดแต่งงอบให้งดงามเพื่อใช้สวมกันแดดในงานและแม้กระทั่งไม้พายก็จะแกะสลักเป็นลวดลายเพื่อนำไปใช้ในการแข่งเรือสิ่งของอาสาทั้งหมดจึงเป็นดั่งจิตวิญญาณของชายหนุ่มบ้านโพหักมิใช่เป็นเพียงเครื่องจักสานธรรมดาเพื่อการใช้สอยเท่านั้น
2: อาสานี่จึงเป็นกิจกรรมของคนโพหักต่อคนโพหักเองเมื่อเราจัดประกวดงานจักสานเมื่อเดือนมกราคมที่แล้วยังมีคนเอาของอาสาที่มีอายุกว่า100ปีมาเข้าประกวดอยู่เป็นอันมากคุณย่าคุณยายอายุ 90-80 ซึ่งยังมีชีวิตอยู่ยังเอากระบุงกระจาดของคุณตาซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเอามาดูอยู่ยังมาฟูมไฟร้องไห้คิดถึงคุณตาคุณปู่อยู่การมีชีวิตร่วมกันถึง 60-70 ปีเนี่ยมันก็เหลือเครื่องเหล่านี้ไว้เป็นประจักษ์พยานแห่งความรักความผูกพัน
0: จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกที่ชาวบ้านยังนิยมหาประจาดอาสาออกไปทำบุญในวันนักขัตฤกษ์ต่างๆด้วยฝีมือในการรังสรรค์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่สวยงามจากไม้ไผ่ที่มีมากมายในถิ่นโพหักแห่งนี้
3: มาเลยก็ว่างไหน
4: ครับ
3: จะทำอ่อนสักใบนะ
0: นอกจากฝีมือในการสารตะกร้าที่ยอดเยี่ยมแล้วชาวโพหักยังมีวัฒนธรรมขับขานเพลงพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
3: บุ้งสวยแล้วเว้ย
4: มาทำได้เราเอาอะไรใส่ข้างในน
3: ี่ไม่ต้องใส่อะไม่ต้องใส
4: ่เอาอย่างนี้แหละ
3: เอออย่างนี้
0: ปู่ออสมีสกุลญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งของอาจารย์อภัยนาคคงวัย72ปีอดีตพ่อเพลงประจำถิ่นบ้านโพหักรุ่นสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่ในยามว่างปู่ออสจึงมักขับขานเพลงพื้นบ้านถ่ายทอดให้ลูกหลานฟังอยู่เสมอ
3: ผ่านจะหนาแม่ผ่านคู่จะไปเฉยไวเฉยไวผ่านจะหนาแม่ผ่านใส่บัวบนหิ่งนั้นน้องยานิ่งอยู่นานมาช่วยกันผ่านควางเอ้ยเอาชาเจ้าเอ้ย
5: รู้ศรัทธาคนที่เป็นศิลปินพื้นบ้านนะคะเพราะว่าเขาเป็นปฏิภาณกวีขณะที่เราว่ากันเนี่ยด่ากันเจ็บๆแสบๆเนี่ยเราก็ว่ากันเป็นคำพูดแต่เขาว่ากันเป็นบทกลอนแล้วเวลาว่ามาเจ็บว่ากลับต้องให้เจ็บกว่าอีกดังนั้นคนที่เป็นศิลปินพื้นบ้านนะคะเป็นพ่อเพลงแม่เพลงพื้นบ้านเนี่ยมีพลังลึกลับในตัวเองซึ่งรู้ว่าคนรุ่นหลังหลายๆคนคงทำไม่ได้อย่างพวกท่าน
0: ปิยนุชนาคคงบุตรสาวของอาจารย์อภัยจบการศึกษาสาขาวิชาดนตรีไทยจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าเป็นนักธุรกิจและนักพูดที่สามารถนำศิลปะเพลงพื้นบ้านมาประยุกต์ผสมผสานกับการพูดได้ดีที่สุดคนหนึ่งด้วยเหตุที่ใฝ่ใจฝึกหัดร้องเพลงพื้นบ้านกับคุณพ่อมาแต่ยาววัย
6: เพลงโพหักมีค่ามากเพราะว่าพอนุชเคยตามพวกไทยกินีศึกษาไปนะคะตามคุณพ่อไปเรื่อยๆเนี่ยเรื่องหลายจังหวัดปรากฏว่าเพลงมารวมอยู่ที่โพหักเยอะที่สุดเลยเพลงบ้าน
0: วันนี้ครอบครัวนาคคงกลับมาเยี่ยมเยียนบ้านเกิดอีกครั้ง นั้นเป็นโอกาสให้ปิยนุชได้ใช้ความรู้ทางดนตรีและเพลงพื้นบ้านกลับมาถ่ายทอดให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนวัดใหญ่โพหักด้วยมุ่งหวังรักษามรดกเพลงพื้นบ้านโพหักมิให้สูญหายไปกับ

ในคืนวันที่หนุ่มสาวโพหักวันนี้กำลังหลงลืมเพลงพื้นบ้านกับตะกร้าอาสาและทุ่งนาเขียวขจีที่เคยเป็นฉากรักอมตะของขวัญเรียมในภาพยนตร์แผลเก่าได้ถูกแปลสภาพกลายเป็นนากุ้งเสียส่วนใหญ่แล้วความตั้งหวังของครอบครัวนาคคงแม้มิอาจฟื้นคืนรอยอดีตอันรุ่งเรืองของโพหักให้กลับคืนมาได้แต่นี่อาจเป็นความพยายามเล็กๆที่จะยืนยันความเป็นชุมชนไทยแต่ดั้งเดิมซึ่งเปี่ยมด้วยวิถีแห่งเอกลักษณ์ไทยโบราณแท้ๆให้ลูกหลานในปัจจุบันสมัยได้ประจักษ์ว่านี่แหละคือโพหักแหล่งกำเนิดตำนานรักขันอาสาอันน่าภาคภูมิใจยิ่งนัก

ังนั้นในเพลงพื้นบ้านแต่ละบรรทัดแต่ละบทเนี่ยมันสะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนทำให้เราได้ศึกษามันเป็นสิ่งที่ถ้าเรามองข้ามๆไปแล้วมันจะไม่มีค่าอะไรเลยนะคะในสายตาคนรุ่นใหม่แต่ถ้าศึกษาลึกๆแล้วนั่นคือประวัติศาสตร์เล่มโตของเราเลย

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
0: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกาตาร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกาตาร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจ .100 ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: สวัสดีค่ะมาติดตามพยากรณ์อากาศทั่วไประหว่างวันที่23ถึง29มิถุนายน2569กันนะคะในช่วงวันที่24ถึง29มิถุนายน69ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้นโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังในช่วงวันที่24ถึง29มิถุนายน69ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงนี้

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเมืองตั้งอยู่ท่ามกลางสวนใหญ่ประกอบด้วยพันธุ์พืชเขียวชอุ่มตลอดกาลมองแล้วงามตานักเราเห็นยอดนพศูนย์เจดีย์ปรางสูงพุ่งขึ้นไปในท้องฟ้าเป็นแบบสถาปัตยกรรมอันน่าชื่นชมประกอบภาพประดิษฐ์ด้วยกระเบื้องเคลือบหลากสีบทบรรยายความงามกรุงรัตนโกสินทร์ของปาลากัวบาทหลวงชาวฝรั่งเศสผู้เข้ามาแผ่นดินสยามเมื่อรัชกาลที่3พาให้ย้อนระลึกไปถึงความรุ่งโรจน์ของงานศิลป์ในอดีตเพียงแต่ชั่วระยะเวลาห่างไปกว่า100ปีความเปลี่ยนแปลงตามกระแสวิทยาการตะวันตกก็ได้ผันแปรวิถีชีวิตไทยไปมากมายพร้อมกับสายทานแห่งการสืบทอดงานศิลป์ก็พลอยหืดหายไปด้วยและแล้วในรัชกาลปัจจุบันประวัติศาสตร์ศิลป์บทใหม่ก็ได้เกิดขึ้นข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขาได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงแรงบันดาลพระราชฤทัยที่ทำให้ทรงทุ่มเทพระวรกายอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า40ปีในการฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศหัตถกรรมหลากหลายเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่งานศิลป์สวยงามฝีมือชาวนาชาวไร่แต่นี่คือบทบรรยายถึงชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของผลงานและคำมั่นสัญญาว่ามรดกศิลป์ของบรรพชนจะได้รับการสืบสานไว้ไม่ให้สูญหายไปจากแผ่นดินไทย
1: บอกลูกหลานที่เราได้มาอย่างนี้จะเป็นของมาจากบรรพบุรุษก็จริงแต่ถ้าท่านไม่มายกมาส่งเสริมหมายถึงเพชรอยู่ในโคนตมท่านมาคุยขึ้นมามาขัดเกลาแล้วเป็นของดีขึ้นมานี่เราอยู่กินได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่าน
2: จากผมเด็กบ้านนอกชาวไร่ชาวนาคือไม่รู้เรื่องแบบความเป็นมาของยาถมตัวผลงานของศิลปาชีพก็มีสมเด็จพระนางเจ้าที่ท่านทรงพระกรุณาที่ให้ผมมาเรียนผมจะสอนคนรุ่นต่อไปไม่ให้ศิลปะของประเทศไทยสืบหายไป
3: ก็ดีใจที่ได้ทำงานชิ้นนี้ซึ่งงานเนี่ยงานศิลปะงานทำยะลิเผาเนี่ยใกล้จะสูญหายไปแล้วสมเด็จเนี่ยทรงคิดทรงเห็นก็ทรงเอามาให้ทำขึ้นมาใหม่เพื่อให้งานเนี่ยให้ได้คนไทยรุ่นหลังเนี่ยได้เห็นต่อไป
4: ของเครื่องค้ำเนี่ยมีเยอะแยะเลยถ้าไม่มีคนรู้จักแล้วมือผมทำได้เนี่ยทีหลังก็มีมากกันเองมันท้าท่านสูงท่านมีคนเป็นเราเป็นแล้วมาขยายให้ได้เนี่ยแล้วก็ภูมิใจพอสบายแล้วผมตายก็ตายตาหลับ
0: วันนี้ณศูนย์ศิลปาชีพทั่วทุกภูมิภาคสมาชิกศิลปาชีพทั้งครูและนักเรียนนับหมื่นคนกำลังเรียนรู้ฝึกหัดและถ่ายทอดศิลปะหัตถกรรมกันอย่างคร่ำเคร่งตั้งใจสิ่งที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงปลูกฝังไว้กับพวกเขาเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์ที่เชื่อมโยงความเรืองรองของศิลปหัตถกรรมในอดีตมาสู่ปัจจุบันและสืบทอดไปสู่อนาคตของศิลป์แผ่นดินไทย

0: ไปที่ไหนประชาชนก็เรียกคุณแม่แต่ทีแรกตกใจเอ๊ะคนเรียกเราดูเขาแก่กว่าเราทำไมเขาเรียกเราคุณแม่ทีหลังก็สำนึกได้ว่าคำว่าแม่นี้เป็นคำศักดิ์สิทธิ์และสูงการที่ใครเรียกคนคนหนึ่งว่าแม่เนี่ยบุคคลที่ถูกเรียกจะต้องคิดและสำนึกในเกียรติยศอันนี้และทำหน้าที่ให้ดีที่สุดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปลื้มพระราชฤทัยยิ่งนักที่ได้รับความผูกพันเทิดทูนจากประชาชนและทรงตระหนักในพระราชภาระอันใหญ่หลวงด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่ไพศาลและครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางคนไทยทรงมุ่งมั่นดูแลประสบนิกรด้วยความใส่พระราชฤทัยยิ่งตั้งแต่เรื่องอาหารการกินความเป็นอยู่การศึกษาและสุขภาพอนามัยด้วยความละเอียดอ่อนของความเป็นแม่ไม่เคยทรงละเลยที่จะปกป้องดูแลแม้แต่ราษฎรตัวน้อยๆในทุกขนแห่งของประเทศดังเช่นทรงห่วงใยเด็กชายพัชรพลเจริญศิลป์หรือน้องฮ่องเต้เหยื่อระเบิดสนามบินหาดใหญ่วัย4 ขวบได้พระราชทานความเมตตาและการช่วยเหลือแก่น้องฮ่องเต้และครอบครัวเช่นเดียวกับชีวิตของนพฤทธิ์ปฐมมาศชาวบ้านจังหวัดพิษณุโลกที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ตั้งแต่อายุ9 ขวบจากอุบัติเหตุไฟลวกทรงให้โอกาสเขาได้เป็นนักเรียนศิลปาชีพฝึกเขียนลายจนบัดนี้เขาเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพและมีผลงานศิลป์ที่ได้รับการชื่นชม
1: ผมอยากสวายท่านสมเด็จแม่แผ่นดินผมรักแม
0: ่ที่สำคัญยิ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่ไม่ใช่เพียงการดูแลทุกสุขของร่างกายแต่ทรงมุ่งมั่นให้คนไทยเกิดความเจริญทางจิตใจด้วยเช่นกันทรงสร้างสังคมชนบทให้อบอุ่นมีความรักถิ่นและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนทรงสนับสนุนให้เกิดชุมชนที่มีความสำนึกหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนเข้าใจในคุณค่าของการพออยู่พอกินตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะแม่ของแผ่นดินทรงสร้างแบบอย่างที่สอนให้คนไทยตระหนักในค่าของคุณธรรมความดีดังเช่นได้มีลายพระราชหัตถ์แสดงความห่วงใยต่อครอบครัวนางสาวกอบกุลรันเสวะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตือกออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสที่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตทรงยกย่องนางสาวกอบกุลเป็นแบบอย่างของครูที่ดีมีความกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณเช่นเดียวกับที่ได้ทรงชื่นชมยกย่องการเสียสละเพื่อคนอื่นของนายคริสโตเฟอร์เบญจกุล
2: สมเด็จท่านช่วยเหลือผมแบบทุกเรื่องเลยครับจริงๆครับกำลังใจคุณหมอค่ารักษาพยาบาลทุกอย่างจริงๆครับคุณพ่อแล้วก็ทุกอย่างจริงๆครับจะบอกว่าท่านทรงสิริชมงดงามมากๆครับผมก็จะช่วยเหลือคนต่อไปเรื่อยๆครับเพราะผมก็เห็นท่านก็ไปตามที่ต่างๆก็ช่วยเหลือคนครับ
0: ตลอดเวลาอันยาวนานสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมุ่งมั่นประกอบพระราชกรณียกิจด้วยความรักความห่วงใยดุจแม่คุณธรรมอันเป็นแบบอย่างที่ทรงบำเพ็ญมาตลอดนั้นจะเป็นประดุจแสงส่องใจส่องนำสังคมไทยให้เกิดความสงบสุขและมั่นคง

ผมขี่จักรยานประจำมานานแล้วนะครับตั้งแต่4ขวบจนเดี๋ยวนี้63ก็59ปีแล้วแต่ก่อนก็ขี่ในกรุงเทพตอนหลังก็ขี่ไม่ไหวเพราะอากาศไม่ดีรถยนต์เยอะก็เลยหาที่ไปขี่ตามต่างจังหวัด

0: อย่างน้อยเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นคนที่ทำลายธรรมชาตินะครับเราไปเรื่องเงียบๆสงบๆที่แรกเพื่อนผมมาเขาใหญ่ก็ใช่เดินนะครับแต่ตอนนี้เดินมันไปไม่ค่อยได้ไกลถ้าขี่จักรยานนี่มันไปได้ระยะไกลกว่าในเวลาเท่าๆกันนะ
1: ความสุขเป็นสิ่งที่หาได้ไม่ยากเลยสำหรับคนที่เข้าใจชีวิตและสิ่งรอบข้างดังเช่นลือชัยกาญจนวณิชย์ในวันว่างวันนี้เขาและภรรยาคู่ชีวิตออกเดินทางจากกรุงเทพมุ่งสู่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยรถตู้ซึ่งพ่วงเอาจักรยานมาด้วย
0: ที่เขาใหญ่นี่ผมว่าเขาทำได้ดีก็ดีขึ้นทุกวันครับการจัดการของป่าไม้นี่ก็ดีขึ้นนะครับควรจะให้คนท่องเที่ยวได้นะครับดังนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ก็คนก็ควรจะท่องเที่ยวในลักษณะซึ่งว่าใต้ข้อบังคับของกรมป่าไม้แต่ผมว่ามันไม่เหมือนกับเราไปเที่ยวในสถานที่ทั่วไปนี่พัทยาอะไรนี้เราจะไปยังไงกันไปกี่คนก็ได้แต่นี่เรามาเที่ยวในวรรณอุทยานก็ควรจะต้องตามกฎตามข้อบังคับของป่าไม
1: ้ในขณะที่ผู้คนเมืองกรุงยุ่งอยู่กับการจราจรติดขัดซึ่งเป็นปัญหาที่น่าปวดหัวมีคนกลุ่มหนึ่งหันมาผ่อนคลายโดยการเดินทางด้วยแรงขาของตัวเองในยามที่มีโอกาสก็จะรวมกลุ่มกันหันหลังให้กรุงเทพมุ่งสู่ความสงบตามชนบทโดยมีพาหนะคู่ใจคือจักรยาน

ณจุดเริ่มต้นที่สถานีน้ำตกมูลนิธิพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอนุสาสน์อสทและบ้านจักรยานร่วมกันจัดรายการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีผ่านสถานที่ต่างๆเช่นหมู่บ้านเด็กเขื่อนท่าทุ่งนาปราสาทเมืองสิงห์การใช้จักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเป็นการเดินทางสัมผัสธรรมชาติรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจสำหรับประเทศไทยเพราะจักรยานไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทั้งทางอากาศและทางเสียงนอกจากนั้นยังสามารถสัมผัสกับสถานที่ต่างๆได้อย่างทั่วถึงและใกล้ชิดกว่าการเดินทางโดยรถยนต์

จักรยานเป็นพาหนะที่มีกลไกอย่างง่ายไม่มีอะไรสลับซับซ้อนแต่เป็นพาหนะที่นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรทั่วโลกยอมรับการเคลื่อนตัวไปข้างหน้าเมื่อเทียบน้ำหนักต่อระยะทางว่ามีประสิทธิภาพสูงที่สุดเพราะมีการทดรอบใช้พลังงานจากกล้ามเนื้อไม่จำเป็นต้องพึ่งพาพลังงานจากแหล่งน้ำมันหรือแหล่งพลังงานอื่นๆบนผืนโลกฝรั่งเศสเป็นประเทศแรกที่มีจักรยานใช้ราว200ปีที่ผ่านมาและมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปร่างจนมาถึงปัจจุบันสำหรับประเทศไทยรับจักรยานเข้ามาครั้งแรกเมื่อปลายสมัยรัชกาลที่5

จักรยานที่เป็นที่ชื่นชอบของใครหลายคนอยู่ในขณะนี้คือเสือภูเขาหรือ Mountain Bike ซึ่งพัฒนามาจากจักรยาน BMX และมีการใส่เกียร์เพื่อความรวดเร็วดังเช่นเสือหมอบแต่ใส่วงล้อที่ใหญ่กว่า BMX ทำให้สามารถวิ่งในทางขรุขระได้ดี

เสือภูเขาจึงเป็นจักรยานที่ผสมผสานระหว่างความเร็วความเบาและความทรหดอดทนลุยได้ทุกสภาพพื้นที่

ำหรับการท่องเที่ยวแล้วไม่จำเป็นเสมอไปว่าจะต้องเป็นจักรยานอย่างดีราคาแพงหากขึ้นอยู่กับความพอใจและทุนทรัพย์ของแต่ละคนสิ่งสำคัญคือการได้รู้จักตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจการมุ่งไปข้างหน้าด้วยเรี่ยวแรงของตัวเองเพื่อซึมซาบกับทิวทัศน์รอบข้างได้สูดหายใจอย่างเต็มปอด

0: ได้ท่องโลกกว้างมากกว่าได้มาสัมผัสกับมันจริงๆมากกว่าได้รู้จักกับตัวเองด้วย
1: นี่เป็นครั้งแรกของสรัญวุฒิภูรจักรบนเบาะพาหนะ2ล้อชนิดนี้กับระยะทางไกลๆเช่นนี
0: ้ตอนนี้เรียนอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับที่มานี่ก็มีเพื่อนๆชวนกันมาเห็นรายการน่าสนใจมากก็เลยมากันเมื่อก่อนก็ขี่ตามซอยขี่อะไรอย่างเงี้ยว่าเที่ยวเล่นไปเรื่อยๆตามภาษาเด็กๆกับเพื่อนๆขี่ไปทั่วแถวบ้านบ้างเที่ยวไปนู่นเที่ยวไปนี่แต่ไม่เคยไประยะทางไกลๆที่ว่าออกมาต่างจังหวัดกันเลยจริงๆก็เพิ่งมีทริปนี้ได้ดูธรรมชาติได้ดูอะไรตามที่ได้คิดไว้เที่ยวไปไม่เหมือนกับรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยมันต้องมาคอยห่วงนู่นห่วงนี่นี่เที่ยวไปได้เรื่อยๆดูสองข้างทางอยากหยุดเมื่อไหร่ก็หยุด

หากเปรียบชีวิตดังเช่นการเดินทางที่ต้องมีเรื่องราวและประสบการณ์ต่างกันออกไปบางครั้งอาจเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าบางเวลามีความสุขมีภาพอันงดงามเป็นความทรงจำที่ดีขึ้นอยู่กับผู้คนว่าจะเลือกรับสิ่งใดสิ่งสำคัญคือได้เห็นและเข้าใจในความแตกต่างของสังคมที่ได้ผ่านไปและได้แบ่งปันความดีงามให้คนอื่น

ใต้ร่มเงาของแมกไม้และสายน้ำริมถนนลาดยาศรีสวัสดิ์ของเมืองกาญจนบุรีเด็กกำพร้าหรือเด็กที่มีฐานะทางบ้านยากจนได้มาอยู่รวมกันณที่นี้โรงเรียนหมู่บ้านเด็กสถานที่ที่เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระโรงเรียนที่ปราศจากไม้เรียวห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมและกระดานดำคณะจักรยานแวะมาเยี่ยมเด็กๆและได้รวบรวมหนังสือมามอบให้แก่เด็กที่นี่

0: ก็ยัดเราเร่งขี่ผ่านเข้าไปเมืองเพื่อให้ประชาธิปไตยโครงการที่ท่านอาจารย์ได้ตั้งไว้ครับ
1: งานนี้คงจะเป็นงานที่เราจะพยายามประชาธิปไตยชมรมให้มีความเข้าใจกับมวลชนมากขึ้น
2: และนี่เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่ท้าทายเรี่ยวแรงและจิตใจของคนเดินทางจากจุดเริ่มต้นที่จังหวัดพิษณุโลกคณะเข้านมัสการพระพุทธชินราชณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุก่อนจะออกเดินทางไปตามถนนอันคดเคี้ยวและสูงชันสู่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงและอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกลาง
3: I'm not sure.

จากการจัดของชมรมจักรยานท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยโดยมีศาสตราจารย์ดร.ธงชัยพันสวัสดิ์เป็นประธานชมรมและได้ร่วมปั่นไปกับบรรดาสมาชิกในครั้งนี้ด้วย

ผมชอบทำงานทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็คิดว่าเวลาเราเดินทางโดยเครื่องบินเนี่ยกรุงเทพภูเก็ตไม่เห็นอะไรเลยนะฮะไม่ได้สัมผัสอะไรเลยไปทางรถอาจจะได้มองเห็นบ้างแต่ก็เพียงแค่ผิวเผินแค่ฉับฉวยผ่านไปแล้วก็เลยไปแต่จักรยานเนี่ยจะไปได้เร็วอย่างนั้นไม่ได้เมื่อไปไม่ได้เร็วเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่จะได้ซึมซาบสิ่งที่เป็นธรรมชาติเนี่ยรอบข้างเนี่ยนะเข้าตัวได้มากขึ้น

ยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดเราไปขี่แบบไม่รีบร้อนถ้าเกิดเรามีเวลามากๆอย่างเงี้ยพอเราเหนื่อยเราก็พักข้างทางเราทานน้ำจากชาวบ้านที่ใส่ขันมาให้ระหว่างนั้นเราก็คุยกับเขาเราได้สัมผัสกับชีวิตอีกอย่างหนึ่งได้สัมผัสกับความรู้สึกของชาวบ้าน

ลาครั้งที่ไปผ่านฉันก็ต้องแวะคุยกับเขาเป็นสิ่งซึ่งผมว่าในกรุงเทพค่อนข้างหายากเพราะว่าความบีบคั้นทางสังคมความเร่งร้าวทางเศรษฐกิจความที่คนกรุงเทพไม่ค่อยเชื่อใจกันและกันเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะมาดีหรือมาร้ายเนี่ยทำให้มันมีเหมือนกับม่านกั้นระหว่างคนกรุงเทพด้วยกันแต่คนในต่างจังหวัดปัญหานี้ไม่มี

านระยะทางมายาวไกลบางคนก็หมดแรงไปใครที่ยังพอมีกำลังก็มุ่งหน้าต่อไปจนถึงภูหินร่องกล้าสถานที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสมรภูมิของกลุ่มคนที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันถึงวันนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปจากพื้นที่ต้องห้ามกลับกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดผู้คนให้มาแสวงหาความสวยงามและร่องรอยของอดีตที่ยังหลงเหลือให้เห็นอยู่

จะอยู่จะเป็นสมาชิกกับชมรมจักรยานนี่ค่ะเขาก็ได้ข่าวสารทุกเดือนนี่เขาก็มีจัดทุกเดือนค่ะแต่พอดีช่วงนี้ว่างก็เลยมาแล้วก็มาภูหินร่องกล้าอะไรอย่างนี้ก็อยากมาด้วยตอนแรกกะไม่ขี่มาก10กิโลแรกพออะไรอย่างนี้แต่ตอนหลังก็ไปเรื่อยๆก็โอเค

ขี่จักรยานมาก็จะซาบซึ้งมากจะอยู่ในธรรมชาติอินไปเลยค่ะมันต้องผ่านทุกขั้นตอนก็ได้ใช้ชีวิตที่ไม่ค่อยสะดวกสบายก็รู้สึกคุ้มดีค่ะ

ในยุคสมัยที่ผู้คนสนใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและพยายามปกป้องคุ้มครองบางเวลาเราต้องการจะสัมผัสกับธรรมชาติช่วยเพิ่มพลังแก่ชีวิตที่จะต้องต่อสู้กับปัญหาที่ผ่านเข้ามาการเดินทางโดยจักรยานเป็นทางออกที่ดีทั้งผู้คนและธรรมชาติ

0: สโลกอย่างนี้เขาเป็นไทยหรือมาเลย์คะ
1: มาไทยอ่ะ
0: ยังเด็กๆอยู่เลยเน
1: า
0: ะเรียนอยู่โรงเรียนศาสนาอ๋อเขาเรียกปอนเนาะ
1: ปอนเนาะ
0: แล้วผู้หญิงเข้าไหมคะโรงเรียนศาสนา
1: เข้าค
0: ่ะแต่ว่ามีน้อยส่วนใหญ่เป็นผู้ชายผู้ชายทุกคนต้องผ่านโรงเรียนศาสนาไหมคะ
1: บางคนก็เข้าบางคนก็ไม่เข้า
0: แต่ส่วนใหญ่พ่อแม่ก็อยากให้เข้า
2: ตอนที่ลงไปตอนแรกก็มีไปด้วยกันในทีม 4-5 คนนะคะลงไปดูสภาพในหลายๆจังหวัดทางภาคใต้แล้วเน้นที่อำเภอเทพาซึ่งเป็นสถานที่ที่คุณนิพานเนี่ยใช้เป็นฉากของเรื่อง5คนนะคะลงไปดูสภาพในหลายๆจังหวัดทางภาคใต้แล้วเน้นที่อำเภอเทพาซึ่งเป็นสถานที่ที่คุณนิพานเนี่ยใช้เป็น

0: ถึงสวยกว่าลบก็ได้สตางค์กลับมาทีหนึ่งเป็นร้อยเป็น200 300หลายร้อย
1: แล้วเดี๋ยวนี้กลับไปนี่ยังมีอยู่อีก
0: ไม่มีแล้วครับเดี๋ยวนี้เขาเลิกในเส้นทางนั้นเขาเลิกไปแล้วคือสมัยก่อนเนี่ย เราขนข้าวสารขนน้ำตาลทรายไปขายมาเลเซียเพราะว่าที่มาเลเซียราคาแพงกว่าแต่ว่าพอถึงตอนนี้มันก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำอย่างนั้นแล้วเขาก็เลยย้ายไปขนสินค้าจากมาเลเซียเข้ามาในเมืองไทย
2: พุทธศักราช2519นวนิยายเรื่องนี้ปรากฏขึ้นในวงวรรณกรรมร่วมสมัยสะท้อนภาพชีวิตของเด็กชาวไทยมุสลิมภาคใต้ที่ต้องออกจากโรงเรียนเพื่อดิ้นรนหาเลี้ยงชีพกระทั่งเข้าร่วมขบวนการกองทัพมดในท้ายที่สุด
3: ทำให้ปลูกดอกไม้บ้างล่ะ
4: สวยดีนะ
3: ฉันอยากปลูกให้เต็มเลยล่ะแล้วก็คอยดูเวลาผีเสื้อบินมาเกาะผีเสื้อเนี่ยโชคดีนะเกิดมาได้เจอแต่ของสวยๆทั้งนั้นเลย
2: 10ปีต่อมาภาพยนตร์ที่สร้างจากวรรณกรรมเรื่องนี้ได้รับรางวัลสูงสุดคือตุ๊กตาทองภาพยนตร์ยอดเยี่ยมบทประพันธ์ยอดเยี่ยมกำกับการแสดงยอดเยี่ยมและบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

0: เรื่องราวของวัฒนธรรมที่แตกต่างพลังศรัทธาในศาสนาที่ฝังแน่นและธรรมชาติอันงดงามคือภาพบันทึกชีวิตของชาวไทยมุสลิมณชุมชนแห่งนี้ที่มกุฏอรณีผู้ใช้นามปากกาว่านิพพานได้เคยใช้ชีวิตอยู่ที่นี่และมองผ่านสายตานักประพันธ์จนกลั่นออกมาเป็นวรรณกรรมผีเสื้อและดอกไม้ขึ้นเช่นเดียวกับภาพชีวิตของเด็กชายชาวใต้ผู้เลี้ยงชีพโดยการขนข้าวสารข้ามเขตแดนไทยมาเลเซียที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องนี้ก็เริ่มต้นที่อำเภอเล็กๆแห่งนี้อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นบ้านเกิดของนิพพานนั่นเองด้วยเพราะเมื่อ30ปีก่อนขบวนรถจักรไอน้ำที่เดินทางจากเหนือล่องใต้จะต้องแวะหยุดที่สถานีรถไฟบ้านเทพาแห่งนี้เพื่อเติมน้ำและฟืนก่อนจะมุ่งตรงสู่ปลายทางคือสถานีรถไฟสุงไหงโกลกระยะนั้นเป็นช่วงเวลาที่รัฐบาลไทยควบคุมราคาข้าวสารและน้ำตาลทรายทำให้สินค้าสองชนิดนี้มีราคาถูกกว่าในประเทศมาเลเซียฉากชีวิตแห่งการลำเลียงข้าวสารหนีภาษีเพื่อนำไปขายตามแนวเขตแดนของเด็กชายชาวใต้จึงเริ่มต้นจากจุดนี้
1: จากนี่นั่งไปโกลกกี่ชั่วโมงคะ
2: ประมาณ
1: 4ชั่วโมงอะคะแล้วค่าโดยสารนะคะ
2: ค่าโดยสารก
1: ็31บาทเอ๊ะแล้วมันจอดนานไหมคะ
2: ที่นี่
1: ค่ะ
2: จอดประมาณ2นาที
1: 2นาทีแต่ก่อนนี้มันต้องจอดมีการเติมน้ำเติมอะไรใช่ไหมคะแต่ก่อนมันเป็นดีเซลไม่ใช่มันเป็นรถจักรไอ้น้ำใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแล้วเหรอคะ
2: เปลี่ยนเป็นดีเซล
1: อ๋อแต่ก่อนนี้รู้สึกจะมีพวกเด็กที่เข้าขนข้าวสารอะไรก็ใช้ช่วงที่จอด2นาทีเนี้ยขนข้าวสารใช่ไหมคะ
0: จากวรรณกรรมร่วมสมัยผีเสื้อและดอกไม้ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์โดยรัศมีเผ่าเหลืองทองผู้เขียนบทภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ออกเดินทางกลับสู่บ้านเกิดของนิพพานและร่วมขบวนไปบนเส้นทางรถไฟสายใต้จากอำเภอเทพาสู่อำเภอสุไหงโกลกเพื่อศึกษาชีวิตวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมตลอดเส้นทางสายนี้ก่อนจะถ่ายทอดออกมาเป็นภาพยนตร์ที่ยังคงสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชมมาจนกระทั่งทุกวันนี
3: ้ฝั่งนี้ขึ้นไปเขามีอะไรขายบ้างคะส่วนใหญ่เขาไปซื้ออะไรกันนะคะ
4: ในชุมชนมุสลิม

0: เราจะเห็นได้ว่าเขาดูมีความพอใจในชีวิตของเขาอย่างที่เป็นอยู่ที่รู้สึกมากๆก็คือความรู้สึกที่ว่าความผูกพันของเขากับศาสนามีมากกว่าคนไทยที่ถือศาสนาพุทธการที่เขาจะไปสุเหร่าหรือว่าจะสวดมนต์วันละ5ครั้งเนี่ยเขาถือกันค่อนข้างเคร่งครัดความอยู่กับศาสนาของเขาเนี่ยมีเหนียวแน่นมากสิ่งนี้มันก็เป็นสิ่งซึ่งมาส่งผลให้เราเห็นได้ในนวนิยายที่คุณนิพพานเขียนทำให้เมื่อออกมาเป็นบทภาพยนตร์หรือเป็นตัวภาพยนตร์เนี่ยเราก็มีเน้นความคิดในเชิงของศาสนาเข้าไปด้วยก็ไปตามหมู่บ้านที่ต่างๆกันแม้แต่หมู่บ้านที่เป็นชาวประมงที่เป็นมุสลิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เข้าไปเพื่อที่จะรวบรวมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของพวกเขา
1: เหรอแตะ
0: การที่ฉากเกิดขึ้นที่สถานีรถไฟแล้วก็บนเส้นทางรถไฟนี่คุณนิพันธ์มีความรู้สึกชอบรถไฟเป็นพิเศษหรือว่าผูกพันอะไรเป็นพิเศษกับสถานีรถไฟ
2: ผมชอบเดินทาง
0: ชีวิตที่นั่นอะไรแบบนี้หรือเปล่า
2: ผมชอบเดินทางผมชอบเดินทางตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นในสมัยนั้นเนี่ยรถไฟเป็นเพียงพาหนะอย่างเดียวที่เราใช้ได้อำเภอเทพาสมัยก่อนไม่มีเส้นทางไม่มีถนนรถยนต์ที่จะออกไปยังเมืองอื่นเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเข้าเมืองแต่ละครั้งเราก็ต้องนั่งรถไฟแล้วผมรู้สึกว่าชีวิตบนรถไฟเนี่ยมันสนุกดีมีคนต่างๆมีการเคลื่อนไหวมีเสื้อและดอกไม้มันหมายถึงได้2 อย่างคือการเดินทางแล้วก็อะไรความสวยงามความดีงามอะไรก็แล้วแต
3: ่แม้วันนี้ภาพของกองทัพมดเหนือขบวนรถไฟสายใต้จะจางหายไปภายนอกหน้าต่างรถไฟสายนี้ยังคงสะท้อนภาพชีวิตของกลุ่มคนที่ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของตนอย่างเหนียวแน่นพร้อมกับส่งผ่านขนบประเพณีจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งอย่างไม่เปลี่ยนแปลงวันนี้เรือทุกลำถูกเข็นขึ้นฝั่งงดเว้นการออกทะเลเพื่อเตรียมตัวสำหรับงานฮารีรายองานรื่นเริงหลังออกบวชของชาวมุสลิมที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ประเพณีการถือศีลอดของชาวมุสลิมเริ่มต้นมา1เดือนแล้วตลอดระยะเวลา1เดือนอันนับตามจันทรคติของศักราชอิสลามชาวมุสลิมจะต้องงดเว้นจากการบริโภคอาหารเครื่องดื่มและรักษาร่างกายทุกส่วนให้พ้นจากการทำชั่วทั้งปวงตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนกระทั่งพระอาทิตย์ตกหลัง1เดือนแห่งการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้อยู่ในความสำรวมแล้วค่ำวันนี้สำนักจุฬาราชมนตรีประกาศให้ชาวมุสลิมทั่วประเทศพากันดูดวงจันทร์หากผู้ใดเห็นจันทร์เสี้ยวขึ้นทางทิศตะวันตกให้ถือวันรุ่งขึ้นเป็นวันออกบวช
4: มั่วไปจันทร์เย็นไม่ผู้หลานเนี่ยไม่เอื้อนเลยให้ไปตัดตัวเองโยนตัวเองเรารถตายยิ่งแต่จะไม่มา
3: การดูดวงจันทร์เพื่อออกบวชนั้นเริ่มต้นเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าหากผู้ใดเห็นจันทร์เสี้ยวอันมีความหมายถึงขึ้นหนึ่งค่ำโผล่ขึ้นบนท้องฟ้าช่วงที่พระอาทิตย์ตกในทันที ให้ถือวันรุ่งขึ้นเป็นวันออกบวชหากไม่เห็นในวันนั้นให้ถือวันถัดไปเป็นวันออกบวชแทนเส้นทางทุกสายนำชาวมุสลิมผู้ไกลถิ่นกลับสู่บ้านเกิดเพื่อร่วมฉลองงานเทศกาลฮารีรายอที่กำลังจะเริ่มต้นหลายสิบปีก่อนนิพพานได้บันทึกไว้ในวรรณกรรมผีเสื้อและดอกไม้ว่างานฮารีรายอคืองานหลังการสิ้นสุดเดือนถือบวชอดอาหารซึ่งบรรดากรรมการศาสนาอิสลามจะจัดเตรียมงานกันใหญ่โตเต็มไปด้วยขบวนแห่อันประดับประดาสวยงามมีหุ่นรูปสัตว์ต่างๆรวมถึงการแสดงลิเกฮูลูศิละและชกมวย

การเดินทางเพื่อย้อนรอยวรรณกรรมในวันนี้อาจทำให้ภาพของความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยเด่นชัดขึ้นด้วยเพราะปัจจุบันงานฉลองอันยิ่งใหญ่เช่นนี้ได้ลดลงเหลือเพียงการประกอบพิธีทางศาสนาที่จำเป็นและงานเลี้ยงเล็กๆตามบ้านต่างๆเพื่อให้เป็นไปตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลามที่ให้ทุกคนดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายและไม่ฟุ้งเฟ หลังการออกบวชแล้ววิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิมดำเนินไปเช่นปกติธรรมชาติยังคงเอื้อประโยชน์ให้ชีวิตและศาสนายังคงเป็นที่พึ่งพิงทางจิตใจให้เสมอมาสำหรับมุสลิมบางกลุ่มที่มิต้องดิ้นรนกับการประกอบอาชีพแล้วช่วงเวลาพักผ่อนของชาวไทยมุสลิมเหล่านี้คือการเลี้ยงนกเขาชวาด้วยเหตุที่นกเขาชวาเป็นนกที่มีเสียงร้องไพเราะเป็นที่นิยมเลี้ยงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้ที่คนส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวนยางพารายามว่างหลังการกรีดยางตอนเช้าคือการเลี้ยงนกเขาชวานั่นเองทุกวันนี้การจัดประกวดแข่งขันเสียงร้องนกเขาชวาเริ่มมีมากขึ้นและเปลี่ยนรูปแบบจากการเลี้ยงเพื่อความเพลิดเพลินมาเป็นการเลี้ยงเพื่อการประกวดพร้อมกับที่นกเขาชวาที่ชนะประกวดถูกตั้งราคาตัวละนับแสนบาทแต่ในชุมชนเล็กๆหลายแห่งการแข่งประกวดเสียงร้องนกเขาชวายังคงทำหน้าที่เพื่อสร้างความเพลิดเพลินและเชื่อมสัมพันธ์ของคนในหมู่บ้านได้เป็นอย่างดีมุสลิมเชื่อว่าสรรพสิ่งในสากลจักรวาลนี้อัลเลาะห์เป็นผู้สร้างขึ้นและเป็นผู้กำหนดให้ดำเนินไปตามธรรมชาติภายใต้กฎเกณฑ์ที่อัลเลาะห์ได้วางไว้สำหรับเด็กๆ เหล่านี้คงอีกนานกว่าจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในสังคมมุสลิมแต่วันนี้พวกเขาจะได้รับการถ่ายทอดหลักปฏิบัติของชีวิตอันได้แก่การยึดมั่นในอัลเลาะห์ทำละหมาดวันละ5ครั้งถือศีลอด1เดือนและหากสามารถไปร่วมประกอบพิธีฮัจญ์ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียให้กระทำให้จงได้อาจเป็นด้วยเพราะศาสนาอิสลามนั้นเผยแพร่ไปได้อย่างกว้างขวางด้วยระบบโรงเรียนที่สอนวิชาความรู้ควบคู่ไปกับศาสนารวมไปถึงการไปแสวงบุญประกอบพิธีฮัจญ์ในเมกกะอันจะมีส่วนช่วยเพิ่มพูนความรู้ทางศาสนาให้แก่ชุมชนได้อีกทางหนึ่งทำให้นับวันที่ศาสนาอิสลามตั้งมั่นเหนือดินแดนแห่งนี้แล้วความรู้ความเข้าใจในศาสนาจึงฝังรากลึกและได้รับการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งอย่างแน่นแฟ้นเส้นทางรถไฟสายนี้นำพาเหล่านักแสวงบุญไปประกอบพิธีฮัจญ์ยังต่างแดนเพื่อนำความรู้ที่ได้รับกลับมาสู่ชุมชนที่เกิดสำหรับผู้รอคอยอยู่ที่นี่งานรื่นเริงเพื่อร่วมฉลองเทศกาลพิธีฮัจญ์ถูกจัดขึ้น

0: ตลอดระยะเวลา1ปีของการทำงานหนักเพื่อหาเลี้ยงชีพของคนที่นี่การได้มีโอกาสร่วมงานฉลองประจำปีอันยิ่งใหญ่ถึง2ครั้งนับจากเทศกาลฮารีรายอจนถึงงานฉลองเทศกาลพิธีฮัจญ์ในวันนี้อาจช่วยเติมพลังให้ชีวิตที่ต้องต่อสู้อุปสรรคในปีถัดไปได้บ้างสำหรับเด็กๆแล้วความสนุกสนานรื่นเริงในชีวิตอาจมีให้เห็นได้แทบทุกวันหากการเวลาที่ผ่านมาได้ทำให้หลายสิ่งเปลี่ยนแปลงไปถึงปัจจุบันเด็กๆ เหล่านี้อาจไม่ต้องเผชิญความโหดร้ายและยากลำบากในการหาเลี้ยงชีวิตเช่นเด็กชาวใต้ในอดีตอีกต่อไปเหนือสิ่งอื่นใดหากชีวิตมีทางเลือกพวกเขายังคงปรารถนาที่จะเลือกวิถีทางอันบริสุทธิ์ดีงามอยู่นั่นเอง
1: จำได้ว่าตอนที่อ่านเรื่องนี้ที่ชอบคือพูดถึงตัวละครที่เป็นคนเล็กๆที่พยายามจะมีชีวิตอยู่ให้อย่างมีความดีงามเนี่ยนะคะแล้วก็ความใฝ่ฝันเขาเนี่ยมันเป็นความใฝ่ฝันที่รู้สึกมันเหมาะกับชีวิตเล็กๆคือไม่ฝันยิ่งใหญ่อยากจะเป็นอะไรที่มันเกินสิ่งที่มันเป็นสภาพที่เด็กๆจะนึกได
2: ้เพราะว่าสังคมที่นั่นมันเป็นสังคมเล็กๆชาวบ้านเหล่านี้เขาไม่ได้ฝันอะไรใหญ่โตมากมายก็เพียงแต่ว่าให้มีชีวิตอยู่มีรายได้พอสมควรแล้วก็มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขเท่านั้นก็พอ
3: ทำไมเธอไม่ปลูกดอกไม้ขายล่ะ
4: ปลูกดอกไม
3: ้เธอไม่เคยเห็นหรอผู้แม่ค้าเอาดอกไม้ไปขายฝันแล้วมันมากๆนะ
4: แต่ผมไม่รู้จะขายยังไงนี
3: ่ฉันจะเป็นคนรับดอกไม้ของเธอไปส่งให้เองดีไหมล่ะแล้วทีเนี้ยล่ะก็จะมีผีเสื้อมาบินอยู่ในสวนของเธอเต็มไปหมด
0: ฉากรักอันบริสุทธิ์ของเด็กชายและเด็กหญิงคู่หนึ่งผู้ละทิ้งอาชีพผิดกฎหมายสร้างชีวิตใหม่ตามวิถีทางแห่งความดีได้เริ่มต้นขึ้นที่นี่เพื่อให้คนรุ่นต่อไปได้สืบสานความรักและความดีงามต่อกันภายใต้ท่าทีอันเงียบขรึมผิวหน้าที่กร้านแดดลมชนชาวมุสลิมเหล่านี้เลือกที่จะดำรงชีวิตอันสงบสุขสอดคล้องกับธรรมชาติบนผืนแผ่นดินนี้มาตลอดแม้แต่ในยุคสมัยนี้แนวคิดเรื่องความรักความเป็นพี่น้องและสันติยังคงส่องสว่างออกมาให้เห็นนอกหน้าต่างรถไฟสายนี้อยู่เช่นเดิม

0: ถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะวันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกโป้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android สวัสดีค่ะในแต่ละวันของการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางของสังคมจอสอร้อยได้รับแจ้งเรื่องราวมากมายบางเรื่องเป็นข่าวดีบางเรื่องเป็นเหตุการณ์ไม่คาดฝันและบางเรื่องก็ทำให้หลายคนต้องลุ้นไปพร้อมกันอย่างเหตุการณ์ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รายหนึ่งที่ถูกฟ้าผ่าขณะขับรถท่ามกลางสายฝนบนสะพานยกระดับจนได้รับบาดเจ็บสาหัสหลังรับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยและทีมแพทย์ได้เร่งเข้าช่วยเหลือและนำส่งโรงพยาบาลอย่างทันท่วงทีเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ย้ำเตือนเราว่าเหตุไม่คาดคิดสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลาขณะเดียวกันอีกสายหนึ่งที่ติดต่อเข้ามาเป็นเรื่องของกระเป๋าสะพายที่หายไปพร้อมเงินสดกว่า 50,000 บาทเอกสารสำคัญและทรัพย์สินอีกหลายรายการเจ้าของยอมรับว่าเครียดจนกินไม่ลงและแทบนอนไม่หลับเพราะไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ของกลับคืนมาหรือไม่จอสอร้อยจึงช่วยประสานงานและติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องจนในที่สุดคนขับแท็กซี่ตรวจพบกระเป๋าอยู่ภายในรถทุกอย่างยังอยู่ครบถ้วนก่อนจะนำมาส่งคืนถึงมือเจ้าของอย่างปลอดภัยจากคืนที่เต็มไปด้วยความกังวลจึงกลายเป็นวันที่เจ้าตัวบอกว่าโล่งจนกินอะไรก็อร่อยและอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่หลายคนร่วมส่งกำลังใจคือการตามหารถตู้ที่หายไปพร้อมเจ้าของรถสูงวัยซึ่งขาดการติดต่อกับครอบครัวอยู่หลายวันตลอดช่วงเวลานั้นมีการส่งต่อเบาะแสจากประชาชนเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ติดตามข่าวสารของจอสอร้อยอย่างต่อเนื่องก่อนที่ในที่สุดจะพบรถจอดอยู่ภายในโรงแรมแห่งหนึ่งและข่าวดีที่สุดก็คือเจ้าของรถปลอดภัยได้กลับไปอยู่กับครอบครัวอีกครั้งท่ามกลางความโล่งใจของลูกหลานที่เฝ้าติดตามข่าวมาตลอดหลายวันเรื่องราวทั้ง3อาจแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงบางเรื่องเป็นอุบัติเหตุบางเรื่องเป็นของหายและบางเรื่องเป็นการตามหาคนที่เรารักแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือการช่วยเหลือกันของผู้คนในสังคมและการส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องในเวลาที่จำเป็นตลอดหลายปีที่ผ่านมาจอสอร้อยจึงไม่ได้เป็นเพียงผู้รายงานสภาพการจราจรหรือเหตุการณ์บนท้องถนนเท่านั้นแต่ยังเป็นสื่อกลางในการประสานความช่วยเหลือติดตามคนหายของหายรถหายรายงานอุบัติเหตุเหตุฉุกเฉินและอัปเดตข้อมูลสำคัญที่เกิดขึ้นรอบตัวเราในทุกวันเพราะไม่ว่าเรื่องราวที่คุณกำลังเผชิญจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่จอสอร้อยจะยังคงพร้อมอยู่เคียงข้างคุณเสมอกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะ

ชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

กลับไปยังจุดเริ่มต้นในปีพุทธศักราช2503งานมหกรรมช้างสุรินทร์ก็นับเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกิจกรรมแรกสุดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเมื่อครั้งยังมีสถานะเป็นองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวหรืออสท.หน่วยงานซึ่งได้รับการสถาปนาอย่างเป็นทางการในเวลาไล่เลี่ยกันกับการถือกำเนิดขึ้นของงานช้างสุรินทร์ครั้งที่133ปีผ่านไปจังหวัดสุรินทร์เติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นหัวเมืองศูนย์กลางของดินแดนอีสานใต้มีชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือระดับโลกเพราะถือเป็นเมืองเดียวในโลกที่สามารถจัดงานมหกรรมการแสดงของช้างนับร้อยเชือกได้ต่อเนื่องกันนานนับ3ทศวรรษรูปแบบการแสดงในแต่ละปีอาจไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนักแต่กระนั้นก็ยังดึงดูดผู้คนจากทั่วทุกสารทิศทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้หลั่งไหลเข้ามาชื่นชมความสามารถของช้างไทยได้เสมอ

0: ค่อยค่อยวางกับไม่เล่าเราใช้บ้านท้ายดักเอาไว
1: ้โดยเฉพาะในงานช้างประจำปี2536มีปรากฏการณ์ใหม่อันน่าปิติยินดีเกิดขึ้น
2: มีนโยบายในการที่จะอนุรักษ์ช้างให้คู่อยู่กับจังหวัดสุรินทร์ของเราตลอดไปและในทุกปีในปีในงานแสดงของช้างทุกปีเราจะมีการมอบรางวัลให้กับแม่ช้างที่ตกลูกในปีนี้เรามีช้างน้อยที่เกิดใหม่ถึง5เชือกด้วยกันและก็มาถึงช้างคู่สำคัญของจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นช้างที่เกิดมาคู่กันและเป็นคู่แฝดของจังหวัดสุรินทร์เป็นคู่แรกและจะถือว่าเป็นช้างที่เป็นคู่แฝดของโลกก็ว่าได้นะครับเกิดเมื่อวันที่27สิงหาคมทั้งคู่นะครับห่างกัน15นาทีตอน6โมงเช้าแม่ชื่อลำดวนอายุเพิ่งจะเป็นสาวเองนะครับ12ปีและก็พ่อชื่อสมพรหนุ่มอยู่20ปีคู่นี้ชื่อจุ๋มกับจิ๋มเป็นเพศเมียทั้งคู่นะครับน่ารักมากขอเสียงปรบมือให้กับคู่แฝดคู่นี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมาก

วยธรรมชาติของช้างเพศเมียที่จะตั้งท้องนานถึงเกือบ2ปีหรือราว20เดือนและในภาวะที่เกิดวิกฤตการช้างใกล้สูญพันธุ์การถือกำเนิดขึ้นของลูกช้างแม้เพียงเชือกเดียวก็นับว่ามีความหมายยิ่งลูกช้างแฝดที่มีสุขภาพดีของพังลำดวนช้างของนายอุ่นศาลางามชาวบ้านจังหวัดสุรินทร์จึงนับเป็นความปิติยินดีอย่างยิ่งในวงการช้างบ้านของไทยแม้ว่าในอดีตจะเคยมีช้างแฝดมาหลายคู่แล้วก็ตามแต่สำหรับจังหวัดสุรินทร์นี่คือช้างแฝดคู่แรกในประวัติศาสตร์เท่าที่สามารถสืบค้นย้อนกลับไปได้ในรอบ200ปีและกล่าวได้ว่านี่คือช้างแฝดคู่เดียวของไทยในปัจจุบันที่ยังมีชีวิตอยู่ครบทั้งพี่ทั้งน้องและแม่ช้างผู้ให้กำเนิด

0: ย้อนกลับไปในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2536แม่เท่าทาสาลางามชาวบ้านตากลางตำบลกระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์การเดินทางไกลในชีวิตประจำวันของท่านหมายถึงการไปจับจ่ายข้าวของหรือยารักษาโรคที่ตัวอำเภอหรือไกลที่สุดก็คือตลาดใหญ่ในตัวจังหวัดสุรินทร์แต่วันนี้แม่เท่ามีจุดหมายไกลถึงจังหวัดกาญจนบุรีเพราะข่าวอันน่าตื่นเต้นที่ท่านได้รับจากลูกชายซึ่งนำช้างไปทำงานรับนักท่องเที่ยวอยู่ที่นั่นเงินเกือบทุกบาทในบ้านจึงถูกรวบรวมเป็นค่ารถโดยสารสำหรับแม่เฒ่าลูกสะใภ้และหลานๆในการเดินทางที่มีความหมายครั้งหนึ่งในชีวิต
1: ดีใจมากๆเลยในช้างแพทย์เพราะมันไม่เคยมีนะบ้านตะกางไม่มีเลยค่ะเฉพาะหมู่บ้านนี้ไม่เคยเห็นวันลู่นี่ไปนู่นโคกประชานไปวัดทีประชานร้านเขาไปบอกว่าช้างมาอุ่นนี่ออกลูกพาแฟดก็ดีใจมาตอนกลางคืนก็มันพักกันนอนไม่รับหรอกเกือบสลอดแจงมีแต่คนตะโกนหายายว่ายายเขาว่าโชคดีแท้ทางยายก็ตอบว่าเออนี่แหละบารมี
0: เช้าตรู่ของวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2536ประวัติศาสตร์ช้างไทยบันทึกไว้ว่าเมื่อเวลา6นาฬิกาและ6นาฬิกา15นาทีพังลำดวนช้างของนายอุ่นสาลางามชาวบ้านจังหวัดสุรินทร์ได้ให้กำเนิดลูกช้างแฝดเป็นเพศเมียทั้ง2เชือกณบริเวณสวนอาหารใต้สะพานข้ามแม่น้ำแควจังหวัดกาญจนบุรีนายอุ่นได้ตั้งชื่อลูกช้างแฝดว่าจุ๋มและจิ๋ม
2: พี่อุ่นเป็นไงเน
0: ี่
2: ย
0: พิทยาหอมไกรลาดประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิคนรักช้างองค์กรของประชาชนผู้ใฝ่ใจช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของช้างบ้านไทยในปัจจุบันนี่คือการเดินทางมาเยี่ยมช้างซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกของมูลนิธิด้วยความตื่นเต้น
2: สนใจนี่ข่าวดีนะเนี่ย
3: ข่าวดี
2: ผมก็เคยได้ยินแต่คนพูดถึงเหมือนกันแต่ว่าไม่เคยเห็นกับตาอย่างนี้ว่าช้างลูกแฝดมีจริง
3: ช่วงนี้ผมก็เต็มที่แล้วเรื่องดีใจ
2: เหมือนถูกลอตเตอรี
3: ่ครับ
2: หายาก
3: หาโชคจะมีโชคก
2: ็ได้ฝันได้อะไรหรือเปล่าก่อนหน้านี
3: ้มีแฟนก็เคยฝันมันก็ได้ใส่ทอง2เส้น
2: แล้วจริงป่ะ
3: จริง
4: ความจริงแล้วเนี่ยช้างหรือว่าสัตว์หรือว่าคนเนี่ยก็มีธรรมชาติเหมือนกันคือสามารถและมีโอกาสที่จะตั้งท้องแฝดได้เมืองไทยเราเนี่ยก็เคยปรากฏนะครับว่ามีช้างแฝดเนี่ยในประเทศพม่าก็ดีนะครับในอินเดียก็มีเขาก็มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องช้างแฝดไว้แต่ทีนี้ว่าจุ๋มและจิ๋มที่เป็นช้างแฝดคู่ใหม่นี้นะครับก็อาจจะมีลักษณะที่พิเศษหน่อยนะก็คือว่ามันจะเป็นตัวเมียทั้งคู่เลยซึ่งปกติแล้วที่สถิติมีไว้นะฮะมันจะมีตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งทีนี้ในทางวิชาการแล้วเนี่ยว่าถ้าเป็นคู่แฝดเนี่ยเป็นตัวเมียหรือว่าตัวผู้เหมือนกันเนี่ยเราถือว่ามันจะมาจากไข่ใบเดียวกันแล้วมันแยกกันอันแรกอีกอันหนึ่งครับคือถ้าหากว่าเป็นในทางวิชาการของวัวควายแล้วครับถ้าหากว่าเป็นแฝดนะฮะตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งนะครับโอกาสที่จะเกิดเป็นหมันจะมีนะอันนี้ก็เป็นจุดที่ว่าจุ๋มจิ๋มเนี่ยฮะที่เป็นตัวเมียทั้งคู่เนี่ย ก็ไม่ต้องไปกังวลถึงว่ามันจะเป็นหมันหรือไม่เป็นหมันเหมือนกับในวัวควายนะครับ
0: ช้างลำดวนเดินทางมาทำงานที่กาญจนบุรีพร้อมกับแม่คือพังทองคูณช้างของญาตินายอุ่นศาลางามเมื่อคลอดลูกท้องแรกและยังเป็นลูกแฝดลำดวนจึงมีทองคูณในฐานะคุณยายช่วยดูแลจุ๋มจิ๋มอย่างใกล้ชิดกระทั่งช่วยให้นมหลานในบางวันที่ลำดวนไม่มีน้ำนมพอจะเลี้ยงลูกน้อยของเธอทั้งสองถึงแม้ว่าวันใดที่มีนักท่องเที่ยวไม่มากแต่ทั้ง4ชีวิตก็จะต้องออกเดินไปพร้อมๆกันโดยทองคูณได้เป็นแบบอย่างในการดูแลลูกอ่อนให้กับคุณแม่ท้องแรกอย่างลำดวนมูลนิธิคนรักช้างให้ความช่วยเหลือเป็นเงินค่าทำขวัญลูกช้างแฝด 6,000 บาทและค่าอาหารบำรุงแม่ช้างและลูกช้างแฝดเป็นเวลา2เดือนเดือนละ 7,000 บาทนอกเหนือจากการช่วยติดต่อประสานงานให้ช้างได้มาทำงานต้อนรับนักท่องเที่ยวกับสวนอาหารของเอกชนแห่งหนึ่งณบริเวณใต้สะพานข้ามแม่น้ำแควในอัตราค่าตอบแทนที่เป็นธรรมในภาวะที่ช้างเลี้ยงจังหวัดสุรินทร์กำลังประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งอาหารจนต้องเร่ร่อนออกไปหากินในเมืองกันเป็นส่วนใหญ
4: ่ปกติแล้วเนี่ยฮะช้างลูกแฝดเนี่ยโอกาสที่จะรอดมักจะถ้ารอดก็รอดตัวเดียวเนื่องจากว่าการเจริญเติบโตนี่มันจะมีการแข่งขันกันดูดนมนะฮะซึ่งตัวหนึ่งจะต้องอ่อนแออีกตัวหนึ่งจะต้องแข็งแรงแล้วก็ตัวที่แข็งแรงเนี่ยจะต้องแย่งกินแล้วก็ตัวที่อ่อนแอก็จะได้น้ำนมไม่พอนะครับก็ตายไปทีนี้ว่าในจุ๋มจิ๋มเนี่ยก็ได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นค่อนข้างจะพิเศษหน่อยรู้สึกว่ายังแข็งแรงดีอยู่นะครับ

0: แล้วตะแล้วสุ
1: แล้วเวลาแห่งความสุขของครอบครัวสาลางามตระกูลคนเลี้ยงช้างแห่งบ้านตากลางก็มาถึง
0: กันง่ายเยอะเยอะกันง่ายเยอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะประกาศเลยเอ็นจิมาให้เอ็นเลยให้เลย
1: เป็นธรรมเนียมของชนชาติไทกุยหรือชาวสวยที่จะต้องตัดชายผ้าสิ้นคล้องคอทารกแรกเกิดมีความหมายว่าคุณของแม่จะช่วยคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัยแข็งแรงความเชื่อนี้ชาวสวยนำมาใช้กับช้างซึ่งพวกเขามีความผูกพันเสมือนดั่งลูกในอุทรเช่นกันมีคำกล่าวว่าจังหวัดสุรินทร์นั้นสร้างโดยสวยรวยเพราะช้างอนุสรณ์สถานใจกลางเมืองสุรินทร์แห่งนี้คือหลักฐานยืนยันที่สามารถสืบค้นไปได้ในประวัติศาสตร์สยามประเทศตั้งแต่ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาท่านผู้นี้คือผู้นำชาวไทยกุยที่อพยพมาจากเขมรเป็นชนชาติที่มีความเชี่ยวชาญการจับช้างหรือต่อช้างจนสามารถจับช้างเผือกของพระเจ้าเอกทัตซึ่งพัดหนีเข้าป่ากลับคืนมาได้แล้วได้รับการสถาปนาให้เป็นพระยาสุรินทร์ภักดีเจ้าผู้ครองเมืองสุรินทร์คนแรกปัจจุบันจังหวัดสุรินทร์เติบโตเป็นเมืองสำคัญของภาคอีสานมีคนไทยหลากเชื้อชาติอพยพเข้ามาทำการค้าขายและรับผลพวงจากงานมหกรรมช้างที่ดึงดูดเงินตราจากนักท่องเที่ยวจำนวนมากในแต่ละปีในขณะที่ชาวไทยคุยยังคงยึดอาชีพเลี้ยงช้างอยู่ในเขตชนบทรอบนอกโดยเฉพาะอำเภอท่าตูมอำเภอชุมพลบุรีและอำเภอสังขะสภาพป่าที่ถูกบุกรุกทำลายจนแหล่งอาหารช้างหดหายกำลังท้าทายลูกผู้ชายคนเลี้ยงช้างชาวสวยให้ต้องทบทวนความเชื่อที่สืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษไทยคุยหลวงพ่อลีศีละเตโชเจ้าอาวาสวัดแจ้งสว่างแห่งบ้านตากลางหมู่บ้านคนเลี้ยงช้างชาวไทยกุยนอกจากเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวบ้านแล้วอดีตที่เคยเป็นควานช้างที่ชำนาญงานต่อช้างและเป็นหมอช้างที่เชี่ยวชาญเรื่องสมุนไพรและเวทมนต์คาถาทำให้ท่านยังเป็นที่พึ่งของชาวบ้านในยามช้างเจ็บป่วยและการบริการจากสัตวแพทย์ของรัฐยังไม่ทั่วถึงพังออดหรือแม่คำมูลช้างของนายโอสาลางามมีอาการดีขึ้นหลังจากไม่กินอาหารและน้ำมาหลายวันแต่กระนั้นชาวบ้านยังเชื่อว่าอาการป่วยของแม่คำมูลเกิดจากครอบครัวของนายโอไม่ได้ทำพิธีเส้นไหว้ผีประกำซึ่งชาวไทยกุยถือเป็นผีที่คุ้มครองชีวิตให้ร่มเย็นเป็นสุขการผิดผีประกำจึงนำมาซึ่งความทุกข์ยากเดือดร้อนการร่ายรำของเหล่าร่างทรงเพื่อเส้นไหว้ผีประกำบรรพบุรุษของชาวไทยกุยเรียกว่าพิธีเต้นแถนจะต้องกระทำทุกปีในช่วงหลังฤดูการเก็บเกี่ยวราวเดือนกุมภาพันธ์แต่ครอบครัวของนายโอ๊ะไม่ได้ทำมานานถึง3ปีเพราะต้องพาแม่คำมูลออกตระเวนหากินในเมืองนี่จึงเป็นพิธีเต้นแถนที่กระทำอย่างเร่งด่วนก่อนจะเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวอีกอาจารย์ชื่นศรีสวัสดิ์แห่งวิทยาลัยครูสุรินทร์แม้จะไม่ได้มีสายเลือดชาวไทยกุยแต่ก็เพียรพยายามศึกษาวิจัยวัฒนธรรมของชนเผ่านักเลี้ยงช้างผู้สร้างเมืองสุรินทร์กลุ่มนี้อย่างจริงจังเสมอมา
2: ผีประกำมันจะเป็นผีที่เป็นหมอช้างที่เคยจับช้างที่เคยดูแลช้างที่เคยเลี้ยงช้างมาก่อนแต่ไม่ใช่บรรพบุรุษทั่วไปนะครับเป็นบรรพบุรุษที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับช้างซึ่งท่านเหล่านี้ล่วงลับไปแล้วนะแต่ในความคิดของชาวบ้านนี้ยังคิดว่าท่านเหล่านี้จะยังอยู่ อยู่ช่วยดูแลช่วยปกป้องชีวิตของเขาช่วยปกป้องช้างของเขาให้มีความเป็นอยู่อย่างสะดวกสบายตามสมควรผีประกรรมนี้เสมือนหนึ่งว่าเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งของเขาความเชื่อเรื่องผีประกรรมที่มันนับถือกันอยู่นะครับเช่นการทะเลาะวิวาทกันในหมู่คณะที่ออกไปจับช้างจะไม่ให้มีถ้ามีมีโทษการลักขโมยจะไม่ให้มีในหมู่ผู้ที่นับถือผีประกรรมการไปผิดชู้คบชู้สู่ชายไม่มีซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าเราวิเคราะห์ในภาพปัจจุบันก็คือเป็นการสร้างกฎเกณฑ์สร้างระเบียบให้อยู่กันอย่างสันติสุขของสังคมเขา
1: สำหรับแฝดน้อยจุ๋มจิ๋มวันนี้จะเป็นวันเดินทางไกลครั้งแรกในชีวิตเพราะวันนี้คือวันที่แม่ช้างลำดวนหมดสัญญาการทำงานกับสวนอาหารในอุ่นศาลางามจึงต้องการให้แม่ลูกอ่อนได้พักผ่อนโดยพากลับบ้านตากลางจังหวัดสุรินทร์แต่ก็ถือเป็นวันสุดท้ายที่หลานน้อยฝาแฝดจะได้อยู่กับยายของพวกเขาเพราะสัญญาของพังทองคูณยังไม่หมดเวลาแห่งการจากพรากมาถึงแฝดจุ๋มเหมือนกับรับรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ถึงกับเอาตัวไปดันไม่ให้ควานอุ่นล่ามโซ่คุณยายของเขาทุกคนเตรียมรับสถานการณ์ร้ายอันอาจเกิดขึ้นได้เมื่อหลานจุ๋มจิ๋มถูกพรากออกจากอกยายทองคูณ
3: ด้วยอายุถอยเลยเด็กๆยังเข้ามาแล้ว
1: โชคดีที่ทองคูณเข้าใจในเหตุผลของการพลัดพรากพิธีบายสีสู่ขวัญช้างแฝดคู่แรกของบ้านตากลางและของจังหวัดสุรินทร์เกิดขึ้นท่ามกลางความปิติยินดีของพี่น้องไทยกุยที่ใจจดใจจอรอคอยการกลับมาของแฝดน้อยจุ๋มจิ๋มซึ่งขณะนี้ยังอ่อนเพลียจากการเดินทางตลอดทั้งคืนจนถึงกับยืนหลับกลางงานเสียเลยความเชื่อของชาวไทยกุยมีอยู่ว่าหากครอบครัวใดได้ลูกแฝดก็จะต้องยกลูกคนใดคนหนึ่งให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่นไปเพราะหากเลี้ยงไว้ทั้งสองคนเมื่อเติบโตขึ้นก็จะมีคนใดคนหนึ่งต้องป่วยหรือถึงกับเสียชีวิตความเชื่อเช่นนี้กำลังท้าทายการตัดสินใจของครอบครัวในอุ่นศาลางามซึ่งรักและหวงแหนแฝดน้อยจุ๋มจิ๋มไม่ต่างไปจากลูกของเขาเองไม่มีใครรู้ว่านายอุ่นจะตัดสินใจอย่างไรในอนาคตแต่ข้อความในจดหมายจากแก่นลูกสาวคนโตที่เขียนไปถึงเขาเมื่อครั้งทำงานอยู่กาญจนบุรีก็ยังคอยเตือนใจเขาอยู่เสมอ
4: พ่อจ๋าลูกดีใจมากที่มีน้องๆทั้งสองเชือกพร้อมๆกันแม่บอกว่าถ้ามีคนมาถามให้บอกว่าไม่ขายเพราะลูกช้างทั้งสองเชือกเป็นมรดกของครอบครัวเราสืบไปในอนาคต

ขบวนแห่เครื่องราชสักการะขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันจัดขึ้นณสวนป่าทุ่งเกวียนอำเภอห้างฉัดจังหวัด

นี่คือขบวนช้างแห่เครื่องราชสักการะที่จำลองรูปแบบจากขบวนแห่เจ้านายฝ่ายเหนือตามธรรมเนียมล้านนาโบราณซึ่งนับวันเจริญหายไปจากความทรงจำของชาวเหนือ

นี่อาจเป็นการยืนยันถึงรอยอดีตแห่งสัมพันธไมตรีระหว่างราชสำนักล้านนากับพระราชวงศ์จักรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีเหตุประการหนึ่งเกี่ยวพันกับการทำไม้สักซึ่งมีอยู่มากทั้งภาคเหนือแต่โบราณกาลอันนำมาซึ่งการก่อตั้งกรมป่าไม้ขึ้นดูแลกิจการทำไม้สักเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5แล้วตามมาด้วยการถือกำเนิดของอ.อ.ป.หรือองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เพื่อให้เป็นองค์กรในการจัดทำไม้อย่างเป็นระบบในปีพุทธศักราช2490นับแต่นั้นช้างได้กลายเป็นสัตว์ใหญ่ที่มีบทบาทสำคัญในการชักลากไม้ออกจากป่าลึกและอ.อ.ป.ได้รับการยอมนับแต่นั้นช้างได้กลายเป็นสัตว์ใหญ่ที่มีบทบาทสำคัญในการชักลากไม้

0: ชีวิตประจำวันที่นี่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ราว7 นาฬิกาเพราะเหตุที่อุปนิสัยของช้างโดยทั่วไปจะใช้เวลาสำหรับการนอนเพียงวันละ3 ถึง 4 ชั่วโมงระหว่างราวเที่ยงคืนถึงตี 3เวลาที่เหลือจากนี้จะเป็นการเดินและกินอาหารในแต่ละวันช้าง1 เชือกจะกินอาหารประเภทต้นหญ้าใบไม้ลูกไม้ป่าคิดเป็นน้ำหนักถึงราว250 กิโลกรัมและจะดื่มน้ำถึงประมาณวันละ60 แกลลอนจึงเป็นภารกิจของควานช้างแห่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่จะต้องนำช้างลงมากินน้ำและย้ายที่ล่ามโซ่เพื่อให้ช้างมีจุดหาอาหารใหม่ๆเพราะแหล่งอาหารในรัศมี20 เมตรที่ช้างสามารถเดินได้จะถูกกินจนหมดไปในแต่ละคืนช้างเป็นสัตว์ที่มีอุปนิสัยรักความสะอาดและจำกลิ่นได้เป็นเลิศจึงปรากฏว่าหากมีทางเลือกช้างจะไม่กินน้ำในแหล่งน้ำที่ช้างเชือกอื่นมาดื่มกินและปัสสาวะทิ้งไว้ก่อนหน้านั้นอย่างมากมันก็จะเอางวงแตะๆแล้วควานที่รู้ใจก็จะพามันไปหาแหล่งน้ำใหม่นายมุ่ยพนักงานแผนกควานช้างของอ.อ.ป.ไม่ได้ดูแลช้างสีดอหรือช้างเพศผู้งาเดียวเชือกนี้มาแต่เริ่มแรกเพราะนี่คือช้างที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยึดมาได้จากการจับกุมผู้กระทำผิดลักลอบตัดไม้เถื่อนแล้วนำมาให้แผนกควานช้างของอ.อ.ป.ดูแลจึงเรียกกันว่าช้างของกลางไม่มีใครรู้ชื่อเดิมของช้างเชือกนี้เพราะควานช้างเก่าหนีไประหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมด้วยเหตุนี้เมื่อมาอยู่ในความดูแลของนายมุ่ยจึงเรียกกันว่าสีดอมุ่ยเจอแหล่งน้ำใหญ่ๆอย่างนี้สีดอมุ่ยก็เพียงเอามารดตัวเล่นเย็นๆใจเท่านั้นเพราะยังผิดกลิ่นเกินกว่าจะดื่มกินได้งวงของช้างจุน้ำได้ถึงราว10 ลิตรและใช้สัมผัสกลิ่นในระยะไกลถึง12 กิโลเมตรนอกจากนั้นยังใช้ตวัดหญ้ากินและใช้อย่างพื้นดินเวลาเดินช้างจึงรักงวงเท่าชีวิตหากบาดเจ็บที่งวงช้างก็อาจถึงตายได้ที่สุดก็มาค้นพบลำธารสะอาดที่จะทั้งอาบทั้งกินได้สบายใจสัมพันธภาพที่สนิทแนบดังคนคนเดียวกันเช่นนี้อาจเป็นคำตอบไขปริศนาในใจคนจำนวนมากที่ว่าเหตุใดสัตว์ใหญ่ที่มีสัญชาตญาณเถื่อนและมีพละกำลังมหาศาลเช่นนี้จึงยอมค้อมหัวรับฟังคำสั่งของมนุษย์ตัวเล็กๆได้โดยดุษฎี
1: ไปมาถอยไปมาถอย
2: พระช้างนะฮะด้วยตัวของมันเองมันก็ใหญ่มันก็ปรับตัวยากแต่ขณะที่มันก็ฉลาดมันไม่โง่มันเรียนรู้ได้เร็วทางสีปัญญาเรียนรู้ได้เร็วแต่ร่างกายเป็นอุปสรรคใหญ่เกินไปแล้วช้างต้องพึ่งควานทุกกรณีเลยช้างจะเดินไปตัวเดียวไปหากินคนเดียวไม่ได้ครับช้างเดินอยู่เดียวทุกคนก็ต้องกลัวถ้าช้างก็ไม่ไว้ใจใครช้างก็รักเอาตัวไม่รอดถ้าช้างหลุดออกไปนะตัวไม่รอดนะตายไปกินอ่ะไปทำร้ายไปทำลายทรัพย์สมบัติชาวบ้านเขาต้องเกิดความโกรธครับก็เขาก็ทำร้ายมัน

0: ต้องป้องกันตัวแต่ถ้ามีขวานขวานจะเป็นคนนำตรงนี้อย่าทำนะถ้าขาดขวานที่ดีไปช้างก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นสองอย่างนี้แยกกันไม่ได้ตราบใดที่มันยังเป็นช้างเลี้ยงอยู่สังคมของสุนัขหรือสังคมอะไรรับสิ่งที่เป็นฝูงด้วยกันเพราะนั้นสุนัขในบ้านจะรับทุกคนในบ้านไม่กัดไม่ได้แต่ไม่เป็นดังนั้นในช้างช้างจะรับเฉพาะคนคนเดียวคือควานลูกควานช้างอาจจะไม่รับคนที่อยู่เป็นเพื่อนควานช้างอาจจะไม่ยอมรับก็ได้เพราะช้างนะฮะจะไม่ไว้ใจใครนอกจากควานคนเดียวคนเดียวนะฮะผมใช้ว่าคนเดียว
1: นายสัตวแพทย์ปรีชาพวงคำผู้รับผิดชอบโครงการศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อนช้างนับเป็นเวลาเกือบ20ปีแล้วที่ท่านทุ่มเทชีวิตให้กับงานหมอช้างนับตั้งแต่จบการศึกษาจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2: นิ่ม
1: พื้นที่อันสงบสุขในหุบเขาแห่งบ้านปางละอำเภองาวจังหวัดลำปางในอดีตคือศูนย์ฝึกลูกช้างสำหรับใช้งานชักลากไม้ของออปแต่ภายหลังจากปี2531เมื่อภารกิจของออปในการทำไม้ยุติลงบ้านปางละก็แปรเปลี่ยนเป็นศูนย์บริบาลช้างหรือบ้านพักฟื้นสำหรับช้างของออปที่แก่หรือเจ็บป่วยในความดูแลของคุณหมอปรีชาพวงคำและคุณหมอสิทธิเดชมหาสาวังกุลสัตวแพทย์ผู้ช่วย
3: คราวที่แล้วก็หักเนี่ยสามวัน
1: แต่นโยบายปิดป่าก็ได้ทำให้เกิดกระแสการลักลอบตัดไม้เถื่อนอย่างหนักทางภาคเหนือและทำให้ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางละมีผู้ป่วยนอกอาการหนักมารับการรักษามากขึ้นเรื่อยๆ

ากนับย้อนไปในอดีตเมื่อราวร้อยปีก่อนที่สยามประเทศเริ่มใช้ช้างในงานชักลากไม้อย่างจริงจังนี่ก็นับว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่มนุษย์กระทำต่อช้างอย่างรุนแรงที่สุดแล้ว

ึงแม้ว่าโรงเรียนฝึกลูกช้างของออปจะย้ายไปที่บ้านทุ่งเกวียนอำเภอห้างฉัดและเปิดการฝึกให้นักท่องเที่ยวชมแทนการฝึกเพื่อใช้งานชักลากไม้แต่ที่บ้านปางหลักก็ยังคงมีการฝึกสำหรับลูกช้างที่มีผู้บริจาคให้ออปและลูกช้างของกลางที่ถูกจับมาได้อย่างเช่นพังสิงขอนและพังประจวบลูกช้างที่ถูกพรานพรากจากแม่ในป่าพม่านำมาขายตามใบสั่งซื้อของเจ้าของโรงแรมและรีสอร์ทบางแห่งในประเทศไทยแต่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับได้เสียก่อนที่ด่านสิงขอนชายแดนไทยพม่าด้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์การฝึกในขั้นนี้ก็เพื่อให้ลูกช้างรู้จักเชื่อฟังคำสั่งของควานที่จะคอยดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาตลอดไป

0: อีกไม่กี่วันพังสิงขอนกับพังประจวบก็จะมีเพื่อนใหม่อีกหนึ่งเชือกแล้วพลายโจโจ้ลูกช้างเพศผู้อายุราว2 ขวบซึ่งออปอได้รับบริจาคมาพร้อมกับแม่คือพังเล็กธรรมชาติของลูกช้างจะหย่านมและแยกจากแม่เมื่อราวอายุ3 ขวบแต่โจโจ้เป็นลูกช้างที่โตเร็วกว่าปกติและมีอุปนิสัยซุกซนจนพนักงานออปอตั้งฉายาเป็นภาษาถิ่นภาคเหนือให้ว่าเจ้าเสมือนหลวง
1: เสมือนก็คือดื้อนะครับดื้อมากนะเสมือนนี่ดื้อแบบดื้อออกจะติดเกเรนิดหน่อยนะฮะหลวงก็แปลว่าใหญ่เสมือนหลวงก็คือสุดยอดของความดื้อรั้นนะฮะช้างเล็กส่วนใหญ่แล้วนะฮะเปอร์เซ็นต์การตายนั้นอาจจะถึง 70% ตายจากงูพิษนะเพราะว่าไอ้ความขี้เล่นความอยากรู้อยากเห็นของเขานี่เองนะทำให้ช้างต้องประสบชะตาชีวิตเหล่านั้นเราก็กลัวสิ่งเหล่านี้มากซึ่งเดี๋ยวนี้ก่อนที่จะมานี่โจโจ้ไม่ค่อยเชื่อแม่แล้วนะครับเริ่มไปไกลเริ่มไปหนีขึ้นไปขับบนนั่งบนรถแท็กเตอร์ตีนตะขาบนะฮะอีกครั้งสุดท้ายก็ไปพังของอะไรต่อมีอะไรซึ่งนั้นเราคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ความผิดของเขานะฮะเพียงแต่ว่าเขาเห็นอะไรขวางทางเดินเขาก็คงจะทำแต่ว่าบางครั้งเรากลัวว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอันตรายกับเขา
0: วันนี้จึงเป็นวันสุดท้ายที่โจโจ้จะได้ใช้ชีวิตร่วมกับแม่ของเขา
2: ผมสิริกันวมอาจารย์ไอ้แกกูจือว่าพระผู้ทั้งสารานังไอ้ที่พี่กูจือว่าพระทั้งมังสาร
0: นายทองดีวิทย์มาหรืออาจารย์ดีขวานช้างอาวุโสผู้เชี่ยวชาญพิธีกรรมเกี่ยวกับช้างของออปเริ่มพิธีผ่าจ้านหรือพิธีแยกลูกช้างออกจากแม่ตามธรรมเนียมล้านนาโบราณซึ่งจัดขึ้นเร็วเป็นพิเศษเพื่อลูกช้างโจโจ้หรือเสมือนหลวงไม้ไผ่ผ่าซีกอุปกรณ์สำคัญในพิธีผ่าจ้านนอกเหนือไปจากเครื่องบัดพลีที่ใช้เส้นสวงเทพพยดาฟ้าดินไม้ไผ่ที่ใช้ตีไปที่แม่ช้างและลูกช้างต้องฉีกแยกออกจากกันแล้วโยนทิ้งไปคนละทางเป็นเคล็ดว่านับแต่นี้ลูกช้างกับแม่ช้างจะแยกจากกันโดยสิ้นเชิงความเชื่อแต่โบราณของล้านนามีอยู่ว่าหากนำไม้ไผ่ผ่าจ้านนี้ไปแตะใครก็จะทำให้ทะเลาะหรือโกรธเกลียดชังกันได้

0: รดน้ำส้มปล่อยสังเวยผีป่าไม่ให้มากล้ำกลายลูกช้างไก่เสียงทายถูกโยนลงมาแล้วเดินตรงไม่กระปรกกระเปรี้ยทำนายว่าลูกช้างเชือกนี้จะเติบโตไปอย่างแข็งแรงในอนาคตลูกช้างจะถูกจับเข้าคอกฝึกทุกวันวันละ 6-7 ชั่วโมงเป็นเวลานาน 7-10 วันเพื่อให้รู้จักยอมรับควานช้างและยอมรับเชือกหรือโซ่ซึ่งจะช่วยคุ้มครองตัวเขาไปตลอดชีวิตการฝึกในระยะแรกจึงมีทั้งขู่และปลอบ
1: จ้านี่คือมาถึงชาติเกิดชาติคือความชีวิตหรือความผูกพันกันการผ่าจ้างคือการแยกสองสิ่งออกจากกันโดยที่หลังจากแยกแล้วทั้งสองสิ่งนั้นจะลืมถึงความสัมพันธ์เก่าๆที่เคยมีนะครับแล้วไม่ห่วงเหรอไม่สงสารเขาเหรอว่าแม่จะต้องทนโหยหาคิดถึงลูกนะครับพิธีการผ่าจ้างซึ่งเราเชื่อถือกันมานั้นนะครับเราคิดว่าหลังจากผ่าจ้างแล้วแม่จะลืมไปเลยว่ามีลูกอยู่สิ่งที่เราทำก็คือเห็นหลวงที่เรียนเราต้องการจะให้โจโจ้หรือสมุนหลวงเนี่ยรู้จักขอบเขตของการปฏิบัติตัวเราฝึกในขั้นต้นฝึกให้เขารู้คำว่าอันนี้ทำได้นะอันนี้ทำไม่ได้อันนี้อันตรายอันนี้อย่าอันนี้หยุดจุดหนึ่งที่เป็นจุดซึ่งเราใฝ่ฝันมากก็คือให้ช้างนั้นได้ท่องเที่ยวไปอย่างอิสระในป่าซึ่งเป็นบ้านของเขาแต่ข้อจำกัดข้อนี้เราก็รู้อยู่ว่ามันเป็นข้อจำกัดซึ่งเราเองไม่สามารถจะเรียกร้องหามาได้นะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำได้ก็คือช้างซึ่งเหลือน้อยอยู่แล้วเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยเราคงจะต้องหากฎเกณฑ์ให้เขาได้อยู่ในที่ที่อันจำกัดนะครับแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่สมควรนะครับพร้อมทั้งมีโอกาสในการที่จะโตขึ้นเป็นช้างซึ่งมีสุขภาพดีนะฮะทั้งกายทั้งใจแล้วก็อาจจะเป็นพ่อของช้างตัวต่อไปได้
0: ย่างเข้าสู่วันที่3ของการฝึกร่องรอยของความซุกซนดังเด็กดื้อยังหลงเหลืออยู่บ้างแต่ช้างน้อยโจโจ้เริ่มยอมรับควานสมนึกที่จะมาเป็นเพื่อนคู่ชีวิตคนใหม่สายใยแห่งความผูกพันก่อร่างขึ้นท่ามกลางความเปลี่ยวเหงาเพราะตกเย็นเมื่อออกจากคอกฝึกแต่ยังมีโซ่พันธนาการอยู่ช้างน้อยก็มีควานสมนึกซึ่งมาตั้งเต็นท์พักอยู่ใกล้ๆคอยป้อนข้าวป้อนน้ำและนอนเป็นเพื่อนไปตลอดคืนไม่ไกลจากคอกฝึกโจโจ้สัมพันธภาพของคนกับช้างอีกคู่หนึ่งดำเนินไปทั้งด้วยเหตุแห่งหน้าที่และความห่วงใยกันชาติสยามควานหนุ่มซึ่งเพิ่งปลดประจำการทหารกองเกินเขาได้รับมอบหมายให้ดูแลคนไข้สำคัญของศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหลักเชือกหนึ่งทุกๆคืนชาติสยามจะเปลี่ยนเวรกับพ่อของเขาในการให้อาหารพลายมงคลเพราะช้างเป็นสัตว์ที่ต้องกินอาหารเกือบตลอดคืนแต่เพราะงาคู่ยาวงามของพลายมงคลจึงทำให้อปไม่สามารถปล่อยให้พลายมงคลหาอาหารกินเองในยามกลางคืนเหมือนคนไข้เชือกอื่นได้งาของพลายมงคลยาวถึงกว่า2เมตรจนกล่าวได้ว่านี่คือช้างเลี้ยงที่มีงายาวที่สุดและยังมีชีวิตอยู่เพียงเชือกเดียวของเมืองไทยแต่เส้นทางชีวิตดังโศกนาฏกรรมของช้างเชือกนี้ทำให้ถูกขนานนามว่าพลายมงคลผู้อาภัพ
2: ถ้ารถไม่น่าจะวิ่งไปทำธรรมดาทางสายบ้านนอกแล้วไม่เป็นไรไม่
0: นี่คือสภาพพลายมงคลก่อนมารักษาตัวที่ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหลัก
2: แล้วเดี๋ยวกลับมาหาทำไมไม่หนีไม่ไป
0: ไม่มีใครรู้ที่เกิดของพลายมงคลแต่ย้อนอดีตกลับไปเมื่อ19ปีก่อนพลายมงคลซึ่งมีอายุยังไม่ครบ1ขวบถูกพรากจากแม่ แล้วส่งมาเป็นของขวัญวันแต่งงานของนักธุรกิจสตรีคนหนึ่งที่ชานเมืองกรุงเทพมหานคร
3: เราได้รับมาแล้วก็ไม่ทราบว่าเข้ามาจากไหนหรือเบื้องหลังอะไรแต่ว่าที่ทราบมาอายุน้อยมากนะฮะเราก็ให้ความเอ็นดูรับเข้ามาเลี้ยงตามสภาพของผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ทางด้านการเลี้ยงช้างมาก่อนเลยก็ได้จ้างคนงานในไร่เป็นผู้เลี้ยงนะฮะเลี้ยงตามที่ว่าเขายังกินนมอยู่ก็ซื้อนมของนมคนที่เป็นนมผงนะฮะผสมให้นมทารกนะฮะแล้วก็ให้หญ้าให้อะไรไปตามประสาตอนนั้นผมอายุประมาณ16 17ก็เราก็เล่นกับเขาเหมือนเขาเป็นสัตว์เลี้ยงคือไปจับไปกอดเล่นไปอะไรเล่นขี่คอเขาอะไรเขาช่วงแรกๆตอนที่อยู่ในบริเวณหนองจอกเนี่ยเป็นที่ลุ่มเป็นที่นานะฮะแล้วที่โรงงานเนี่ยมีอยู่แห่งเดียวแล้วบริเวณรอบๆเนี่ยในรัศมีประมาณ1กิโลนี้ไม่มีใครใกล้เคียงเลยเราอยู่โดดเดี่ยวก็มีอนาบริเวณให้เขาวิ่งเล่นอะไรต่ออะไรพอมาช่วงหลังติดกันกับที่โรงงานก็มีหมู่บ้านขึ้นมีวิทยาลัยขึ้นโดยรอบเลยฮะทั้งหมดเลยแล้วก็มีโรงงานเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเราไม่สามารถปล่อยเขาไปข้างนอกเวลาควานเขาออกไปหาปลาหรืออะไรเราจะไม่มีสิทธิ์เลยต้องปล่อยต้องจับเขาขังไว้ตลอดนะครับผูกเขาไว้ในโรงงานช่วงหลังมานี่เนี่ยที่เขาเกิดปฏิกิริยาหงุดหงิดหรือว่าที่อย่างที่เห็นสายศีรษะตลอดเวลาเหมือนกับว่าเขาถูกจองจำถูกลงตรวนเขาก็จะคนที่แปลกหน้าเข้าไปใกล้ๆเนี่ยจะเกิดอาการไม่คุ้นเคยแม้จะให้อาหารก็จะเคลี้ยงใส
0: ่28พฤษภาคม2536ออปรับพลายมงคลมารักษาที่ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหลักในระยะแรกยังมีอาการส่ายหัวรุนแรงและตื่นกลัวช้างเชือกอื่นเพราะนับแต่เกิดพลายมงคลเป็นช้างที่แทบไม่เคยเห็นช้างด้วยกันมาก่อนเลยสัตวแพทย์ลงความเห็นว่าพลายมงคลมีอาการทางประสาทและจะต้องใช้เวลาบำบัดรักษามากกว่า3ปีจึงจะหายเป็นปกติ
3: ครั้งแรกท่านเกรงว่าจะเอาน้องพลายเนี่ยมาใช้งานผมก็ได้ติดต่อทางอปเขาบอกไม่ใช้งานแน่นอนนะฮะต้องการจะให้เขามาพักฟื้นแล้วก็มาฝึกเท่านั้นแหละก็แกก็เสียใจฮะช่วงแรกๆแกก็เสียใจแล้วก็ไม่ไว้ใจร้องไห้พอสมควรกลัวว่าเราทำบาปหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแต่พอมาทางนี้ได้ส่งข้อมูลไปข่าวไปตลอดว่าตอนนี้เขาดีขึ้นเขาอ้วนขึ้นสมบูรณ์ขึ้นอาการที่เขาเคยเป็นเนี่ยลดน้อยลงมากทางคุณแม่ผมก็สบายใจขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าการที่แกตัดสินใจครั้งนั้นเป็นสิ่งที่ทำถูกแล้วนะแล้วก็เป็นการถ่ายบาปที่เราไม่ได้ตั้งใจ
4: สายว่าไงครับ
5: สวัสดีก่อนแล้ว
4: สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนครับโอ้จำได้ใช่ไหมครับจำพี่ได้ใช่ไหมครับคิดถึงจังเลยเฮ้อ้วนจังเลยอ้วนขึ้นครับอ้วนขึ้นว่าไงอะครับมาดึงมือพี่ทำไมดึงมือดึงมือดึงมือว่าไงอะครับว่าไงครับหวัดดีก่อนหวัดดีพี่ก่อนหืม
3: ถ้าเกิดดูในเหตุการณ์ที่ผ่านมาสำหรับตัวครอบครัวเราคงจะเป็นอุทาหรณ์ที่ดีนะฮะว่าการที่จะนำสัตว์ใหญ่หรือสัตว์ป่าซึ่งเขามีสังคมของเขาเฉพาะตัวจะแยกเขาออกไปเนี่ยเพื่อที่จะไปรองรับสถานที่บริการต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทไม่ว่าจะเป็นแล้วแต่นะฮะส่วนอะไรก็ตามที่จะได้มาซึ่งเงินหรือว่าความบันเทิงเนี่ยผมคิดว่าอย่าทำมันทำร้ายจิตใจสัตว์ด้วยนะฮะพอเขาตอนเล็กๆเขาน่ารักพอเขาโตขึ้นนี่คุณดูแลเขาไม่ได้เกินกว่าความดูแลแล้วเขาจะอยู่ที่ไหน ขาก็ต้องถูกมัดอยู่ในโรงเลี้ยงซึ่งก็จะหมดความหมายกับตัวเจ้าของแล้ว

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
2: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
3: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอสร้อยดูเนี่ยค่ะ
4: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
2: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเกินนะคะ
3: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: ไหมครับพอโถ่คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
3: สวัสดีค่ะมาติดตามพยากรณ์อากาศทั่วไประหว่างวันที่23ถึง29มิถุนายน2569กันนะคะในช่วงวันที่24ถึง29มิถุนายน69ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้นโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังในช่วงวันที่24ถึง29มิถุนายน69ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงนี้

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ย้อนกลับไป56ปีในวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2493ณสีหบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันนั้นคือครั้งแรกที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จออกมหาสมาคมเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ามกลางประชาชนล้นหลามสุดสายพระเนตรทรงรู้สึกตื้นตันในพลังความจงรักภักดีของเหล่าประสบนิกรทำให้ทรงตระหนักในพระราชฤทัยที่จะทรงทำหน้าที่เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปให้ถึงคนไทยในทุกหนแห่งของแผ่นดินเพื่อทรงร่วมรับทุกสุขของพวกเขาไว้ประหนึ่งทุกสุขของพระองค์ด้วยเช่นกันตลอดทุกเส้นทางตลอดช่วงเวลาของการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจพระองค์มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดุจครูผู้สอนให้ทรงสามารถปฏิบัติพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องดังความในพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าก็ได้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดูแลสั่งสอนมาตลอดว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำบ้างทรงสอนให้ข้าพเจ้ารู้จักว่าการที่จะเป็นพระราชินีของไทยนั้นจะต้องวางตนอย่างไรบ้างและมีหน้าที่อย่างไรบ้างพระราชกรณียกิจที่ท้าทายพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งก็คือเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับต่างประเทศในพุทธศักราช2503ถึง2509ดังที่ได้ทรงถ่ายทอดความในพระราชฤทัยไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้บทเรียนว่าคนที่มีตำแหน่งอย่างข้าพเจ้าจะต้องมีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจและบทเรียนอันนี้ในประเทศต่อไปข้าพเจ้าก็ต้องใช้เป็นอย่างมากทีเดียวดูเหมือนทรงคาดการได้ชัดถึงความหนักของพระราชภาระหน้าที่ในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถหากแต่ด้วยพระราชฤทัยจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้ทรงพร้อมในการเผชิญกับปัญหาความยากลำบากและแม้กระทั่งพยันตรายดังพระราชดำรัสถึงความมั่นคงในพระราชฤทัยความตอนหนึ่งว่าฉันไม่รู้สึกหวาดกลัวเลยฉันมีหน้าที่ต้องอยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงกล้าหาญมากและโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปยังแหล่งที่มีอันตรายเสมอฉันจะต้องไปด้วยตลอดช่วงเวลาอันยาวนานและตรากตรำในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือช่วงเวลาอันยาวนานที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชฤทัยแบ่งเบาพระราชภาระในทุกๆด้านทรงเป็นคู่พระราชฤทัยคู่ชีวิตที่ทรงร่วมกันสร้างครอบครัวเล็กๆของพระองค์รวมทั้งทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรประดุจครอบครัวของพระองค์ด้วยเช่นกันจวบจนณวันนี้ในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2549ณสีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมทั้งสองพระองค์ได้เสด็จออกเคียงคู่กันอีกครั้งหนึ่งและเป็นอีกครั้งที่พลังแห่งความรักของพระองค์จะประสานเป็นพลังอันแข็งแกร่งนำพาประเทศและประชาชนไปสู่ความร่มเย็นและรุ่งเรือง

พระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าไม่ได้พึงพอใจกับเพียงแต่เยี่ยมราษฎรหรือทำแต่สิ่งที่เคยทำเป็นประเพณีเราต้องพยายามให้ดีกว่าดังนั้นการที่เพียงแค่ไปเยี่ยมราษฎรเพราะเป็นหน้าที่ของประมุขของประเทศที่จะต้องทำตามประเพณีนั้นเป็นเรื่องไร้สาระหากเราไม่สามารถมีส่วนร่วมในการบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนแล้วเราต้องถือว่าการเป็นประมุขประสบความล้มเหลวความบางตอนจากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงพระราชฤทัยมุ่งมั่นทั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของพระองค์เองในการอุทิศพระวรกายทรงงานหนักเพื่อความผาสุกของประชาชนหากเปรียบการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องการแก้ปัญหาน้ำดินป่าไม้และเกษตรกรรมเป็นดั่งหน้าที่ของพ่อบ้านแล้วสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ทรงทำหน้าที่ของแม่บ้านด้วยการช่วยดูแลในเรื่องความเป็นอยู่และหาอาชีพเสริมควบคู่กันไปปฐมบทของการทรงงานพัฒนาเคียงคู่กันได้เริ่มขึ้นในพื้นที่บริเวณอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดังเช่นในปี2509ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภคและอุปโภคแก่ราษฎรในหมู่บ้านเขาเต่าสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ได้ทรงริเริ่มจัดตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นเพื่อให้แม่บ้านมีอาชีพเสริมรายได้พระราชกรณียกิจที่ประสานสอดคล้องของทั้งสองพระองค์ได้ขยายไปสู่ภูมิภาคอื่นๆของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งพัฒนาปัจจัยหลักในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในขณะที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงดูแลด้านอาชีพเสริมและชีวิตความเป็นอยู่ให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือการพัฒนาคนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับเป็นตัวอย่างอันแจ่มชัดในการสร้างอาชีพเสริมโดยการให้ราษฎรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรค์งานหัตถกรรมอันสวยงามผลงานศิลปาชีพของแต่ละตำบลแต่ละภูมิภาคจึงมีเอกลักษณ์โดดเด่นทรงดูแลไปถึงการวางแผนเผยแพร่และจำหน่ายอย่างครบวงจรความสำเร็จในวันนี้คือเวลากว่า40ปีของการทรงงานเพื่อให้ราษฎรได้มีชีวิตดีขึ้นและความงดงามของหัตถศิลป์ของแผ่นดินเป็นที่ชื่นชมในหมู่นานาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงคิดค้นแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่เพื่อให้ราษฎรรู้จักการบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำด้วยการทำเกษตรกรรมแบบผสมผสานสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ส่งเสริมให้เกิดการสร้างแหล่งอาหารในชุมชนและให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแผนใหม่ส่วนงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหาทางฟื้นฟูป่าด้วยแนวพระราชดำริต่างๆสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงเพิ่มเติมในเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ควบคู่ไปกับการปลูกจิตสำนึกให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญมาตลอดเวลาอันยาวนานเปรียบได้ดั่งพลังเสริมพลังแผ่นดินที่จะร่วมสรรสร้างความสำฤทธิ์ผลแห่งพระบรมราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือคนไทยและประเทศไทยดำรงอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นและมั่นคงตลอดไป

ภาพยนตร์พระเจ้าช้างเผือกสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2484โดยพระท่านรัฐบุรุษปรีดีพนมยงค์นับว่าเป็นภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นโดยคนไทยเรื่องแรกที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของช้างต่อผืนแผ่นดินไทยในภารกิจกู้ชาติบ้านเมืองนับเนื่องแต่อดีตกาลจนกล่าวได้ว่ารากฐานแห่งเอกราชและอธิปไตยของไทยนั้นมีสัตว์ใหญ่อย่างช้างเป็นแรงค้ำจุนเกื้อหนุนอยู่ด้วย

โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ถึงแม้ว่าในปัจจุบันการใช้ช้างมาประกอบพระเกียรติยศองค์พระเจ้าแผ่นดินในพระราชพิธีต่างๆเฉกเช่นโบราณราชประเพณีจะลดน้อยลงไปแล้วแต่ยังมีความผูกพันอีกรูปแบบหนึ่งปรากฏขึ้นในวันนี้

ช้างน้อยเป่าทรัมเป็ตและกระต่ายเป่าทรัมโบนเป็นภาพที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงวาดขึ้นเพื่อเป็นลายปักบนกระเป๋าใส่แผ่นโน้ตดนตรีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ60พรรษาและยังมีอีกหลายภาพที่ทรงวาดรูปช้างน้อยเป็นเสมือนภาพตัวแทนพระองค์ซึ่งโปรดการเขียนรูปช้างยิ่งนักทรงอธิบายเรื่องนี้ไว้ในบทความพระราชนิพนธ์เรื่องช้างตอนหนึ่งว่าฉันชอบช้างมากที่สุดช้างทำอะไรได้หลายอย่างมีนิทานและเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับช้างมากมายในหนังสือที่เคยอ่านสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเป็นองค์แรกที่คิดว่าช้างเป็นสัญลักษณ์ของฉันใครๆพลอยถือเช่นนั้นตามไปด้วยเห็นข้าวของสิ่งใดเป็นรูปช้างก็ซื้อหามาให้ใช้หรือตั้งดูเล่น

อีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้ฉันต้องเกี่ยวข้องกับช้างคือจังหวัดยะลาน้อมเกล้าถวายช้างตามประเพณีโบราณส่งพระกรุณาโปรดเกล้าเป็นพระเสวตสุรคชาทานส่งเลี้ยงในเขตพระราชฐานเป็นเชือกแรกเมื่อเวลาแปรพระราชทานไปหัวหินก็โปรดให้คุณพระและสุนัขบริวารโดยเสด็จด้วยเหตุนี้ฉันจึงคุ้นเคยกับคุณพระเป็นพิเศษฉันนั่งเล่นบนเสื่อคุณพระก็นั่งด้วยคุณพระชอบเล่นฟุตบอลเล่นปิดตาไล่จับตอนเย็นๆเราจูงงวงกันเดินเล่นเผลอๆก็เอามือเข้าไปอม

0: อย่างไรก็ตามถึงแม้ดูเหมือนว่าสังคมไทยจะคุ้นเคยกับช้างมาเป็นเวลานานนับตั้งแต่มีบันทึกไว้เป็นหลักฐานในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงเมื่อ700ปีก่อนว่าใครใคร่ค้าช้างค้าใครใคร่ค้าม้าค้าแต่ในความเป็นจริงคนไทยก็รู้จักช้างเพียงภายนอกอย่างผิวเผินศาสตร์ว่าด้วยสรีระของช้างและวิทยาการการรักษาพยาบาลช้างยังเป็นเรื่องใหม่ในวงการสัตวแพทย์เมืองไทยผิดกับเรื่องของสัตว์เศรษฐกิจอย่างโคกระบือสุกรไก่หรือสัตว์เลี้ยงยอดนิยมอย่างสุนัขและแมว
1: ตั้งท้องอยู่นานเท่าไหร่นะประมาณ17เดือนถึง22เดือนเพราะฉะนั้นเราก็คิดคำนวณย้อนกลับไปนะครับ
0: นายสัตวแพทย์สุรเชษฐ์ อุสนะกรกุล
1: ประมาณ
0: อดีตปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์นะฮะคนที่จะปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะสัตวแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกือบ20ปีที่คลุกคลีกับงานรักษาพยาบาลช้างทำให้ท่านพยายามคลี่คลายปัญหาหลายๆประการที่คนยังสงสัยในตัวช้าง
1: ลูกช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็คือที่
2: ถ้าเรามาเปรียบเทียบถึงขนาดของสมองกับตัวของช้างแล้วเนี่ยมันจะต่างกันค่อนข้างจะมากแต่ว่าในลักษณะของมันสมองของช้างเนี่ยมันจะมีรูปรอนรูปหยักซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนประกอบที่ใช้ประโยชน์ในการเก็บความจำหรือว่าทำให้เกิดความฉลาดของช้างนี่นะฮะเนื่องจากว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับขนาดของมันแล้วเนี่ยที่มีน้ำหนักเป็น3ตัน4ตันแบบนี้แต่ว่ามันสามารถที่จะเรียนรู้การฝึกสอนจากคนก็ดีหรือสิ่งแวดล้อมก็ดีเนี่ยก็แสดงว่ามันสมองของช้างเนี่ยมีความสามารถดีกว่าสัตว์ชนิดอื่น
1: ๆเล็กหน่อยแต่ว่าในแอฟริกาเนี่ยหูมันใหญ่นะฮะ
0: โครงการนิทรรศการอนุรักษ์ช้างไทยของนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ในงานจุฬาวิชาการประจำปี2536นับเป็นนิมิตหมายหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าวันนี้สังคมไทยเริ่มหันกลับมามองปัญหาของช้างไทยซึ่งแบ่งเป็นช้างป่าเหลืออยู่เพียงประมาณ 2,000 ตัวและช้างเลี้ยงหรือช้างบ้านประมาณ 3,000 เชือกในฐานะสัตว์ที่มีบุญคุณแต่กำลังประสบวิกฤตการอันน่าวิตกกังวลอย่างยิ่ง

ูกช้างน้อยเชือกนี้เป็นหนึ่งในเหยื่อของขบวนการค้าสัตว์ป่าถูกพรากจากแม่ในป่าเขตพม่าตั้งแต่อายุเพียง1ขวบแล้วถูกส่งมาขายในประเทศไทยแต่ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้จับได้เสียก่อนที่ชายแดนจังหวัดระนองและตั้งชื่อว่าพลายต๋อง

ต่อมาเมื่อพลายต๋องถูกนำไปเลี้ยงไว้ที่ศูนย์สัตว์ป่าแห่งหนึ่งของกรมป่าไม้ในฐานะช้างของกลางได้เกิดอุบัติเหตุไฟคลอกจนในที่สุดพลายต๋องก็จบชีวิตในเวลาต่อมาในขณะที่ขบวนการค้าลูกช้างป่ายังดำเนินงานต่อไปโดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะซึ่งใช้กันมาตั้งแต่พุทธศักราช2482

0: ความล้าสมัยของกฎหมายเปิดโอกาสให้มิจฉาชีพล่าสัตว์ป่าโดยเฉพาะช้างมาสวมรอยตั๋วรูปพรรณให้กลายเป็นช้างถูกกฎหมายได้ไม่ยากเลย
1: ทำอะไรก็ทำไม่ได้ใหญ
2: ่ก็ไวก็ไว
0: นี่คือการตีทะเบียนช้างในระบบใหม่ซึ่งมูลนิธิคนรักช้างโดยพิทยาหอมไกรลาดประธานมูลนิธิริเริ่มจัดทำขึ้นด้วยความร่วมมือจากสัตวแพทย์สมาคมโดยนายสัตวแพทย์ปานเทพรัตนากรและทีมงานจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แท่งไมโครชิปขนาดเท่าปลายดินสอซึ่งบรรจุตัวเลขทะเบียนและข้อมูลพันธุกรรมช้างจะถูกฝังลงบนผิวหนังต้นคอช้างและจะติดตัวไปตลอดโดยจะอ่านข้อมูลได้ด้วยเครื่องมือคอมพิวเตอร์เท่านั้นเริ่มทดลองกับช้างที่เป็นสมาชิกมูลนิธิคนรักช้างในเขตจังหวัดสุรินทร์ราว100เชือกเป็นเบื้องแรกนี่คือวิธีการป้องกันการลักลอบค้าช้างป่าวิธีหนึ่งซึ่งทั่วโลกยอมรับแต่ยังไม่ถูกกำหนดเป็นกฎหมายในประเทศไทย
3: ข้อดีของมันก็คือว่ามันเป็นการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นส่วนความจำคอมพิวเตอร์นะครับฝังเข้าไปในตัวสัตว์เลยมันจะอยู่ไปตลอดกาลถาวรนะครับฝรั่งก็เรียกว่าเป็น permanent animal identification ซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะไม่มีวันซ้ำกันเลยนะครับไม่มีการซ้ำกันเลยสัตว์แต่ละตัวก็เหมือนกับว่าตัวนี้เนี่ยมีบัตรประจำตัวของเขานะฮะเขาก็เรียกว่าบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งมันก็จะเป็นประโยชน์มากว่าในการที่เวลาไปตรวจสอบเราก็รู้แน่ชัดว่าตัวนี้นะหมายเลขเท่านี้เท่านี้เจ้าของคือคนนี้หมายเลขเท่านี้เท่านี้เจ้าของคือใครมีประวัติการซื้อขายโอนหรืออะไรมายังไงที่อยู่ที่ไหนเราต้องการที่จะป้องกันไม่ให้มีการนำช้างจากในป่าออกมาเพราะฉะนั้นถ้าช้างที่มีการเลี้ยงอยู่แล้วเนี่ยนะครับมีการสามารถระบุตัวได้เด่นชัดตีทะเบียนไว้เด่นชัดนะครับคือทุกตัวมีทะเบียนหมดเพราะฉะนั้นการที่จะเอาช้างจากป่ามาสวมเนี่ยจะทำไม่ได
0: ้ควบคู่ไปกับการตีทะเบียนช้างด้วยไมโครชิปการเก็บตัวอย่างเลือดของช้างไปตรวจวิเคราะห์ก็เป็นความจำเป็นสำหรับการรักษาพยาบาลในยามที่ช้างเกิดป่วยไข้แต่เมื่อถึงคิวของพังลำดวนคุณแม่ของลูกช้างแฝดจุ๋งจิ๋มความยากลำบากก็เกิดขึ้นเพราะความดุของลำดวนซึ่งเป็นแม่ลูกอ่อนที่ยังหวงลูกที่สุดหมอช้างก็ต้องขึ้นไปเจาะเลือดช้างถึงบนบันไดบ้านทีเดียว
3: จากการที่ตรวจเช็คอุจจาระทั้งหมดนะครับโดยความร่วมมือของทางสถาบันสุขภาพสัตว์หมอที่ท่านได้ช่วยเราดูให้เนี่ยนะครับก็พบว่าช้างทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมีพยาธิตัวกลมนะครับแล้วก็มีเพียง13เชือกเท่านั้นที่ปราศจากพยาธินะฮะ
4: หลาย
3: แ
4: รงไหมคร
3: ับ
4: พยาธ
3: ิพยาธิตัวกลมนี้ถ้าในลูกช้างเนี่ยจะทำให้ถึงตายได้ถ้ามีปริมาณมากในช้างใหญ่นี่ก็จะไปบั่นทอนสุขภาพนะครับในปริมาณมากก็ไปแย่งอาหารทำให้ช้างนั้นไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร
4: ผมจะได้นัด
3: ครับ
4: นัดสมาชิกการถ่ายพยาธิ
3: แล้วก็มีอยู่10รายนะครับที่เป็นพยาธิใบไม้นะครับซึ่งเราคงจะต้องให้ยาที่พิเศษหน่อยฮะแต่ก็
4: 10รายใน72ราย
3: ใน72รายฮะซึ่งอันนี้ไม่ลำบากสามารถที่จะดูแลรักษาเยียวยาได้นะครับ
4: แล้วในส่วนของการตรวจเม็ดเลือดจะบอกอะไรเรามากกว่านี้ไหมฮะ
3: เดี๋ยวเราจะให้ลองดูที่การจินดาวันดีครับเป็นไงบ้าง
5: ในส่วนของเม็ดเลือดนะในส่วนของเม็ดเลือดนี่จะบอกถึงสุขภาพของช้างเป็นตัวไปแต่ถ้ามอง

ภาพแห่งความร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อช้างเกิดขึ้นอีกครั้งในงานกฐินสามัคคีซึ่งวิทยาลัยครูสุรินทร์จัดขึ้นที่วัดแห่งหมู่บ้านช้างบ้านตากลางเพื่อนำไปทอดถวายสมทบเป็นทุนบูรณะวัดและกองทุนสวัสดิการช้างซึ่งจะช่วยให้ความช่วยเหลือผู้เลี้ยงช้างที่ประสบปัญหาด้านต่างๆโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางแห่งความเชื่อถือศรัทธาก่อนที่ขบวนช้างแห่กองกฐินนับ50เชือกเช่นนี้จะกลายเป็นเพียงภาพให้ลูกหลานดูในอนาคต

0: him. You know? ดีจ้อนี่นะถ้าเข้าโรงเรียนแล้วจะไปให้เด้อนะถ้าเข้าโรงเรียนจบแล้วก็โอ้อยากสอดกินหญ้าป่าบุญ
1: การฝึกลูกช้างโจโจ้หรือเสมือนหลวงดำเนินต่อไปตามขั้นตอนในพิธีกรรมผ่าจ้านหรือการแยกลูกช้างออกจากแม่ตามธรรมเนียมล้านนาโบราณซึ่งอยู่ในความสนใจใคร่รู้ของศิลปินล้านนาท่านหนึ่งที่เฝ้าศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับช้างราวกับเป็นอดีตชาติแห่งตนแล้วซึมซับนำมาสร้างสรรค์งานศิลปะดั่งใจรัก
2: ที่ผมอยู่ที่แม่นะที่เชียงดาวที่เกิดบ้านเกิดนี่นะจำความได้มันก็เห็นมีแต่ช้างลากไม้ทำฟืนเพราะฟืนนี้ต้องใช้นึ่งเมี่ยงเวลาเขาลากไม้มาพวกเราเด็กๆก็จะชอบไปวิ่งตามไปดูดักดูมันอะไรต่างๆเนี่ยความผูกพันก็เกิดตั้งแต่เด็กๆแล้วผมเองก็เอาช้างเป็นตัวแทนของคนช้างหรือเจ้าช้างแล้วก็ใช้ความรู้สึกใช้จินตนาการหรือว่าจินตภาพที่เป็นเรื่องของเหนือจริงเรื่องความฝันจากช้างมาเป็นบทที่ผมจะต้องทำงานออก

จารย์คำอ้ายเดชดวงตาช่างแกะสลักไม้ชาวเชียงใหม่อาจารย์คำอ้าย

0: แต่อย่างที่เรามาเห็นเนี่ยที่พระจันทร์ผู้เสมือนหลวงนี่นะผมเห็นลีลาของมันว่าลีลาที่เสมือนหลวงหกล้มโมโหอะไรต่างๆจะเป็นลีลาของเด็กๆอันนี้ผมเห็นผมก็มาสเก็ตแต่ละลีลาแล้วก็มาผสมผสานกันให้เป็นการเล่นของลูกช้างเนี่ยเมื่อผมทุกโศกผมได้ทำงานผมได้ระบายไปในไม้เหมือนกับว่าหล่อหลอมจากความรู้สึกแล้วก็วิญญาณของผมเองใส่ลงไปในนั้นเมื่อถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกใส่ลงไปพร้อมกับฝีมือเมื่อเสร็จงานแล้วผมก็เกิดความปิติความอดุลความโศกเศร้าความรักต่างๆก็ถูกเก็บไว้ในไม
1: ้วันนี้ในวัย48อาจารย์คำอ้ายเดชดวงตายังสละเวลาส่วนหนึ่งให้กับการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับลูกศิษย์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวนาชาวไร่ที่ต้องการอาชีพเสริมและท่านยังเป็นหนึ่งในคณะก่อตั้งมูลนิธิเพื่อนช้างร่วมกับคุณหมอปรีชาพวงคำอีกด้วย

0: พลายบัวทองทำงานชักลากไม้ให้กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มาตั้งแต่วัยหนุ่มจนบัดนี้อายุล่วงสู่ปีที่60แทนที่จะได้พักผ่อนตามอัตภาพกลับต้องเผชิญกับโรคร้ายที่กำลังคุกคามตัวเขาพลายบัวทองถูกลักลอบตัดงาไปตั้งแต่ปี2524คนร้ายใช้เลื่อยตัดจนชิดโคนงาทำให้เกิดอาการติดเชื้อและเป็นหนองในโพรงงาทุกๆสัปดาห์จึงต้องทำความสะอาดและใส่ยาไม่ให้อาการติดเชื้อลุกลามไปจนถึงสมองซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ศูนย์บริบาลช้างขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มีนโยบายรับผิดชอบเลี้ยงดูช้างที่เจ็บป่วยหรือปลดเกษียณแล้วไปจนถึงที่สุดอันหมายรวมถึงควานช้างเพื่อนคู่ชีวิตของช้างด้วย
1: ช้างนั้นในสายตาผมมันช่วยตัวเองไม่ได้เลยในภาวะสังคมเดี๋ยวนี้ที่ผมต้องพูดถึงช้างมากเนี่ยเพราะผมอยู่ช่วงของการเปลี่ยนแปลงผมเห็นตั้งแต่ช้างมีความสุขอยู่ในป่าซึ่งอุดมสมบูรณ์มีทุกอย่างสิ่งทุกอย่างมีงานที่ทำเป็นระบบนะแล้วก็ผมก็เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนไปทางที่เลวร้ายจากงานมีไม่มีงานจากป่าที่อุดมสมบูรณ์กลายเป็นป่าที่แห้งแล้งจากช้างที่เคยอ้วนพีช้างที่เป็นเพื่อนคนก็กลายเป็นช้างที่กลายเป็นทาสมันก็ทำให้คิดว่าต้องทำอะไรสักอย่าง
2: จะได้ทดลองเอ็กซเรย์ดูว่ามันผ่านที่มันไม่ผ่านเนี่ยเพราะว่าหนังหรือว่าเพราะกล้ามเนื้อของช้างนะฮะ
0: โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลช้างบนพื้นที่หุบเขาแห่งบ้านปางหลักชัยภูมิที่ดีเยี่ยมสำหรับการรักษาพยาบาลช้างและเป็นแหล่งพักพิงในบ้านปลายชีวิตของช้างและควานถูกกำหนดขึ้นเป็นเป้าหมายสำคัญในการรณรงค์ของมูลนิธิเพื่อนช้างที่มีคุณหมอปรีชาพวงคำเป็นประธานและโซไรด้าสาวลาเป็นเลขาธิการภาพร่างของโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ขนาด10หน่วยพยาบาลออกแบบโดยภัทรพลเวทยสุพรสถาปนิกแห่งบริษัทกรุงเทพคชากรุ๊ปหนึ่งในกรรมการก่อตั้งมูลนิธิได้ทำให้ภาพของโรงพยาบาลช้างแห่งแรกของโลกเด่นชัดขึ้นพร้อมๆกับการรณรงค์ให้สาธารณชนพูดตระหนักในคุณค่าและปัญหาของช้างไทยช่วยกันระดมกำลังใจและกำลังทรัพย์เพื่อให้ภาพร่างนี้เป็นจริงขึ้นในเร็ววันแต่ก็ดูเหมือนยังล่าช้าเกินไปสำหรับคนไข้ผู้น่าสงสารรายหนึ่งฮันนี่ลูกช้างนักแสดงวัย2ขวบของคณะละครช้างเร่ดอกดินโชว์ถูกรถบรรทุกชนขณะตระเวนเปิดการแสดงอยู่ที่จังหวัดลำพูนมูลนิธิเพื่อนช้างยื่นมือเข้าช่วยเหลือโดยนำมารักษาพยาบาลที่กรุงเทพมหานครคณะสัตวแพทย์

0: แพทย์วินิจฉัยว่ากระดูกเชิงกรานของฮันนี่หักจนไม่สามารถพยุงตัวลุกขึ้นยืนเพราะขาหลังทั้งสองข้างไม่สามารถรับน้ำหนักตัวได
1: ้สำหรับฮันนี่นี่มากกว่าเชือกอื่นๆนะคะเพราะว่าเขาเจ็บป่วยตั้งแต่รับตัวอยู่ที่กรุงเทพจับตัวเขานะฮะปลอบโยนและจะสังเกตได้ว่าคือต้องไปจ้องหน้าแกไว้แล้วก็พูดนะฮะเมื่อพูดด้วยเนี่ยแกเข้าใจนะบอกว่าฮันนี่อดทนนะลูกอดทนนะคะแกก็จะเอามือเอางวงมาจับมือไว้น้ำตาไหลพากผ้าเนี่ยก็เอามือเช็ดน้ำตาให้มันมองเห็นนะฮะในแววตาว่าเขาเองเขาต้องการกำลังใจอย่างมากอาจจะจากที่ทุกคนทุ่มเทกำลังใจให้กับเขาอยากให้เขามีชีวิตรอดในฐานะมูลนิธิเพื่อนช้างเองเราอยากให้เขามีชีวิตรอดและมีความพิการเกิดขึ้นน้อยที่สุดอันนี้เราได้แต่หวังนะฮะแล้วเราได้พยายามอย่างดีที่สุดแล้ว
0: มกราคม2537แม้ความหวังของฮันนี่จะริบหรี่ไปเรื่อยๆแต่เรื่องราวของเขาได้กลายเป็นความห่วงใยของสังคมไทยที่มีต่อช้างอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
2: ฮันนี่ช้างน้อยคอยใครคอยแม่ใช่ไหมให้เหงาปวดหนอหมอช่วยแบ่งเบา

0: 17กุมภาพันธ์2537 106วันแห่งความทุกข์ทรมานฮันนี่จบชีวิตลงอย่างสงบท่ามกลางความเศร้าสลดใจของทุกฝ่ายในขณะที่ยังมีช้างไทยอีกเป็นจำนวนมากกำลังเผชิญชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่กดดันทั้งช้างและควานอย่างหนักในปัจจุบันใครจะนึกว่าวันนี้ทางออกของสัตว์ใหญ่ผู้มีบุญคุณค้ำจุนแผ่นดินไทยมาแต่อดีตกาลกำลังตีบตันลงไปทุกที
1: ผมคิดว่านะฮะก่อนที่ผมจะตายผมอยากเห็นช้างมีบ้านอยู่ช้างที่เหนื่อยมาแล้วช้างที่ลากไม้มาแล้วช้างที่เกเรซึ่งไม่มีใครรักแล้วนะฮะเขามีที่ที่ใช้ชีวิตอันปลายมีป่าที่เขาได้เดินเขาได้ใช้คือมีบ้านของช้างที่ป่าแล้วก็ได้อยู่กับควานซึ่งต้องการเป็นควานจริงๆที่เขารักช้างเขาได้เห็นช้างที่เขาเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กได้เห็นมันในสายตาเขาได้ดูแลมันครับได้อยู่ด้วยกันแต่ก่อนที่ช้างตัวสุดท้ายที่จะตายไปจากประเทศไทยนะครับก็ขอให้เขาตายอย่างมีศักดิ์ศรีตายอย่างสมกับเคยเป็นว่าเอกลักษณ์ของชาติ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
2: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
0: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ๆตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานอะไรประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ันดวงมาลีกุบชกัดสิพิวะให้พึงจะรู้ได้ว่ารักแท้แลยามดมดอกกุบชกนะก็จะแก้เดือดณดวงแดและสุขพลันขอมาลีสีกุบชกะสิริสุขันธ์

0: ราชินีแห่งบุปผาสมญานามนี้นับว่าเหมาะสมที่สุดสำหรับกุหลาบยอดของไม้ดอกทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นดอกรูปทรงกิ่งใบและความหอมหวนที่มีเสน่ห์อย่างล้ำลึกกุหลาบกลายเป็นตัวแทนของความรักความปรารถนาดีความซื่อสัตย์และความเร้นลับตามประวัติแต่โบราณกุหลาบเป็นดอกไม้ป่ามีถิ่นกำเนิดจากทวีปเอเชียมีกลีบดอกเพียงชั้นเดียวไม่ซับซ้อนสวยงามเหมือนดอกที่เห็นกันในปัจจุบันหากนับย้อนไป40ล้านปีในรัฐโคโลราโดและโอเรกอนสหรัฐอเมริกาเราสามารถพบกุหลาบรูปทรงดั่งเดิมเช่นที่กล่าวมาได้ในฝรั่งเศสแต่อดีตกาลสวนกุหลาบของพระนางโจเซฟินมเหสีของพระเจ้านโปเลียนที่1ถือได้ว่าเป็นสวนกุหลาบที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพราะเป็นแหล่งรวบรวมพันกุหลาบกว่า200ชนิดคุณหญิงคณิตาเลขกุลอดีตบรรณาธิการนิตยสารอสท.และผู้ประพันธ์หนังสือกุหลาบอันนับเป็นหนังสือที่ประมวลบทบาทความงามและเกร็ดประวัติของกุหลาบได้อย่างชัดเจนมากที่สุดเล่มหนึ่งของเมืองไทย
1: เชื่อจำได้ไหมป่าเรียกกุหลาบอะไรเนี่ยบ้านเราเคยมีต้นหนึ่ง
2: จำไม่ได้
1: ตอนนั้นอกเชยยังเล็กๆมากนี่เขาเรียกกุหลาบมอญอันนี้เป็นกุหลาบที่เข้ามาสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็สมเด็จพระนเรศวรน่ะท่านเสด็จไปแล้วท่านประกาศอิสรภาพที่เมืองแคลงแล้วก็แต่แล้วท่านก็หวาดต้อนคนไทยกลับมาเมืองแล้วก็มีชาวมอญตามมาเยอะแยะเลยแล้วเขาก็เอากุหลาบเนี่ยมาด้วยเข้ามาในกรุงศรีอยุธยาก็มาปลูกที่กรุงศรีอยุธยาตอนนั้นคือถึงเรียกว่ากุหลาบมอญ
2: แล้วทำไมคุณยายถึงตั้งชื่อเฉยว่าเฉยแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับไม
1: ้เดี๋ยวไปดูให้นั่งอวิมานเมฆก่อนแล้วเดี๋ยวยายจะเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงตั้งชื่อว่าอบเฉยดีไหม
0: กุหลาบมอญถือเป็นกุหลาบพันธุ์แรกที่ปรากฏในประเทศไทยกล่าวกันว่าเป็นพันธุ์ที่มีกลิ่นหอมที่สุดแต่ด้วยรูปทรงที่ไม่งดงามนักจึงไม่เป็นที่นิยมปลูกในปัจจุบันจากความประทับใจในกุหลาบทำให้คุณหญิงมีเรื่องราวมากมายที่ผูกพันอยู่กับกุหลาบโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลานสาวสุดที่รักชื่อว่าอบเชยก็เป็นแรงบันดาลใจหนึ่งที่มาจากกุหลาบ
1: อบเชยเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าซินนามอนมันเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งแต่ว่ายายกับตาเนี่ยตั้งชื่ออบเชยว่าอบเชยเพราะว่า เป็นชื่อพระตำหนักของเจ้านายไทยพระองค์หนึ่งที่ท่านเป็นบุคคลสำคัญของชาติคือสมเด็จกรมยาดำรงท่านมีพระตำหนักชื่อซินนามอนอยู่ที่เกาะปีนังแล้วยายกับตาชอบมากก็เลยมีหลานก็ตั้งชื่อว่าอบเชย
2: แต่แล้วทำไมคุณยายถึงชอบปลูกดอกไม้ปลูกดอกกุหลาบปลูกดอกกุหลาบแต่งเรื่องดอกกุหลาบอะไรเนี่ย
1: มันเป็นดอกไม้ที่สวยมีเสน่ห์ใครเห็นใครก็ชอบกวีชาวกรีกเนี่ยคนหนึ่งเขาตั้งชื่อกุหลาบว่าราชินีแห่งบุพชาติคือเป็นราชินีแห่งดอกไม้ทั้งหมดเลย
0: การปลูกกุหลาบปรากฏพบเพียงในเขตพระราชฐานมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงมีพระบรมราชโองการให้ปลูกกุหลาบขึ้นในบริเวณที่ว่างของพระบรมมหาราชวังเพื่อเก็บดอกมาใช้ในงานราชพิธีต่างๆอันเป็นที่มาของนามพระตำหนักสวนกุหลาบพระตำหนักสวนกุหลาบได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีมาตลอดจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงโปรดปรานความงามของกุหลาบและทรงผูกพันกับไม้งามชนิดนี้กระทั่งก่อให้เกิดงานศิลปะหลายแขนงขึ้นในพระตำหนักของพระองค์ที่เกิดจากแรงบันดาลพระไทยในกุหลาบจากพระตำหนักสำหรับปลูกกุหลาบถูกเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นโรงเรียนสวนกุหลาบเพื่อใช้เป็นที่ศึกษาเล่าเรียนของบรรดาลูกหลานข้าราชบริพารกระทั่งจำนวนนักเรียนมากขึ้นตามลำดับบริเวณโรงเรียนเดิมเริ่มคับแคบลงจึงย้ายออกมาตั้งอยู่บนถนนตรีเพชร และเปลี่ยนชื่อมาเป็นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยในปัจจุบัน

ลวดลายที่ปรากฏตามอาคารของโรงเรียนสวนกุหลาบสันนิษฐานได้ว่าเกี่ยวเนื่องมาจากความงามของกุหลาบในสวนจนก่อให้เกิดแรงบันดาลใจให้สถาปนิกในสมัยนั้นสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ให้งดงามเคียงคู่อยู่กับสวนกุหลาบในวังหลวง

การนำกุหลาบมาใช้ประโยชน์นอกจากการตกแต่งจัดแจกันประดับบ้านปรุงอาหารและทำยารักษาโรคแต่เหนือสิ่งอื่นใดคงไม่พ้นการเป็นอาหารตาอาหารใจให้แก่ผู้พบเห็นทุกๆปีในช่วงปลายฤดูหนาวราวเดือนกุมภาพันธ์งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับที่จังหวัดเชียงใหม่นับได้ว่าเป็นงานชุมนุมไม้งามที่เอกเกริกที่สุดในภูมิภาคอาเซียนการประกวดดอกกุหลาบในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับมีบทบาททำให้เกษตรกรตื่นตัวที่จะพัฒนาพันธุ์กุหลาบให้มีดอกสมบูรณ์งดงามยิ่งขึ้นกระทั่งกลายมาเป็นอุตสาหกรรมส่งออกที่สำคัญในปัจจุบันโดยมีตลาดกว้างไกลถึงอังกฤษและสหรัฐอเมริกาจังหวัดเชียงใหม่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งปลูกกุหลาบงามเพราะด้วยสภาพทางภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของกุหลาบจึงส่งผลให้ได้ผลผลิตเป็นที่ยอมรับของนักซื้อดอกไม้สวนกุหลาบโครงการหลวงห้วยผักไผ่ซ่อนตัวอยู่ภายในวงล้อมของหุบเขาบนเส้นทางจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังอำเภอเสมิงตลอดแนวสันเขาได้ถูกดัดแปลงให้กลายเป็นแนวขั้นบันไดจากอดีตที่เป็นพงหญ้าหนาทึบถูกแทนที่ด้วยกุหลาบพันธุ์ดีนับพันๆต้นบนพื้นที่27ไร่จากแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสวนกุหลาบโครงการหลวงห้วยผักไผ่จึงเป็นศูนย์กลางศึกษาวิจัยและพัฒนาพันธุ์กุหลาบเพื่อเผยแพร่ไปสู่เกษตรกรต่อไป

0: ิลปะแขนงหนึ่งที่นำเอาดอกกุหลาบเข้าไปเกี่ยวข้องคือการจัดดอกไม้อย่างมีรูปแบบและเอกลักษณ์ใหม่ต่างจากการจัดที่เคยมีมาแต่ก่อนคุณกิรติชนาคือหนึ่งในผู้หลงใหลในความงามของกุหลาบอย่างหมดใจ
1: สำหรับพี่เองนี้พี่มีความคิดเหมือนนักจัดกุหลาบทั่วโลกเลยนะคะนักจัดกุหลาบทั่วโลกคิดเหมือนกันนักจัดดอกไม้ทั่วโลกเนี่ยเขาคิดเหมือนกันอยู่อย่างนึงคือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาก็บอกว่าNothing more romantic than a rose ไม่มีอะไรที่โรแมนติกเท่ากับกุหลาบของคุณการจัดดอกไม้สำหรับที่เราจัดเนี่ยนะคะกุหลาบเนี่ยเป็นส่วนประกอบที่สำคัญมากอาจจะเป็นจุดเด่นก็ได้หรือว่าเป็นส่วนประกอบก็ได้แต่ถ้าจัดดอกไม้ข้างไหนไม่มีกุหลาบจะมีความรู้สึกว่ามันขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปอย่างที่เขาว่าดอกกุหลาบนี่คือราชินีของดอกไม้เนี่ยมันเป็นจริงถ้าเราเป็นนักจัดดอกไม้เราจะรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเลยค่ะ
0: การจัดดอกไม้ในท่ามกลางวงล้อมของต้นกุหลาบในสวนเชิงดอยซึ่งตนเป็นเจ้าของคือความใฝ่ฝันหนึ่งของนักจัดดอกไม้อย่างกิรติชนาจากพรสวรรค์ผสานกับความสามารถทำให้ค่าของความงามที่มีอยู่ในตัวเองของดอกกุหลาบทวีค่ามากยิ่งขึ้นด้วยฝีมืออันประณีตอ่อนช้อย

0: จากลายเส้นที่พยายามเรียนแบบความอ่อนโค้งของกลีบดอกที่ซ้อนตัวกันอย่างได้สัดส่วนเป็นงานประณีตศิลป์ที่จิตรกรต้องใช้ทั้งฝีมือและความเพียรพยายามทวนชัยเจริญด้วยอิทธิพลในวัยเยาว์ที่เกิดและเติบโตท่ามกลางธรรมชาติในดินแดนล้านนาอันอุดมด้วยไม้ดอกนานาพันธุ์วันนี้เขาจึงเลือกแสดงฝีมือด้วยภาพวาดนางมัทนาเทพธิดาแห่งกุหลาบในวรรณกรรมมัทนภาธา
1: ชอบนะชอบวาดแต่เป็นดอกไม้ที่เป็นดอกไม้ที่วาดยากที่สุดเลยเพราะว่าความงามของกุหลาบกลีบกุหลาบนั้นคือมันจะมีความงามที่แตกต่างกันออกไปแต่ละกลีบนี่จะไม่เท่ากันจะไม่เหมือนกันเป็นดอกที่วาดยาก

มัทธนภาทาบทพระราชนิพนธ์ในล้นเกล้ารัชกาลที่6ได้รับการยอมรับว่าเป็นสุดยอดของบทร้อยกรองประเภทคำฉันเป็นเรื่องราวของเทพธิดามัทนาผู้ปฏิเสธรักจากเทพบุตรนามสุเทพนางจึงต้องคำสาปให้มาเกิดเป็นกุหลาบบนโลกมนุษย์แต่หากในคืนเดือนเพ็ญนางจะกลายร่างเป็นมนุษย์ดังเดิมและเมื่อใดที่นางมีความรักก็จะกลับร่างเป็นมนุษย์ชั่วนิรันดร์มัทธนภาทาถือได้ว่าเป็นต้นตำนานแห่งดอกกุหลาบในเมืองไทยและเป็นที่มาของความเชื่อว่าดอกกุหลาบเป็นสัญลักษณ์ของความรัก

บนถนนสายตรีเพชรและจักรเพชรนอกจากจะเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสวนกุหลาบที่นี่ยังเป็นตลาดการซื้อขายดอกกุหลาบแหล่งใหญ่ที่สุดของกรุงเทพอันเป็นที่รู้จักกันดีในนามปากคลองตลาดแหล่งรวบรวมผักผลไม้และไม้ดอกที่มีเงินหมุนเวียนอยู่ในตลาดวันละหลายล้านบาทโดยเฉพาะแนวกำแพงของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยยังเป็นจุดซื้อขายกุหลาบและไม้ดอกเรื่องชื่ออีกหลายสิบชนิดจนได้รับการกล่าวขานว่าเป็นถนนสายดอกไม้

การตัดดอกกุหลาบขายในปัจจุบันถือเป็นอาชีพที่น่าจับตามองอย่างยิ่งเพราะราคาผลผลิตต่อหน่วยให้ค่าตอบแทนเป็นที่พอใจกับผู้ปลูกจำนวนดอกกุหลาบในแต่ละวันที่ถูกนำมาส่งขายบริเวณปากคลองตลาดหากนับจำนวนแล้วตกเป็นแสนๆดอกดอกกุหลาบที่มีคุณภาพต่ำยังมีราคาสูงถึงดอกละ8บาทและจะแพงถึงดอกละ20บาทในกรณีที่เป็นดอกกุหลาบเกรดดีแต่ในช่วงเทศกาลสำคัญเช่นวันวาเลนไทน์ราคาดอกกุหลาบที่ปากคลองตลาดก็อาจแพงขึ้นถึง2เท่าตัวกระทั่งสูงถึงดอกละ50บาทในตลาดขายปลีกนอกจากแหล่งปลูกสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่แล้วสวนกุหลาบย่านฝั่งธนบุรีรวมทั้งแถบจังหวัดนนทบุรีก็เป็นแหล่งป้อนกุหลาบเข้าสู่ปากคลองตลาดในปริมาณมากถึงวันละนับแสนดอกและนับวันจะเพิ่มปริมาณมากขึ้นเพื่อสนองความต้องการของผู้ซื้ออันแสดงให้เห็นถึงความนิยมในความงามของกุหลาบซึ่งไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยอันแปรเปลี่ยนแต่อย่างไรความงามหลายต่อหลายอย่างอาจเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาแต่ความงามตามธรรมชาติของมวลบุพชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหญิงแห่งดอกไม้ที่เราเรียกขานกันว่าดอกกุหลาบนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นความงามที่จะยังคงดำรงอยู่เป็นนิรันดร์

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงแรก6นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาอำนวยความสะดวกทำบัตรประชาชนเตรียมพร้อมเลือกตั้ง28มิถุนายนนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
3: ์โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
6: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
7: ์บัตรประชาชนหมดอายุชำรุดหรือสูญหายไม่ต้องกังวลกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเปิดให้บริการทำบัตรประชาชนในช่วงวันเลือกตั้ง28มิถุนายนนี้คุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
8: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประชาสัมพันธ์ถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุชำรุดสูญหายหรือมีความจำเป็นต้องขอมีบัตรใหม่สามารถเข้ารับบริการได้ในวันเสาร์ที่27และวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้สำหรับกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตทั้ง50เขตจะเปิดให้บริการตามปกติในวันเสาร์ระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาและเปิดให้บริการเป็นกรณีพิเศษในวันเลือกตั้งระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิการวมทั้งจุดบริการด่วนมหานครหรือ Bangkok Express Service อีก19แห่งทั่วกรุงเทพมหานครส่วนเมืองพัทยาเปิดให้บริการจัดทำบัตรประชาชนที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาทั้งวันที่27และ28มิถุนายนนี้ระหว่างเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีทั้งนี้กกต.ขอเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาณหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อเพื่อร่วมกันสร้างการเลือกตั้งที่สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
7: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งทุกหน่วยติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงในเวเนซุเอลาพร้อมประสานกระทรวงการต่างประเทศและเตรียมความพร้อมสนับสนุนภารกิจด้านมนุษยธรรมหากรัฐบาลมอบหมายคุณณัฐชัยลิ่มพลอยรายงานค่ะ
9: พลโทอรุณบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวในสาธารณรัฐโบลิเวียเวเนซุเอลาอย่างใกล้ชิดพร้อมประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมด้านบางพลยุทธปกรณ์รวมถึงขีดความสามารถในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อสนับสนุนรัฐบาลไทยหากได้รับมอบหมายอย่างเป็นทางการหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งส่งผลให้อาคารหลายแห่งในกรุงกาลากัสได้รับความเสียหายมีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากขณะที่ทางการเวเนซุเอลายังคงเร่งประเมินความเสียหายโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าได้ประสานงานกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลโดยยืนยันว่ากระทรวงกลาโหมและทุกเหล่าทัพมีความพร้อมด้านกำลังพลยุทธปกรณ์และศักยภาพในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมพร้อมทั้งแสดงความเสียใจต่อผู้สูญเสียและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์และยืนยันว่าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยหากได้รับมอบหมายจากรัฐบาลมัทชัยหลิมพลอยรายงานครับ
7: สภาพอากาศวันนี้ค่ะประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะมีความสูงมากกว่า3เมตร
10: การงานทุกอย่างทุกอาชีพย่อมจะมีจรรยาบรรณของตนเองจรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตามแต่เป็นสิ่งที่ยึดถือกันว่าเป็นความดีงามที่คนอาชีพนั้นพึงประพฤติปฏิบัติหากผู้ใดล่วงละเมิดก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งแก่บุคคลหมู่คณะและส่วนรวมได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่4กรกฎาคม2540
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
12: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
13: การประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบิลค่าน้ำประปาทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร1125หรือ LINE @MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
14: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันไรหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
15: อัมพลฟู้ด
13: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @onlineline.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ไหมครับครับ
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: หตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเปลือกกับเปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 你们接不到来，我们比我们比较毛球差不
1: 多，
0: 要
1: ใหญ่กอยเตอร์มันจะได
0: ้วันนี้เอาเกลือมาด้วยใช่ไหม
1: โตมาหลายปีแล้วใช่ไหมสิบปีเสียงแอบไหมรอไม่ขอเป็นเยอะสิบแล้วกับผู้เท่า
0: อายุยังไม่เท่าไหร่เลย
1: เอาสมไม่มีบ้านบังคับกับยาเรามีทีมผ่าตัดแน่แน่แม่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมอ
2: นามสกุลอะไรนะจ๊ะ
3: นามสกุลเมรีโอ้นามสกุลนามสกุลตังปอ
2: ตังเปา
3: เอ้ตัง
1: ผู้ใหญ่ต้องนำศพนะได้ไหม
0: ถ่ายรูปไว้อย่าง
1: ผู้ใหญ
0: ่คือขนาดขนาดพูดเด็กนะซักคนไข้ก็ถ่ายไปเลยโดยอัตโนมัติ
4: จดไว้ให้ผู้ใหญ่
0: แล้วผู้ใหญ่บ้างที่เราใส่ผู้ใหญ่บอกให้ให้ช่วยรักษาบันทึกไว้ด้วยอันนี้สำหรับเขารักษาตัวนะจ้าเงินสำหรับ
5: ขอบคุณแม่ท่าน

0: ับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระใส่ใจทุกเมนูลดหวานมันเค็มจากสสส
1: 6นาฬิกากับ16นาทีนะครับมาอรุณสวัสดิ์กันในเช้าวันเสาร์นะครับ27มิถุนายนนะครับ2569นะครับผมพัดอภิธนการนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามสภาพอากาศกันก่อนนะครับไปที่สายจากทางคุณรุ่งไพรินทร์กองยักษ์ศรีจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยานะครับสวัสดีครับคุณรุ่งไพรินทร์ครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับผมแหมวันนี้ต้องติดตามเข้มข้นเลยนะเรื่องของสภาพอากาศหลังจากที่เมื่อวานนี้แหมหลายท่านก็ประสบพบเจอกับเรื่องของฝนที่กระหน่ำรุนแรงจริงๆนะฮะในกรุงเทพนะครับวันนี้แนวโน้มของสภาพอากาศจะเหมือนกับเมื่อวานไหมครับคุณรุ่งไพรินทร์
2: ค่ะสำหรับวันนี้เองนะคะกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยก็คล้ายกับเมื่อวานนะคะเนื่องจากว่าปัจจัยที่ทำให้การให้เกิดฝนเนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยเดิมอยู่นะคะก็วันนี้เองเราก็คาดการณ์ไว้ว่ากรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยการกระจายตัวก็ค่อนข้างเยอะนะคะ160ของพื้นที่ค่ะในเรื่องของฝนตกหนักเนี่ยก็มีได้ในบางแห่งค่ะ
1: เรื่องของลมเนี่ยหลายคนกังวลคุณรุ่งไพรินทร์ลมกันโชกแรงเพราะเมื่อวานนี้ก็เป็นสาเหตุทำใหหลายพื้นที่นี่ก็เรียกได้ว่าได้รับผลกระทบด้วยวันนี้ลมมีลักษณะคล้ายกับเมื่อวานไหมครับ
2: ค่ะก็เนื่องจากว่าเป็นลักษณะของฝนฟ้าคะนองนะคะในช่วงแรกที่เขาเริ่มตกเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของฝนที่ตกรุนแรงนะคะแล้วก็มีเรื่องของลมกระโชกแรงด้วยแต่ว่าลักษณะเนี้ยค่ะจะเกิดไม่นานคืออาจจะเกิดสักประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงเสร็จแล้วเขาก็จะเคลื่อนตัวออกไปในพื้นที่อื่นหรือว่าอ่อนกำลังลงค่ะ
1: นะครับอย่างวันนี้แนวโน้มที่ฝนจะเกิดขึ้นอย่างกรุงเทพปริมณฑลนี่อาจจะเป็นช่วงเย็นไหมช่วงบ่ายช่วงเย็นเนี่ย
2: ค่ะก็ในบางพื้นที่เนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายนะคะแต่ว่าการกระจายตัวก็อาจจะเริ่มมาทางด้านทิศตะวันตกตะวันตกเฉียงใต้นะคะแล้วก็เคลื่อนตัวเข้ามาในทางกรุงเทพชั้นในแล้วก็ไปกรุงเทพทางด้านตะวันออกนะคะค่ะ
1: นะครับก็ฟังแล้วใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเห็นผลกระทบเมื่อวานแล้วแม่นะฮะวันนี้ก็ยังร้อยละ60นะฮะก็ในส่วนของภาคอื่นนี่เป็นยังไงบ้างครับโอกาสเกิดฝนหรือว่าฝนลดลงบ้างไหมครับ
2: ช่วงนี้ฝนไม่ลดนะคะช่วงนี้ก็ประเทศไทยก็มีฝนฟ้าคะนองแล้วก็การกระจายตัวเนี่ยก็ยังถือว่าค่อนข้างดีนะคะในเรื่องของฝนตกหนักเนี่ยเราก็มีในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางนะคะรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็รวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะปัจจัยหลักเลยก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่พัดปกคลุมก็เลยทำให้เกิดในเรื่องของฝนตกหนักเนี่ยเราก็มีในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางนะคะรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็รวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะปัจจัยหลักเลยก็คือมรสุม

0: เรื่องของพายุโซนร้อนเมฆขลาครับคุณนุ่มไพรินแล้วก็ตัวฮิโกสเนี่ยล่าสุดนี่เป็นยังไงบ้างครับแนวโน้มตรงนี
1: ้ล่าสุดนะคะก็คือพายุสองตัวนี้นะคะไม่ได้เข้าสู่ประเทศไทยนะคะก็อย่างฮิโกสเองเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะอ่อนกำลังลงนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวเนี่ยไปทางด้านตะวันออกนะคะไม่เข้าประเทศไทยแน่นอนค่ะแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบกับสภาพอากาศบ้านเราค่ะ
0: นะครับก็ให้เฝ้าระวังนะเรื่องของฝนที่จะเพิ่มขึ้น 28-3 กรกฎาคมช่วงนี้ไว้ด้วยนะครับได้ครับแม่ก็ติดตามกันต่อเดี๋ยวขอบคุณทางคุณรุ่งไพรินด้วยนะครับทีเนี้ยเดี๋ยวถามเดี๋ยวนิดนึงเพิ่มเติมนิดนึงเพราะว่าที่ญี่ปุ่นน่ะเขามีเตือนเรื่องของพายุ2ลูกด้วยเหมือนบอกมีการยกเลิกเที่ยวบินไปกว่า200เที่ยวเลยทีเนี้ยคนไทยที่จะเดินทางไปเนี่ยต้องวางแผนยังไงบ้างตรงนี้
1: ค่ะก็เนื่องจากว่าตอนนี้นะคะตำแหน่งปัจจุบันเนี่ยพายุทั้งสองลูกเนี่ยอยู่ทางประเทศญี่ปุ่นนะคะอยู่ทางด้านตอนใต้ทางด้านตะวันตกทางขอโทษค่ะทางด้านตะวันออกนะคะของประเทศญี่ปุ่นแนวโน้มก็คือเขาก็จะเคลื่อนตัวไปทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็จะเป็นขอบด้านตะวันออกของญี่ปุ่นนะคะก็คาดว่าจะส่งผลกระทบกับประเทศญี่ปุ่นโดยตรงเลยค่ะก็ให้ประชาชนนะคะที่จะไปทางประเทศญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ระมัดระวังนะคะแต่ว่าที่เท่าที่คุณผัดแจ้งมาคือสายการบินหลายสายการบินก็คือยกเลิกไปเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับโอ้200กว่าเที่ยวเลยนะแล้วก็มีการสั่งอพยพประชาชนประมาณล้านคนเลยนะคุณลุงไพริน
1: ค่ะเนื่องจากว่าพายุสองตัวพายุอย่างไม่ขลาเนี่ยนะคะก็ก่อนที่เขาจะอ่อนกำลังลงเนี่ยเขาก็คือเป็นถึงระดับพายุใต้ฝุ่นนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเขาอ่อนกำลังลงเนื่องจากว่าเขาใกล้ฝั่งของญี่ปุ่นมากขึ้นแต่ว่าทางนี้นะคะผลกระทบก็คือความรุนแรงเนี่ยก็ยังคงมากอยู่นะคะ
0: ก็คือจะขึ้นทางด้านของฝั่งตะวันออกของญี่ปุ่นใช่ไหมตรงนี้จะมาทางนี้โซนนี้ไหม
1: คาดว่าไม่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเขาอยู่แถบด้านตะวันออกของญี่ปุ่นใช่ค่ะแต่ว่าแนวโน้มเนี่ยก็คือเคลื่อนตัวไปทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็แต่คือเขาแตะอยู่ตรงขอบชายฝั่งด้านตะวันออกของประเทศญี่ปุ่นนะคะ
0: ยังไม่ขึ้นฝั่งใช่ไหม
1: ค่ะยังค่ะ
0: ครับนะก็ต้องวางแผนการเดินทางใครมีไฟจะไปญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องเช็คกันหน่อยเพราะว่าเขายกเลิกแบบโอ้โหหลายร้อยเที่ยวเลยนะฮะก็ติดตามกันนะครับนะผลกระทบตรงนี้อาจจะไม่ได้โดยตรงกับบ้านเราแต่ว่าการเดินทางนี่แหละที่อาจจะมีผลกระทบสำหรับคนที่จะไปเนา
1: ะ
0: นอกเหนือจากญี่ปุ่นแล้วมีผลกระทบประเทศอื่นด้วยไหมครับตรงแถบโซนนั้นเนี่ย
1: ค่ะก็โซนนั้นนะคะก็เนื่องจากว่าเป็นพายุไต้ฝุ่นมาก่อนนะคะแล้วก็ตอนนี้อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนนะคะก็จะส่งผลกระทบกับประเทศใกล้เคียงนะคะเนื่องจากว่าเขาค่อนข้างใหญ่ค่ะอิทธิพลเขาก็เลยมากค่ะ
0: อย่างไต้หวันเองเนี่ยก็อาจจะได้รับผลกระทบด้วยไหมตรงนี้นะ
1: ค่ะก็อาจจะดึงหมายถึงว่าเขาอาจจะดึงลมที่เพิ่มความชื้นอย่างเงี้ยค่ะฝนก็จะเพิ่มขึ้นค่ะแต่ว่าค่อนข้างไกลกับบ้านเราค่อนข้างไกลกับประเทศไทยไม่ส่งผลกระทบแน่นอนค่ะ
0: ตรงนี้ไม่ต้องกังวลแล้วอย่าไปเชื่อข่าวลือนะ
1: ใช่ค่ะถ้าฝนตกก็คือเนื่องมาจากว่าปัจจัยอื่นนะคะส่วนตอนนี้คือเป็นปัจจัยของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นเข้ามา
0: ไม่เกี่ยวกับพายุนะอันนี้ยืนยันเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะไม่เกี่ยวค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับขอบคุณมากเลยครับคุณลุงไพรินครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณรุ่งไพรินกองยักษ์ศรีนะครับจากทางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็เนี่ยฮะมีรายงานเรื่องของพายุ2ลูกนี่แหละนะครับก็คือเมฆขลากับฮิโกสแต่ว่าตัวของเมฆขลานี่เขาก็อ่อนกำลังลงแล้วนะครับจากไต้ฝุ่นนี่ก็อ่อนกำลังลงมานะฮะก็มีการเตือนนะครับเรื่องของการยกเลิกเที่ยวบินกว่า200เที่ยวเลยนะคุณผู้ฟังแล้วก็มีการสั่งอพยพประชาชน1ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ใครจะมีไฟล์เดินทางไปญี่ปุ่นต้องตรวจเช็คให้ละเอียดนะครับตรวจเช็คเรื่องของสภาพอากาศในขณะที่เรากำลังจะวางแผนเดินทางเนี่ยนะครับไว้ล่วงหน้าเลยนะครับคุณผู้ฟังใครจะมีแพลนช่วงนี้จะต้องตรวจสอบกันดีๆอย่างไต้หวันเองเนี่ยก็มีการสั่งปิดสถานที่ทำงานแล้วก็โรงเรียนนะครับซึ่งอยู่ทางด้านของ3ภูมิภาคทางตอนใต้ที่บอกว่าจะได้รับผลกระทบหนักสุดนะครับก็คือทางเกาสงผิงตงแล้วก็ไถหนานตรงนี้นะครับซึ่งเกิดน้ำท่วมรุนแรงนะครับและส่งผลให้เรื่องของเส้นทางรถไฟสายหลักที่เชื่อมระหว่างภาคเหนือภาคใต้นะครับของเกาะเนี่ยต้องหยุดให้บริการไปส่วนหนึ่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครจะเดินทางไปญี่ปุ่นไปไต้หวันตรวจเช็คนะครับนะตรวจสอบกันให้ดีๆนะครับผู้ฟังนะฮะส่วนบ้านเราเองเนี่ยก็อย่างที่คุณรุ่งไพรินบอกนะครับผลกระทบที่เราได้เจอได้รับฝนที่ตกหนักเพิ่มขึ้นลมกันโชกแรงไม่ได้เกี่ยวกับพายุ2ลูกนี้ไม่เกี่ยวกันนะครับ

0: ฟังอย่างกรณีของเสาไฟล้มนะครับที่ฉลองกรุงเนี่ยนะฮะก็ตามกันมาตลอดเลยนะครับเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ได้รับผลกระทบนะฮะสำหรับบริเวณพื้นที่ดังกล่าวนะครับคือตั้งแต่ฉลองกรุง31ถึงฉลองกรุง57นะฮะที่เขามีการปิดการจราจรไปช่วงก่อนหน้านี้นะฮะซึ่งได้เพิ่มเติมจากทางด้านของพันตำรวจโทเสริมภูลสวัสดิ์นะครับสารวัตรจราจรสน.ฉลองกรุงนะฮะเมื่อคืนนี้เนี่ยบอกว่าก็ยังมีการปิดการจราจรตั้งแต่แยกนิคมอุตสาหกรรมฉลองกรุงหรือว่าฉลองกรุง31เนี่ยนะฮะไปจนถึงฉลองกรุง57นะครับสำหรับชาวบ้านที่อยู่ในซอยฉลองกรุง31ถึง41เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะเปิดแผงกั้นนะครับเพื่อให้รถเนี่ยเข้าไปได้นะครับถ้าบ้านพักอาศัยอยู่ตรงนั้นนะฮะแต่ว่าจากซอยฉลองกรุง41จนถึง57เนี่ยจะไม่สามารถใช้การได้ทั้ง2ฝั่งนะครับนะส่วนรถที่ออกจากนิคมนะฮะยังออกมาได้นะครับแต่ไม่สามารถเลี้ยวซ้ายออกไปทางสุวินทวงศ์ได้อันนี้อัปเดตเมื่อคืนนะนะครับซึ่งเมื่อเช้าเนี้ยนะฮะช่วงสัก 5:50 นาทีเราสอบถามไปกับทางด้านของนายช่างควบคุมงานนะครับคุณอิสราก็เพิ่มเติมบอกว่าอยู่ตรงจุดที่กำลังทำงานนะฮะก็ล่าสุดเนี่ยการทำงานเสร็จสิ้นไปแล้ว 70% แต่คาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลานะครับในการทำงานน่าจะทั้งวันนะครับรวมถึงการจ่ายไฟให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบประมาณ 1,000 หลังคาเรือนก็คาดว่าน่าจะจ่ายกระแสไฟได้ประมาณช่วงเย็นนะว่าอย่างนั้นนะครับยังย้ำเรื่องของการปิดการจราจรนะครับฉลองกรุงตั้งแต่นิคมอุตสาหกรรมฉลองกรุงนะครับหรือว่าซอย31จนถึงปากซอยฉลองกรุง57นะครับอันนี้ยังย้ำนะว่ายังปิดการจราจรแต่ชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่ในช่วงซอย31ถึง41เจ้าหน้าที่เขาจะมีการเปิดแผงกั้นเพื่อให้รถเข้าไปได้นะครับก็คือเข้าไปที่บ้านพักอาศัยได้นะฮะอันนี้เดี๋ยวเราย้ำให้นะครับเนี่ยที่เราขึ้นกราฟิกให้ดูก็คือเป็นเส้นปะสีแดงเนี่ยยังมีการปิดการจราจรกันอยู่นะครับทั้ง2ด้านเลยทั้ง2ด้านเลยนะครับก็ประมาณสักเนี่ยแถวๆซอย42นะที่เราเห็นในกราฟิกเนี่ยฝั่งนู้นก็47เนี่ย45อะไรแบบเนี้ยนะฮะก็เป็นข้อมูลกันนะครับใครที่เดินทางกันอยู่ก็สอบถามข้อมูลกันได้ที่จอสอร้อยเผื่อเวลากันหน่อยใครจะเดินทางไปที่จุดดังกล่าวนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปที่สายจะทางคุณโจครับคุณโจสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพัช
0: ครับคุณโจเป็นยังไงบ้างครับทางรัตนาธิเบศนะเช้าวันนี้
1: บรรยากาศเช้าวันเสาร์โล่งๆคุณพัชผมใช้จากแคร์ไลน์ยาวๆกาญจนาเลยครับผม
0: ครับ
1: ไม่มีปัญหาจราจรบรรยากาศเช้าวันเสาร์ครับ
0: ครับ
1: ต่อเนื่องกาญจนาผมมาส่งลูกค้าแถวว่าราชประดุก
0: ครับ
1: หน้าไปทางขาออกกาญจนาขาออกคุณพัช
0: อ๋อครับ
1: ก็โล่งๆนะคุณพัชเช้านี้ครับผม
0: ไม่มีติดอะไรเลยนะอุบัติเหตุไม่เห็นด้วยใช่ไหมฮะ
1: ไม่มีอะไรสักอย่างเลยครับผมรถน้อยครับผม
0: ครับนี่ออกวิ่ง
1: ลูกค้าแถวว่าราชประดุกเสร็จแล้วผมใช้กาญจนาขาเข้ากลับมารัตนาธิเบศรขาเข้าแล้วคุณพัช
0: ครับ
1: โล่งๆคุณโล่ง
0: ๆครับ
1: ถ้าวันทำงานไม่ได้ขับแบบนี้นะแถวเนี้ยคุณพัช
0: เออครับออกวิ่งมาตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ย
1: ออกมาตีสี่ครึ่งคุณพัช
0: ครับสบายเลย
1: ตอนนี้ผมก็ใช้ขาเข้าแล้วรัตนาธิเบศรมุ่งหน้าไปทางสะพานพระนั่งเก้าตัวใหม่ครับผม
0: ครับยังคล่องตัว
1: โอ้แดดสองตาจ้าเลยคุณพัช
0: โอ้วันนี้แดดมาเร็วแล้วทำงานแรงด้วยนะตอนนี
1: ้พัชที่ทำงานเร็วครับผม
0: ครับ
1: ก็ฟังคุณพัชจัดรายการไปเรื่อยๆเพลินๆครับผม
0: ครับผมขอบคุณมากเลย
1: ฝากข้อมูลตรงรัตนาธิเบศรเลยนะครับ
0: ได้ครับมีอะไรเพิ่มเติมกันตลอดนะ
1: ได้เลยครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณโจด้วยนะครับก็มารายงานตัวกันในตอนเช้านะครับประจำอยู่แล้วนะครับรัตนาธิเบศรทั้งเข้าและออกยังคล่องตัวนะครับเคลื่อนตัวได้ดีเลยนะครับบางใหญ่ต่อเนื่องมาทางด้านของพระนั่งเกล้าไม่มีปัญหาเลยนะครับรถโล่งนะครับลดความเร็วกันหน่อยอย่าเพิ่งใช้ความเร็วไม่ต้องรีบครับเราเดินทางกันนะคล่องตัวแบบนี้เนี่ยนะครับไม่ต้องรีบคุณผู้ฟังนะครับมีอุบัติเหตุแจ้งเข้ามานะครับทางด้านของมิตรภาพขาออกนะครับบริเวณเลยวัดสัมปัตตะวนารามเลยมาประมาณ500เมตรพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับเกิดเหตุเมื่อช่วง 4:30 นาทีครับมีรถเก๋งรถบรรทุกรถทัวร์นะครับชนกันแล้วมีผู้เสียชีวิต1รายด้วยนะครับมีผู้เสียชีวิต1รายจุดนี้เป็นพื้นที่ของสภ.โพกลางนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับเกิดเหตุเมื่อช่วง 4:30 นาทีเพราะว่าที่เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิตนี้ต้องใช้เวลาบริเวณเลยวัดสัมปัตตะวนารามมา500เมตรนะครับมิตรภาพนะครับด้านขาออก ช่วงระหว่างอำเภอสูงเนินมุ่งหน้าอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับคุณฟังเดี๋ยวช่วงนี้เราขอไปเพิ่มเติมเรื่องของการจัดการจราจรในพื้นที่ของสน.ฉลองกรุงนะครับกับทางพันตำรวจโทเสริมภูลสวัสดิ์สารวัตรจราจรสน.ฉลองกรุงนะครับสวัสดีครับสารวัตรครับ
2: สวัสดีดีครับผม
0: ครับผมสารวัตรดำเรียนหน่อยครับยังมีการปิดการจราจรตรงไหนบ้างยังไงบ้างจัดการจราจรยังไงบ้างครับ
2: ครับช่วงนี้ก็ปิดการจราจรบริเวณแยกนิคมนะครับมุ่งหน้าหนองจอกครับ
0: ครับ
2: จนถึงสะพานลำมะขามฝั่งสน.ลำบางชีครับผมทั้งสองฝั่งเลยครับทั้งสองฝั่งครับยังใช้การไม่ได้นั่นแต่ยังเคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้าที่ล้มยังไม่แล้วเสร็จครับผม
0: ครับ
2: ครับ
0: นะฮะ
2: ก็โปรดหลีกเลี่ยงนะครับถ้าจะเข้ามาถนนตลอดถ้าถนนชีวิตปีนวงถ้าจะเข้ามาทางถนนตลอดกรุงขอให้หลีกเลี่ยงใช้เส้นถนนเส้นถนนถนนปีนวงไปใช้ถนนกุ้งก้าวครับเป็นเส้นทางลัดนะครับผม
0: คร
2: ับผมครับ
0: ไปใช้คุ้มก้าวแทนนะครับไปก่อนนะฮะ
2: ใช่ครับผมเพราะว่าไอ้ถนนฉลองกรุงยังไม่สามารถเปิดการจราจรได้ครับผมครับ
0: มีกำหนดเวลาไหมครับว่าน่าจะแล้วเสร็จประมาณกี่โมงยังไงบ้างตรงนี
2: ้ถ้าฝั่งที่มุ่งหน้าไปหนองจอกครับคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ9 โมงครับผม
0: โอ้9 โมงเช้าเลยนะครับสารวัตร
2: ครับครับคาดว่านะครับแต่ว่าฟังจากน้องจอกมาแยกนิคมเนี่ยน่าจะนานครับผม12 นาฬิกาก็ไม่น่าจะเสร็จนะครับผมเพราะว่ารถเสาไฟฟ้าล้มหลายต้นยาวมากเลยครับผมครับ
0: แล้วยังฝั่งแยกนิคมไปหนองจอกเนี่ยถ้า9 โมงเช้าแล้วเสร็จเนี่ยน่าจะเปิดการจราจรได้ไหมครับฝั่งนั้น
2: จะได้ฟังเดียวครับผมก็พยายามประสานกับการไฟฟ้าอยู่ครับกำลังเร่งอยู่ครับผมคาดว่าน่าจะ9 โมงน่าจะพอเปิดได้ให้ใช้1เส้นต้องการจราจรนะครับ
0: เดี๋ยวตรงนี้อาจจะได้อัปเดตอีกทีนึงนะครับสารวัตรเดี๋ยวต้องอัปเดตในช่วงใกล้9โมงว่าแล้วเสร็จจริงหรือเปล่านะ
2: ก็ฝากประชาชนนะครับช่วงนี้ถนนทวีดวงจะเข้าฉลองกรุงขอให้ไปใช้เส้นถนนกรุง9ครับผม
0: ครับ
2: เป็นครับผม
0: ก
2: ็จะสะดวกกว่าครับผม
0: อย่างประชาชนที่จะเข้าออกบ้านพักแถวๆนั้นนี่ดำเนินการยังไงได้บ้างครับ
2: ระหว่างซอย41มาถึง3มาซอย41ฉลองกรุง41มาถึงบริเวณแยกนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยสามารถวิ่งย้อนมาได้ครับผมเพราะว่าเราช่วงนี้เสาไฟฟ้าออกหมดแล้วเราสามารถให้วิ่งย้อนกลับมาได้ครับผมเหมือนย้อนเส้นทางนะครับจริงๆเส้นทางเนี้ยมันจะไปต้องจอกแต่ว่ามันไปไม่ได้เราก็ให้จากซอย41ได้วิ่งย้อนมาแยกนิคมได้ครับผมสามารถได้ครับประชาชนนะครับ
0: ตรงนี้มีเจ้าหน้าที่กำกับดูแลให้ไหมครับจะต้อง
2: มีครับบริเวณแยกครับผมก็อยู่ที่บริเวณแยกนะครับได้ครับผมครับครับ
0: นะครับมีเจ้าหน้าที่มีกำลังกี่นายครับที่ลงพื้นที่วันนี้ครับเถอะวัด
2: ตอนนี้ประมาณ7 นายครับผมในการจราจรอยู่ครับ
0: เมืองเป็นงานใหญ่เลยนะฮะสารวัตร
2: ครับครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งต้องไปรับหีบครับผมคุมเลือกตั้งครับรับหีบตัวหีบก่อนนะครับก็เลยย่อยกำลังก็เหลือช่วงนี้7 นายแต่ว่าบางท่าตรวจหีบเสร็จแล้วก็จะกำลังจะกลับมาเพิ่มเหมือนเดิมครับผมครับ
0: โอ้โหครับเรียกได้ว่างานนี้ก็ชุกเลยนะครับแล้วมีงานนี้ด้วยสารวัตรเราได้เพิ่มเติมกันมาตลอดเลยสารวัตรได้พักหรือยังครับเนี่ยหรือว่าทีมงานเป็นยังไงบ้างครับ
2: ยังไม่ได้พักครับผมยังดีทั้งคืนเลยครับผม
0: ลากยาวกันมาตั้งแต่เมื่อคืนเลยฮะ
2: ใช่ครับผมครับ
0: โอ้ยนะครับแม่ก็เห็นใจเจ้าหน้าที่ด้วยนะยังไงก็ให้ปฏิบัติตามข้อแนะนำที่เขาวางไว้นะตรงนี้นะฮะ
2: ครับผม
0: นะครับสารวัตรนิดนึงนะฮะก็คาดหมายว่าวันนี้น่าจะเสร็จไหมทั้งสองฝั่งดูแล้วเท่าที่สารวัตรประเมิน
2: ดูแล้วสองฝั่งที่มาจากหนองจอกเนี่ยมันล้มหลายต้นมากก็น่าจะเสร็จแต่อาจจะเป็นช่วงเย็นนะครับผมอาจจะผมคาดว่าน่าจะเป็นช่วงเย็นนะครับผม
0: เดี๋ยวต้องมาประเมินกันอีกทีนึงนะฮะ
2: ใช่แต่ว่าไฟฟ้าก็ระดมกำลังมาทั้งสองฝั่งเลยครับช่วยกันจัด ทั้งสองฝั่งเลยครับ
0: ทีนี้
2: ยังดำอยู่ครับผม
0: ทีนี้ฝั่งจากแยกนิคมไปหนองจอกถ้าแล้วเสร็จแล้วเนี่ยหลัง9โมงไปแล้วถ้าเปิดการจราจรการจราจรแล้วเนี่ยจะเป็นลักษณะของรีเวิร์สเลนไหมครับ
2: ไม่รีเวิร์สเลนครับผม
0: จะเป็นยังไงฮะถ้าเปิด
2: จะเหมือนว่าให้มุ่งหน้าหนองจอกได้ปกติเพราะว่ารีเวิร์สเลนไม่ได้เพราะว่ามันเป็นถนนยาวไม่มีจุดกลับรถนะครับมีจุดกลับรถคือใต้สะพานอย่างเดียวมันจึงทำรีเวิร์สกลับมาไม่ได้ครับผม
0: จนทำรีเวิร์สไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจะเดินรถได้แค่ฝั่งเดียวจากแยกนิคมไปหนองจอกเท่านั้นน่ะนะฮะ
2: ใช่ครับช่วงแรกน่าจะเปิดได้ครับผม
0: ครับผมนะส่วนทางหนองจอกมาทางแยกนิคมก็อาจจะต้องเลี่ยงก่อนนะ
2: ใช่ขออนุญาตเลี่ยงไปใช้ถนนคุ้มเก้าครับจะสะดวกหรือถนนคุ้มเก้าหรือถนนร่มเก้าครับผมจะสะดวกกว่าครับ
0: ได้เลยเดี๋ยววันนี้อาจจะได้อัปเดตกันตลอดสารวัตรแล้วยังไงจะมีเปลี่ยนกะยังไงบ้างไหมครับเนี่ยเพราะว่าตั้งแต่เย็นแล้วยังไม่ได้พักเลย
2: ไม่เปลี่ยนนะครับต้องอยู่ตลอดจนกว่าภารกิจจะเสร็จคร
0: ับ สุดยอดมากๆเลยให้กำลังใจสารวัตรนะครับ
2: คร
0: ับ แล้วก็ทีมงานด้วยนะครับเดี๋ยวเราอัปเดตกันนะครับสารวัตรเพิ่มเติมกันตลอดครับ
2: ครับ
0: ขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับโอ้แหมสุดยอดเลยนะฮะก็ตั้งแต่เมื่อวานลากกันข้ามคืนมาถึงเช้าวันนี้ครับยังไม่ได้พักเลยนะฮะทีมงานของทางด้านสน.ฉลองกรุงนะครับขอบคุณพันตำรวจโทเสริมภูลสวัสดิ์สารวัตรจราจรสน.ฉลองกรุงที่มาเพิ่มเติมกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอัปเดตล่าสุดยังปิดการจราจรนะครับจากแยกนิคมถึงแยกหนองจอกทั้ง2ฝั่งก็คือทางฝั่งของแยกหนองจอกที่จะมานิคมแยกนิคมด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยณเวลานี้ปิดทั้งสองฝั่งนะครับให้เลี่ยงก่อนนะครับเลี่ยงไปใช้ถนนคุ้มเกล้านะครับแล้วก็เลี่ยงไปใช้ถนนร่มเกล้าทดแทนนะครับก็จะได้รับความสะดวกมากกว่านะครับตรงนี้นะคาดว่าฝั่งจากแยกนิคมถึงแยกหนองจอกถึงสะพานลำมะขามเนี่ยอาจจะเสร็จก่อนนะครับในเช้าวันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องประเมินกันอีกทีนึงคาดหมายว่าตอน9โมงแต่ก็เดี๋ยวคงจะต้องอัปเดตกันต่อนะครับคุณผู้ฟังเราสอบถามเพิ่มเติมไปกับทางด้านของนายช่างที่คุมงานอยู่ตรงจุดดังกล่าวนะฮะอย่างที่เพิ่มเติมกันไปว่าตอนนี้เนี่ยการทำงานเสร็จสิ้นไปแล้ว 70% แต่เหลืออีก 30% เนี่ยไม่ใช่ว่าแค่แป๊บเดียวนะครับอาจจะต้องวันนี้ทั้งวันนะครับคือหมายถึงว่ารวมถึงการจ่ายไฟเข้าไปยังพื้นที่บ้านประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบเยอะมากนะครับประมาณ1,000กว่าครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้คืออีกด้านหนึ่งเนี่ยนอกเหนือจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าเขาก็ทำงานคู่ขนานกันตลอดทั้งคืนเหมือนกันเพื่อที่จะเร่งจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชนเจ้าหน้าที่เข้าใจดีครับถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้อากาศก็ร้อนด้วยกลางคืนมืดพัดลมเปิดไม่ได้แม่ก็เจ้าหน้าที่เข้าใจดีครับพยายามเร่งแล้วเพราะว่านี่งานใหญ่มากนะครับมันใหญ่จริงๆคุณผู้ฟังเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับต่อเนื่องกันมาตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยนะก็เดี๋ยวเราอัปเดตกันนี่แหละครับที่จอสร้อยนะครับคุณผู้ฟังหลายท่านก็นะเรียกได้ว่าเช้าวันนี้นะครับก็ยังคงติดตามนะครับความคืบหน้าเดี๋ยวทางจอสร้อยเราก็จะเกาะติดนะครับให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันด้วยอย่างเมื่อวานนี้เองเมื่อคืนนี้เองเนี่ยก็มีทางด้านของมท.4ท่านก็ลงพื้นที่ด้วยนะครับทางด้านของนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่พร้อมด้วยทางด้านของผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงนะครับคุณติชวัฒน์จันอี้นะครับนะก็ลงพื้นที่นะครับในการตรวจสอบในการที่จะเร่งนะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ทุกฝ่ายเข้าใจดีในปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งมันเป็นเหตุที่เรียกได้ว่าเป็นผลกระทบมาจากธรรมชาตินะคุณผู้ฟังนะครับอย่างทางด้านของท่านผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงนะครับท่านก็บอกว่าสาเหตุที่แท้จริงอาจจะต้องรอตรวจสอบกันอย่างละเอียดแต่ว่าช่วงนะที่เกิดเหตุเนี่ยมันมีเรื่องของลมกันโชกแรงนะครับที่มีความรุนแรงซึ่งท่านก็บอกว่าปัญหานี้เนี่ยเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆนะขอยืนยันว่าไม่ได้เกิดจากโครงสร้างหรือวัสดุของเสาไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพอย่างแน่นอนนะครับ แล้วก็บอกว่าต้องยอมรับนะครับว่าปริมาณของสายไฟฟ้าและสายสื่อสารที่พาดอยู่บนเสาไฟเนี่ยมีเป็นจำนวนมากย่อมทำให้เกิดปัจจัยร่วมทีนี้มาเจอกับแรงปะทะของลมเนี่ยนะครับซึ่งมันก็จะเกิดผลกระทบเป็นวงกว้างแบบนี้ด้วยหลังจากนี้ก็บอกว่าทางกฟน.เองเนี่ยก็จะต้องร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการมาจัดระเบียบสายต่างๆเพื่อความปลอดภัยสูงสุดให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับพอเกิดเหตุท่านก็ลงพื้นที่เลยสำหรับทางท่านผู้ว่าการการไฟฟ้าณนครหลวงนั่นเองนะครับตอนนี้เข้าใจถึงสภาพปัญหาที่ประชาชนได้รับผลกระทบก็กำลังเร่งมือนะครับในการที่จะแม่จ่ายกระแสไฟให้เร็วที่สุดแล้วก็ยังเน้นย้ำถึงความมั่นใจถึงมาตรการเยียวยานะครับว่าพี่น้องประชาชนและผู้เสียหายไม่ต้องกังวลเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกฟน.โดยตรงว่าอย่างนั้นนะครับก็นี่แหละก็เป็นอีกหนึ่งการอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบเพื่อจะได้นะครับอุ่นใจสบายใจขึ้นนะครับเดี๋ยวเราติดตามกันอัปเดตที่จอสร้อยนี่แหละนะครับว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรหลัง9โมงนะฝั่งทางด้านของแยกนิคมไปหนองจอกจะสามารถเปิดการจราจรได้หรือไม่เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันส่วนช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
3: เสด็จสู่ทิพย์สถานคันไลลาส่งเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการประสานสุขประสานพระไทยประสานใจเจิมพจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพย์สถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการับพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
4: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแผนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแผนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแผนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

0: คุณฟังครับกรณีของอุบัติเหตุมิตรภาพนะครับด้านขาออกช่วงระหว่างอำเภอสูงเนินมุ่งหน้าอำเภอเมืองนะครับจุดที่เกิดเหตุบริเวณเลยวัดสัมปัตตะวนารามมา500เมตรโอ้โหคุณฟังมันระเนระนาดยังไงครับเนี่ยคือที่เกิดเหตุนี่นะครับมีรถเก๋งรถบรรทุกแล้วก็รถทัวร์ชนกันครับสภาพของถนนตรงนี้เนี่ยมันระเนระนาดเกลื่อนถนนเลยอะครับผมไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นอะไรที่โอ้โหนี่ดูสภาพรถนะคุณผู้ฟังครับลองแวะเข้ามาติดตามดูภาพเหตุนี้นะครับที่ YouTube ช่อง JS100 Radio นะครับหลายคนมีแอปพลิเคชัน JS100 คุณผู้ฟังสามารถที่จะเข้าไปดูได้ทาง YouTube นะเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมกับทางพันตำรวจโทพงพรเกตพละนะครับสารวัตรสอบสวนสภ.โพกลางนะครับสวัสดีครับสารวัตรครับ
1: ครับผม
0: โอ้ผมเห็นภาพจากที่เกิดเหตุแล้วมันเละเทะไปหมดเลยอะครับสารวัตรสารวัตรเหตุเกิดยังไงอะครับตรงนี้ครับเป็นเหตุยังไงครับ
1: ตามที่ดูเบื้องต้นก็รถเห็นว่ารถบรรทุกอะครับชนกับรถเก๋งแล้วก็ข้ามเกาะกั้นทางคู่ขนานไปชนกับรถโดยสารครับ
0: ครับรถโดยสารอยู่อีกฝั่งนึง
1: ได้ครับได้อยู่ทางหลักครับรถโดยสารอยู่ทางหลัก
0: ครับในส่วนของเหตุนี้เขามายังไงครับรถบรรทุกเนี่ยมีการสอบถามไหมครับ
1: โอ้รถทัวร์ก็มาช่องทางหลักคันเดียวครับ
0: เออ
1: ไอ้รถบรรทุกมาช่องทางคู่ขนานกับรถเก๋งนะครับ
0: ครับก็คือชนกับ
1: แล้วก็รถบรรทุกชนกับรถเก๋งก่อนแล้วก็ข้ามคู่ขนานไปชนรถทัวร์ที่อยู่ทางหลักคร
0: ับครับมันถนนลื่นฝนตกอะไรยังไงไหมหรือว่าสาเหตุมาจากอะไรครับ
1: ไม่ครับไม่ครับเพราะยังไม่ชัดครับเรื่องสาเหตุ
0: หรอครับหลับในไหมมีอาการเมาหรือเปล่าม
1: ีแต่รถทัวร์ที่ให้การได้นอกนั้นไม่มีให้การ
0: เพราะอะไรครับเขาให้การไม่ได้เพราะอะไรครับสามารถ
1: เขาเจ็บครับคนหนึ่งเจ็บคนหนึ่งติด
0: ติดอยู่ภายในรถด้วยเหรอฮะ
1: ก็เดินออกนอกรถ
0: โอ้รถคันไหนครับ
1: รถบรรทุกครับรถบรรทุก
0: คนขับกระเด็นออกนอกรถ
1: ใช่ครับใช
0: ่โอ้แล้วอาการเป็นยังไงครับเนี่ยบาดเจ็บหนักไหมครับ
1: อ๋อเจ็บหนักครับอยู่โรงพยาบาล
0: แล้วผู้เสียชีวิตนี่มากับรถคันไหนครับ
1: คนขับรถบรรทุกเสียชีว
0: ิ
1: ต
0: อ๋อคนขับที่กระเด็นมาเนี่ยเสียชีวิตนะรถบรรทุก
1: ใช
0: ่ส่วนแล้วเขามากันกี่คนนะครับเอารถบรรทุกก่อน
1: มาสองคนครับสามีภรรยา
0: คนขับเป็นสามีเสียชีวิต
1: คร
0: ับ แล้วภรรยานี่เป็นยังไงครับอาการ
1: สาหัสครับอยู่โรงพยาบาล
0: แล้วรถเก๋งล่ะครับบาดเจ็บไหมครับ
1: บาดเจ็บครับก็อยู่โรงพยาบาลเหม
0: ือ
1: นก
0: ัน โอ้มากี่คนครับรถเก๋ง
1: มาคนเดียวมาคนเดียว
0: เป็นผู้ชายไหมครับ
1: ผู้หญิงครับผู้หญิง
0: โอ้คนขับรถเก๋งเป็นผู้หญิงก็อาการสาหัสไหมครับ
1: ไม่สาหัสครับ
0: แล้วนำส่งที่เดียวกันไหมครับเนี่ย
1: ที่เดียวกันครับที่เดียว
0: ครับที่ไหนครับโรงพยาบาล
1: โรงพยาบาลเทพรัตน์ครับ
0: เทพรัตน์นะแล้วรถทัวร์นี่มีผู้โดยสารไหมครับสารวัตร
1: อ๋อมีครับมี
0: โอ้แล้วมีใครได้รับบาดเจ็บบ้างไหมครับเนี่ยรถทัวร
1: ์มีพนักงานต้อนรับของรถบาดเจ็บคนเดียวครับบาดเจ็บเล็กน้อย
0: แล้วตอนนี้รถไปต่อได้ไหมครับรถทัวร์เนี่ย
1: ไปไม่ได
0: ้ครับมีการถ่ายผู้โดยสารไปแล้วหรือยังครับ
1: ไปแล้วครับ
0: อ๋อตอนนี้ที่เกิดเหตุเราได้เห็นภาพของไม่แน่ใจว่าเป็นสินค้าที่รถบรรทุกมาหรือเปล่าครับเนี่ยที่มันหล่นบนถนน
1: ใช่ครับ
0: โอ้เป็นอะไรครับสารวัตร
1: กระเบื้องครับกระเบื้อง
0: อ๋อเป็นกระเบื้องเยอะเลยไหมครับเนี่ย
1: เยอะครับเยอะ
0: โอ้ต้องดำเนินการเคลื่อนย้ายหรือยังครับในส่วนของสินค้าพวกนี้
1: เขาเก็บไว้บนรถแล้วมั้งครับ
0: ก็คือตอนนี้ทำความสะอาดเก็บหมดแล้วใช่ไหมฮะ
1: เรียบร้อยครับตอนนี้เคลียร์ถนนเรียบร้อย
0: รถก็ไม่มีขวางแล้วเหรอครับ
1: ไม่มีแล้วครับไม่มีครับ
0: โอ้โหนี่สภาพรถบรรทุกนี่เละเลยนะครับเนี่ย
1: รถบรรทุกเละครับเละ
0: นะฮะโอ้โหแล้วมีผลกระทบกับการจราจรไหมครับในช่วงนี้ครับ
1: ไม่มีแล้วครับ
0: ไม่มีแล้วนะครับอืมจุดนี้มันลักษณะของพื้นที่กายภาพที่เป็นยังไงอ่ะสารวัตรเกิดเหตุบ่อยไหมครับ
1: ทางตรงครับไม่บ่อยครับไม่บ่อยไม่ทางตรง
0: ก็เป็นคู่ขนานกับช่องทางหลักที่มันวิ่งคู่ขนานกันไปอย่างเงี้ยเนาะ
1: ใช่ครับใช่
0: นะครับอาจจะต้องตรวจสอบความเรื่องของสาเหตุกันอีกทีมีความเสียหายของทรัพย์สินทางราชการไหมครับสารวัตร
1: มีเสาไฟครับเสาไฟส่องสว่าง
0: กี่ต้นยังไงเสียหายยังไงบ้างครับ
1: ดูบางต้นหนึ่งครับอีกต้นหนึ่งหักล้มอีกต้นหนึ่งไม่หักคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: หักล้มเลยแล้วมันมาขวางถนนไหมครับ
1: ไม่ขวางครับเคลียร์ออกแล้วครับ
0: อีกต้นหนึ่งเป็นยังไงบ้างครับ
1: ต้นหนึ่งก็เอ็นครับ
0: เอ็นแต่ไม่ล้มเนาะ
1: ไม่ล้มครับ
0: แล้วมีทางด้านของการไฟฟ้ามาดำเนินการไหมครับเช้านี้
1: อ๋อไม่ทราบว่าเช้านี้ไม่แน่ใจ
0: เดี๋ยวต้องติดตามกันนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ขวางถนนนะเนาะนะฮะ
1: ใช
0: ่สาวว่ามีอะไรอยากจะนำเรียนให้กับผู้ใช้เส้นทางไหมครับในการเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ด้วย
1: อ๋อไม่มีครับไม่มีเพราะว่าเกียร์ออกหมดแล้วครับ
0: ฮะนะตรงนั้นนี่ไฟมันสว่างไหมครับสารวัตรตอนกลางคืนอะ
1: ตอนเกิดเหตุไม่ค่อยสว่าง
0: มันจะมืดหน่อยนะเพราะว่าเราเห็นในภาพเนี่ยนะครับ
1: ใช่คร
0: ับ ใครไปใช้เส้นทางก็ระมัดระวังด้วยจุดเกิดเหตุนี่คือบริเวณจุดนั้นเขาบอกว่าเลยวัดสัมปัตตะใช่ไหมเลยไป
1: เลยอยู่ตรงข้ามเลยจากเห็นตรงข้ามวิทยาลัยนาฏศิลป์นะครับ
0: ตรงข้ามกับวิทยาลัยนาฏศิลป
1: ์ครับนครราชสีมาน
0: ะครับนาฏศิลป์นครราชสีมานะ
1: คร
0: ับ นะครับได้เลยตอนนี้เคลียร์พื้นที่เรียบร้อยขอบคุณสารวัตรด้วยนะครับที่มาเพิ่มเติมนะครับ
1: ครับผม
0: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: คร
0: ับ ขอบคุณนะครับทางด้านของพันตำรวจโทพงพรเกตพละสารวัตรสอบสวนสภ.โพกลางนะครับเนี่ยฮะโอ้โหแบบต้องใช้คำว่ามันยับเยินมันกลายเป็นเศษเหล็กเลยนะสำหรับรถบรรทุกที่แข็งๆเนี่ยนะคุณผู้ฟังรถบรรทุกที่แข็งๆเนี่ยมันกลายเป็นซากเลยนะครับแล้วก็กระเบื้องที่บรรทุกมานี่เกลื่อนถนนเลยนะครับยังไม่ทราบถึงสาเหตุที่แน่ชัดนะครับแต่ว่าตัวรถบรรทุกเนี่ยเขาไปชนกับรถเก๋งก่อนในช่องคู่ขนานแล้วกระเด็นข้ามมาฝั่งช่องทางหลักข้ามเกาะกลางมาเลยครับในขณะนั้นรถทัวร์วิ่งมาเนี่ยครับก็ประสบเหตุไปด้วยแต่ผู้บาดเจ็บเป็นพนักงานนะที่มากับรถนะครับก็เป็นบาดเจ็บเล็กน้อยนะฮะแต่ว่าผู้โดยสารเนี่ยปลอดภัยก็มีการขนถ่ายผู้โดยสารไปกับรถอีกคันหนึ่งเรียบร้อยคนเจ็บ2รายนะครับผู้ขับขี่รถเก๋งเป็นผู้หญิงแล้วก็ภรรยาของคนขับรถบรรทุกที่บาดเจ็บสาหัสนำส่งโรงพยาบาลทั้งคู่นะครับส่วนทางด้านของคนขับรถบรรทุกเสียชีวิตนะครับนี่นะฮะเป็นเหตุที่ถนนมิตรภาพด้านขาออกนะครับพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาบริเวณตรงข้ามกับวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมานะครับจสร้อยขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและครอบครัวด้วยนะเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามเพิ่มเติมกันเรื่องของเสาไฟไม่ได้มีปัญหานะครับตอนนี้ก็คือต้นหนึ่งล้มแต่ว่าก็ไม่ได้ขวางถนนอีกต้นหนึ่งนะครับแค่เอ็นแต่ไม่ล้มนะครับนะก็เป็นอุบัติเหตุหนักเมื่อคืนนี้นะครับส่วนเมื่อช่วง 5:41 นาทีเนี่ยมีแจ้งมาจากทางคุณศักดานะครับถนนราชบูรณะด้านขาออกนะครับปากซอยราชบูรณะที่กำลังจะเลี้ยวเข้าซอยสุขสวัสดิ์13นะตรงนั้นเลนขวามีรถบรรทุกขออภัยเป็นรถนั่งส่วนบุคคลรถนั่งส่วนบุคคลนะครับเสียหลักข้ามฝั่งมาจากอีกฝั่งนึงแล้วขวางเลนขวาช่วงปากซอยทางเข้าสุขสวัสดิ์อันตรายนะครับเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เลยจากสะพานมาเล็กน้อยเกรงว่ารถที่ลงสะพานมาจะไม่เห็นนะครับก็เดี๋ยวจะเกิดซ้ำซ้อนกันได้เอาท่านใดที่อยู่บริเวณดังกล่าวเพิ่มเติมได้นะครับว่าตอนนี้เคลื่อนย้ายหรือยังเพราะว่านี่เป็นเหตุตั้งแต่ช่วง5ก่อน6โมงที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเราติดตามอัปเดตเพิ่มเติมกันนะครับคุณผู้ฟังสวัสดีหลายๆท่านเลยนะครับนะที่ติดตามกันอยู่ทาง YouTube ด้วยนะครับสวัสดีคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจคุณปลั๊กมาเพิ่มเติมเรื่องของผลการแข่งขันฟุตบอลโลกเมื่อคืนนี้ด้วยนะครับนอร์เวย์ที่แพ้ให้กับทางฝรั่งเศสไปเนาะ นะฮะแล้วก็มีทางด้านของคุณอภิชาติทักทายมาด้วยสวัสดีคุณระพีนะครับคุณอภิชาตินะพี่จุกระเบียบด้วยนะครับนะก็มาให้กำลังใจกันในทุกวันด้วยเช่นเดียวกันกับคุณ AA นะครับก็อรุณสวัสดิ์กันมาหลายท่านเลยนะครับคุณผู้ฟังย้ำนะฝากคุณผู้ฟังติดตามพวกเรา YouTube JS100 ผ่านแอปพลิเคชัน JS100 ง่ายกว่าง่ายมากดาวน์โหลดแอป JS100 JS100 เวอร์ชันใหม่แล้วนะครับให้คุณผู้ฟังเข้าไปที่ช่องทางของการติดตามโซเชียลนะครับแต่เข้าไปเนี่ยจะเจอแอปแดง YouTube เลยไม่ต้องพิมพ์ไม่ต้องค้นหาอะไรเลยแตะเอาปุ่มเอานิ้วแตะเข้าไปที่ YouTube ก็จะขึ้นมาเป็นช่องของ JS100 Radio Official คุณผู้ฟังก็เข้าไปที่ไลฟ์สดนะครับหรือว่าตอนนี้คือพอเข้าไปแตะไปที่ YouTube เนี่ยปุ๊บเขาก็จะขึ้นมาเป็นหน้าช่องเป็นหน้าฟีดแรกเลยเราก็จะเห็นไลฟ์สดคุณผู้ฟังก็กดเข้ามาติดตามฟังติดตามชมได้เลยเพราะว่าเรามีกิจกรรมเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยบอกให้นะฮะนี่คือการลุ้นบัตรสตาร์บัคนะครับโดยวิธีการนี้นะคุณผู้ฟังเข้าไปทางแอปพลิเคชัน JS100 ดาวน์โหลดก่อนนะทาง App Store หรือ Play Store ดาวน์โหลด JS100 นะครับแอปพลิเคชันของเราแล้วคุณผู้ฟังก็ลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็เข้าไปที่นะครับในส่วนของช่องทางทางโซเชียลนะครับแตะเข้าไปที่ช่องทางโซเชียลก็จะมีหมดแล้วครับ Facebook InstagramX TikTok นะครับ YouTube เว็บไซต์นะฮะคุณฟังแตะเข้าไปที่ YouTube ปุ๊บง่ายมากเนี่ยง่ายกว่านะฮะแล้วก็แตะเข้าไปที่ไลฟ์สดจบเลยเข้ามาฟังจอสร้อยได้แล้วง่ายเลยนะพี่จุกทำแบบนี้ได้เลยนะฮะมีแอปหรือยังนะครับดาวน์โหลดได้เลยนะแอปพลิเคชัน JS100 สวัสดีทางคุณวิวัฒน์ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7 นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะเขตลาดกระบังจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมสำรวจความเสียหายจากเขตเสาไฟฟ้าหักโค่นขณะที่การไฟฟ้าเร่งเก็บกู้ซากเสาไฟพร้อมจ่ายกระแสไฟคืนให้ประชาชนได้เช้านี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4 เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

0: อเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ท้องเสียใช้มาซาคาบอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
4: หลังจากเมื่อช่วงค่ำวันนี้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงทำให้เกิดเสาไฟฟ้าหักโค่นบริเวณถนนฉลองกรุงเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปิดการจราจรตั้งแต่บริเวณแยกนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังซอยฉลองกรุง31ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าได้ระดมรถเครนรถเครื่องจักรและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการเก็บกู้ซากเสาไฟฟ้าและสายไฟที่โค่นล้มอย่างต่อเนื่องโดยตั้งเป้าโดยตั้งเป้ากระจายไฟฟ้าคืนให้ประชาชนได้ในช่วงเช้าวันนี้สำหรับบริเวณแยกเจ้าคุณทหารจะยังคงสามารถใช้การจราจรได้ตามปกติด้านสำนักงานเขตลาดกระบังได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมกับเปิดรับลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนและทรัพย์สินรวมไปถึงเร่งสำรวจประชาชนที่ยังคงตกค้างในพื้นที่โดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟฟ้าดับเพื่อให้การช่วยเหลือได้อย่างเร่งด่วนและมาติดตามความเคลื่อนไหวกีฬาต่างประเทศและผลฟุตบอลโลก2026ในรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายคุณสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานค่ะ
5: คาซุโยชิมิอุระตำนานดาวยิงทีมชาติญี่ปุ่นยังคงเดินหน้าสร้างประวัติศาสตร์ในวงการลูกหนังอย่างต่อเนื่องหลังขยายสัญญายืมตัวกับฟุกุชิมะยูไนเต็ดสโมสรระดับอาชีพในศึกเจลิก3ออกไปอีก1ฤดูกาลแม้ว่าปัจจุบันเจ้าตัวจะมีอายุ59ปีแล้วก็ตามสำหรับคิงคาซูซึ่งผ่านการค้าแข่งระดับอาชีพมาแล้วถึง42ฤดูกาลย้ายจากโยโกฮาม่า FC มาเล่นกับฟุกุชิมะยูไนเต็ดด้วยสัญญายืมตัวเมื่อช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาโดยลงสนามจำนวน6นัดและยังไม่สามารถทำประตูหรือแอสซิสต์ได้แต่ก็ยังได้รับความไว้วางใจจากสโมสรให้ค้าแข่งอยู่อีกต่อไปผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มไอนัดสุดท้ายทีมตราไก่ฝรั่งเศสชนะทีมชาตินอร์เวย์4-1ส่วนผลที่คู่ในกลุ่มเดียวกันซึ่งเตะพร้อมกันเซเนกัลชนะอิรักที่เหลือ10คน5-0ส่งผลให้กลุ่มนี้ฝรั่งเศสและนอร์เวย์ได้ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ในฐานะแชมป์และรองแชมป์ของกลุ่มส่วนเซเนกัลยังได้ลุ้นผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ในฐานะทีมอันดับ3ดีที่สุดต่อไปผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ250คะแนนรายการเล็กซันอิสบอนอินเตอร์เนชั่นแนล2026ที่ประเทศอังกฤษประเภทชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศฮูโก้อึมแบนนักเทนนิสมือ30ของโลกและเป็นมือ6ของรายการจากฝรั่งเศสชนะแจ็คดราเปอร์คู่แข่งจากสหราชอาณาจักรมือ160ของโลก2-0เซต7-5และ6-3ปิดท้ายที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายที่น่าสนใจในรอบวันนี้เริ่มที่กลุ่ม Hทีมกระทิงดูสเปนพบกับอุรุกวัยและเคปเวิร์ดพบกับซาอุดิอาระเบียลงเตะพร้อมกันในเวลา